0: างนึงแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้า
1: อีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันน่าเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ยอร่อย

0: ตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วเร็วเร็ว
0: ประชุมอีกแล้ว
1: โ
2: ห
1: ลีลาดิ
2: สังเกตอะไรบ้างประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยวปกติหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะใครประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช่
3: ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
5: สวัสดีครับ
4: ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
6: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหมล่ะพี
4: ่เดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
7: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
8: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ
4: ่
8: ะ
4: เป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
8: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: น้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่ตรงแถวนี้ใช่ไห
4: ม
1: จริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า
8: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริ งเหรอวะ
8: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งไขว่ห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
8: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
3: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้ายังไม่ไปทำความสะอาดอีกวันนี้มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
8: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำให้ร้ายแรงถึงชีวิตได้นะ
4: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
8: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
4: คาดอะไรไม่ถึง
2: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: ค่าเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
3: โอ้
1: โห
4: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
1: า
4: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
3: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
9: มีเซช
4: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
8: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
3: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค
4: ่โอเคปะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะปะ
1: นำเลยครับยังไงบ้างครับ

0: ขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอเพราะว่าโรคนี้เนี่ย
1: ยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อแค่ที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ปวดเมื่อย
1: กล้ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันนี่ทานยาก็จะหาย
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: ผมบางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี้เหรอฮะ
1: หลายๆปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกันใช่ไหม
1: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
0: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ส่วนหนึ่งนะฮะ
1: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวดนะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
0: แค่คลายตัวเฉย
1: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกหายปวดแขนดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
0: ต้นต่อใช่ไหม
1: ต้นต่อจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นต่อตรงนั้นให้ตรงสาเหตุอย่างไรนะครับ
0: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
1: อาการเบื้องต้น
0: เราร
1: สังเกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
0: ๆครับ
1: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
0: ท่า
1: เด
0: ิน
1: ซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเราปวดเมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม่ได้
0: ไม่ได้
1: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นรำคาญ
0: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
1: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย
0: ์ทีนี้พอมาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
1: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่า
0: สาเหตุมาจากอะไรสาเหตุ
1: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยจะเป็นวัยทำงาน
0: ครับ
1: เป็นวัยทำงาน
0: ที่พบบ่อยๆก็คือ
1: ก็จะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นานๆหรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็น

0: เวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่าง
0: น
1: ี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไปอย่าง
1: นี้ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าปวด
1: มีผลมาตรงนี
0: ้ปวดมือนะครับจอหน้าจอเนี่ยสูงเกินไปหรือเตี้ยเกินไปก็อาจจะทำให้เราต้องมองแงนหรือว่าเราต้องก้มเกินไปทำให้มีอาการปวดต้นคอด้านหลังปวดบ่า
1: พอรู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรมเหรอ
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่งการยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้นก่อน
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมน
1: ะ
0: ปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอ่ะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคน
1: ก
0: ็คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อนความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้อ
1: ยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปอย่างนี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังก็จะปวด
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างนี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียว
1: พอ
0: น
1: ั่
0: งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90 องศานะครับราว70-90 องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90 องศานะครับ
1: ไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ10-20 องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะเกี่ยวกับพวก
0: ก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้ว
0: ม
1: ัน หยุด
0: ไม่ได้
1: แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี
0: ้เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10 วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบางกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะคุณผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา1 2 3วัน

0: แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อใครเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว
1: ่
0: าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได้
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆ เรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวอย่างต่อเนื่องการนั่งการสะพายกระเป๋าหนักๆก็มีความเสี่ยงจะเป็นโรคแล้วครับอาการเริ่มต้นก็คือจะมีอาการปวดร้าวลึกๆของกล้ามเนื้อที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจม
2: ส์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: รู้สึกเหมือนกัน
1: รู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: หมอดี
1: ก
2: ว่า
1: ใช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนท่าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืนเลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเราต่อก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรง

0: ้มใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทํา3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมออ่
0: านี่เอาไม่ได้ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทําได้นะแต่ว่าถ้าเป็นลมต้องอย่าพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรับอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือก็เริ่มท่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
0: เสร็จแล้วก็สลับการ
1: โทรศัพท์เข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
0: สลับการก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะสามท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผ่านพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
0: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ใช
1: ่ค่ะ
0: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะ
1: โอ้โห
0: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็เลยต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะหมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ

0: ลูกพี่ครับสวัสดีครับ
1: อ๋อสวัสดีครับ
0: ตอนนี้พี่อยู่ในตู้บนหมอนะครับพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับโรคภัยต่างๆการรักษาหรือว่าสุขภาพไหมถามมาได้เลยนะพี
1: ่ครับผมมีข้อสงสัยอะครับว่าหมอบอกผมว่าผมเป็นความดันเลือดสูงแล้วก็ไม่ให้ผมกินเค็มกินเผ็ดกินหวานแล้วอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรให้ผมกินบ้างล่ะครับ
0: เป็นคำถามที่ดีมากหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับถ้าห้ามกันขนาดนี้เนี่ยแทบจะเคี้ยวกระพุ้งแก้มอยู่แล้วนะครับได้คุณหมอเป็นคนมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่าว่ายังไงตกลงกินอะไรได้มั่ง
1: ผมก็ว่างั้นแหละครับ
0: ใช่ไหมครับไปคุณหมอเชิญครับ
2: เดี๋ยวครับเขาให้ลดไม่ได้ให้งดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการเลือกกินมากกว่าเราหลีกเลี่ยงนะครับเห็นเรื่องของพวกแป้งพวกน้ำตาลหวานเกินไปเราก็ลดปริมาณลงนะฮะไขมันก็หลีกเลี่ยงลดกินเค็มก็พยายามหลีกเลี่ยงปกติน่ะถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ะถ้าการลดการกินเค็มน่ะจะเป็นการลดความดันนะครับจริงลดได้เยอะเลยนะครับลดได้ประมาณ 8-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับถ้าเราปรับปฏิบัติตัวไม่ว่าจะเป็นลดกินเค็มออกกำลังกายลดน้ำหนักยิ่งดีใหญ่จะช่วยการควบคุมความดันถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่โซเดียมสูงแล้วเราดื่มน้ำเยอะๆนะครับจริงๆปริมาณโซเดียมที่เราได้มันก็เท่าเดิมนะถามว่าดื่มน้ำไปเจือจางไหมปกติร่างกายขับน้ำขับโซเดียมมันก็จะขับออกมาได้เหมือนกันแต่ว่าร่างกายต้องขับโซเดียมมากขึ้นโซเดียมที่อยู่ในเลือดที่คงเหลืออยู่ก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงโรคความดันโลหิตสูงโดยตัวโรคของเขาไม่ได้ส่งผลไม่มีอาการอะไรนะครับแต่จะเป็นต้นตอของโรคร้ายแรงและภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองแตกหรือว่าตีบนะครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเกิดเรื่องของหลอดเลือดหัวใจอุดตันหรือตีบแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะครับแรงดันที่ไตเพิ่มขึ้นทำให้เกิดเรื่องของภาวะโรคไตเรื้อรังเห็นไหมว่ามันเป็นโรคที่แบบร้ายแรงแล้วก็สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นเรื่องที่

0: คัญมากนะครับ
1: อธิบายได้ชัดเจนมากครับคุณหมอครับอะไรที่มันมากเกินไปย่อมไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคไหมครับลูกพี
2: ่โอ้โอเคเลยครับขอบคุณคุณหมอมากเลยครับ
1: ยินดีมากครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปถามหมอให้พี่ว่าแต่ถ้าเจอตู้บ่นหมอแบบนี้นะครับอยากจะบ่นอะไรคุณหมอเชิญได้เลยแต่วันนี้ต้องลาไปแล้วครับขอบคุณลูกพี่ด้วยนะครับ
2: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ทางช่องละมาชาแนลนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: นักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
5: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ย
2: ฮะเฮ้ยทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ข้าน
1: ี่ขนาดยังไม่รู้จั

0: กิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
1: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
1: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปาฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
1: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
3: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
0: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
1: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
0: ่ๆข้า
1: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
0: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
3: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
1: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะนี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
3: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่ๆ และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
1: เรื่องนั้น
0: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
3: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
1: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
1: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
3: เพิ่งรู้เหรอกิเลส3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ

0: จ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน่
1: ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน่
2: เจ้าปันกับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนประดิษฐ์จักรสมุทรบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
3: เลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
4: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
3: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
4: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
3: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
5: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
6: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นนะสิ
7: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
8: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันเริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ฆ่าศึกไม่บุกนะครับอาจจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนนึงเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนนึงนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็ง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงพวกผักผลไม้ต่างๆและดื่มน้ำเยอะๆปรับพฤติกรรมเรื่องของการขับถ่ายด้วยครับไม่ควรเบ่งแรงเกินไปหรือว่านั่งขับถ่ายนานเกินไปครับการเป็นริดสีดวงทวารไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์เพียงแต่คุณแม่เนี่ยจะเกิดอาการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยก็แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ครับรายการวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีอาการท้องผูกและริดสีดวงทวารนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการกินกับหมอสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อย่างที่เราทราบครับ Facebook เป็นโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่มีคนใช้เยอะที่สุดในโลกปัจจุบันมีคนใช้ Facebook ถึง 2,000 ล้านคนถ้าเปรียบเทียบเป็นประเทศก็เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดในโลกในเมืองไทยมีคนใช้ Facebook ถึง24ล้านคนซึ่งเป็นอัตรา 90% ของคนใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่าคนไทยกดไลค์เป็นอันดับ1ของโลกและเช็คอินเป็นอันดับ3ของโลกดังนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ Facebook ได้เปิดตลาดตัวใหม่ของเขาคือ Facebook Live และเลือกเมืองไทยเป็นอันดับต้นๆของโลกครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบส่งข้อความที่มีรูปภาพอย่างเช่นสวัสดีวันจันทร์วันนี้เราจะมาแนะนำการแต่งรูปแบบง่ายๆโดยใช้ Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook นะครับเลือกไปที่รูปภาพแล้วเลือกรูปที่จะโพสต์ลงสามารถแต่งรูปได้โดยเลือกแก้ไขครับสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ต้องการได้สามารถแท็กเพื่อนโดยการแตะที่รูปภาพและพิมพ์ชื่อเพื่อนที่ต้องการแท็กครับสามารถครอปหรือตัดรูปและหมุนภาพได้ตามที่ต้องการครับสามารถเพิ่มข้อความได้แตะที่ T บวกแล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างจากนั้นก็กดเรียบร้อยสามารถเพิ่มสติกเกอร์ได้โดยเลือกสติกเกอร์ที่ชอบสามารถเลือกที่ Doodle ฟีเจอร์นี้สามารถวาดรูปได้ตามชอบและสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการเลือกสีจากแถบสีด้านข้างแล้วเลือกที่เรียบร้อยจากนั้นก็เขียนข้อความที่ต้องการโพสต์และกดที่แชร์เลยครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้รูปภาพสวยๆจากฝีมือของตัวเองไว้แชร์กับลูกหลานและเพื่อนๆด้วยครับใน Facebook สามารถที่จะค้นหากลุ่มที่เราสนใจอย่างเช่นกลุ่มสุขภาพหรือกลุ่มที่สนใจเรื่องการทำอาหารดังนั้นวันนี้จะมาแนะนำการเข้ากลุ่มใน Facebook กันครับเข้าไปที่แอป Facebook ค้นหากลุ่มที่ต้องการกดที่เข้าร่วมแล้วรอกลุ่มที่เลือกรับเราเข้ากลุ่มจากนั้นเราก็จะได้อยู่ในกลุ่มนั้นครับการเข้ากลุ่มของผู้สูงอายุเป็นการสร้างสังคมใหม่ๆที่มีความชอบหรือความสนใจที่คล้ายๆกันครับและทำให้ผู้สูงอายุได้ประสบการณ์หลากหลายจากเพื่อนๆในกลุ่มมากขึ้นหลายครั้งผู้สูงอายุจะเจอข้อความที่น่าสนใจแต่ไม่มีเวลาพอในการอ่านซึ่ง Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สามารถให้เราบันทึกข้อความไว้อ่านในเวลาที่เราสะดวกด้วยครับเมื่ออยู่ในหน้าไทม์ไลน์ของ Facebook แล้วเจอสิ่งไหนที่ชอบหรืออยากเก็บไว้ดูนอกจากแชร์ไว้ที่หน้าไทม์ไลน์ของเราแล้วยังสามารถบันทึกได้ด้วยครับโดยกดที่จุด3จุดที่โพสต์ที่เราสนใจจากนั้นเลือกบันทึกโพสต์หากเราจะดูโพสต์ที่เราบันทึกนะครับสามารถดูได้โดยกดที่ขีด3ขีดแล้วเลือกที่บันทึกก็จะเห็นสิ่งที่เราบันทึกไว้ครับสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ตทราบไหมครับว่า Facebook มีหนึ่งฟีเจอร์ที่ค้นหาฟรี Wi-Fi ที่อยู่รอบๆตัวเราได้ครับนอกจากผู้สูงอายุจะค้นหาฟรี Wi-Fi ของ Facebook ได้แล้วทราบไหมครับว่าฟีเจอร์นี้ก็สามารถจะบอกเราได้ว่าฟรี Wi-Fi ที่เราค้นหาเนี่ยอยู่ใกล้หรือไกลตัวเราแค่ไหนวิธีหาฟรี Wi-Fi เข้าไปที่แอป Facebook นะครับไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่ค้นหา Wi-Fi ครับกดไปที่เส้นทางเราสามารถเลือกได้ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธีไหนครับจากนั้นกดเริ่มมันก็จะบอกตำแหน่งและนำทางเราไปนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้สูงอายุชอบพูดถึงเรื่องในอดีตหรือชอบดูรูปเก่าๆนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆทราบไหมครับว่า Facebook ก็มีอีกหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งสามารถให้เราย้อนกลับไปดูรูปหรือเหตุการณ์เก่าๆในอดีตได้ว่าในวันนี้ของปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเราได้โพสต์ข้อความหรือรูปอะไรบ้างครับเ ข้าไปที่แอป Facebook ไปที่ขีด3ขีดกดเข้าไปที่วันนี้ในอดีตจะเห็นสิ่งที่เราเคยโพสต์ไว้ในเมื่อปีก่อนหรือหลายปีก็ได้นะครับตามการเปิดใช้งานของเราครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบกในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอสของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
8: เล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
9: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
9: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
9: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
9: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
10: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
13: สวัสดีจ้า
14: สวัสดีครับ
12: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
15: เมค่ะ
16: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
17: สวัสดีครับ
12: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
17: พายุหมุนเขตร้อน
9: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
17: งวงช้างงวงช้าง
12: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
9: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
17: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
17: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินทรุด
17: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
12: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
12: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: สวัสดีจ้าง
12: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการ

0: เตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
1: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้

0: เห็น
1: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
4: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
4: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
2: ข้อมูลดีอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
1: ่ DLTV
2: ใช่แล้วที่www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
4: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
2: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
5: ข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
4: ฮะ
1: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยไปปล่อยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ปล่อยพาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับเปเป้กำลังเก็บมะเขือเทศมาช่วยเปเป้นับมะเขือเทศกันหน่อยครับว่ามีกี่ลูกเฉลย1 2 3 4 5มะเขือเทศของเปเป้มี5ลูกครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
2: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกๆคนค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูวิไลวันคุ้มกระโทกหรือว่าคุณครูบีค่ะวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงสวัสดีตะวันกันค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาร้องเพลงสวัสดีตะวันไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: างที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ร้องเพลงสวัสดีทักทายกันเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในวันนี้มีเด็กๆคนไหนบ้างคะที่มีเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้คุณครูฟังคะโอ้โหเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะยกมือกันเยอะเลยค่ะในห้องเรียนของคุณครูบีนะคะก็มีเด็กๆที่อยากจะเล่าเรื่องราวให้ฟังเช่นกันค่ะวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องเชอแตมค่ะน้องเชอแตมอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: พันที่แล้วหนูไปสวนน้ำ
0: หนูไปสวนน้ำไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: หนูไปเล่นน้ำกับใครบ้าง
1: คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนพ่อหนู
0: มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนของคุณพ่อใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: แล้วก็น้องเชอร์แตมไปทั้งหมดกี่คนคะ
1: สี่
0: คนไปเล่นสวนน้ำเล่นอะไรบ้าง
1: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์เล่นอะไรคะ
1: แล้วก็เล่นสระเด็ก
0: แล้วก็เล่นสระน้ำที่เป็นสระเด็กเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำลึกไหมคะ
1: ใช่อีกฝั่งหนึ่งลึกอีกฝั่งหนึ่งไม่ลึก
0: อ๋อมีสองฝั่งมีฝั่งที่ลึกกับไม่ลึกแล้วตรงที่น้องเชอแตมลงไปเล่นน้ำน้ำสูงเท่าไหนคะ
1: น้ำสูงนิดหน่อย
0: ประมาณช่วงไหน
1: ประมาณช่วงตอนเช้า
0: อ๋อหมายถึงว่าความสูงของน้ำที่น้องลงไปเนี่ยอยู่ที่ขาหรือว่าอยู่ที่เอวของน้องความสูง
1: ที่ขากับที่เอวค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อแสดงมีทั้งสองระดับเลยใช่ไหมคะมีสูงอยู่ระดับขากับสูงอยู่ระดับเอวน้องเลยเหรอคะแล้วน้องใส่ชุดอะไรเล่นน้ำคะ
1: ชุดว่ายน้ำ
0: ชุดว่ายน้ำมีอุปกรณ์ป้องกันไหมคะ
1: มีเขามีชูชีพให้หนูด้วย
0: เหรอน้องใส่ชูชีพสีอะไร
1: สีเทา
0: สีเทาแล้วน้องรู้ไหมคะว่าชูชีพช่วยให้เราปลอดภัยได้อย่างไรคะ
1: ไม่จม
0: ถูกต้องการที่เราใส่เสื้อชูชีพจะทำให้เราปลอดภัยไม่จมน้ำนั่นเองค่ะปรบมือให้กับน้องเชอแตมหน่อยค่ะน้องเชอแตมไปที่ไหนมาคะสวนน้ำไปกับใครบ้าง
2: กับคุณแม่
0: มีคุณพ่อคุณแม่เพื่อนของคุณพ่อแล้วก็น้องเชอร์แตมไปกี่คนคะ
2: 4 ค
0: นน้องเชอร์แตมไปเล่นน้ำที่เป็นสระเด็กหรือสระผู้ใหญ่

0: สะเด็กและน้องเชอร์แตมใส่อะไรด้วย
1: ชูช
0: ีพเสื้อชูชีพนั่นเองค่ะน้องเชอร์แตมบอกคุณครูว่าเสื้อชูชีพที่เราใส่เนี่ยเขาป้องกันอะไรคะป้องกันอันตรายเพื่อไม่ให้เราจมน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆ ก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เด็กๆไปเล่นน้ำไม่ว่าจะเป็นที่สวนน้ำหรือที่ทะเลนะคะที่สระน้ำต่างๆค่ะเด็กๆ ก็จะต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะและเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอยากจะเล่าให้คุณครูฟังอีกคะคุณครูบีขอเชิญน้องน้องซินค่ะวันนี้น้องซินจะเล่าเรื่องอะไรคะ
2: หนูเคยไปขับรถกับพ
0: ่
2: อ
0: น้องไปขับรถรถอะไรคะลูก
2: รถ6ล้อ
0: ไปขับรถ6ล้อกับคุณพ่อเลยเหรอคะน้องนั่งไปเป็นเพื่อนคุณพ่อใช่ไหมคะนั่งไปแล้วคุณพ่อพาไปที่ไหนคะลูก
2: ไปวิ่งดิน
0: อ๋อพ่อพานั่งรถ6ล้อไปขนดินเหรอลูกแล้วเอาดินไปทำอะไรคะ
2: เอาไปปลูกต้นไม
0: ้มีคนซื้อดินไปใช่ไหมแล้วคุณพ่อก็ขับรถเอาดินไปเทหรือเปล่าลูกใช่ไหมคะแล้วนั่งไปกี่ครั้งแล้ว
2: สอง
0: ครั้งแล้วหรอสนุกไหมคะแล้วรถ6ล้อเนี่ยเขาเป็นอย่างไรน้องจำได้ไหมลักษณะของรถ6ล้อเป็นอย่างไรคะ
2: มีแอร
0: ์มีแอร์ข้างในมีแอร์ทำให้เราเย็นใช่ไหมแล้วรถ6ล้อนี่คันเล็กหรือว่าคันใหญ
2: ่คันเล็ก
0: เป็นรถ6ล้อคันเล็กใช่ไหมคะแล้วน้องนั่งไปกับคุณพ่อไปไกลไหมคะ
2: ไม่ไกล
0: ไม่ไกลแล้วเขาเอาอะไรตักดินใส่บนรถ6ล้อคะ
2: แม็คโคร
0: แม็คโครถแม็คโครตักดินถูกไหมลูกโหเก่งจังเลยค่ะแล้วทำไมวันนั้นน้องถึงได้ไปกับคุณพ่อล่ะคะ
2: พ่อเชิญไปวิ่งดิน
0: อ๋อคุณพ่อชวนไปน้องก็เลยไปใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะน้องซินบอกว่าน้องซินเคยนั่งรถอะไรคะรถอะไรคะ
3: รถ6ล้อ
0: รถ6ล้อหรือรถคันใหญ่ที่เอาไว้บรรทุกดินนั่นเองค่ะคุณพ่อของน้องซินชวนน้องซินไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะลูกไปวิ่งดินใช่ไหมคะน้องซินนั่งไปกับคุณพ่อกี่ครั้งแล้วนะ
1: 2
0: ครั้งแล้วน้องซินบอกว่าในรถของคุณพ่อเนี่ยมีอะไรด้วยมีแอร์น้องซินก็นั่งอยู่ในรถกับคุณพ่อทำให้น้องซินไม่ร้อนนั่นเองค่ะและน้องซินยังบอกอีกว่าตอนที่เขาจะขนดินเนี่ยเขาใช้อะไรตักดินใส่ไปบนรถคะรถอะไรคะ
1: แ
0: บ็คโคถูกต้องรถแบ็คโคนั่นเองค่ะแล้วคุณพ่อก็ขับรถแล้วก็เอาดินไปเทให้กับคนที่เขาสั่งซื้อดินใช่ไหมคะลูกโหเก่งมากเลยค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเด็กๆหลายคนค่ะอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบเพื่อนนะคะที่ในวันหยุดไปทำงานกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะได้ไปสนทนาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆกับคุณครูปลายทางแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเรื่องราวที่เด็กๆจดจำมานำมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนฟังค่ะให้เด็กๆได้ไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่พบเจอในชีวิตประจำวันจดจำเรื่องราวเพื่อนำมาบอกเล่าให้กับคุณครูและเพื่อนๆในห้องเรียนได้ฟังกันค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆได้ฟังเรื่องราวของเพื่อนๆแล้ววันนี้เพื่อนๆในห้องเรียนของเด็กๆมีเรื่องราวที่สนุกมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าคะหลายคนนะคะบอกว่าเรื่องราวของเพื่อนๆค่ะก็สนุกสนานนะคะแล้วก็แปลกไปนะคะไม่ได้เหมือนกันเลยวันนี้ห้องเรียนของคุณครูบีค่ะก็มีเรื่องราวที่สนุกสนุกนะคะให้เด็กๆได้ฟังกันเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูอยากจะขอเชิญอีกสัก1คนนะคะเพื่อที่จะมาเล่าเรื่องราวให้กับเพื่อนๆฟังค่ะขอเด็กผู้ชายบ้างดีกว่าวันนี้คุณครูบีขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายยกมือนั่งตัวตรงเลยน้องสกายอยากจะเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไปตลาดมา
0: น้องไปตลาดกับใครครับ
1: พ่อ
0: กับคุณพ่อไปทำอะไรบ้างครับ
1: กับแม
0: ่อ๋อไปกับคุณพ่อคุณแม่ไปทำอะไรบ้าง
1: กับพี่
0: สามคนแหละไปทำอะไรบ้างคะ
1: ไปซื้อของ
0: ไปซื้อของที่ตลาดซื้ออะไรลูก
1: ซื้ออาหาร
0: ซื้ออาหารมีอะไรบ้างน้องจำได้ไหม
1: น้ำลำไย
0: น้ำมีน้ำลำไยมีอะไรอีกคะ
1: ข้าว
0: มีน้ำ
1: แมลง
0: มีอะไรนะคะ
1: แมลงทอด
0: แมลงทอดแมลงอะไรคะตัวอะไรรู้จักไหม
1: จิ้งหรีด
0: จิ้งหรีดโอ้โหเก่งจังเลยน้องกินเป็นด้วยเหรอคะอร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: แล้วเขาทำยังไงอ่ะเขากินยังไงคะแมลงทอดเนี่ยต้องปรุงรสไหมคะ
1: ต้อง
0: แมลงทอดเขาปรุงรสด้วยอะไรคะบ้างคะเขาใส่อะไรบ้างลูกใส่พริกไทยไหมคะ
1: ใส
0: ่แล้วใส่อะไรอีกคะซอสปรุงรสหรือเปล่ารสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: แล้วเป็นยังไงอีกคะ
1: เค็มนิดเดียว
0: น้องสกายรับประทานไปกี่ตัวคะ
1: 5ตัว
0: เลยเหรออร่อยใช่ไหมคะลูกน้องชอบไหมคะ
1: ชอบ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะโอ้โหน้องสกายรับประทานตัวอะไรคะ
2: แมลงทอด
0: ที่น้องสกายรับประทานคือตัวอะไรคะจิ้งหรีดนั่นเองเมื่อวานน้องสกายไปตลาดกับใครบ้างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ไปที่ตลาดไปซื้ออะไรบ้างน้ำอะไรคะ
2: น
0: ้ำลำไยอะไรคะ
2: ข้าว
0: ข้าวแล้วก็อะไรอีกนะแมลงทอดก็คือจิ้งหรีดนั่นเองน้องสกายรับประทานแมลงทอดไปกี่ตัว
2: 5 ตัว
0: แล้วน้องสกายบอกว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไรคะน่าเค็มๆนิดหน่อยเด็กๆคนไหนเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนน้องสกายบ้างยกมือขึ้นค่ะโอ้โหหลายคนรับประทานเป็นนะคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะเด็กๆเคยรับประทานแมลงทอดเหมือนกับน้องสกายของคุณครูบีหรือเปล่าคะเด็กๆหลายคนนะคะก็เคยรับประทานนะคะบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรับประทานค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆสามารถเล่าเรื่องราวนะเป็นประโยคได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์นะคะว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างค่ะ

และก็กล้าพูดกล้าแสดงออกหน้าชั้นเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายนะคะขยับส่วนต่างๆของร่างกายกันค่ะโดยที่เด็กๆนะคะจะต้องฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูค่ะวันนี้คุณครูบีนะคะมีเครื่องดนตรีค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนั่นก็คืออะไรคะกลองนั่นเองค่ะสัญญาณจังหวะนี้จังหวะอะไรคะ
1: ช้า
0: ช้าเราต้องเคลื่อนไหวอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะ
1: ช้า
0: ช้าจังหวะอะไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะ
1: เร
0: ็
1: ว
0: เร็วหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีแสดงว่าเราจะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะตอนนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะจากคุณครูแล้วค่ะเรามีข้อตกลงกันว่าถ้าใครไม่เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะวันนี้คุณครูบีจะให้ยืนนิ่งๆไม่ให้ขยับตัวเลยตกลงไหมคะ
1: ตกลง
0: เพราะฉะนั้นเราจะต้องฟังอะไรคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะแล้วก็เคลื่อนไหวให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนเลยค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าได้พื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะ

0: น้องริต้าทำท่าอะไรคะ
1: เต้นบัลเล่ค่ะ
0: ท่าเต้นบัลเล่เหรอคะโอ้โหเก่งมากค่ะน้องสกายทำท่าอะไรคะ
2: หาเพชรครับ
0: คนหาเพชรโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเราไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

เก่งมากเลยค่ะเด็กๆ เดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันเลยค่ะ

0: น้องมะลิทำท่าอะไรคะ
1: อุ้มลูกค่ะ
0: อุ้มลูกน้องเชอร์แตมทำท่าอะไรคะ
1: ดอกไม้ค่ะ
0: ดอก

0: น้องซินทำท่าอะไรคะ
1: กระต่ายค่ะ
0: กระต่ายเก่งมากค่ะไปเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

0: มีใครท่าทางแปลกๆอีกนะน้องเข้าตังทำท่าอะไรคะ
1: ทหารครับ
0: ทำท่าทหารใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ

0: วันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังเสียงสัญญาณจังหวะค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าเร็วนะคะแล้วก็จังหวะหยุดเด็กๆสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามกันค่ะเด็กๆลุกขึ้นยืนค่ะจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมจับมือกันเป็นวงกลมวงใหญ่เลยลูกจับมือกันเป็นวงกลมเลยค่ะวงใหญ่ๆเลยนะคะวันนี้วงเดียววงใหญ่เด็กผู้ชายมาจับมือกับเด็กผู้หญิงด้วยค่ะวงใหญ่ขยับเข้ามาเลยค่ะเด็กผู้ชายขยับเข้ามาด้วยลูกวงใหญ่หรือยังผู้หญิงขยายวงเลยเด็กผู้ชายขยับมาทางด้านนี้ค่ะวงเดียววงใหญ่ทางนี้เชอร์แตมเชอร์แตมจับมือกับน้องข้าวเม่าหน่อยลูกตอนนี้เด็กๆได้วงกลมวงใหญ่1วงแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทน1คนมาเป็นผู้นำขอเชิญน้องริต้าค่ะริต้าไปยืนตรงกลางเลยเด็กๆคนอื่นเอามือออกจากการคารูน้องริต้าทำท่าอะไรดีคะ
1: สะพาน
0: ทำท่าสะพานแบบไหนคะนะให้เพื่อนทำตามใช่ไหมคะแล้วนับกี่ครั้งนับกี่ครั้งดีคะ5ครั้งทำท่าสะพานและนับตามน้องริต้า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะให้ริต้าเอามือไปแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะ1คนน้องริต้าแล้วเป็นน้องมะลิทำท่าอะไรดีลูก
1: รถ
0: ทำแบบไหนคะขับรถใช่ไหมคะทำท่าขับรถแบบนี้ค่ะนับพร้อมกันกี่ครั้งดีคะ10พร้อมกันนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น้องมะลิแตะเพื่อนคนใดก็ได้ค่ะแล้วก็มะลิยืนที่เดิมตรงนู้นเลยค่ะลูกน้องสกายทำท่าอะไรดีคะทำท่าอะไรนะลูกกระโดดกบกี่ครั้งดีครับกระโดดกี่ครั้ง8ครั้ง8ครั้งนะคะกระโดดกบพร้อมกันค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ครั้งคะ8ครั้งเอาใหม่ค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องสกายเปลี่ยนผู้นำเลยลูกเก่งมากค่ะมารีทำท่าอะไรดีคะทำท่ารำเพื่อนๆทำท่ารำตามน้องมารีค่ะนับกี่ครั้งคะน้องมารี5ครั้งรำ5ครั้งนะคะนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้า

0: ำท่าอะไรดีคะต่อยมวยใช่ไหมคะเพื่อนๆทำท่าต่อยมวยค่ะกี่ครั้งคะน้องอิงฟ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนผู้นำค่ะน้องอิงฟ้าทางนู้นบ้างลูกน้องเอ๋ยมาค่ะน้องเอ๋ยขยับตรงกลางวงเลยค่ะท่าอะไรดีคะท่าน้องแมวทำแบบไหนคะถ้าน้องแมวทำแบบนี้นะคะพร้อมไหมคะแมวทำอะไรเอ่ยแมวกำลังทำอะไรอยู่น้องเอ๋ยเปลี่ยนผู้นำค่ะทางโน้นบ้างค่ะน้องเอ๋ยให้เพื่อนฝั่งโน้นบ้างลูกน้องมากกี้ทำท่าอะไรดีคะกระต่ายกระต่ายทำแบบไหนโอเคเยี่ยมมากค่ะทำท่ากระต่ายค่ะลูกกระต่ายกระโดดนะน้องมากกี้เปลี่ยนผู้นำค่ะเด็กผู้ชายบ้างค่ะลูกมากี้ไปยืนที่ของน้องนับตังเลยนับตังมาอยู่ตรงกลางค่ะนับตังทำท่าอะไรดีคะ
1: จระเข
0: ้จระเข้ทำท่าแบบไหนคะจระเข้กำลังจะทำอะไรครับ
1: เด
0: ินเดินใช่ไหมคะทำท่าจระเข้กำลังจะเดินค่ะเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะให้เด็กๆนั่งลงเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเมื่อสักครู่เด็กๆเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามไปแล้วสนุกไหมคะเพื่อนๆของเรานะคะมีท่าทางที่เป็นอย่างไรคะซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันเลยเก่งมากค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆยืดขาออกมาข้างหน้าเลยหมุนข้อเท้าไปพร้อมๆกับคุณครู10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนที่หัวเข่าของเราด้วย10ครั้งค่ะนับ1 2 3 4 5 6 78 9 10ให้เด็กๆนวดขาตัวเองค่ะนวดนวดนวด

ลาเก่งมากเลยค่ะเอามือประสานกันยืดออกไปข้างหน้ายืดมือยืดขึ้นสูงสูงเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาเอามือกลางออกเอาไปแตะข้างหลังนับ1 2 3 4 5เปลี่ยนใหม่ข้างหนึ่งค่ะนับ1 2 3 4 5เก่งมากเลยค่ะนั่งค่ะ

คะเด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปแล้วหายปวดเมื่อยไหมคะนั่งสมาธิแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีสมาธิหรือยังเด็กๆมาทีแล้วใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆนะคะสามารถเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะช้าเร็วหยุดแล้วก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามวันนี้ผู้นำของเรานะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่แล้วก็ไม่ซ้ำกันเลยเด็กๆสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำที่ดีและปฏิบัติตนเป็นผู้ตามที่ดีได้ดีเยี่ยมเลยค่ะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะวันนี้เด็กๆจำกันได้หรือยังคะว่าเราเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะก็จะพาเด็กๆได้มารู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้เด็กๆพูดตามคุณครูบีค่ะ
1: เรื่อง
0: ที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ก่อนที่เด็กๆนะคะจะได้ไปทราบกันว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะมีอะไรบ้างคุณครูบีค่ะมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเพลงนี้นะคะชื่อว่าเพลงบ้านของสัตว์ค่ะผู้แต่งศรีนวลรัตนสุวรรณค่ะเดี๋ยวคุณครูบีนะคะจะร้องเพลงบ้านของสัตว์ให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาฟังเพลงบ้านของสัตว์กันเลยค่ะบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทางหมูเรียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าคอกบ้านกระต่ายกระรอกเรียกว่าโพงอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆชื่อว่าเพลงอะไรคะเพลงบ้านของสัตว์นั่นเองค่ะ

0: ในเพลงเขาบอกว่ามีบ้านตัวอะไรบ้างคะ
1: มีตัวกระรอกกับรังผึ้ง
0: มีกระรอกกับกระต่ายบ้านของกระรอกกับกระต่ายเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าโพรงนั่นเองมีบ้านของตัวอะไรอีกคะ
1: ผ
0: ึ้ง
1: กระต่าย
0: กระต่ายกับกระรอกเด็กๆบอกไปแล้วมีบ้านของตัวอะไรอีกคะที่เรียกว่ารังคะผึ้งอะไรอีกคะ
1: นก
0: แล้วก็ตัวอะไรตัวเล็กๆที่กัดเราได
1: ้
0: มดบ้านของนกผึ้งมดเรียกว่าร ังแล้วบ้านของเป็ดไก่แล้วก็หมูล่ะเรียกว่าอะไรคะอยู่ในไหนคะอยู่ในเล้าเป็ดไก่หมูอยู่ที่ไหนคะ
1: ใน
0: อยู่ในเล้านั่นเองค่ะวัวควายแล้วก็ม้าอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะคอกนั่นเองนี่นะคะก็เป็นเพลงบ้านของสัตว์ในเนื้อเพลงก็จะบอกว่าสัตว์ชนิดใดบ้านของเขาเรียกว่าอย่างไรนั่นเองค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็จะพาเด็กๆได้ไปรู้จักเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เราเรียนเกี่ยวกับสัตว์อะไรคะสัตว์บกแล้วก
1: ็
0: สัตว์น้ำเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสัตว์ของเรานะคะที่เป็นสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกอยู่ที่ไหนบ้างคะอยู่ที่ป่าไม้มีที่ไหนอีกคะ
1: ในหญ้า
0: ทุ่งหญ้าแล้วก็ที่แห้งแล้งมากเลยไม่มีต้นไม้ขึ้นมีแต่ต้นกระบองเพชรที่สามารถขึ้นได้เขาเรียกว่าอะไรคะ
1: ทะเล
0: อะไรนะคะ
1: ทะเล
0: ทรายนั่นเองค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีอะไรบ้างภาพแรกที่ไหนคะ
1: ป่า
0: ที่ไหนนะคะ
1: ป
0: ่
1: า
0: ไม้เด็กๆคิดว่าสัตว์บกอยู่ที่ไหนได้อีกคะ
1: ที
0: ่
1: ป่า
0: ไม้ทะเลทรายมีป่าไม้ไปแล้วภาพต่อไปค่ะที่ไหนคะ
1: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้า

0: น้องซินบอกว่าอยู่บนบกใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าภาพต่อไปเป็นภาพอะไร อยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่บ้านเพราะว่าสุนัขเป็นสัตว์อะไรคะ
1: ส
0: ั
1: ตว์เลี้ยง
0: สุนัขเป็นสัตว์บกอยู่บนบกแล้วคนก็นำมาเลี้ยงใช่ไหมคะลูกนะเป็นสัตว์เลี้ยงของเราสุนัขจึงอยู่ที่ไหนได้คะอยู่ที่บ้านนั่นเองบ้านของสุนัขหรือว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสุนัข ก็คือบ้านค่ะและที่ไหนคะอยู่ที่ไหนคะตัวอะไรเนี่ยแกะแกะอยู่ที่ไหนลูก
1: แกะ
0: อยู่ที่ฟาร์มใช่ไหมคะฟาร์มแกะหรือว่าอยู่ที่คอกก็มีอย่างเช่นม้าวัวควายก็อยู่ที่คอกเหมือนอย่างที่เพลงเราบอกไปนั่นเองค่ะและภาพต่อมานะคะเป็นภาพที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรเนี่ย
2: สัตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำสัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มและก็น้ำกร่อยสัตว์น้ำนะคะก็จะอยู่ในน้ำแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็มีแหล่งที่อยู่อาศัยต่างกันอย่างเช่นน้ำจืดเด็กๆคิดว่าสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์น้ำจืดจะอาศัยอยู่ที่ไหนได้
1: ในน้ำ
0: ในอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในน้ำน้ำจืดมีอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ี
1: ปลา
0: เดี๋ยวเราไปดูว่าปลาที่เป็นปลาน้ำจืดจะอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เป็นภาพอะไรคะแม่น้ำแม่น้ำจะเป็นน้ำจืดนะคะปลาที่เป็นปลาน้ำจืดก็จะต้องอาศัยอยู่ในแม่น้ำค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะ
1: ลำธาร
0: เดี๋ยวพูดตามคุณครูค่ะลำธาร
1: ลำธาร
0: นาข้าว
1: นาข
0: ้
1: าว
0: อันนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำอะไรน้ำอะไรนะคะ
1: น้ำจ
0: ืดน้ำจืดมีแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำคือแม่น้ำลำธารและนาข้าวมี3ที่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้ำเค็มและน้ำกร่อยสัตว์ที่อยู่อาศัยในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะอยู่ที่ไหนบ้างเด็กๆคิดว่าน้ำเค็มคืออะไรคะน้ำอะไรนะคะน้ำทะเลแสดงว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยจะต้องอยู่อาศัยที่ไหนคะที่ทะเลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูภาพแรกกันเลยค่ะที่ไหนคะ
1: ทะเล
0: เก่งมากเลยค่ะเด็กๆและภาพต่อมาค่ะอยู่ที่ไหนคะปะการังก็เป็นบ้านของสัตว์ทะเลสัตว์ที่อยู่ในทะเลนะคะเขาก็จะใช้ปะการังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของเขานั่นเองค่ะตรงนี้ที่ไหนล่ะเด็กๆรู้จักหรือเปล่าโอ้เก่งมากเลยค่ะน้องโอโซนถูกต้องค่ะนี่เขาเรียกว่าภาพป่าชายเลนให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะป่าชายเลน
1: ป่าชายเลน
0: นี่จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะของสัตว์ที่จะอยู่ในน้ำเค็มและน้ำกร่อยมีที่ใดบ้างคะทะเลปะการังป่าชายเลนพูดตามคุณพูดพร้อมคุณครูบีค่ะป่าชายเลนมีกี่ที่คะมีกี่ที่คะ
1: 3
0: ที่สัตว์น้ำมีทั้งน้ำจืดน้ำ
1: เค
0: ็มและน้ำกร่อยนั่นเองโหสัตว์น้ำมีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะมากเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูบีจะให้เด็กๆนอกจากเราสนทนาเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะแจกบัตรภาพให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆจะต้องสังเกตบัตรภาพที่ได้ว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

0: ัตว์บกหรือสัตว์น้ำและต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่อยู่น้ำจืดหรือสัตว์ที่อยู่น้ำเค็มและน้ำกร่อยเด็กๆจะสังเกตได้ไหมคะสังเกตได้หรือเปล่าคะ
1: ได้ค
0: ่ะถ้าสังเกตได้นะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนักเรียนปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้บัตรภาพค่ะไปสังเกตภาพกันนะคะว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกหรือว่าสัตว์น้ำค่ะและเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนำบัตรภาพมาติดลงในชาร์ตแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆ ก็ได้ติดภาพแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและก็สัตว์น้ำกันไปแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้พูดตามคุณครูบีค่ะเด็กๆพูดพร้อมกันนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
1: ์แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว
0: ์สัตว์บก
1: สัตว์บก
0: สัตว์บกเขาอยู่อาศัยที่ไหนบ้างคะ
2: ที่บกอ
0: ยู่บนบกตรงนี้คืออะไรคะ
2: ทะเลทราย
0: นะแล้วอะไรอีกคะ
2: ป
0: ่
2: า
0: ป่าไม้พูดตามครูบีค่ะป่าไม
2: ้
0: ที่ไหนคะ
2: ท
0: ุ
2: ่งหญ
0: ้
2: า
0: ทุ่งหญ้า
2: บ
0: ้
2: าน
0: บ้านที่ไหนคะฟาร์มพูดตามคุณครูค่ะฟาร์มเดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์บกมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะเด็กๆช่วยคุณครูนับ1 2 3 4เก่งมากค่ะต่อมานะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเด็กๆพูดตามคุณครูบีแหล่งที่อยู่อาศัย
1: ของส
0: ั
1: ตว์น้ำ
0: สัตว์น้ำของเรานะคะจะมีทั้งสัตว์น้ำจืดน้ำอะไรอีกคะน้ำเค็มและน้ำกร่อยภาพแรกเป็นภาพอะไรคะน้ำจืดใช่ไหมคะเป็นแม่น้ำพูดตามคุณครูบี
1: แม่น
0: ้
1: ำ
0: ลำธาร
1: ป
0: ่
1: าชายเลน
0: ป่าชายเลนนี่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่ต้องอยู่ในน้ำอะไรคะน้ำเค็มหรือน้ำกร่อยนะคะน้ำกร่อยนั่นเองค่ะภาพต่อมาเป็นภาพอะไรคะ
2: ป
0: ะการังพูดตามคุณครูค่ะ
2: ปะการ
0: ัง นาข้าวทะเลเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามานับภาพกันนะคะว่าแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำมีทั้งหมดกี่ภาพค่ะ1 2 3 4 5 6เก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์อะไรคะสัตว์บกกับสัตว์น้ำนะสัตว์บกของเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยเยอะไหมคะ
2: เยอะ
0: เยอะแต่ว่าสัตว์น้ำของเราแบ่งที่อยู่อาศัยออกเป็นกี่แบบมีน้ำอะไรบ้าง
2: น
0: ้ำจืดน้ำ
2: เค
0: ็มและ
2: น้ำ
0: กล่อยนะสัตว์น้ำของเรานะคะอาศัยอยู่ในแต่งพื้นที่นะคะที่ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้านำสัตว์น้ำเค็มมาไว้ในน้ำจืดเด็กๆคิดว่าเขาจะอาศัยอยู่ได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นั่นเองค่ะสัตว์น้ำนะคะจึงแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะเด็กๆนอกจากจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำค่ะเด็กๆยังได้สังเกตภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันนับตัวเลขด้วยค่ะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปพักสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แรปบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: แรปบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน Aวิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: เหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางนะจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไหมเอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร
3: ์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟาฟา
3: ปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: ฮ่าฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่องทีวี 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำถึง3กิจกรรมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะวันนี้ให้เด็กๆแปลงร่างเป็นหมึกค่ะหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักษ์ไหลเล่นยักษ์เช้ายักษ์เย็นยักษ์เล่นเล่นนวดมึกผู้โบ้น่ารักมากเลยค่ะเอามือวางที่ตักให้เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมแรกของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมปั้นค่ะมีอุปกรณ์ได้แก่แผ่นรองปั้นและดินน้ำมันค่ะกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะอุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมใหม่ของเรานะคะชื่อว่ากิจกรรมโมบายหมึกน้อยค่ะมีอุปกรณ์ดังนี้เลยค่ะแก้วกระดาษและเชือกสำหรับร้อยโมบายค่ะสีเทียนค่ะกระดาษเส้นสำหรับทำหนวดหมึกค่ะลูกปัดและหลอดสำหรับร้อยโมบายค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะดินสอใช้สำหรับม้วนกระดาษค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมากค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะมีเยอะมากเลยค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนำอะไรคะแก้วอะไรคะแก้วกระดาษนะคะไปปั๊มสัญลักษณ์ก่อนค่ะและให้เด็กๆนะคะระบายสีหมึกของตัวเองค่ะเด็กๆอยากจะได้หมึกที่มีสีอะไรนะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ได้เลยค่ะครูนะคะก็จะใช้สีเทียนระบายสีลงไปในแก้วกระดาษแบบนี้ค่ะระบายสีลงบนแก้วค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ด้านบนแก้วตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาระบายสีบนแก้วกระดาษค่ะให้ทั่วๆเลยค่ะ

คุณครูบีระบายตัวหมึกเป็นสีอะไรคะลูกสีส้มเด็กๆนะคะใช้สีเหมือนคุณครูหรือว่าจะเปลี่ยนสีได้ตามจินตนาการเลยค่ะ

คุณครูบีระบายสีตัวหมึกของเรานะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราจะต้องระบายให้เป็นยังไงคะให้สวยงามเข้มๆเลยใช่ไหมคะอย่าให้เห็นพื้นที่สีขาวเลยนะคะลูกนี่ค่ะตรงขอบด้านล่างตรงนี้นะคะเด็กๆอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้ค่ะ

็วางให้ทั่วแบบนี้เลยนะคะและเมื่อเด็กๆระบายสีตัวหมึกเสร็จแบบนี้แล้วค่ะให้เด็กๆนะคะใช้กระดาษค่ะสีอะไรก็ได้นะคะนำมาม้วนก่อนค่ะเราจะใช้ดินสอนะคะเป็นตัวช่วยในการม้วนกระดาษของเราค่ะเด็กๆจะต้องวางกระดาษนะคะและก็ม้วนเข้าไปแบบนี้ค่ะม้วนกับดินสอแบบนี้เลยนะคะม้วนไปอย่างนี้เลยค่ะเด็กๆต้องกดไว้ด้วยนะคะลูกแล้วเด็กๆก็ปล่อยออกมาค่ะกระดาษของเราจะเป็นยังไงคะจะงอแบบนี้ใช่ไหมคะคล้ายกับหนวดหมึกค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกกระดาษนะคะที่จะใช้ทำเป็นหนวดหมึกของเด็กๆเองนะคะสีใดก็ได้ค่ะจะสีเดียวกันหรือว่าจะสลับสีกันก็ได้ค่ะเด็กๆจะต้องม้วนแบบนี้ทั้งหมด6เส้นค่ะตอนนี้คุณครูบีม้วนได้กี่เส้นแล้วคะ3เส้นแล้วใช่ไหมคะเราจะม้วนจนสุดกระดาษไหมคะม้วนไม่สุดนะคะลูก3เส้นแล้วค่ะครูบีเปลี่ยนสีบ้างสีอะไรคะสีม่วงสี่เส้นแล้วค่ะต่อไปเส้นที่เท่าไหร่คะเส้นที่5และเส้นที่6ครบหรือยังคะครบแล้วค่ะเมื่อเด็กๆนะคะได้หนวดหมึกครบทั้ง6เส้นแล้วค่ะเราจะทากาวด้านในของแก้วค่ะคุณครูจะทากาวบริเวณด้านในของแก้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ติดหนวดหมึกข้างในได้ค่ะทาให้ทั่วๆเลยนะคะ

0: จากนั้นคุณครูบีก็จะติดหนวดหมึกค่ะติดสลับสีกันไปแบบนี้เลยค่ะให้รอบรอบบริเวณปากแก้วของเรานะคะบริเวณใดยังไม่มีกาวเราก็ต้องทำอะไรคะลูก
1: ทาก
0: าววันนี้ถ้าเด็กๆคนไหนตั้งใจทำให้สวยงามเลยเราจะได้อะไรกลับไปฝากคุณพ่อคุณแม่คะเราจะได้หมึกนั่นเองจะได้โมบายหมึกน้อยนะคะกลับไปที่บ้านไปฝากคุณพ่อคุณแม่กันค่ะเด็กๆสามารถขยับหนวดหมึกได้นะคะลูกถ้าแน่นจนเกินไปเราจะต้องเว้นช่องให้ห่างกันพอดีนะคะไม่ชิดติดกันจนเกินไปหรือว่าไม่ห่างกันจนเกินไปค่ะเมื่อเด็กๆได้หมึกแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะใช้ลูกปัดนะคะแล้วก็หลอดในการร้อยโมบายด้านบนค่ะสลับกันไปมาค่ะหรือว่าเด็กๆคนไหนนะคะจะวาดตาหมึกเพิ่มเติมไปก็ได้นะคะคุณครูบีให้ร้อยอะไรสลับกันคะลูกปัดกับอะไรคะหลอดลูกปัด2เม็ดหลอด1อันนะให้ร้อยหลอดกี่อันคะ1อันสลับกับลูกปัดกี่เม็ดคะ2เม็ดนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะยากหรือเปล่าคะ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากสมมุติว่าคุณครูบีร้อยเสร็จแล้วแล้วคุณครูก็จะนำมามัดเป็นโมบายให้กับเด็กๆค่ะเราก็จะได้โมบายหมึกน้อยเอาไว้กลับบ้านนะคะแล้วก็ไปตกแต่งให้สวยงามค่ะเด็กๆอยากที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังคะถ้าอยากแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆบอกข้อ

ลงของเรามาก่อนเราจะต้องทำยังไงคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมใน3กิจกรรมเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเข้าเล่นตามมุมค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เล่นในมุมหนังสือ

0: วันนี้คุณครูบีเปิดทั้งหมด3มุมได้แก่มุมหนังสือมุมดนตรีและมุมบทบาทสมมุติค่ะและเมื่อเด็กๆ เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆนะคะเก็บของเล่นเข้าที่แล้วก็กลับมานั่งที่เดิมค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกลุ่มพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะและตอนนี้นะคะก็แบ่งกลุ่มเลือกกิจกรรมที่อยากจะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์แล้วค่ะกลุ่มแรกทำอะไรนะคะ
1: โมบายหม
0: ึ
1: กน
0: ้
1: อย
0: เชิญไปหยิบแก้วแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ
1: วาดภาพด
0: ้วยสีเทียนกลุ่มที่3ปั้นดินน้ำมันเดินเป็นแถวไปหยิบอุปกรณ์ค่ะ

ของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกัน

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้ไปสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์กันมาแล้วค่ะเด็กๆสนุกกันไหมคะแล้วเด็กๆชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
1: ชอบ
0: วันนี้เด็กๆคนไหนทำกิจกรรมได้สองกิจกรรมบ้างคะโอ้เก่งมากเลยค่ะแล้วมีเด็กๆคนไหนทำครบทั้งสามกิจกรรมบ้างเด็กๆเรียนปลายทางหลายคนนะคะก็ยกมือค่ะเพราะว่าสามารถทำได้ครบทั้ง3กิจกรรมค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีก็มีตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะคะที่ทำอะไรคะโมบายอะไรคะโมบายหมึกน้อยนะคะได้อย่างสวยงามเลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องริต้านะคะมาอธิบายวิธีการทำโมบายหมึกน้อยกันค่ะขอเชิญน้องริต้าเลยค่ะน้องริต้าทำโมบายหมึกน้อยอย่างไรบ้างคะ
2: ระบายสีแก้ว
0: ระบายสีอะไรคะวันนี
2: ้ระบายสีแก้ว
0: น้องแก้วของน้องระบายสีอะไรคะ
2: ชมพู
0: สีชมพูระบายสีแก้วเป็นตัวหมึกแล้วทำยังไงต่อคะ
2: ม้วน
0: ม้วนอะไรลูก
2: ม้วนกระดาษเส้น
0: ม้วนกระดาษเส้นใช้อะไรในการม้วนคะ
2: ดินสอ
0: ใช้ดินสอช่วยในการม้วนหลังจากนั้นทำอย่างไรคะ
2: ร้อยลูกปัด
0: ร้อยลูกปัดสลับอย่างไรเอ่ย
2: สลับลูกปัด2หลอด1
0: เก่งมากค่ะวันนี้น้องชื่นชอบผลงานของตัวเองหรือเปล่าคะ
2: ชื่นชอบค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเอาไปตกแต่งที่บ้านกันดีไหมคะ
2: ดีค่ะ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้กับน้องลิต้าหน่อยค่ะและผลงานชิ้นต่อมานะคะเป็นผลงานการวาดภาพสีเทียนค่ะของน้องซินค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องซินวาดเป็นตัวอะไรเอ่ยวันนี้น้องซินวาดสีเทียนเป็นตัวอะไรคะ
3: แมงกะพรุน
0: แมงกะพรุนนะแมงกะพรุนอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่หญ้า
0: แมงกะพรุนอยู่ที่ไหนนะ
3: หญ้า
0: อยู่บนหญ้าเหรอคะน้องเคยเห็นแมงกะพรุนอยู่บนหญ้าเหรอคะลูกแล้วแมงกะพรุนของน้องวันนี้มีกี่สีเอ่ยมีสีอะไรบ้างสีส้ม
3: เขียว
0: ค่ะ
3: เหลือง
0: ค่ะ
3: ขาว
0: สีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทาใช่ไหมคะสีเนื้อสีอะไรอีก
3: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินสีอะไรคะ
3: แดง
0: สีแดง
3: ชมพู
0: ชมพูโอ้โหวันนี้แมงกระพุนของน้องซินมีหลายสีเลยสวยไหมคะเพื่อนๆสวยใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าแมงกระพุนของน้องซินเหมือนกับแมงกระพุนตัวจริงเลยไหมคะ
1: เหม
0: ือนสวยงามมากเลยค่ะปรบมือให้กับน้องซินหน่อยค่ะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองแล้วค่ะเด็กๆยังได้เลือกเข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแบ่งปันกันเล่นและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของก็ยังสามารถเก็บของเล่นเข้าที่ได้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะและตอนนี้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้ไปล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูบีค่ะมีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยค่ะเกมการศึกษาชุดนี้นะคะชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ค่ะวันนี้นะคะสัญลักษณ์ของคุณครูค่ะจะเป็นภาพและสัญลักษณ์คำค่ะเด็กสังเกตภาพค่ะคุณครูบีมีภาพอะไรบ้างคะตัวอะไรคะตัวสัตว์ใช่ไหมคะตัวแรกคือตัวอะไรคะ
1: กบ
0: กุ้ง
1: แกะ
0: กวาง
1: ไก
0: ่กาตัวสีดำๆแบบนี้เรียกว่ากาค่ะเด็กๆอ่านตามคุณครูบีนะคะกบ
1: ก
0: ุ้ง
1: แกะ
0: กวาง
1: ไก
0: ่กาเก่งมากค่ะตอนนี้เด็กๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆมาหยิบสัญลักษณ์คำนะคะนำไปจัดหมวดหมู่กันให้ถูกต้องค่ะคุณครูบีนะคะขอเชิญน้องสกายค่ะน้องสกายเชิญทางนี้เลยค่ะภาพแรกของเรานะคะเป็นตัวอะไรคะ
2: กบ
0: กบนะเดี๋ยวให้น้องสกายนะคะหาสัญลักษณ์คำที่เป็นคำว่ากบค่ะนำไปจัดหมวดหมู่ได้เลยค่ะและมีคำว่ากบอยู่ตรงไหนคะเก่งมากค่ะถูกไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรบมือให้กับน้องสกายหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเกมนี้เด็กๆเคยเล่นกันแล้วหรือยังคะ
1: เ
0: คยเล่นแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าภาพที่เหลือนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ไปสังเกตร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ได้เล่นร่วมกันในกลุ่มค่ะเกมวันนี้ยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากข้อตกลงของเรามีอย่างไรบ้างเอ่ย
1: เล
0: ่
1: นร่วม
0: กัน
1: ก
0: ับ
1: เพื่อนๆ
0: เล่นเกมการศึกษาร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะเมื่อเล่นเสร็จแล้วเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมเดิมที่เคยเล่นมาแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงคุณครูร้องเพลงเก็บของให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วนำไปไว้ที่มุมเกมการศึกษาค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะไปแบ่งกลุ่มหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มพร้อมที่จะไปเล่นเกมการศึกษากันแล้วค่ะกลุ่มที่1เชิญเลยค่ะกลุ่มที่2เชิญทางนี้ค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันค่ะลูกกลุ่มที่4ค่ะไปเลย

0: ก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ได้ไปเล่นเกมการศึกษากันมาแล้วค่ะเด็กๆสามารถเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องและสนุกกันไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูบีนะคะก็สังเกตว่าเด็กๆหลายกลุ่มค่ะช่วยกันเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะสังเกตภาพสังเกตคำนะคะแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่ภาพกับคำได้อย่างถูกต้องค่ะในสัญลักษณ์ภาพกับคำของเรานะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะมีคำว่าอะไรนะคะมีคำว่ากามีคำว่าอะไรอีกคะกบไก่แกะแล้วก็อะไรอีกคะตัวอะไรนะคะกวางมีหลายคำเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถสังเกตภาพนะคะแล้วก็สังเกตสัญลักษณ์ของคำค่ะนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะแล้ววันนี้นะคะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เช้านะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะที่เด็กๆออกมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เป็นประสบการณ์ของตนเองที่เด็กๆได้จดจำมานำมาเล่าเรื่องราวได้เป็นประโยคอย่างต่อเนื่องนะคะเรียบเรียงเหตุการณ์ขั้นตอนนะคะหรือว่าเรียบเรียงนะคะว่าเด็กๆทำอะไรบ้างวันไหนในวันหยุดหรือว่าในช่วงเวลาใดนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ของเรานะคะเป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงสัญญาณจังหวะช้าเร็วและสัญญาณจังหวะหยุดค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้เด็กๆได้ปฏิบัติตนเป็นผู้นำเป็นผู้ตามที่ดีค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้เคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามนะคะสามารถคิดออกแบบท่าทางเป็นผู้นำนะคะและผู้ตามก็ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะและกิจกรรมที่3ของเราค่ะคือกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะสัตว์น่ารู้ใช่ไหมคะเด็กๆเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะเรื่องของอะไรบ้างนะที่อยู่อาศัยของอะไรคะที่อยู่อาศัยของสัตว์นั่นเองมีสัตว์อะไรบ้าง
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์บกและสัตว์น้ำสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ใดบ้างอยู่บนบกเช่นป่าไม้ที่ไหนคะสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหน

0: เลทรายที่ไหนคะทุ่งอะไร
1: ท
0: ุ่งหญ้านะแล้วสัตว์บกอาศัยอยู่ที่ไหนได้อีกในบ้านแล้วก็ที่ไหนคะฟาร์มใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วสัตว์น้ำของเราล่ะคะสัตว์น้ำมีทั้งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำ
1: เค็ม
0: มีน้ำเค็มน้ำอะไรคะน้ำกร่อยน้ำจืดสัตว์แต่ละชนิดนะคะก็อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะและสัตว์น้ำนะคะนอกจากจะอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยแตกต่างกันออกไปแล้วนะคะสัตว์น้ำยังอยู่ในอะไรอีกคะถ้าเป็นสัตว์น้ำเค็มอยู่ในอะไรคะอาศัยอยู่ในอะไรคะอยู่ในมหาสมุทรน้ำอะไรอีกคะน้ำทะเลแล้วก็ปะการังและถ้าสัตว์ที่เป็นจืดล่ะเขาจะอาศัยอยู่ที่ไหนคะลำธารแล้วก็อะไรอีกคะลูกแม่น้ำแล้วก็ที่ไหนคะทุ่งนาใช่ไหมคะหรือว่านาข้าวนั่นเองค่ะแต่ว่าสัตว์ที่เป็นสัตว์น้ำกร่อยจะต้องอาศัยอยู่ที่ป่าอะไร
1: ป
0: ่
1: า
0: ป่าอะไรนะป่าชายเลนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้ววันนี้นะคะในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราค่ะเด็กๆก็ยังได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามความสนใจค่ะไม่ว่าจะเป็นงานปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเด็กๆทำอะไรคะโมบายหมึกน้อยวันนี้นะคะเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะได้ระบายสีหมึกน้อยนะคะแล้วก็ใช้ก้ามมือของตัวเองค่ะนิ้วมือน้อยๆของเรานะคะในการม้วนกระดาษเส้นให้เป็นหนวดของหมึกนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆก็ได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นเล่นเสร็จแล้วยังเก็บของเล่นเข้าที่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายที่เด็กๆได้ทำไปเมื่อสักครู่นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์นะคะภาพของเรานะคะจะเป็นภาพสัตว์ต่างๆค่ะที่เด็กๆรู้จักนะคะและเด็กๆยังได้สังเกตสัญลักษณ์คำค่ะไม่ว่าจะเป็นคำว่ากบคำว่าแกะคำว่าอะไรคะ
1: ก
0: าคำว่าอะไรคะแกะกาแล้วก็อะไรคะ
1: ไก่
0: กวางเด็กๆสังเกตภาพแล้วก็สัญลักษณ์คำแล้วนำมาจัดหมวดหมู่กันได้อย่างถูกต้องค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทำให้เด็กๆมีพัฒนาการนะคะครบทั้ง4ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะพร้อมทั้งนะคะการทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะการแบ่งหน้าที่ร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างดีเยี่ยมยิ่งขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆมาร้องเพลงบอกลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: ฟ้าๆบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยมหืม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊ะแล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟารับบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้ะ
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้นั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช่
0: รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ้าเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ถูกไม่ถูก
0: ฮ่าฮ่าฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างฮะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ตอนใครๆก็รัก
4: เอ๊ะอยู่ไหนนะหยิบมาแล้วนี่นา
3: ตะวันหาอะไรอยู่เหรอ
4: หาดินสออยู่จ้ะสงสัยจะลืมหยิบมา
3: เอาของเราก็ได้เรามีหลายแท่งแบ่งกันนะ
4: ขอบใจจ้ะ
3: ตะวันคุณแม่เราทำขนมเราเลยเอามาฝากเป็นการขอบคุณที่ตะวันแบ่งขนมให้เรากินเมื่อวานเพราะเราลืมเอาเงินมาไม่อย่างนั้นเราหิวแย่เลย
4: ไม่เป็นไรเลยจ้ะวันหลังไม่ต้องมีอะไรมาฝากก็ได้ตะวันยินดีแบ่งขนมให้จ้ะ
3: ตะวันกลางวันนี้ไปเล่นด้วยกันนะ
4: ได้จ้ะ
3: ทำไมตะวันมีแต่คนรักคนชอบนะขนาดคุณครูยังชมตะวันเลยก็เพราะตะวันเป็นเด็กดีมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นเท่าที่ช่วยได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงทุกคนเลยรักตะวัน

0: เพื่อนๆจ๊ะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นทั้งที่บ้านหรือโรงเรียนเราต้องมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆรู้จักแบ่งปันให้กับผู้อื่นเท่าที่เราสามารถทำได้นะ
1: จะได้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนเหมือนอย่างตะวันใช่ไหม
0: ถูกต้องจ้ะมีน้ำใจมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันเราทุกคนก็สุขใจ
2: ถ้าอย่างนี้ต้นกล้าและช่วยเพื่อนๆทำงานกลุ่มอย่างเต็มที่และกลับบ้านไปจะทำงานบ้านดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพื่อนๆอย่าลืมมีน้ำใจช่วยเหลือที่บ้านและคนรอบข้างนะทุกคน

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอน

0: ีครับสวัสดีครับ
1: เอ๊ะทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะเอ๊ะห้ามส่งเสียงดังด้วยเหรออ๋อที่แท้ก็กำลังแอบดูลูกวัวกินนมแม่อยู่นี่เอง
0: กินนม
1: ใช่แล้วจ้ากินนมฟาฟารู้จักน้ำนมหรือเปล่า
0: ไม่รู้ครับ
1: นี่แสดงว่าตอนเด็กๆฟาฟาไม่เคยกินนมแม่เลยใช่ไหมอ๋อจริงสิลืมไปว่าแม่ฟาฟาไม่มีน้ำนมให้ดื่มนี่นาคืออย่างนี้จ้ะพวกเด็กๆที่เกิดมาใหม่ๆนะก็จะดื่มนมแม่เป็นอาหารเหมือนที่ฟาฟากินข้าวทุกวันไงจ้ะน้ำนมเนี่ยดีนะฟาฟาใครที่กินนมเยอะๆก็จะตัวโตๆเลยล่ะรู้ไหม
0: ตัวโตโต
1: ใช่แล้วจ้ะอย่างเจ้าลูกวัวนั่นน่ะกินนมทุกวันเดี๋ยวก็จะตัวโตโตขึ้นมาเท่าแม่วัวเลยล่ะ

0: แล้วล่ะฟาฟาแม่หมูน่ะเขาก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกับแม่วัวเลย
1: ฮะกินนมกินนมตัวจะได้โตโ
0: ตฮะใช่แล้วจ้าแล้วนี่ฟาฟารู้หรือเปล่าว่ายังมีใครดื่มนมเหมือนลูกหมูกับลูกวัวอีก

0: ถูกต้องจ้าแม่กระต่ายก็มีนมให้ลูกกินเหมือนกัน
1: ฮ่าเย
0: ้นั่นลูกหมานี่นาฟาฟารู้หรือเปล่าว่าแม่หมาน่ะเขามีนมให้ลูกกินหรือเปล่าน
1: ี่ครับ
0: แน่ใจนะถ้าอย่างนั้นเราคงต้องตามเจ้าลูกหมาไปพิสูจน์ดูกันแล้วล่ะมั้งสวัสดีจ้าฟาฟา
2: ทำไมต้องทำเสียงเงียบๆอย่างนั้นด้วย

0: าทายถูกแล้วแม่หมาก็มีนมให้ลูกหมากินเหมือนกัน
1: เย
0: ้อ้าวเป็นอะไรไปจ้าฟาฟาทำไมอยู่ดีๆก็ซึมขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ
1: ไอ้ฟาฟาอยากกินนมมาก
0: อ้าวก็แล้วทำไมไม่กินล่ะจ๊ะ
1: แม่ฟาฟาไม่มีนมให้กินครับ
2: โอ้โหไม่เห็นจะยาก
0: ฟาฟาก็ไปซื้อเอาสิจ๊ะ
1: เอ๊ะ
0: ใช่แล้วล่ะฟาฟาเดี๋ยวนี้เขาเอานมวัวมาใส่กล่องใส่ถุงขายกันแล้วนะถ้าฟาฟาอยากกินนมเมื่อไหร่ฟาฟาก็ไปซื้อมากินได้เลยจ้า
1: เย้กินนมกินนมกินนม
0: คุณหนูๆก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่าลืมกินนมทุกวันร่างกายจะได้แข็งแรงตัวโตๆวันนี้หมดเวลาแล้วจ้ะแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ

ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร

0: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทางไม้เท้าช่วย
1: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนล่างค่ะ
2: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
3: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนครับ
4: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

ำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่เท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าแต่การทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้า

0: ยกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเรนดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้กับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำร่วมด้วยก็ดีครับที่จุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วก็ขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่จะแอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ขั้วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าครองชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าครองชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้แล้วเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเงินของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟ
2: แล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกครีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเรานะครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่อง

0: ก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดินในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
2: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่าปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่จะมาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทนึงที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลกับคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่น้ำเบอร์ติดน้ำเบอร์
1: งั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไป

0: คนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนื่อยไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อยๆ
1: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายแล้วก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
2: แรงไม่เจ็บอะไรแต่ว่ากระตุ้นแรง
1: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
2: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
1: แต่ก่อนดูก็คือยังก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าโอเคดูมีการ
2: มีพัฒนาการ
1: ดีขึ้นมาหน่อย
2: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะ จริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
1: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
2: ไม่ได้ไป
1: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณและทีมงานทุกคนเลยค่ะ
3: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับน้องอยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่ให้ดู
4: เก่งที่สุดเลย
3: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
4: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค
3: ่
4: ะ
3: เล็กๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเคอ
0: ย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆเลยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
3: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
0: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
5: ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอเตอร์รับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับคนขี่เขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมก็เดินมาติด

0: ตื่นบนดาดฟ้าตึก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
1: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าก็จะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่ถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ย
2: เครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
3: พอ
2: ย
3: กส้นมันจะกระตุ้น
2: อ๋อ
3: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
2: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
3: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
2: ครับ
3: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
2: ประมาณนั้นเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้เลยลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
3: ลูกอาจจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
2: ข้ามไปทำไมครับ
1: ปลายเท้ามันกระดกขึ้นเรื่อยไหมลูก
3: กระดก
1: ปลายเท้าเพราะว่าถ้าถึงยกเนี่ยรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
0: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่มาแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: แล้วมีเครื่องนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยค่ะ
1: ดีลูก
0: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมารักษาข้อบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
4: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
0: เคยครับ
4: เหนื่อยไงครับ
0: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับเพราะฉะนั้นพ่อเป็นนักขออุบพ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้ามาในวันนี้ผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะได้จะเอาเหมือนเดิมเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตามปฏิทินชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
1: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
0: ้ตามนี้อาจารย์ก็แบงมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำและมันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบ

0: จะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
2: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
0: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
2: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
2: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
2: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
1: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
0: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
2: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัว

0: ถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
1: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
2: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่คนไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

เราจะไม่ยอมเราจะไม่เสี่ยงต่อไปเราจะไม่เอายาลดความอ้วนเราจะไม่เอาโยโย่เราจะไม่อดอาหารเราจะลดความอ้วนอย่างปลอดภัยในรายการกินกับหมอซีรีส์กินลดพุงสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเทคนิคการลดน้ำหนักโดยใช้หลักการที่เราเรียกว่าไฮโปรตีนไดเอทนะคะหรือว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเมนูในวันนี้จะเป็นเรื่องของหอยเชลล์ย่างซอสส้มค่ะไปดูกันเลยค่ะ

็ดไปแล้วนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอยเชลล์ย่างซอสส้มจะเป็นเมนูที่เราเรียกว่าเป็นอาหารโปรตีนสูงหรือว่าไฮโปรตีนไดเอทก็เป็นเทคนิคนึงค่ะที่เราจะใช้ในการลดน้ำหนักเพราะว่าอาหารที่มีโปรตีนสูงเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอิ่มแล้วก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นหรือว่าคงสภาพของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราลดน้ำหนักเราควรจะลดพลังงานลงแต่ว่าเราไม่ควรจะลดโปรตีนเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยยังคงแข็งแรงอยู่โปรตีนก็จะมาจากอาหาร

พวกที่มันเป็นพวกของเนื้อสัตว์ไข่นมแล้วก็ถั่วในกลุ่มของถั่วจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่โปรตีนแต่มันอาจจะมีไขมันร่วมด้วยร่วมกับวิธีการปรุงอาหารที่เราไม่เติมน้ำมันเพิ่มอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคนึงที่จะช่วยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีโปรตีนสูงด้วยค่ะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเราเริ่มจะมีพุงแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มลดน้ำหนักแล้วค่ะวิธีการเดียวที่ถูกต้องและปลอดภัยก็คือการคุมอาหารและออกกำลังกายค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหมอเอกก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามรายการกินกับหมอนะคะในซีรีส์กินลดพุงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันเดี๋ยวอาการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าณตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึงเวลา 14:30 น. ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เฮ้ยเดี๋ยวกินอะไรอ่ะ
4: ยาลูกกรพี
3: ่กินยาลูกกรเดี๋ยวกินทำไมอ่ะ
4: ผมปวดเมื่อยมากเลยเนี่ย
3: ปวดเมื่อยทำไมไม่กินยาแก้ปวดแล้ว
4: กินลูกกรณ์ไงพี่กินวันนี้พรุ่งนี้หาย
3: จริงปะเนี่ย
4: จริง
3: แต่ที่ได้ยินมาเขาบอกว่ากินวันนี้พรุ่งนี้หายเนี่ยมันอันตรายนะเว้ยเขาผสมสเตียรอยด้วย
4: ไม่มีสมุนไพรพี่สเตียรอยที่ไหนอ่ะ
3: ก็คนที่กินสเตียรอยเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้นะหน้ากลมมีหนอกคอลงพุงอ้วนนั่นเองแกถูกทุกข้อเลยเด้ออ้
4: วนธรรมชาติ
3: เหรอ
4: จริง
3: แกกินสเตียรอย
4: ไม่จริงพี่สเตียรอยที่ไหนสมุนไพร
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่ออ
3: าจารย์บอลช่วยบอกทีว่าอาจารย์เดอร์เนี่ยที่กินเนี่ยยาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์ครับ
5: ครับผม
3: ช่วยเฉลยหน่อยครับว่ายาลูกกรมีสเตียรอยด์เป็นของแถมจริงหรือเปล่าอาจารย์
5: อาจจะจริงสำหรับบางชนิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาลูกกรหรือยาแผนโบราณเนี่ยบางชนิดก็ไม่ได้มีสเตียรอยด์ปนเปื้อน
3: ครับ
5: ครับผมนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือจะเป็นยาแผนโบราณยาลูกกรต่างๆเนี่ยหรือสมุนไพรที่เราซื้อมารับประทานเนี่ยเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยเวลาในการที่จะค่อยๆปรับสภาพหรือช่วยไปแก้ไขปัญหาต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้นคงไม่มียาตัวไหนที่แบบกินปุ๊บหายปั๊บหรือกินโรคนี้หายโรคนู้น
3: ตอนนี้ครับถ้าเกิดคุณจำเป็นต้องกินและอยากกินและไม่อยากกินยาแผนปัจจุบันอยากกินยาแผนโบราณคือยาลูกกรนี่แหละเราจะมีการทดสอบว่าเฮ้ยอันนี้มีสเตียรอยด์หรือไม่มีสเตียรอยด
5: ์ครับจริงๆมีวิธีทดสอบแต่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำด้วยตัวเองได้
3: คือชุดนี้นะ
5: ก็คือนี
3: ่ใช่ครับอาจารย์คร
5: ับ คุณบอยรบกวนหน่อยครับ
3: ได้เลยครับผม
5: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของชุดทดสอบสารสเตียรอยด์นะซึ่งเป็นของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะถ้าท่านสนใจตามร้านขายยาโดยทั่วไปก็มีจำหน่ายได้นะหรือว่าท่านอาจจะลองติดต่อหรือประสานงานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน
3: อันนี้แสดงว่าถ้าเกิดท่านไม่กินเองลูกหลานกินซื้อมาทดสอบก็ได้นะ
5: ใช่ถูกต้อง
3: ข้างในนะครับมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับนะครับเราจะทำการทดสอบอ่ะอาจารย์ยังไงครับ
5: นะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างยาลูกกรนะฮะสองยี่ห้อนะฮะโดยหลักการก็คือเราก็ต้องเอามาบดให้ละเอียดก่อน
3: จะทดสอบต้องมาบดก่อน
5: ใช่ครับแล้วก็เอามาละลายน้ำ
3: ครับ
5: นะครับแล้วก็พอละลายเสร็จแล้วเราก็ใช้หลอดนะครับดูดน้ำยาขึ้นมาแล้วก็หยดลงไป
3: หยดไปที่ตัว S ตัวช่องนี้
5: ครับที่ช่องสตาร์ทเลยครับ
3: ช่องสตาร์ทนะครับหยด4หยดนะครับหลังจากนั้นรอให้เขาทำงานถ้าเป็นการตรวจคัน
5: มันจะมีขีด
3: มันจะมีขีดกับ2ขีดตรวจคันขึ้น2ขีด
5: ครับถึงจะบอกว่า
3: ตั้งคัน
5: ใช่ครับแต่สำหรับสเตียรอยด์เนี่ยผลที่ออกมาจะตรงข้ามกันคือแปลว่าถ้ามีสเตียรอยด์จะขึ้นขีดเดียวแต่ถ้าไม่มีสเตียรอยด์จะขึ้น2ขีด
3: สมมุติเราดูไปปุ๊
5: บ
3: ขึ้นมามี
5: ครับ
3: เราควรทานต่อไหมครับ
5: ก็ถ้าเราตรวจแล้วว่ามีก็จริงๆไม่ควรทานต่อ
3: ไม่ควรทานต่อ
5: เพราะว่าน่าจะอาจจะทำให้เกิดอันตรายระยะยาวเกิดขึ้นได
3: ้เกิดผลเสียอะไรบ้างครับถ้าเกิดเรารับประทานยาลูกกรยาสมุนไพรต่างๆที่ผสมสเตียรอยด์โดยเราไม่ทราบระยะยาวจะเป็นอย่างไรครับ
5: ระยะยาวเนี่ยจริงๆผมว่าเรามีตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดู

0: นะครับเดี๋ยวเราเชิญตัวอย่างก่อน
1: อาจารย์ครับนี่คือคนที่รับประทานสเตียรอยด์ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
0: ใช่ครับแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพนี้เนี่ยเป็นการเกิดผลระยะยาวแล้ว
1: ค
0: ือแปลว่ารับประทานสเตียรอยด์มาติดต่อกันไประยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นเดือน
1: เป็นเดือน
0: อาจจะ1เดือน2เดือนหรือมากกว่านั้นนะเราก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราสังเกตง่ายๆที่สุดก่อนนะฮะก็คือการเปลี่ยนแปลงเราเห็นเร็วที่สุดคืออาจจะเป็นเรื่องใบหน้านะมีหน้ากลม
1: ทรงหน้าทรงหน้าคนมีผล
0: เปลี่ยนไป
1: อ
0: าจจะเรื่องมีหนองเนี่ยก็เช่นเดียวกันก็คือเนื่องจากเวลาทานสเตียรอยด์แล้วเนี่ยจะทำให้เกิดการสะสมของไขมันตรงบริเวณด้านหลังคอเยอะนั้นเราก็จะอาจจะเห็นเป็นหนองนูนขึ้นมา
1: อารมณ์แปรปรวนนี่ยัง
0: อารมณ์แปรปรวนเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่เรียกว่ารับประทานแล้วทำให้เกิดซึมเศร้านะมีค่าตัวตายอะไรได้ในคนไข้บางราย
1: คนที่รับประทานสเตียรอยด์เนี่ยนะ
0: ใช่ครับหรือในทางตรงกันข้ามรับประทานสเตียรอยด์มากเกินไปแล้วเกิดโรคจิต
1: เ
0: กิดเห็นหูแว่วประสาทร้อน
1: มึ
0: น
1: หง
0: ิ
1: ด
0: ต่างๆเกิดขึ้น
1: มันเข้าไปทำกับอะไรครับอาจารย์
0: มันไปเปลี่ยนการทำงานของสารสื่อประสาทในสมอง
1: ว้าวอันตรายมากอันตรายมาก
0: นะ
1: ต่อไปกระดูกพุ่น
0: กระดูกพุ่นนะ
1: หัวใจโต
0: หัวใจโตก็หัวใจทำงานหนักหรือถ้าเกิดรุนแรงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นเป็นลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีจ้ำเลือดเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจากการที่เรามีผลข้างเคียงของสเตียรอยด์เกิดขึ้น
1: อันนี้คือคนที่ไม่ตั้งใจคือรับประทานยาลูกกรดเข้าไปมีสเตียรอยด์เป็นของแถม
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดคนที่ตั้งใจล่ะอาจารย์สเตียรอยด์มีอะไรบ้างที่เรารับจากภายนอกครับ
0: ถ้าคนที่ตั้งใจเนี่ยมีเหมือนกันนะเพราะสเตียรอยด์เป็นยาที่เราใช้ในการรักษาโรคหลายโรคเหมือนกัน
1: โรคผิวหนังเนี่ยทาแล้วหายเลยจริงๆผมทาผมเคยเป็นทาแล้วหายเลยติดใจด้วย คันปุ๊บทาแล้วหายคันเลย
0: ซึ่งอันนั้นเราเรียกว่าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์ถ้าเป็นยาภายนอกของสเตียรอยด์เนี่ยโดยทั่วไปอันตรายไม่ค่อยเยอะมาก
1: แล้วภายในล่ะครับยา
0: ถ้าเป็นภายในแบบรับประทานเข้าไปอันนี้เนี่ยยากลุ่มนี้มีที่ใช้เยอะเช่นในคนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือว่าอย่างเช่นโรค SLE โรคข้อโรคข้อรูมาตอยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยสเตียรอยด์จะเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้ซึ่งแน่นอนเมื่อท่านต้องใช้ก็จะมีโอกาสเกิดอาการข้างเคียงต่างๆเหล่านี
1: ้เราเลือกไม่ได้ใช่ไหม
0: เราเลือกไม่ได้อันนั้นจำเป็น
1: แล้วมีแบบที่เราซื้อยากินเองโดยมีสเตียรอยด์เข้ามาไหมครับ
0: ถ้าเป็นซื้อยาทานเองเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยร้านยาขายสเตียรอยด์โดยตรงไม่ได้นะยกเว้นว่ามีใบสั่งแพทย์ก็คือพูดง่ายถ้าคุณหมอสั่งว่าจำเป็นต้องใช้ก็สามารถจะรับประทานได้และยาลูกกรหรือยาสมุนไพรเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะในพื้นที่ต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยก็อาจจะหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายหรือว่าอาจจะมีการกระจายของยาพวกนี้ปากต่อปากการยาตัวนี้ดียาตัวนี้หายนะก็พยายามซื้อมาฝากกัน
1: อาจารย์มาแล้วครับผลมาแล้วครับผลออกมาแล้ว
0: ท้องไม่ท้องครับ
1: ขีดเดียวมีสเตียรอยด์ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับถ้าเราสรุปได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ครับ
1: คือว่ายาสเตียรอยถ้าเราไปตั้งใจซื
0: ้
1: อโดยตั้งใจเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
0: ครับ
1: แต่เราอาจจะรับสเตียรอยโดยไม่ตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการเป็นของแถมได้จากยาสมุนไพรเหล่านี้มีข้อสังเกตก็คือว่าถ้ากินแล้วหายเลยอนุมานได้ว่ามีสเตียรอยเป็นของแถม
0: ใช่ครับ

0: ำหรับการนวดของแพทย์จีนนะครับก็จะใช้การกดจุดนะครับเส้นลมปานหรือการคึงการถูการบีบเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลมปานให้ไหลเวียนได้ดีขึ้นก่อให้เกิดผลการรักษาตามจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการนวดจุดลมปานคือจุดฝังเข็มนะครับเป็นจุดที่มีในทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีนนะครับที่มีมาอย่างยาวนานเกิดจากการคิดค้นของชาวจีนนะครับเป็นจุดที่ไว้ใช้สำหรับในการรักษาโรคของชาวจีนนะครับนวดเพื่อป้องกันโรคได้นะครับมีความเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้วนอกจากนี้ยังให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายกายสบายใจในขณะที่ทำการรักษาโรคที่สามารถรักษาด้วยการนวดทุยหนานะครับหลักๆเลยก็จะมีกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่กระดูกคอเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทบริเวณเอวปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อปวดประจำเดือนก็สามารถนวดรักษาได้
1: ตอนแรกๆค่ะมีอาการเจ็บบริเวณด้านนี้ค่ะจะมีอาการคือยกขึ้นสูงๆเนี่ยเราไม่สามารถยกขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเราจะเอื้อมมือไปหยิบของด้านข้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการปวดค่ะ
0: สำหรับอาการข้อไหล่ติดนะครับหลักๆเลยก็จะมีอาการปวดบริเวณหัวไหล่นะครับองศาการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ก็จะทำได้ลดลงไม่ว่าจะเป็นท่าการยกแขนนะครับการกางแขนนะครับการไขว้หลังก็จะมีอาการปวดร่วมกับอาการติดขัดนะครับขั้นตอนการรักษานะครับก็คือจะมีการซักประวัตินะครับสอบถามอาการทั่วไปแล้วก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับแล้วมีการวินิจฉัยตามหลักแพทย์แผนจีนแล้วเราก็จะมีการดูฟิล์มเอ็กซเรย์นะครับประกอบการพิจารณาในการที่จะวางแผนรักษามีอาการไหล่ติดแล้วก็มีอาการอักเสบของกล้ามเนื้อร่วมด้วยนะครับทีนี้หมอก็จะแนะนำวิธีการรักษาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับก็คือการนวดทุยหนานะครับก็จะนวดบริเวณหัวไหล่นะครับนวดไม่แรงมากครับกดเบาๆพร้อมกับมีการกดจุดเส้นลมปานร่วมด้วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการนวดแบบหนาฝ่านะครับจับหนีบยกนะครับช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็นท่าหนาฝ่าเหมือนกันครับก่อนอื่นเลยเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อก่อนเนาะเราค่อยลงรายละเอียดจากการกดจุดเส้นลมปานแล้วก็จะมีท่าเตียนฝ่าก็คือการกดจุดครับอันนี้จะกดจุดตามจุดเส้นลมปานเจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บแต่ตึงๆหน่วงๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ปวดร้าวไปบริเวณไหนไหม
1: ลงมาด้านข้างหลังจากที่นวดเสร็จรู้สึกว่าผ่อนคลายสบายมากขึ้นก็คือว่าจากที่ปวดปวดน้อยลงแต่ยังไม่ได้หายเลยแต่ก็คือว่าก็ยังลงการยกหรือว่าการหยิบคือทำได้ดีกว่าเดิมอะค่ะอาการที่ปวดแบบว่าเวลาเอี้ยมตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลานอนก็ตื่นน้อยลงกลางคืนนะคะคืออาการดีกว่าเดิมเยอะเลยอะค่ะ
0: สำหรับการเตรียมตัวที่จะมานวดทุยหนานะครับอย่างข้อแรกเลยก็คือให้นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียจนเกินไปควรรับประทานอาหารมาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะทำการนวดทุยหนาหากมีโรคประจำตัวหรือว่ามียาแผนปัจจุบันที่รับประทานเป็นประจำควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการนวดนะครับการนวดทุยหนานั้นมีความปลอดภัยสูงให้ผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยครับระยะเวลาในการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลา 15-20 นาทีทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการหนักเบาของโรคที่คนไข้เป็นอยู่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเลือดออกง่ายหรือมีโรคผิวหนังหรือมีแผลฟกช้ำหรือเป็นวัณโรคสตรีมีครรภ์ไม่เหมาะสมที่จะมาทำการนวดทุยหนาสำหรับศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีทั้งแผนปัจจุบันนะครับแผนจีนแล้วก็แผนไทยนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพสามารถมาปรึกษาได้ครับถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่9กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3ยังคงดำเนินต่อที่รัฐสภานะครับท่านผู้ชมก็สามารถรับชมในช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวเราจะมีรายงานสดครับกลับไปที่อาคารรัฐสภาอีกครั้งนะครับในการพิจารณาร่างพรบปีงบประมาณปี70นะครับในวาระ2 3ซึ่งเขาคาดกันว่าน
1: ่
0: าจะลงคะแนนได้ในวันนี้ลงมติได้ในวันนี้นะครับทั้งวาระ2แล้วก็วาระ3วาระ2นี้ไล่ไปทีละมาตราส่วนวาระ3จะเป็นทั้งฉบับครับติดตามได้ในความเคลื่อนไหวทาง NBT นะครับมาดูกรณีคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่เนรเทศชายชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรเนื่องจากมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินล่าสุดนั้นนะครับชายชาวฝรั่งเศสก็เข้าพบตำรวจนะครับเป็นตม.สุราษฎร์ธานีแล้วเพื่อรับทราบคำสั่งเนรเทศเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีวีรกรรมมากมายครับอย่างการคุกคามข่มขู่บุคลากรในโรงเรียนการพกมีดบุกร้านอาหารของชาวตุรกีรวมไปถึงการทำร้ายนักท่องเที่ยว
2: โอเคบาย
3: บายบาย
4: What's your name please sir
2: okay.
4: Seriously What's your name
3: Move okay. off my place
2: Okay bye bye
3: Move off my
4: Hey We're leaving
0: ก็นี่เป็นหนึ่งในพฤติกรรมของนายเควินครับสัญชาติฝรั่งเศสเจ้าของสวนสัตว์สมุยเอ็กโซติกพาร์คบนเกาะสมุยที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศเมื่อวานนี้นายเควินเดินทางมาพร้อมกับนางสาวจินดารัตน์พัญญามาแสดงตัวต่อพันตำรวจเอกนฤวัฒน์พุทธวิโรผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายเจริญตุ้งแก้วปลัดอำเภอเกาะสมุยครับซึ่งพันตำรวจเอกนฤวัฒน์ก็ได้แจ้งและอ่านคำสั่งในประเทศให้นายเควินรับทราบอย่างเป็นทางการกรณีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงคำสั่งในประเทศนายเควินนะครับโดยระบุพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อสังคมอย่างเด็ดขาดได้แก่เข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บที่ขาพร้อมพกมีดมาข่มขู่แสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายหน้าบริเวณสถานที่ของเอกชนทำร้ายร่างกายและขว้างปาป้ายใส่เจ้านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งใช้ถ้อยคำไม่สุภาพต่อครอบครัวของบุคคลดังกล่าวโพสต์ข้อความเชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างประเทศบางประเทศให้มาแสดงพลังในพื้นที่สวนสัตว์ชุมนุมเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อเจตนาความแตกแยกทางเชื้อชาติศาสนาและการเมืองถูกพนักงานต้อนรับแจ้งตำรวจนำตัวลงจากเครื่องบินโดยสารภายในประเทศหลังข่มขู่ผู้โดยสารด้วยกันซึ่งพฤติกรรมของนายเควินนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเจ้าที่ก็นำตัวนายเควินไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและก็ฝากกักตัวที่สภ.เกาะสมุยเพื่อรอเข้าสู่กระบวนการผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางต่อไปทันทีกับหากนายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งในประเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพรบ.การในประเทศปี2499ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งนี้
1: ทางด้านของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาชี้แจงนะคะถึงคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการเนรเทศชาวต่างชาติบอกนะคะว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความชัดเจนมีประสิทธิภาพในการควบคุมความสงบเรียบร้อยทั่วประเทศทั้งนี้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทุกมุมโลกแต่ทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหากพบพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนก็จำเป็นจะต้องบังคับใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าปัจจุบันชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่เข้ามาอยู่อาศัยและปฏิบัติตนตามระเบียบอย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพำนักเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มชาวต่างชาติจะจัดกิจกรรมใดๆในพื้นที่ก็จะต้องมีการประสานงานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รับทราบล่วงหน้าพร้อมทั้งสื่อสารทำความเข้าใจกับชุมชนอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและลดความตึงเครียดในสังคม นอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและฝ่ายปกครองทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องซึ่งจากรายงานณขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณความผิดปกติในพื้นที่พร้อมกับขอความร่วมมือสื่อมวลชนค่ะช่วยสื่อสารข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งในมิติการรักษาความสงบเรียบร้อยและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติอธิบดีกรมการปกครองยังยืนยันได้ว่ากฎหมายไทยมีบทลงโทษอีกหลายระดับที่เข้มงวดกว่าการในประเทศโดยการในประเทศเนี่ยเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการรักษาความสงบสุขแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญไปฟังเสียงประเด็นนี้กันค่ะ
2: รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรเพียงมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุขนะครับอย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีพฤติกรรมพฤติการยังไงหลายอื่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่อยู่แบบสงบสุขก็เยอะแยะนะครับไม่ใช่เฉพาะดูเป็นลายๆเฉพาะเคสที่มีประเด็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าเราดูในภาพรวมก็อยู่กันโดยปกติสุขดีเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยบางครั้งก็ต้องสื่อสารให้สังคมรับรู้ให้เข้าใจว่าในเรื่องของกิจกรรมเหล่านี้มันจะมีรูปแบบของการแสดงออกอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอยู่ในพื้นที่รอบข้างการเคียงอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาบางแห่งเขาก็อยู่กันด้วยความสงบสุขกับพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยความร่มเย็นดีก็ไม่มีอะไรฮะ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงรอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็สามารถสูบเก็บน้ำมันตกค้างในระบบระบายน้ำสะสมได้แล้วรวมประมาณ 22,000 ลิตรซึ่งก็มีการขนย้ายและนำไปกำจัดตามกระบวนการความปลอดภัยที่กำหนดไว้สำหรับสาเหตุที่แท้จริงนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงที่ใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและก็มีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีคาดว่าจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่บริเวณพบน้ำมันปนเปื้อนพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้สูบของเหลวซึ่งมีทั้งน้ำและน้ำมันปะปนออกจากระบบประมาณ 20,000 ลิตรเบื้องต้นคาดว่าสัดส่วนน้ำมันอาจอยู่ที่ประมาณ 20% หรือว่าราว 4,000 ลิตรต้องรอผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันปริมาณอีกครั้งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสมมติฐานว่าอาจมีการรั่วซึมจากท่อส่งน้ำมันใต้ดินบริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นท่อขนาดประมาณ14นิ้วใช้ส่งน้ำมันหลายประเภทและมีอายุการใช้งานมานานประมาณ30ปีโดยบริเวณดังกล่าวนั้นอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงต้องประสานขออนุญาตก่อนเปิดหน้าดินเพื่อตรวจสอบแนวท่อซึ่งก็อยู่ลึกจากพื้นประมาณ2เมตร
5: ต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนนะจริงแล้วเราก็มีการบล็อกหัวท้ายก็ทำให้ตัวน้ำมันมันก็ไม่ได้กระจายแล้วเราที่เห็นก็ไม่ได้มีการเพิ่มเติมขึ้นทีนี้คงเมื่อวานก็ประชุมกับหลายหน่วยงานนะก็อาจจะมีโอกาสอันนึงคือเรามีท่อส่งน้ำมันอยู่บริเวณนี้ท่อส่งน้ำมันที่มาจากทางบางจ่าพระโขนงเข้าไปที่ช่องนนทรีแล้วก็รับน้ำมันจากทางเชลกับทางไอ้คาลเทคเพิ่มแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อความดันแล้วย้อนกลับไปส่งไปที่แถวอยุธยาแถวดอนเมืองสุวรรณภูมิอะไรเงี้ยมันมีท่อมันอยู่แถวนี้อยู่ทั้งไปทั้งกลับขนาด14นิ้วมันอาจจะมีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าแบบมีการรั่วซึมมันก็อาจจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำเราได้ก็เดี๋ยวเช้านี้คงเปิดขึ้นมาดูฮะขุดมาตื่น
6: 2-3 วันนี้สูบขึ้นมาแยกน้ำแยกน้ำมันแล้วขุดน้ำมันออกได้ไหม
5: อันนี้ผมไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาบอกว่าเราดึงมา20,000ลิตรเขาบอกคนที่อยู่หน้างานนะเขาบอกอยู่ประมาณ 20-30% น่ะมา 4,000 ลิตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับไม่ได้เยอะนะ 4,000 ลิตรถ้าเกิดมันรถน้ำมันคันนึงเนี่ยประมาณ 40,000 ลิตรนะ 20,000 40,000 ลิตรมันก็อาจจะมีก็ส่วนนึงอ่ะแล้วยิ่งท่อขนาดสมมติเป็นท่อนะน้ำมันมันไหลผ่านเยอะมากมันอาจจะไหลผ่าน 500,000 ลิตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันก็เยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าแหล่งที่มาจากไหนมันก็อาจจะอธิบายได้
0: สำหรับพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นได้จำกัดอยู่ในแนวท่อระบายน้ำประมาณ50เมตรหรือพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อบริเวณต้นทางและปลายทางเพื่อไม่ให้มีการกระน้ำมันนั้นกระจายออกไปยังพื้นที่อื่นพร้อมกับเดินหน้าสูบของเหลวออกอย่างต่อเนื่อง
1: ส่วนทางด้านเรื่องของความปลอดภัยนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานค่ะเข้าไปร่วมติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษตลอดจนบริษัทแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันค่ะก็มีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นนะคะของไอน้ำมันและค่าไอระเหยไวไฟหรือว่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟปัจจุบันค่ะยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้และปลอดภัยแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงในพื้นที่ดังกล่าวก็คือเรื่องของการสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟใกล้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยค่ะ
5: ก็เรามีการวัดนะก็วัดหลักๆก็ตัว LEL คือตัววัดไอ้การเสี่ยงที่ติดไฟอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรฐานแล้วก็มีคนเฝ้าทั้งคืนนะรอดูเหตุการณ์ต่างอาจจะมีค่า VOC ที่สูงขึ้นบ้างแต่ก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแต่ชุมชนนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร
1: เบื้องต้นนะคะยังไม่มีความจำเป็นจะต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงทั้ง2แห่งแต่ว่าจะมีการติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจสอบจุดที่รั่วไหลของน้ำมันได้ภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปเช่นเดียวกันไปสำรวจพื้นที่ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในวงจำกัดที่บริเวณใต้ทางยกระดับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่เกิดเหตุจะมีกลิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่เมื่อออกจากพื้นที่ดังกล่าวกลิ่นก็จะลดลงนะคะแล้วก็ไม่พบการกระจายตัวของกลิ่นน้ำมันโดยทาง

0: สำนักงานเขตคลองเตยมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณใต้ทางยกระดับเพื่อประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่1ประจำ

0: แห่งที่มีการสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณสูงถึงหลักแสนลิตรหลังจากที่ผ่านมาเคยพบกรณีน้ำมันรั่วไหลจาก Data Center ย่านพระราม9และพบสารตะกอนปนเปื้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนโดยรอบทั้งนี้หลังการหารือหน่วยงานต่างๆก็จะมีการแถลงข่าวและให้ข้อมูลต่อสู่มวลชนต่อไป
1: นอกจากนี้ทางกทม.นะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านรับซื้อของเก่าค่ะเพื่อที่จะตัดวงจรในการลักลอบขโมยสายไฟและป้องกันมลพิษทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเป็นการป้องกันเรื่องของอัคคีภัยภายในชุมชนด้วยค่ะนายพรพรมวิกิตเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดนโดยเน้นย้ำผู้ประกอบการนะคะให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและปฏิเสธการรับซื้อสายไฟรวมถึงโลหะต้องสงสัยโดยเฉพาะทองแดงค่ะเพื่อที่จะตัดช่องทางไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพนำทรัพย์สินที่ขโมยมาเปลี่ยนเป็นเงินได้ซึ่งทางร้านรับซื้อของเก่าแห่งนี้นะคะเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยทางตำรวจสน.ดินแดงได้เข้าไปตรวจสอบหลังผู้ต้องหาให้การว่านำสายไฟที่ขโมยจากในพื้นที่มาขายโดยทางเจ้าของร้านนำสายไฟซึ่งเป็นของกลางส่งมอบให้กับตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะการมาตรวจครั้งนี้ก็เพื่อเน้นย้ำและตรวจสอบมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการป้องกันด้านอัคคีภัยซึ่งปัจจุบันในเขตดินแดนมีพื้นที่หรือว่าร้านรับซื้อของเก่า4แห่งด้วยกันส่วนใหญ่ได้มาตรฐานนะคะขณะที่ภาพรวมทั้งพื้นที่กทม.มีประมาณ577แห่งประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะต้องมีการตรวจติดตามแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงแก้ไขที่ผ่านมาก็มีการตรวจสอบติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง
2: เขตดินแดงเนี่ยมีอยู่4แห่งนะครับแล้วก็ผ่านตัวที่ขออนุญาตทั้งหมดว่าจะเป็นตัวสาธารณสุขนะครับที่เป็นกิจการอันตรายต่อสุขภาพหรือตัวอาคารเองหรือว่าของกรมปกครองที่เขาจะต้องมีใบอนุญาตสำหรับร้านรับซื้อของเก่านะครับแต่อันเนี้ยพอมาดูหน้างานแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องมีเรื่องการปรับปรุงเรื่องของสุขลักษณะเรื่องอะไรต่างๆนะครับเช่นเราก็จะมาตรวจเรื่องน้ำขังในพื้นที่หรือไม่หรือว่าของมันเกินออกมามีการกักเก็บเกินที่พื้นที่จะรับได้หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตรวจเป็นรูทีนอยู่แล้วโดยสำนักอนามัยนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ577แห่งนะครับที่เป็นพื้นที่ของในทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็มีที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอยู่13แห่งนะครับก็อันนี้จะมีการตรวจอยู่ตลอดที่นี่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่แต่ผมว่าต้องมีการแนะนำเพิ่มเติมนะครับในกรณีซึ่งก็ได้คุยกับทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของเขตดินแดงมาแล้ว
1: นายพรพรมย้ำนะคะว่าผู้ประกอบการรับซื้อของเก่าจะต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องปฏิบัติตามกฎหมายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบซึ่งทางกทม.ก็เตรียมยกระดับการตรวจสอบผ่านแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการร่วมระหว่างสำนักอนามัยกับฝ่ายเทศกิจและสำนักงานเขตค่ะจัดทำเช็คลิสต์สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยเตรียมเปิดตัวทีมสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้
0: มาดูการป้องกันการทุจริตสอบบรรจุราชการนะครับรัฐบาลก็วางมาตรการสกัดทุจริตสอบข้าราชการหากผู้คนโกงได้รับการบรรจุกำหนดโทษไล่ออกสถานเที่ยวพร้อมจะทำแบล็คลิสต์กลางทั่วประเทศกับปิดช่องทางคนทุจริตไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกย้อนหลังตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีโดยเฉพาะการสวมตัวสอบและยังพบช่องว่างของระบบเดิมเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถไปสมัครสอบได้อีกหน่วยงานคณะกรรมการกพ.จึงเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทางการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือว่าแบล็คลิสต์รวมถึงแผนการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตนั้นสามารถกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกทั้งนี้มาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียว หากตรวจพบทุจริตก่อนการบรร

0: จุให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการทันทีสำหรับแผนการปรับระบบสอบนั้นระยะสั้นภายใน1ปีจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวินัยให้ชัดเจนขึ้นระยะกลาง3ปีเตรียมปรับการสอบภาคกจากระบบ Paper and Pencil ควบคู่กับ E-exam ไปสู่การสอบแบบ E-exam รูปแบบเดียวและระยะยาวภายใน5ปีนั้นจะผลักดันกฎหมายกำหนดโทษทางอาญาและครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงแนวทางการแก้กฎหมายเพื่อเรียกเงินคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากที่ผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับการบรรจุได้เต็มจำนวน
1: ไปดูมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเห็นชอบร่างกฎหมายถึง5ฉบับด้วยกันเนี่ยเป็นการสกัดกั้นทุจริตสอบราชการคุมเข้มเรื่องของอาวุธปืนปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็เปิดทางให้ชุมชนรับประโยชน์จากคาร์บอนเครดิตได้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายปกรณ์นินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับก็คือร่างกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดกลไกและก็หน่วยงานที่มีอำนาจสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพิ่มความเข้มงวดในการครอบครองและใช้อาวุธปืนโดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องผ่านการอบรมทดสอบและตรวจสุขภาพจิตปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอดชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำผิดพร้อมเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตมอบต่อนายทะเบียนใน90วันโดยที่ไม่ต้องรับโทษร่างกฎหมายการประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่หรือว่าทางสาธารณะและกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่น้อยกว่า4คนร่างกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของทางราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคาพร้อมกับเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานในกรณีที่ทำงานบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างร้ายแรงและสุดท้ายนะคะก็คือร่างกฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรค่ะแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักเกณฑ์ซึ่งการปรับปรุงร่างกฎหมายทั้ง5ฉบับนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการให้บริการสาธารณะรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
0: จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบการใช้อาคารสนามยิงปืนในพื้นที่กระทู้ป่าตองเพื่อประเมินความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงต่ออันตรายต่อนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะรักษาการที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสนามยิงปืนในพื้นที่อำเภอกระทู้จำนวน4แห่งด้วยกันโดยมีฝ่ายปกครองอำเภอกระทู้และเทศบาลเมืองกระทู้ร่วมลงพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการได้รับอนุญาตการใช้อาคารการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารรวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยของสนามยิงปืนโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนและย่านท่องเที่ยวซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการตรวจสอบสนามยิงปืนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยตามแนวนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการควบคุมและป้องกันการนำอาวุธปืนไปใช้ก่อเหตุโดยจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจสอบสนามยิงปืนก่อนหน้านี้แล้วและครั้งนี้เป็นการตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะสนามยิงปืนที่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบประเด็นที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตก่อสร้างและการใช้อาคารด้วยหากพบว่าอาคารใดไม่มีใบอนุญาตหรือมีการใช้อาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายก็จะให้หน่วยงานท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่รวมถึงพิจารณาสั่งระงับการใช้อาคารตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้หากมีการขออนุญาตก่อสร้างหรือว่าดำเนินการใหม่ในอนาคตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่อย่างรอบด้านโดยต้องไม่ใกล้ชิดกับชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวโรงเรียนและสถานที่สำคัญต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็จะจัดระเบียบสังคมและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดการควบคุมอาวุธปืนการตรวจสอบสถานประกอบการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสังคม ความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย
1: ไปดูเรื่องของการป้องกันนะคะในการค้ามนุษย์ในพื้นที่ของสถานศึกษาค่ะซึ่งทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูก่อนะคะเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาเสริมความรู้ให้ครูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสค่ะนายพิชัยยาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เป็นประธานปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูนักเรียนนักศึกษาแกนนำหรือว่าครูกอค่ะซึ่งก็ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบสาเหตุและผลกระทบของการค้ามนุษย์รวมทั้งสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแจ้งเบาะแสในสถานศึกษาและชุมชนผู้อบรมกว่าร้อยคนค่ะผ่านกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติผ่านการจำลองสถานการณ์รวมถึงการเรียนรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างครูกอให้เป็นแกนนำในสถานศึกษาสามารถเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์รวมทั้งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันกลลวงไม่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และร่วมกันสร้างสถานศึกษาและชุมชนให้เกิดความปลอดภัย
0: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูบรรยากาศสดๆในการประชุมของส.ส.นะครับเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สักครู่เดี๋ยวครับ

0: องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆ
2: การเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
3: เรื่องการเมืองความชอบความชัง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ Xแค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุก
4: ก่อนค่ะโอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
5: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
4: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
5: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
6: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
5: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำบทดนตรีมาบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
4: ใช้วิทยุเหลือประชาชนเหรอครับ
5: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่ายมาลองใส่ดูก่อนนะ
6: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
4: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: ก็จะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ
2: ่
1: ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: ถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: เล่แต่แม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: ใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปู่ใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday ครับรายการที่จะรวมเรื่องราวของสาระทางโภชนาการนะครับแล้วก็การออกกำลังกายผมก้องวุฒิชัยวงจรเชฟก้องครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลครับและวันนี้มีคุณหมอฝนอยู่ด้วย
0: ครับก้าวหมอฝนนะคะเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะก็สำหรับในส่วนของรายการของเรานะคะเราก็จะมาคิดเมนูสุขภาพซึ่งทั้งอร่อยทำได้จริงและที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะคะ
1: ครับวันนี้มีแขกรับเชิญคุณก๊อฟนะครับสวัสดีคุณก๊อฟครับผม
0: สวัสดีคุณก๊อฟค่ะ
1: ครับก็คุณก๊อฟวันนี้มีเรื่องราวที่ส่งเข้ามาทางรายการใช่ไหมครับ
2: ครับพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของภรรยาคร
0: ับ
2: ซึ่งเราแต่งงานกันมาได้ประมาณ1ปี
0: เป็นสามีที่น่ารักมาก
2: อยากจะให้เชฟก้องกับอาจารย์หมอช่วยครีเอทเมนูง่าย
1: ๆครับ
2: สัก2เมนูของขาวและของหวาน
1: โอเคมีของหวานด้วย
2: ภรรยา
0: น่ารักมากเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: วันนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรดีคะเชฟ
1: มีของข้าวกับของหวานนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตัวแรกเลยก็จะเป็นซีฟู้ดพาสต้านะครับ

0: อย่างแรกเลยเราลวกเส้นก่อนครับโอเคว
1: ันนี้เราเลือกเส้นเป็นเส้นอะไรเอ่ย
0: เป็นไรซ์เกรนครับ
1: เป็นลักษณะของโฮลเกรนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเป็นเส้นโฮลเกรนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีประโยชน์ใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช่มันก็จะมีไฟเบอร์ค่อนข้างเยอะ
0: ใส่เกลือลงไปในน้ำต้มนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพอเราต้มน้ำเสร็จปุ๊บนะครับเราอาจจะมีคุกกิ้งลิควิดก็คือตัวที่จะเชื่อมระหว่างซอสกับเส้นนะครับอันนี้ต้องบอกคุณก๊อฟก่อนว่าพาสต้าที่ดีเนี่ยคือตักเส้นขึ้นมาซอสติดเส้นนะครับน้ำเดือดจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็เส้นมานะครับถ้าสำหรับ1คนนะครับประมาณนี
1: ้ไม่เผื่อคุณก๊อฟทานเลยเหรอคะ
0: คุณก๊อฟทานด้วย
2: ทานด้วยครับ
0: คุณก๊อฟทานด้วยก็เพิ่มครับแหมไม่ท้วงเล
1: ย
0: เส้นนะครับเวลาลวกก็คือเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือไว้ตรงกลางแล้วก็ปล่อยนะครับเส้นจะกระจายแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาเองนะครับโอเคเราก็ต้มเส้นนะครับใช้เวลาประมาณ7นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเช็คดูหลังจากนี้ผมจะทำคุกกิ้งลิควิดอีกตัวนึงนะครับนั่นก็คือวันนี้เราเป็นซีฟู้ดเพราะฉะนั้นเราจะใช้น้ำที่ได้จากหอยตลับนะครับเป็นหลักแล้วก็วันนี้มีน้ำมัน2แบบนะครับคุณหมออันนี้ถ้าเราดูสีจะเข้มกว่า
1: อ
0: ันนี้เป็น91นะคร
2: ับ
0: อันนี้เป็น92
2: โอเค
0: เราเล่นนะครับอันนี้เป็น extra virgin olive oil
1: ลองดมดู
0: ครับ extra virgin นะครับส่วนนี้เป็น light olive oil
1: ก็จะแบบกลิ่น light ก็จะ
0: ต่างกันมากตัวนี้เราใช้เวลาจบจาน
1: ก็คือตัว extra virgin ที่มันเป็นกลิ่นพวกนี้ค่ะมันก็จะมีพวกสารที่มีประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นไฟโตเคมีคอลที่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายฉันใช้ปรุงอาหารเนี่ยก็จะดีแล้วคุณก๊อฟมีแผนที่จะเซอร์ไพรส์อะไรแฟนไหมคะวันพรุ่งนี
2: ้คุณหมอพอจะแนะนำไหมว่าผู้หญิงชอบอะไร
1: แหมแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็จะชอบอะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักใช่ไหมคะเป็นดอกไม้ลูกโป่งของขวัญเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี
2: ้ชอบดอกไม้ไม่ได้ชอบกระเป๋าเหรอครับ
1: ถูกค่ะ
0: กระเป๋านี่เดี๋ยวเป็นเรื่องที่ไปคุยกันต่อได้เลยนะครับผมอันนี้ขอหลีกเลี่ยงกระเทียมนะครับพอใส่ลงไปปุ๊บรอกระทะร้อนนะครับเราใส่หอยลงไปแล้วก็ปิดฝาเลยครับคุณหมอ
2: ครับ
1: คล้ายๆเป็นแบบอบเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะให้มันใช้สตีม
0: พอเราได้ยินเสียงว่ากระเทียมมันเริ่มสุกนะครับหอยมันเริ่มโอเคร้อนทุกอย่างปุ๊บใส่ไวน์ขาวนะครับทีนี้คือสตรีมละแอลกอฮอล์เนี่ยต้องเรียนว่าเวลาที่เราใส่แบบนี้บางคนจะถามโหเชฟเมาเนี่ยใส่ตั้งเยอะไม่ครับ
1: จะระเหยหมด
0: ความร้อนใช่ไหมครับคุณหมอ
1: ใช
2: ่แล้วในเรื่องของกลิ่น
0: ใช่ครับจะช่วยเรื่องของกลิ่นแล้วก็ช่วยรวมแล้วก็ช่วยบิ้วรสชาติของของนะครับโอเคตอนนี้เราจะเริ่มตั้งกระทะเลยนะครับเราใส่อันนี้เป็นไลท์โอลิฟออยล์นะครับกระเทียมนะครับก๊อฟใส่ให้เลยพยายามก๊อฟทานเผ็ดไหมครับ
2: อ๋อได้ครับ
0: ทานเผ็ดได้นะครับโอเคพริกบ้านเราเนี่ยแหละครับนิดหน่อย
2: ครับ
0: ครับแล้วก็คนเลยครับ
1: คือลักษณะการผัดเนี่ยเราจะใช้ความร้อนปานกลางไม่สูงมากอ
0: ันนี้เปิดไฟต่ำไว้นะครับ
1: การใช้น้ำมันที่เป็นน้ำมันมะกอกก็จะดี
0: โอเคเดี๋ยวพอเขาเหลืองนะครับสวยนะครับเราจะใส่ซีฟู้ดนะครับลงไปวันนี้เรามีเป็นปลาหมึกนะครับแล้วก็มีกุ้งนะครับแล้วก็มีหอยตลับแล้วก็หอยแมงคู่นะครับหลายอย่างโอเคเดี๋ยวผมเริ่มจากปลา

0: ็จะบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับแต่ว่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรเนี่ยจริงๆซีฟู้ดมันก็มีข้อดีของมันนะ
1: ครับ
0: เช่นมันก็มีแร่ธาตุใช่ไหมคะไอโอดีนเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกสังกะสีซิงค์ในกุ้งก็จะมีเซเลเนียม
1: อันนี้วายขาวนะครับที่ติดกระทะอยู่แล้วเราขึ้นหมดเลยโอเคครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่คุกกิ้งลิควิดเพิ่มเข้าไปนะครับหอยอ้าแล้วเห็นไหมฮะ
2: ครับ
1: แล้วน้ำที่เราได้จากข้างในหม้อตัวนี้มันจะเป็นน้ำสีขาวขุ่นๆน้ำตัวนี้จะเต็มไปด้วยรสชาตินะครับ
0: อันนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำตาเลยเนาะก็เป็นใช้ความหวานจากธรรมชาติทั้งหมดเลย
1: ครับขูดขึ้นเลยครับก็ขูดทุกอย่างออกใช่ครับแล้วก็เอาเนื้อหอยตลับใส่เลยครับ
2: ผัดทั้งเปลือกได้เลยใช่ไหม
1: ผัดเปลือกครับก็โทเมโต้ซอสนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่ซอสพาสต้า
2: ซอสนี้เป็นซอสพาสต้าที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ต
1: ใช่ครับใช้ได้เลยใช้ตัวนี้ได้เลย

0: ที่มันไม่สุกจนเกินไปเนี่ยนอกจากมันจะมีรสชาติเฉพาะของเส้นที่เป็นโฮลวีทเนี่ยการที่มันไม่สุกมากค่ะมันจะช่วยทำให้การดูดซึมน้ำตาล
1: อ่
0: ะไม่ค่อยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยกินเส้นลักษณะที่มันค่อนข้างแข็งนิดนึงเนี่ยจะดูดซึมน้ำตาลช้ากว่าเนาะก็ได้ประโยชน์สองต่อ
2: รบกวนคุณก๊อฟเอาหอยแมงผู้ใส่ข้างในนะครับโอเคขอบคุณครับเครื่องเยอะมากคร
0: ับ
2: คุณหมอฝนให้หอยตลาดมาเต็มเหนียวเลยนะครับเต็มแม็ก
0: อร่อยค่ะชัว
2: น้ำต้มเส้นนะครับเราใช้กับการผัดพาสต้าเนี่ยมันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือมันทำให้เส้นเกาะกับซอสแล้วก็อันนี้เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินโอลิฟออยล์นะครับใส่ตอนจบนิดนึง
1: คร
2: ับ แล้วก็เรามีอันนี้เป็นพาสลีย์นะครับ
0: เลย
2: นะครับพรุ่งนี้ถ้าคุณกอล์ฟทำนะครับเราก็เอาตะเกียบก็ได้ครับนะครับแทงเข้าไปที่เส้นนะครับแล้วก็บิดเขาจะติดขึ้นมาหมดนี้นะ
1: คร
2: ับแล้วก็วางที่การจานเลยผมจะให้คุณกอล์ฟซ้อมก็คือเครื่องทั้งหมดตรงนี้จัดเรียงตามที่ต้องการเอาลองดูวันนี้เลย
1: วันนี้เลย
2: แล้วเดี๋ยวผมคอยแก้ให้พรุ่งนี้จะได้โอเค
1: สอนศิลปะด้วย
2: ลองดูครับ
1: โอเค
2: ไม่มีผิดไม่มีถูกลองได้

สวยแล้วนะครับถ้ามีคุณก๊อฟจัดบีบทุกอย่างเข้ามาเล็กลงนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูจัดให้ทุกอย่างมันเล็กลงเราจะมีวงอยู่ตรงนี้นะครับไม่ให้เกินออกมานะครับ

0: เรียบร้อยไปนะครับเมนูแรกอาจจะดูแล้วเหมือนจะยากนิดนึงแต่ว่าน่าจะคุณก๊อฟน่าจะโอเคอยู่แล้วน่าจะไหว
1: ไม่มีปัญหาครับ
0: โอเคคุณหมอครับเมนูนี้ผ่านไหมยังไง
2: ผ่านอยู่แล้วนะแป้งก็เป็นเส้นโฮลวีตใช่ไหมคะแล้วก็มีโปรตีนที่เป็นจากซีฟู้ดก็มีพวกแร่ธาตุต่างๆถ้าคนไม่มีปัญหาเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงก็ทานได้นะคะ
0: ครับ
1: มีครีมไม่มีชีส
2: ใช
0: ่ครับเดี๋ยวไม่มีครีมไม่มีชีสนี
2: ่เพิ่มได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอยกไว้ในช่วงหน้าเพราะมีครีมและชีสให้เต็มที
1: ่
0: นะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเราจะมีเมนูอะไรมาเสนอให้กับคุณก๊อฟลองไปทำเซอร์ไพรส์เดี๋ยวติดตามชมครับเมนูที่2ซึ่งก็บอกไว้ว่าขอเป็นของหวาน
2: ใช่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลย
0: ก็เป็นสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับวันนี้จะทำเป็นเขาเรียกว่าทรุฟนะครับหรือว่าทรัฟเฟิล
2: ทรัฟเฟิล
0: ก็คือเป็นลูกกลมๆนะครับหน้าตาจะอารมณ์ว่าเป็นคล้ายๆโมจินะครับ

0: วันนี้เลือกมาแบบเกรงใจหมอที่สุดแล้วเป็นแบบนันแฟตพยายามจะตัดน้ำตาลให้ได้น้อยที่สุดนะครับให้เป็นสูตรที่หวานน้อยหน่อยแล้วก็มีโจทย์มาว่าชอบทานสตรอเบอรี่
1: ใช่ครับ
2: สตรอเบอรี่นี่จริงๆเป็นส่วนประกอบที่เหมาะกับ เมนูอาหารคู่รักมากเลยนะคะเพราะว
0: ่
2: าสีสวยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ค
0: ุ
2: ณค่าทางอาหารก็ดีนะมีวิตามินซีเนาะนอกจากนั้นเนี่ยพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่พวกสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นอาหารซึ่งบำรุงหัวใจเนาะเหมาะมากอาหารคู่รักนะคะบำรุงหัวใจ
0: โอเคอันนี้ผมจะหั่นอันนี้ก่อนนะครับสตรอเบอรี่ก็คือเราตัดขั้วออกนะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็พิจารณาตามไซส์ของมันนะครับแล้วก็จะหั่นให้ได้ชิ้นหนึ่งสัก6นะครับชิ้นไม่ใหญ่เพราะว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาไปตีกับเนื้อของครีมชีสนะครับเดี๋ยวจะให้คุณกอล์ฟทำต่อนะครับส่วนผมจะมูฟไปฝั่งนู้นนะครับโอเคเชิญครับ เดี๋ยวใส่เสร็จแล้วคุณกอล์ฟไว้ในนี้นะครับ
1: โอเคคุณหมอช่วยส่ง

0: ครีมชีสให้ผมหน่อยได้ไหมครับขอบคุณครับ
1: ครีมนอนแฟต
0: ใช่ครับตัวนี้เนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องบอกก่อนว่าก๊อฟต้องตื่นเช้าหรือไม่ก็ทำคืนนี้เพราะว่าตัวเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงเพื่อที่จะเสร็จตัว
2: ลงโถตีนะครับปรับเป็นอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่โถตีเข้าไปนะครับขอซาวครีมด้วยครับคุณหมอ
1: ซาวครีมนะคะ
2: ครับอันนี้เป็นซาวครีมนะครับต่อมาเราจะมีน้ำตาลกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณหมอว่าลดราคาให้แล้วปกติเยอะกว่านี้นะคร
1: ับ เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็จะห่วงใช่ไหมคะชอบก็ชอบทานชอบกินมากเลยของหวานแต่ว่าพอกินเสร็จก็จะมานั่งกุ้มใจตายละกินไปได้เยอะทำยังไงดีอ้วนแล้ว
3: เป็นทุกคนครับ
1: แฟนเป็นไหมคะ
3: เป็นครับ
1: ภรรยาเป็นเนาะ
3: ไม่ทานข้าวเย็นแต่ชวนผมไปทานเครป
1: อ๋อจริงๆเขาก็ทำถูกนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากทานขนมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแพลนก่อนเราก็อาจจะลดปริมาณของแป้งกับไขมันในมื้อนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เก็บที่เอาไว้สำหรับทานเรื่องของหวานได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าสปาเกตตี้ที่เราทำส่วนตัวเส้นจะไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะเราจะไปเน้นที่เครื่องตัวซีฟู้ดร่วมกับมะเขือเทศเพื่อที่เราจะได้เก็บพื้นที่เอาไว้ทานขนมหวานนะคะหรือเทคนิคที่สองนะคะเวลาทานก็ถูกต้องเลยต้องไปเป็นคู่แชร์กัน
0: ช่วยกันทาน
1: ใช่เทคนิคที่3คือทานเสร็จก็ไปเบิร์นออกซะนะคะ
0: โอเคครับอ
1: าจจะช่วยได้เล็กน้อย
0: ในนี้มีซาวครีมนะครับครีมชีสน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็วานิลาใส่รวมกันนะครับแล้วก็มิกซ์นะครับเริ่มต้นช้าๆก่อนนะครับถ้าคำถามคลาสสิกที่สุดถ้าไม่มีเครื่องตีทำยังไง
3: ครับ
0: ครับ
1: ตีมือ
0: ตีมือใช้ตะกร้อมือตีได้เลย
3: ตีมือไม่ต้องแรงมากใช่ไหมครับเชฟ
0: ตีตอนแรกตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วปุ๊บต้องแรง
1: ตีให้ขึ้นใช่ไหมคะ
0: ครับแล้วก็เร่งสปีดตีให้เขาฟูนะครับพอดูเนื้อฟูแล้วนะครับเนื้อเริ่มฟูปุ๊บเห็นไหมครับคือเนื้อเริ่มฟูนะครับตีแล้วเห็นเป็นรองยืดแบบนี้พอละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ก๊อฟดูอันนี้คือเริ่มเขาเริ่มฟูนะครับเห็นเป็นรอนนะครับเนื้อจะเริ่มฟูเบานะครับสิ่งที่เราทำก็คือภายในส่วนผสมพวกนี้ครับเขาจะมีน้ำตาลที่เกาะอยู่ขอบๆนะครับที
1: ่อ
0: ย
1: ู่
0: ต
1: าม
0: ใช่ครับปาดออกนะครับแล้วเก็บเข้ามาไม่งั้นเราจะมีเป็นก้อนๆน้ำตาลอยู่เต็มไปหมดพอใส่ลงไปปุ๊บทีนี้นะครับเป็นคราวของไอซิ่งนะครับครึ่งนึงก่อน
1: ไอซิ่งนี่ทำไมเราต้องใส่ทีหลังอะคะเชฟ
0: ถ้าเราใส่ไปเมื่อกี้แล้วเราตีเร็วเลยใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: จะไม่ขึ้น
0: มันจะ
1: ปิ้ว
0: กระจายเต็มไปหมดเลยครับ
1: โอเคเข้าใ
0: จเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ตีนิดเดียวนะครับเบา
1: ๆเพราะนี้มันขึ้นละไม่ต้องใช้ความเร็วสูงแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเราจะตีอีกรอบนึงครับแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นครับค่อยๆใส่ที่เหลือลงไปเลยนะครับถึงจังหวะนี้ถ้าเราดูข้างในปุ๊บเราเห็นแล้วว่าขอบมันติดใช่ไหมครับถ้าเราเห็นข้างในนะครับขอบมันติดเครื่องครับแล้วก
1: ็เอาออกมาตลับเอามา
0: ถูกต้อง
1: กวาดน้ำตาลไปใหม่
0: กวาดน้ำตาลลงไปถ้าคุณก๊อฟอยากทำเองที่บ้านอาจจะใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วค่อยๆตีมือด้วยกันค่อยตีด้วยกันจนสุดท้ายมันฟูอันนั้นแหละคือง่ายที่สุดละถ้าใช้มือตีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเครื่องก็ใช้เครื่องช่วยทุ่นแรงตอนนี้นะครับผมจะเอาออกละที่เหลือก็คือขอเป็นสตรอเบอรี่ที่เมื่อกี้คุณก๊อฟหั่นไว้นะครับใส่ลงมาเลยครับ
1: ต้องขิงอะไรก็ได้นะ

0: ุ๊บ
1: ใช้ตู้เย็น
0: แล้วก็เข้าตู้เย็นได้เลยครับอันนี้เป็นอันที่ผมทำไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็แช่เย็นแล้วนะครับเซตตัวแล้วจะรบกวนก๊อฟช่วยกดแครกเกอร์ให้หน่อยก
2: ็
0: ง่ายๆใส่ถุงนะครับแล้วก็กดแครกเกอร์ด้วยไม้นะครับส่วนผมกับคุณหมอเราจะมาปั้นครีมชีสครับตัวกัน
1: ขอลองทำบ้าง
0: พอคุณหมอจับปุ๊บก็จะละลายในมื
1: ออ๋อ
0: นี่ครับคุณก๊อฟพอเขาเซตแล้วคุณก๊อฟก็ใส่ถุงมือแล้วปั้นไปเลย
2: อืม
0: มาแล้วก็วางไว้ในนี้นะครับ

ประมาณนี้จริงๆถ้าพรุ่งนี้ถ้าเราทำถึงตรงนี้นะครับใช่ก็มีเขาก็จะอยู่ทรงละนะครับอันนี้เริ่มละลายละนะครับลองดูว่าเราจะได้สักแค่ไหนใส่ลงมานี้เลยครับ

0: มนูนี้ทานต้องทานตอนแข็งๆหรือให้มันนิ่มนิดนึงแล้วค่อยทานถึงจะอร่อยครับ
1: ผมว่าทานแบบแข็งครับแต่ว่าคือไม่ใช่แข็งโป๊กแบบโป๊กๆถ้าโป๊กขนาดนั้นมันจะเสียบไม้ไม่ลงผมว่าถ้าเป็นลักษณะนั้นนี่คืออาจจะมีโกรธกันวันเกิดได้เอาเป็นลักษณะกำลังดีดีกว่า

0: เมนูนี้นะคะเป็นขนมซึ่งทานอร่อยเนาะมีความหอมหวานของสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติเนี่ยแบบมันเข้ากันระหว่างครีมชีสกับไอตัวกรอบๆข้างนอกถ้าดูจริงๆแล้วแคลอรี่จากอาหารชนิดนี้มันไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเราเลือกใช้ชีสครีมชีสเป็นสูตรนันแฟตมันเอาแฟตออกไปหมด
1: ซึ่งถ้าเราอยากลดแคลอรี่เราก็ใส่ผลไม้เพิ่มลงไป
0: ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็เป็นเมนูซึ่งเรียกว่าเฟรนลี่ต่อผู้หญิงที่รักสุขภาพนะคะ
1: ครับ
2: ครับยังไงขอเป็นกำลังใจให้คุณก๊อฟด้วยพรุ่งนี้นะครับหวังว่าทุกอย่างจะออกมาราบรื่นนะครับ
0: สำเร็จแน่นอน
2: จะน่ารักขนาดไหนจะดูแล้วโรแมนติกขนาดไหนยังไงไปติดตามชมในวีทีอาร์กันครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ก็หลังจากที่ผมได้ไปเรียนกับเชฟก้องมาแล้ววันนี้ผมจะมาลองทำเพื่อเซอร์ไพรส์คุณภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภรรยาผมจะแฮปปี้กับมื้อนี้หรือเปล่า

เรียบร้อยแล้วครับพาสต้าซีฟู้ดโทมิโตซอสอาหารจานแรกในรอบ3ปีตั้งแต่เราคบกันมาต่อไปเดี๋ยวไปดูกันครับว่าอาหารจานต่อไปจะเป็นอะไร

0: ครับเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมสำหรับเจ้าของวันเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปเรียกเขามากัน
1: อะไรอ่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งสำหรับวันเกิดค่ะหิวหรือยัง
1: หิวค่ะ
2: โอเคงั้นหันหลังค่ะ
0: ไหวไหมตื่นเต้นไหม
1: ทำอะไรนี่เราไปไหนเนี่ย
2: เอาหน้าเดี๋ยวก็รู
0: ้นี่กี่นิ้ว
1: ไม่เห็น
0: โอเคป่ะ
2: Happy birthday ค่ะ
1: โอ้โหนี่ใครทำคะเนี่ย
2: ก๊อฟทำสิคะ
1: ก๊อฟทำเกิดมาก๊อฟเคยทำอาหารหรออ
2: ้าวทำแน่นอนนี่อาหารจานแรกตั้งแต่เราคบกันมาเลยนะ
1: อาหารจานแรกในชีวิต
2: เออที่สามีทำให้ถูกไหม
1: โอ้โห
2: เดี๋ยวลองชิมดูชื่อเมนูว่าซีฟู้ดโทเมโตซอสพาสต้าไปเรียนกับเชฟก้องมา1วัน
1: วันเดียว
2: แล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะทานได้ไหมอร่อยไหมคะ
1: อร่อยมากค่ะรสชาติกำลังดีมาก
2: ค่ะ
1: นี่ทำเองจริงๆหรอ
2: ทำเองค่ะเรามาชิม

0: ตลับค่ะ
1: อืม
0: แปลว่าไม่เสียชื่อเชฟกล้อง
1: เมนูนี้อะไรคะ
0: สตรอเบอรี่ครีมชีสทรัฟเฟิลค่ะทานเลยค่ะชิมเลยอันนี้ก็สอนโดยเชฟกล้องเหมือนกัน
1: อร่อยจังเลย
0: มันต้องเป็นถึงข้างล่างแล้วมันจะมีกรอบๆนิดนึงค่ะอันนี้เราสามารถปั้นเป็นก้อนแล้วเอาครีมชีสไปคลุกให้มันเป็นก้อนก็ได้ค่ะเร็ว
1: ชอบทั้งสองอย่างแต่ชอบอันนี้มากกว่านิดนึง
0: โอเคโอเคสุดท้ายค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย
1: ์อะไรคะเนี่ย
0: เซอร์ไพรส์ค่ะว่าชอบหรือเปล่า
1: แตกไหมคะ
0: ไม่แตกค่ะแกะเลยเป็นของที่ผู้หญิงทุกคนชอบค่ะ
1: โอ้โห
0: สีเป็นไงคะ
1: สีแบบเจ็บมาก
0: ชอบไหมคะ
1: ชอบที่สุดเลยค่ะ
2: วันนี้จะฝึกเทคนิค21
3: ครับ
2: ถ้าเกิดอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจคือเทคนิค21คืออะไรครับ
3: เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการฝึกด้วยแรงต้านใช่มั้ยครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างนึงปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
2: พุชอั
3: พไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นวิดน้ำ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Friday คุณต้นครับ
0: ครับ
1: วันนี้หัวใจผมกระปี้กระเป๋าร่างกายผมพร้อมมากๆสำหรับการเรียนรู
0: ้ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: 7ครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับอะไร
0: ฟังชัดๆอีกที
1: ครับ
0: 7ครับ
1: 7 7 1เลขท้าย2ตัวอยากให้คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ใบหวยเอาจริง
0: ๆครับจริงๆ
1: ขอครั้งสุดท้าย
0: ครับ
1: เนื้อหาวันนี้เกี่ยวกับ
0: ตัวสุดท้ายก็7ครับ
1: 7
0: ครับ
1: โอ้โหสุดยอดมาก
0: ครับ
1: คราวนี้มีบ้านแทงบ้านมีรถแทงรถเฮ้ยต้น
0: ครับ
1: เมื่อใบหวยอะไร3ตัวอย่างนี้เล่า
0: ไม่ใช่ใบหวย
1: มันหมายควายว่าอะไร
0: ความ
1: หมายความว่าอะไรครับ
0: 7เนี่ยพี่พูดไปกี่ครั้งละ
1: 7 7 7พี่พูด3ครั้งครับ
0: โอ้โหชัดเลย
1: ครับผม
0: ครับนั่นแหละเป็นวิธีที่เราจะฝึกกันวันนี
1: ้คืออะไรพี
0: ่เจ็ด
1: เทคนิคอะไรครับ
0: รวมกันเป็นเท่าไหร
1: ่21ครับ
0: ทวินตี้วัน21
2: ว้าว
1: นี่ทวินตี้วัน
0: ใช่แล้ว
1: ยอดเลยโอ้วันนี้จะฝึกเทคนิค21
0: ครับ
1: ถ้าเกิดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจเทคนิค21คืออะไรครับ
0: เป็นหนึ่งในเรื่องเทคนิคการฝึกด้วยแรงต้านใช่ไหมครับมันก็คือ1เซตเนี่ยจะประกอบไปด้วย21ครั้งเล่นให้ต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราเล่นเราเคยคุ้นเคยกับ10ครั้ง12ครั้ง6ครั้ง8ครั้งตัวนี้มันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: เทคนิค21คือการพัฒนากล้ามเนื้อวิธีนึง
0: ใช่
1: ที่น่าสนใจมากและคุณผู้ชมครับทำไมต้อง21ทำไมต้อง7 7 7เดี๋ยวเรารู้กันกับการออกกำลังกายอันนี้ได้ครบทุกส่วนไหมครับกล้ามเนื้อ
0: ทุกส่วนครับ
1: ครบทุกส่วนด้วย
0: ใช่
1: ถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้นะครับเราเคยนำเทคนิคซูเปอร์เซตมาใช
0: ้
1: ก็คือนำเรื่องของท่าที่ด้านตรงข้ามมาใช้เพื่อพัฒนากล้ามเนื
0: ้
1: อวันนี้เป็นเทคนิคใหม่ครับเทคนิค21สามารถพัฒนากล้ามเนื้อของเราได้เหมือนกันถ้าพร้อมแล้วออกกำลังกายพร้อมๆกันเลยครับสองมือดักกวักมือเรียกสองมือดักกวักมือเรียกสองมือล้วงกระเป๋ามาล้วงกระเป๋าซื้อน้ำถูกๆครับพี่ต้น
0: ใช
1: ่เอาน้ำมาทำไมนี่ผมมาขายน้ำยังไง
0: บ๊วยจำไม่ได้เหรอไอ้นี่มันก็สามารถเอามาเป็นอุปกรณ์ได
1: ้แสดงว่าแค่นี้สามารถออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ครับ
1: แล้วทำไมต้องเยอะขนาดนี้ครับทำไมต้องมีหลายสัดหลายส่วน
0: เพราะว่าทุกส่วนของร่างกายเราอะขนาดมันไม่เท่ากัน
1: กล้ามเนื้อขนาดไม่เท่ากัน
0: กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็ต้องใช้เยอะหน่อยกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้เบาลงมาหน่อย
1: พี่เตรียมมาให้คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างด้วย
0: ใช่แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: ครับ
1: ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วน
0: ครับ
1: วันนี้ครับเราจะออกกำลังกายส่วนไหนบ้างครับ
0: โอเคแขนอกหลังไหล
1: ่โอ้แสดงว่าอัปเปอร์พาร์ททั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ด้วยเทคนิค21
0: ใช่
1: พร้อมแล้วครับเริ่มต้น
0: ครับ
1: กล้ามเนื้อส่วนไหนก่อนดี
0: ท่าแรกเลยก็เป็นหน้าแขนแล้วกันบ๊วยใช้ทราย
1: โอเคทรายกับน้ำทรายจะหนักกว่าน้ำนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าใส่น้ำลงในทรายก็จะยิ่งหนักขึ้น
1: โอ้สุดยอด
0: ใช่ครับปกติเวลาบ๊วยเล่นไบเซปเล่นต้นแขนหน้าบ๊วยเล่นยังไง
1: ปกติทุกคนเวลาเล่นเวทหรือเล่นไบเซปก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบนี
0: ้ใช่
1: นี่คือถือว่าเต็มมูฟเมนต์แล้ว
0: ใช่แล้ว
1: เต็มการเคลื่อนไหวของไบเซปแล้ว
0: ใช่คราวนี้เราเปลี่ยน
1: เทคนิคเทคนิควันคือ
0: เราจะแบ่งแยกเป็น3ช่วง
1: เป็น3เซต
0: เจ็ดใน1เซตอันที่1ก็คือเราจะเริ่มจากท่าเริ่มต้นนะครับขึ้นมาครึ่งนึงนะครับ
1: 7แรกครึ่งนึงก่อน
0: ใช่
1: ทำไมครับ
0: นะครับเราต้องการเน้นในส่วนของช่วงแรกของการเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นอีก7ครั้งต่อไป
1: ครบ7ปุ๊บ
0: มาถึงสุดนะครับอีก7ครั้ง
1: 3 4
0: 7ครั้ง
1: 5 6 7หลังจากนั้น
0: ก็ขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้ง
1: 1 2 3 4 5 6 7สำหรับคุณผู้ชมที่ทำไมเราเคยเข้าเวทเข้ายิ
0: ม
1: และจะมายกน้ำแบบนี้มันจะเบาไปไหมใครที่ไม่เคยลองเทเวนตี้วันหรือว่าเทคนิคนี้มาก่
0: อ
1: นแนะนำให้เล่นน้ำหนักน้อยกว่าที่ตัวเองเคยยก
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันหนักครับการที่เราทำแบบนี้คือ7แรกเนี่ยเราทำแบบครึ่งนึง
0: ครึ่งนึง
1: เราออกแรงส่วนนึงแล้วนะอีกครึ่งนึงคือ7สุดท้ายแต่มูฟเมนต์
0: อีก7
1: มันหนักกว่าซูเปอร์เซตนะครับ
0: ครับ
1: เทคนิคแบบนี้คือมันทำให้ดีกับกล้ามเนื้อยังไงครับ
0: มันก็จะเรื่องของความทนทานกล้ามเนื้อมากขึ้นความชัดเจนของกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็ในเรื่อง
1: กล้ามเนื้อจะลีน
0: ใช่แล้ว
1: ชัดเจนทนทาน
0: ครับตัวเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปร่วมๆกันพร้อมกัน
1: ถ้าเอ็นพัฒนาไปกับกล้ามเนื้อมันดียังไงครับ
0: ส่วนใหญ่ในบางครั้งทุกคนเวลาที่เล่นด้วยการใช้เรื่องของแรงต้านเนี่ยบางทีเรามุ่งเน้นในเรื่องของความใหญ่ตัวเรามีความรู้ว่าเอ้ยเล่น
1: ขนาด
0: ต้องขนาดนะอย่างเดียวบางครั้งกล้ามเนื้อมันพัฒนาไปเร็วกว่าเอ็นนั่นคือโดยทั่วไปอยู่แล้วซึ่งเอ็นมันตามไม่ทันมันก็เลยเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย แต่ถ้าตัวนี้มันจะบังคับให้เอ็นต้องมีการพัฒนาตามไปกับของตัวกล้ามเนื้อด้วย
1: คือเราขึ้นอย่างละ7เนี่ยอันนี้ขึ้นมา7และนี่อีก7และเต็มวงอีก7นึงถ
0: ้
1: าเกิดเราอธิบายเป็นแบบในเรื่องของวิชาการมันคืออะไรครับ
0: โอเคมันก็คือง่ายๆว่ามันแบ่งเป็น3ช่วงการเล่นใช่มั้ยครับคือช่วงเริ่มต้นมาหาช่วงกึ่งกลางนะครับช่วงละไอ้ช่วงที่2ก็คือช่วงกึ่งกลางไปหาช่วงสิ้นสุดนะครับส่วนสุดท้ายก็คือในช่วงของตั้งแต่เริ่มต้นจะไปหาช่วงสิ้นสุดเลยโดยปกติกล้ามเนื้อมันจะมีจุดเกาะต้นกับเกาะปลายใช่ไหมถ้าเกิดเราช่วงแรกเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของจุดเกาะต้นมากกว่านะฮะให้มีการออกแรงทำงานมากขึ้น
1: ช่วงนี้จะเน้นช่วงนี้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: พี่ยกไป
0: พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรามาอีกครึ่งนึงนะครับมันก็จะเริ่มภาพถึงไอ้ส่วนที่ส่วนของปลายละ
1: แต่เต็มวง
0: นะครับเต็มวงคราวนี้ก็สุดเลย
1: อ๋อจะได้ทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: นี่พี่ต้นครับสงสัยครับ
0: ครับ
1: ทำไมต้อง777ครับ
0: เขามีการลองทำดูแล้วแล้วก็มีผลออกมาที่ยอมรับแน่นอนแล้วว่า777มันเป็นการกระตุ้นได้ผลที่ดีด้วยแล้วก็ในเรื่องของโอกาสความเสี่ยงในเรื่องการเกิดการบาดเจ็บมันค่อนข้างต่ำกว่านะครับเพราะงั้นมันตรงนี้ก็น่าที่
1: จะเป็นเหมือนเป็นค่ากลาง
0: ใช่เป็นค่ากลางที่ว่าถ้าทำตรงนี้มันน่าจะโอเคมันไม่เกิดการบาดเจ็บด้วยได้ผลที่ดีด้วยนะครับ

0: ต่อไปครับกล้ามเนื้อส่วนไหนครับ
1: ครับเมื่อสักครู่เราใช้หน้าแขนแล้วใช่ไหมครับไบเซปแล้วคราวนี้เราก็เป็นไทรเซปต้นแขนด้านหลังคล้ายๆกันนะครับแต่เราเอาเลือกท่าแล้วกันนะครับก็เป็นลักษณะของการโน้มตัวไปด้านหน้านะคร
0: ับ
1: ไบเซปคิกแบ็กนะครับเหยียดยืดดันไปนะคร
0: ับ เล่นสกี
1: ใช่นี่คือท่าที่เป็นปกติที่เราเล่นอ
0: ันนี้คือเต็มวง
1: ใช่คราวนี้เราก็
0: แบ่งไงครับ77
1: เราก็เริ่มจากครึ่งนึงก่อนนะครับปกติเราจะเริ่มจากนี้ใช่มั้ยก็ไปครึ่งนึงก่อนนะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับจากเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับเริ่มต้นไปครึ่งนึงนะครับ5นะครับ
0: 6
1: 7หลังจากนั้นครึ่ง
0: โอ้โห
1: ไปอ
0: ี
1: กนะครับ
0: อันนี้จะหนักกว่าเดิมนะครับผมว่าอันนี้หนัก
1: นะครับ7
0: จัดแล้วเนี่ย
1: 4 5 6นะครับ
0: 7ต่อไป
1: อันนี้ขึ้นสู่ลงสุด1 2 3 4 5 6พยายามเหยียดศอก7นะครับ
0: สุดยอด
1: โอเค
0: มาขอลองด้วย
1: มา
0: คร
1: ับ
0: เรียบเลย
1: ครึ่งหนึ่งเหยียดให้สุด2เหยียดให้สุด3 4 5 6 7ครึ่งหนึ่งไป1 2ขึ้นให้สุด3ขึ้นให้สุด4ขึ้นให้สุด5ขึ้นให้สุด6 7ขึ้นสู่ลงสุดมาเหยียดให้สุด1 2
0: โทรศัพท์เข้า
1: 3 4 5บีบศอก6มา7โอเค
0: สุดยอดมันกระตุ้นได้มันจริงมันนะสังเกตได้ว่าถ้าเราเห็นกล้ามเนื้อเราสั่นนี่แสดงว่ามันใช่นะครับทำแบบนี้1 1 2เซตเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกันนะครับก็เซตนึงก็21ครั้งก็คือ777
0: ฟินมากเลยพี่ต้น
1: ครับ
0: ถ้าเราทำแบบนี้มันมีข้อควรระวังอะไรไหมครับ
1: คนที่เล่นเนี่ยอาจจะมาถึงตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจในเรื่องของท่าเริ่มต้นกับท่าสิ้นสุดของท่าออกกำลังกายนั้นๆ อย่างเช่นเกิดบวยต้องเข้าใจว่าอันไหนคือตรงไหนคือเริ่มต้นอันไหนคือสิ้นสุดของท่านั้นๆ
0: แสดงว่าคนที่เล่นเทคนิค21เนี่ยคือเหมาะสำหรับคนที่เป็น
1: ออกกำลังกายปกติอยู่แล้วใช่ไหม
0: ออกกำลังกายมาระดับนึง
1: ใช่ใช่คือต้องรู้แล้วว่าท่านั้นคือท่าเริ่มต้นคืออะไรเราถึงจะไปใช้ตรงนั้นได้เพราะถ้างั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะเริ่มจากตรงไหนตรงไหนแน่
0: ถ้าไม่รู้นี่คือไม่แนะนำ
1: ใช่
0: เพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้แล้วว่าหนักเกินไปสำหรับกล้ามเนื้อด้วย
1: แล้วก็ อาจจะเกิดการสลับกันใช่ไหมของการเริ่มต้น
0: อย่างถ้าเกิดไตเสพเราอยากเล่นเพิ่
1: ม
0: เราอยากเล่นเพิ่มเราดัดแปลงในการสมมติโอเคเรามีเจ็ดแต่เราไม่ใช้นี่เราใช้บอดี้เวท
1: ได้เราก็ใช้ไอตัวดิฟ
0: อย่างเงี้ยจะเจ็ดยังไงพี่อย่างเงี้ย
1: แล้วก
0: ็มูฟเฟสคือเต็มอย่างงี
1: ้ย่อครึ่งนึงก่อน
0: แล้วครึ่งนึงเนี่ย
1: ครึ่งก่อนหนึ่งสองใช่ครับสามสี่เจ็ดเอาลงครึ่งถึงหนึ่งลงให้สองสาม
0: หนัก
1: ขึ้นสุดลงสุดเว้ยหนึ่งสองสามสี่ให้อีกเอาหกไม่ใช่เหรอ
0: เจ็ดแล้ว
1: โอเค
0: ขอนั่งหน่อยนะครับคือเวลาเราเก่งจริงอะผมว่ามันได้เส้นเอ็นแล้วก็ข้อต่อจริงว่าสุดท้ายผมว่ามันจะได้ประมาณ7ครั้งสุดท้ายอ่ะ
1: uh-huh.
0: มันจะแบบมันเหมือนสุดจริงๆอ่ะ
1: uh-huh. อ
0: ธิบายเป็นใบเสร็จคือเรามีการเตรียมต้นละกระตุ้นปลายละ
1: uh-huh.
0: ต่อไป
1: ทำงานรวมกัน
0: ขึ้นสุดลงสุดเฮ้ยมันจริงอ่ะ
1: uh-huh.

0: ต่อไปครับหัวไหล่ได้ไหมหัวไหล่
1: หัวไหล่นะครับเนื่องจากว่าหัวไหล่เนี่ยมันกล้ามเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งแรงกว่าตัวใบเสกไทยเสกละมันน้ำหนักที่เราเล่นอาจจะต้องให้เยอะขึ้น
0: แค่นี้อาจจะไม่พอ
1: ใช่อาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นลักษณะของเป็นแพ็คละก็ง่ายๆนะครับปกติเราเล่นโชลเดอร์เพสใช่ไหมครับให้หัวดันขึ้นนะครับแต่คราวนี้เราเป็น777นะครับ7ครั้งขึ้นครึ่ง7ครั้งก่อนนะครับนะครับอันที่2ก็เหมือนเดิมนะครับจากครึ่งไปหาสุดนะครับ7ครั้งสุดท้ายก็คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับ7ครั้งนะครับ
0: หนักนะอันนี้น่าจะเป็นไหล่ด้านหน้า
1: ใช่แล้วเพราะเรา
0: ไหล่หน้า
1: เหยียบที่ไปด้านหน้าน
0: ะครับมาบางคนบอกไหล่หน้าไม่ใหญ่อย่าทำไงดีมา
1: ใช
0: ่ในการจับคือความหงายได้หมด
1: ได้ครับเพราะอันนี้มันก็คือจับได้อยู่แล้วแล้วปกติพวกแพ็คพวกนี้มันจะมีที่เกี่ยวที่จับอยู่แล้ว
0: จับได้หมดโอเคแล้วผมทำอย่างนี้แล้วกันเอาลองดูนะครับผมทำอย่างนี้นะครับแต่มุมเอ็นผมเป็นแบบนี้นี
1: ่อันนี้คือเต็ม
0: นี่เต็ม
1: นี่คือเต็มใช
0: ่โอเค
1: ขึ้น
0: คือในการลองเริ่มต้นเราควรจะซ้อมเต็มมุฟเมนต์ก่อน
1: ใช่ให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ยังไงอันไหนคือเริ่มอันไหนคือสิ้นสุด
0: พร้อมครับ
1: หนึ่งขึ้นนิดนึงสองขึ้นสามสี
0: ่ผมจะย่อเข่าหน่อยนะพี่
1: ครับช่วยเซฟห้าหกเจ็ดครึ่งขึ้นหนึ่งค้างมาแค่ครึ่งเดียวสองแค่ครึ่งเดียวลงมานิดนึงสามสี่ห้าหกขึ้นสุดลงสุดนิดนึงนิดนึงอึ๊บขึ้นสุดลงหนึ่งมา
0: ตะเอ๋
1: สองมาอึ๊บสาม
0: โอ้โหผมบอกทีหนึ่งให้เลย
1: สี่
0: เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให
1: ้มาอึ๊บห้ามาหกยังยังยังอึ๊บโอเค
0: ทำอันนี้นะครับท่านี
1: ้
0: สำหรับไหล่หน้านี่ครับหรือว่าเราจับแพ็คของแบบนี้ต่างจากดัมเบลยังไงผมบอกให
1: ้
0: คือว่าดัมเบลปกติแล้วเราจะอิสระเวลาเราเหนื่อยมากๆเนี่ยกล้ามเนื้อไหล่หน้าจะไม่ทำงานจะกระจายแรงไปอยู่กล้ามเนื้อด้านข้างไหล่ด้านข้างหน่อยนึงสังเกตเวลาเราเล่นปุ๊บเราจะไม่ขึ้นมาหน้าอย่างเดียวเวลาหนักมากเราจะลงมาปุ๊บเริ่มมากระจายข้างแล้ว
1: กลางออก
0: แต่อันนี
1: ้มันยึดอยู
0: ่ท่านี้มันถูกล็อกไว้ให้บีบอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเพิ่มมากอี
1: ก
0: เพิ่มความหนักบีบเข้าอีกเดี๋ยวทำให้ดูแบบไม่บีบก่อนจับธรรมดาก่อนจับธรรมดากันนะครับจับธรรมดากันนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคนี่บีบด้วยโอ้โหโอ้ย
1: เสื้อจะปีแล้วเสื้อจะปีแล้วมานิดนึง
0: ดูแขนตรงนี้ดูกล้ามเนื้อตักกันโอ้ยโอเคโอ้โหนี่มันตึงมากเลยพี่ทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นเปลี่ยนเป็นบอดี้เวทได้ไหมครับ
1: ได
0: ้บอดี้เวทนี่มันจะหนักกว่า

0: นี่ไหม
1: แน่นอนแต่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้ามเนื้อเลยได้ไหมบอดี้เวท
0: เปลี่ยนเอาบอดี้เวทไหล่นี่แหละ
1: เอาได
0: ้พี่สอนให้หน่อยทำให้ได้ไหม
1: ถ้าบอดี้เวทไหล
0: ่หลักก็ต้อง
1: ไม่ต้องใช้เก้าอี้เลยหัวปักลงไปเลยเราเคยทำไว้อยู่แล้ว
0: ใช่เลย
1: ใช่ไหมครับลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลงครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งหลังจากนั้นเราก็มาอีก7ครั้งขึ้นสุด7ครั้งคราวนี้ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งโอเค
0: โอเคเรียบร้อยนั่นคือบอดี้เวท
1: บวยไม่ลองอ่ะ
0: ฮะ
1: เมื่อกี้บวยถามว่าลองทำไงบวยไม่ลองอ่ะ
0: ผมเห็นแล้วพี่ทำผมก็สบายใจแล้ว
1: โอเค

0: ต่อไปครับ
1: โอเคต่อไปกล้ามเนื้อหลังครับอันนี้หลังก็มันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ในบางท่าเราก็สามารถที่จะใช้น้ำหนักน้ำที่ไม่มากเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นลักษณะของการรีเวิร์สฟายก็คือการคว่ำลงนะครับยกขึ้นใช่ไหมครับแต่เราทีนี้เราต้องเป็น777ใช่ไหมครับก็ขึ้นแค่ครึ่งหนึ่งก่อน7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นเราก็อีกครึ่งหนึ่ง7ครั้งนะครับดึงขึ้น7ครั้งนะครับ7ครั้งนะครับลงมาแค่ครึ่งเดียวนะครับ7ครั้งหลังจากนั้นก็ขึ้นสุดลงสุด7ครั้งพยายามบีบสะบักบีบศอกนะครับตลอดบีบสะบักนะครับดึงสะบัก
0: นี้นะครับ
1: ดึงสะบักเข้ามาตลอดนะโอเคดึงขึ้นมา
0: โอเคผมได้มุมแล้ว
1: 6 7ครึ่งนึง1ขึ้นหน่อยให้สุด2ขึ้นให้สุดบีบมา
0: 3จะได้ต้องบีบด้วยนะ
1: บีบ4บีบบีบครั้งนึงขึ้นสุดลงสุดบีบ1มา2ดึงขึ้นมาอีกดึงขึ้นมาอีกมามามาอึ๊บโอเค
0: การเล่นท่านี้นะครับอยากให้ระวังส่วนหนึ่งคือมันอาจจะบาดเจ็บต้นคอได
1: ้
0: ถ้าเราเก่งคอขึ้นมาด้วยจ
1: ะ
0: ระวังต้องก้ม
1: ต้องก้ม
0: เพื่อรีแลกซ
1: ์ให้อยู่แนวเดียวกับ
0: ลำตัวตัวเราถ้าเราเก่งคอเนี่ยมันทำให้เราใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ได้ข้อควรระวัง
1: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเทคนิค21นะครับเหมาะสำหรับคนที่ออกกำลังกายมาแล้วสักพักหนึ่ง
1: ใช่
0: สักระยะหนึ่ง
1: ต้องค่อนข้างรู้ในเรื่องของท่าทางละ
0: Beginnerคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่แนะนำ

0: โอเคกล้ามเนื้อต่อไปครับ
1: ครับกล้ามเนื้อต่อไปพี่ก็จะใช้เป็นบอดี้เวท
2: โอเค
1: ปกติเราวิดพื้นยังไงดันพื้นยังไง
0: วิดพื้น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นวิดน้ำเข้าลงดันพื้น
2: โอเคแนวเดียวกับโอ่งนะฮะแล้วเราก็ลง
1: เอาละโอเคร
2: ู้สึกถ้าไม่ได้อยากได้โอ่งด้านนอกก็กางแขนหน่อย
1: เอาละแต่ตัวเนี้ยเราจะเริ่มจากข้างล่าง
2: โอเค
1: ขึ้นมาครึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า
3: หนัก
1: หก
3: มีกดด้วย
1: เจ็ดเอาขึ้นขึ้นสดหนึ่งสองสาม
2: สังเกตเส้นเลือดครับ
1: สี่ห้าหกขึ้นสดลงสุดลงแล้วดันขึ้นมาหนึ่งลงหน่อยลงหน่อยสองห้าสามสี่ห้าหกห้าโอ้ยเป็นยังไงบ้างเว้ย
2: หยุดพูดแพรบโอเคได้ฟิลมากเลยทีนี้กล้ามเนื้ออกก็จะมีทั้งอกบนอกกลางอกล่าง
1: ใช่แล้วก็
2: เราสามารถปรับส่วนได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็สลับเรื่องของตัวตำแหน่งมือใช่ไหม
2: อกบนยังไงพี่พี่ช่วยหน่อยพอน้องอกกลางไม่ไหวแล้ว
1: นะครับ
2: นี่คืออกกลางนะครับ
1: ใช่ถ้าเราเป็นอกบนเราก็แคบเข้ามานิดนึงนะครับให้อยู่ในช่วงของตัวไหปลาร้านะครับเป็นไหปลาร้าได้เลยนะครับเราก็ไล่นะครับดันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะคร
2: ับโอเค
1: เจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับเจ็ดครั้งเหมือนกันนะครับครั้งนะครับพอได้ปุ๊บครึ่งนึงนะครับหูอกบนนี่มันหนักกว่าอกกลางกัน
2: อกบนหนักกว่าอกบนหนักกว่า
1: บุ้ยนี่ส่งมาให้แล้วดีมากเลยครับบุ้ยน้อยเจ็ดครั้งนะครับ
2: เฮ้ยตึงอ่ะอ๋อนะครับ
1: ยอดใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่ง
2: โอเค

0: นี่คืออกบนอกล่างอ่ะพี่
1: อ้าวอกล่างแล้วก็มือเลื่อนต่ำลงมา
2: โอเคผมทำให้ผมทำให
0: ้คุณผู้ชมเวลาทำอย่าผัดคนอื่นนะครับทำคนเดียวนะครับโอเคมือต่ำลงมาอย่างนี้
1: ต่ำลงมา

0: ยัง
1: ครบแล้วล่ะ
0: ยัง
1: ครบแล้ว
0: ยัง
1: ครบแล้วจริง
0: อีกครั้งนึง
1: พอแล้วครบแล้วทีนี้ผมถามเพิ่มเติมครับเมื่อกี้เราเล่นอกเราใช้บริเวททำไมเราไม่ใช้น้ำครับ
0: ประการแรกก็อย่างที่บอกว่าไอ้ตัวนี้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ใช่ไหมเราอาจจะต้องมีการเพิ่มเพราะงั้นไอ้ตัวบริเวทมันจะหนักกว่าอันที่สองถ้าผู้สังเกตเวลาที่เราเล่นจริงมุมเนื่องจากว่าถ้าเราเล่นไอ้ตัวดันพื้นเนี่ยเรานอนหงายแล้วเราใช้ขวดดันใช่ไหมฮะมันจะไปจำกัดในเรื่องของมุมการเคลื่อนที่เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้เยอะ
1: เราลองดูได้ไหมลองได้ไหม
0: ลองหน่อยนอนใช่ไหมนะถ้าเราใช้ดันผัก
1: นี่ก็เพรสเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็ใช้ผักเราใช้ผักใช่ไหมครับผักนั่นก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีพวกนี้มุมการเคลื่อนที่มันจะได้เยอะกว่
1: า
0: แต่เมื่อไหร่ถ้าเรานอนกับพื้นใช่ไหม
1: ติด
0: ท่านติดกับพื้น
1: มันจะไม่เต็มการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อส่วนนั้น
0: ใช่
1: แล้วก็การที่เราจะพัฒนาเอ็นไปด้วยมันก็จะไม่ได้
0: ใช
1: ่สมประโยชน์อันนั้นด้วย
0: ใช่อ
1: ันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมได้สำหรับคนที่เล่นอกนะครับบางคนเล่นส่วนใหญ่เราเล่นแค่นี้พอจริงๆถ้าเพื่อเราเซฟในด้านความปลอดภัยถ้าเราลงมาเล่นขนาดน
0: ี้การล้าง
1: และถ้าเกิดเราเล่นน้ำหนักเยอะฉีกขาด
0: ใช่มีการล้างดึงไป
1: แต่ถ้าเกิดเทคนิค21มาช่วยตรงนี้ครับน้ำหนักไม่เยอะเกินไป
0: ใช่เพราะน้ำหนักเยอะไม่ได้
1: สามารถเล่นอกได้จริงเพราะนั้นได้เต็มบุ๊กเมนปุ๊บกล้ามเนื้อทำงานเต็มที่
0: ใช่
1: แทนที่อกด้านนอกอย่างเดียวมันก็ไปถึงด้านในด้วย
0: ใช่
1: สำหรับคุณผู้ชมนะครับเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
0: ครับ
1: เรามีการทำเป็นกราฟิกเพื่ออธิบายเห็นภาพชัดเจนของ777หรือเทคนิค21หมายชมกันครับ

0: ต้องถามเพิ่มเติมว่าทำอาทิตย์ละเท่าไหร่ดีควรจะเน้นบ่อยแค่ไหนอย่างเงี้ยต้น
1: ตัวเทเวนวันส่วนใหญ่เราจะมักจะใช้ตอนที่เรากำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกร
0: ม
1: บุ้ยเล่นมาสักพักแล้วอาจจะเอาตัวนี้เพิ่มเข้าไปนิดนึงอาจจะเล่นสักประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับ
0: ปรับเปลี่ยนโปรแกรมคืออ
1: ย่างเช่นบุ้ยเคยเล่นกับไอ้ตัวนี้แล้วบุ้ยต้องการที่จะเพิ่มน้ำหนักเปลี่ยนท่ามีความสุขว่ามันเคยชินแล้วอยากมีอะไรใหม่ๆเพราะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเรามาใช้ตัวนี้ก่อนไอ้ท่าเดิมที่เราเล่นเรามาเป็นเทเวนวันก่อนเล่นแบบเทเวนวันก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนโปรแกรม
0: หรือเราอยากยกน้ำหนักที่มากขึ้นเราก็เลยเพิ่มเป็นเทเวนวันได้เหมือนกัน
1: ใช่นะครับ
0: การที่เปลี่ยนโปรแกรมหรือว่าการเล่นเทคนิคแบบนี้นะครับคือจะทำให้ร่างกายของเราไม่เคยชิน
1: ใช่
0: ร่างกายของเรามีการถูกกระตุ้นปุ๊บเขาจะพัฒนา
1: อะไรตัวใหม่ที่เข้ามา
0: คืออยากให้กล้ามเนื้อเราจับทางเราได
1: ้
0: มันมากต้องลองดูถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับทำแล้วรู้สึกดีช่วยแชร์กลับมาบอกเราหน่อยหรือเห็นว่าดีเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนสามารถแชร์ในโซเชียลของท่านได้แชร์ได้บอกต่อครับนั่นความตั้งใจของ Healthy Friday วันนี้เรา2คนอาจารย์ต้นและอาจารย์บุ้ยลาไปก่อนครับติดตามสัปดาห์หน้าสำหรับรายการ Healthy Friday สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ถามยอดฮิตนะคะอาหารก่อนออกกำลังกายจะกินอะไรดีระหว่างออกกำลังกายจะกินอะไรดีก็จะมาแนะนำตัวอย่างเมนูอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะที่ทำง่ายอร่อยด้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานเพียงพอแล้วก็ประกอบไปด้วยตัวนี้กล้วยนั่นก็คือช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้ค่ะ

เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูช็อกโกแลตบานาน่าสมูทตี้นะคะเมนูนี้เนี่ยเหมาะสมมากนะคะสำหรับรับประทานก่อนออกกำลังกายเพราะว่าประกอบไปด้วยกล้วยเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีโพแทสเซียมสูงนะคะป้องกันการเกิดตะคริวระหว่างออกกำลังกายส่วนเทคนิคการเลือกอาหารที่จะรับประทานก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็ขอให้เลือกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในกลุ่มเชิงเดี่ยวหรือว่ามีดัชนีน้ำตาลปานกลางถึงสูงอย่างเช่นข้าวขาวขนมปังขาวพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถย่อยเร็วแล้วก็นำไปใช้ได้ทันทีสามารถเป็นพลังงานสำรองได้ทันทีก่อนออกกำลังกายถ้าเราไม่กินอะไรเลยไปออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ย 1. ไม่มีแรงออกกำลังกาย 2. จะพลังงานจากโปรตีนมาใช้ทำให้กล้ามเนื้อลดลงเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยอัตราการเผาผลาญของร่างกายก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นมื้อก่อนออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมกินก่อนออกกำลังกายนะคะแต่อย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าออกกำลังกายไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยสิ่งที่เราทานได้ตอนนั้นก็คือเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยวเลยก็คือพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ไม่ต้องกลัวการกินเกลือแร่เพราะว่าถ้าระหว่างออกกำลังกายเนี่ยเซลล์ในร่างกายมันจะใช้น้ำตาลเชิงเดี่ยวไปทันทีก็จะเหลือสะสมค่อนข้างน้อยกว่าที่จะไปทานเวลาอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนออกกำลังกายสำคัญแล้วระหว่างออกกำลังกายก็สำคัญเหมือนกันนะคะและนี่คืออีกเทคนิคหนึ่งของวีนะคะซึ่งจะทำให้เรามีแรงในการไปยกเวทออกกำลังกายกันนะคะ

สำหรับฟันปลอมนะครับก็เปรียบเสมือนไอเทมที่สำคัญอันนึงนะครับสำหรับผู้สูงอายุหลายท่านดังนั้นนะครับเราควรที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ทราบถึงวิธีดูแลรักษาฟันปลอมให้เหมือนกับอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราฟันปลอมเนี่ยก็ทำหน้าที่แทนฟันของผู้สูงอายุที่ถูกถอนออกไปดังนั้นฟันปลอมก็ทำหน้าที่ในการทั้งบดเคี้ยวนะครับแล้วก็บริเวณฟันหน้าเนี่ยก็จะช่วยในการออกเสียงหลายท่านเนี่ยจะเชื่อว่ารอให้ฟันหมดปากก่อนแล้วค่อยใส่ฟันปลอมซึ่งจริงๆเป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการถูกถอนฟันไปจริงๆเมื่อนั้นแหละนะครับควรจะต้องใส่ฟันปลอมแล้วต่อให้เป็นฟันถูกถอนไปซี่เดียวก็ตามเพราะว่าเมื่อฟันถูกถอนไปแล้วฟันมันจะล้มพอฟันล้มปุ๊บปัญหาก็จะเกิดตามมาเศษอาหารติดนะครับหรือทำให้เกิดภาวะเหงือกอักเสบทำให้เกิดฟันผุอะไรตามมาและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยคือถ้าเมื่อไหร่ฟันเราไม่เหลือแล้วฟันปลอมเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกกดอยู่บนเหงือกของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะที่ทำให้เกิดการเจ็บเวลาเราใช้งานเมื่อเรามีฟันเหลืออยู่ฟันปลอมสามารถที่จะวางไปบนฟันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟันปลอมก็จะไม่กดที่เหงือกเราก็จะสามารถใช้งานฟันปลอมได้โดยที่ไม่เจ็บครับการใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆนะครับเราต้องค่อนข้างที่จะต้องทำการปรับตัวเข้ากับฟันปลอมใส่ฟันปลอมในช่วงแรกๆจะรู้สึกเหมือนคับปากเพราะว่ามันก็คล้ายๆเหงือกที่วางไปบนเหงือกของเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแค่ทำความคุ้นชินกับเขาข้อควรระวังนะครับในการใช้ฟันปลอมอาหารที่ใช้ทานเข้าไปแล้วเหมาะกับฟันปลอมก็คืออาหารที่ไม่มีความเหนียวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาหารที่มีความเหนียวเนี่ยจะดึงฟันปลอมครับบางทีใช้งานเคี้ยวๆปุ๊บฟันปลอมหลุดนะครับอายก็มีนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดนะฮะแล้วเผลอกัดลงอีกทีนึงทำให้เหงือกเจ็บก็ได้อาหารแข็งๆก็ถ้าเกิดกัดลงไปปุ๊บฟันปลอมหักได้เหมือนกันเพราะว่าฟันปลอมส่วนที่เป็นตัวส่วนของฟันแล้วก็ส่วนของเหงือกเนี่ยจะทำมาจากพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระวังอาหาร2ประเภทนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ในส่วนของตัวฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งดีที่สุดเลยคือใส่ไว้กับปากเราเนี่ยแหละนะครับพอเราใช้งานเสร็จนะครับถอดควรจะต้องมีน้ำนะครับใช้ในการแช่ฟันปลอมด้วยเพราะฟันปลอมเนี่ยอยู่ในภาวะที่แห้งนะครับจะเกิดการบิดเบี้ยวได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อเกิดการบิดเบี้ยวไปแล้วปุ๊บก็จะไม่สามารถใส่ลงให้สนิทเหมือนเดิมได้ถอดฟันปลอมและห่อในกระดาษทิชชู่ข้อเสียมันมีครับก็คือทำให้ฟันปลอมแห้งนะครับพอฟันปลอมแห้งปุ๊บบิดเบี้ยวอีกอย่างนึงเรามักที่จะเผลอเอาฟันปลอมที่ห่อในทิชชู่ทิ้งไปซะนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะเก็บฟันปลอมให้ดีนะครับหากระปุกเล็กๆนะครับขนาดพอดีกับฟันปลอมติดตัวเราไปด้วยและอีกข้อนึงที่ควรระวังเลยก็คือว่าระวังอย่าทำฟันปลอมตกครับเพราะว่าฟันปลอมเนี่ยทำมาจากพลาสติกนะครับพอพลาสติกตกลงกับพื้นหรือตกจากที่สูงปุ๊บฟันปลอมหักครับต้องทำความสะอาดฟันปลอมอย่างสม่ำเสมอทุกวันนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำฟันปลอมเนี่ยจริงๆง่ายๆนะครับใช้แปรงธรรมดาแต่ต้องเป็นแปรง

0: ขนนุ่มนะครับแล้วก็ต้องไม่ใช้คู่กับยาสีฟันเพราะว่ายาสีฟันเนี่ยจะมีผงขัดอยู่จะเกิดการสึกที่บริเวณของตัวฟันปลอมได้จริงๆแล้วมันจะมีครีมที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันปลอมโดยเฉพาะอยู่นะครับซึ่งจะไม่ทำอันตรายฟันปลอมนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่มีครีมตัวนั้นง่ายๆครับใช้น้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจานจริงๆสามารถใช้ทำความสะอาดได้นะครับเรื่องของการใช้พวกสารฆ่าเชื้อด้วยอย่างเช่นเม็ดฟู่ในการแช่ฟันปลอมนะครับแต่ไม่จำเป็นต้องแช่ทุกวันนะครับแช่แค่อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งหรือ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วเพื่อที่ว่าในตัวฟันปลอมเนี่ยนะครับอาจจะมีเชื้อโรคนะครับที่ฝังอยู่ในตัวเนื้อของฟันปลอมแล้วเรามองไม่เห็นก็ได้นะครับก็ต้องอาศัยตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับจะมีผู้สูงอายุหลายท่านนะครับนิยมใส่ฟันปลอมแล้วก็นอนไปเลยนะครับถามว่าเรื่องนี้ผิดหรือเปล่าจริงๆผิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่ในช่วงกลางวันใช้งานในช่วงที่เรายังไม่ได้นอนเนี่ยนะครับมันก็จะกดทับอยู่บนเหงือกอยู่แล้วถ้าเราใส่ฟันปลอมนอนไปด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้เหงือกที่อยู่ใต้ฟันปลอมเนี่ยมันเกิดการอักเสบได้สำหรับพฤติกรรมอีกอย่างนึงนะครับที่อาจจะไม่เหมาะสมนักนะครับก็คือการดูแลเฉพาะแค่ฟันปลอมอย่างเดียวแต่อย่าลืมครับในช่องปากของเราก็ยังเหลือฟันของเรานะครับแล้วก็เหงือกของเราด้วยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทั้งเหงือกอักเสบและฟันผุได้และคราวนี้พอฟันมีปัญหาสมมุติถ้าเกิดต้องถูกถอนออกไปฟันปลอมที่เราเคยใช้ได้ก็จะกลับมาใช้ไม่ได้แล้วสำหรับการทำความสะอาดเหงือกนะครับผมก็สามารถใช้ผ้านะครับจะเป็นผ้าขนหนูนะครับหรือว่าผ้าก๊อซนะครับชุบน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าจะดีนะครับจริงน้ำอุ่นหรือน้ำเกลือนะครับถูทำความสะอาดเหงือกของเราก็จะดีครับอย่าคิดว่าฟันปลอมหนึ่งชุดจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิตนะครับเราก็ต้องดูแลฟันปลอมเหมือนกับฟันธรรมชาติของเราเนี่ยแหละครับหมั่นไปพบทันตแพทย์ปีละ 1-2 ครั้งนะครับเพื่อที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของฟันปลอมให้ฟันปลอมเนี่ยอยู่กับเราไปได้นานๆครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวย์จะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วีจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอร์ตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเช้าพาสต้าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะหวยอาหารมากร่างกายเราจะดึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆวียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมรถโดยสารสาธารณะเป็นรถบริการที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นจำนวนมากนะครับเพราะความสะดวกในการเดินทางนั่นเองครับและในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สาธารณะให้มากขึ้นติดตามใน Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: ก็ถ้าจะมีก็น่าจะเป็นเรื่องกระเพาะเรื่องท้องประมาณนี้ครับผมเพราะว่ามันทานอาหารไม่ตรงเวลา
2: ปั่นนานๆบางทีก็ปวดเมื่อยบ้างปวดขาปวดแขนบ้าง
3: เวลาเราขับรถนี่รถติดเนี่ยเสี่ยงกว่าเป็นโรคกระเพาะเนี่ยมีเยอะเลยครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with Healthy Love ทำงานอย่างมีสุขภาพดีครับวันนี้กับผมอาร์มพิพัฒน์วิทยาปัญญานนท์นะครับขึ้นชื่อว่าอาชีพทั้งหลายครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความเสี่ยงต่อสุขภาพรวมถึงครับหลายๆคนไม่รู้วิธีในการป้องกันเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นสามารถทำงานได้อย่างมีสุขภาพดีที่สำคัญก็คือจะได้มีความสุขในทุกๆอาชีพด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยจะมารู้จักกันนะครับกับอีกบทบาทหนึ่งของผู้ที่ทำงานในอาชีพที่ว่าผู้ให้บริการขับรถโดยสารสาธารณะนั่นเองนะครับอาชีพนี้จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพตัวเองมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่แค่ของตัวเองนะครับแต่ผู้โดยสารทุกคนที่เข้ามาโดยสารในรถคันนี้ทุกคนจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนและป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับ Work with Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ครับ
1: คนขับรถโดยสารสาธารณะเสี่ยงป่วยหลายโรคสำหรับอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเป็นอีกอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยสูงครับทั้งกลุ่มผู้ขับขี่รถเมย์รถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรถตู้รถบัสรถสองแถวและตัวรถตุ๊กๆครับส่วนใหญ่ต้องเร่งรีบทำงานแข่งกับเวลาต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนเป็นเวลานานๆครับทำให้พฤติกรรมการกินการนอนไม่ถูกต้องนักส่งผลให้ผู้ขับขี่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมถึงมีอาการป่วยเป็นโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายด้วยครับ
0: เอาละโอ้โหเดี๋ยวนะฮะแม่นี่ขับไปแค่2ชั่วโมงนิดๆเองนะครับยังรู้สึกอึดอัดขนาดนี้ต้องนั่งตัวตรงแล้วก็อยู่กับที่นี่ถามว่าต้อง

0: ับตลอด8ชั่วโมงครับจะลงไปกินแค่ได้กินข้าวนะฮะเข้าห้องน้ำโอ้โหท่าทางหลายโรคก็ถามหาอะไรก็ว่าได้ครับแต่เอาเป็นว่าก่อนอื่นเลยเรามาพบกับเจ้าของรถคันนี้กันก่อนดีกว่าครับจะได้รู้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพคนขับรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะครับเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับและตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับเจ้าของอาชีพคนขับรถสาธารณะครับซึ่งเมื่อกี้นี้แอบยืมรถพี่สมชายไปขับแล้วพี่สมชายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขออนุญาตคุยกับพี่สมชายซะหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนจะไม่รู้ว่าอาชีพนี้หรืออาชีพให้บริการด้วยการขับรถสาธารณะเนี่ยในแต่ละวันเขาทำงานกันมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงความเสี่ยงกับการเกิดโรคต่างๆรวมไปถึงการดูแลตัวเองในแต่ละวันด้วยที่สำคัญก็คือถ้าเขาเสี่ยงโรคต่างๆเราผู้โดยสารมานั่งรถคันเดียวกันก็เสี่ยงเหมือนกันถูกไหมฮะพี่สมชายขับมากี่ปีแล้วครับพี
1: ่ก็ประมาณ10ปีแล้วครับ
0: 10ปี
1: ครับ
0: ขับตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี
1: ่ก็ตกประมาณตอนนั้นก็อายุประมาณละ50เศษ
0: 50เศษ
1: ครับ
0: กำลังแบบว่าต้องออกมาทำอะไรเองละ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าแต่ก่อนขับวันละ10ชั่วโมง
1: ก็ปกติมันก็ร่วม10ชั่วโมงอยู่แล้วครับตอนนี้ก็ร่วม10ชั่วโมงครับ
0: 10ชั่วโมงเลย
1: ใช่ร่วม10ชั่วโมงทุกกะครับยังรับรถแต่ตีห้า
0: ครับ
1: ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบสิบเอ็ดสิบสองบ่ายหนึ่งโมงสองโมงสามโมง
0: ต้องคืนละ
1: ต้องคืนละ
0: เพราะเดี๋ยวกะบ่ายเขาว
1: ิ่งใช่ใช่กะบ่ายก็รับก็อย่างน้อยสามโมงเย็นก็ต้องเขาก็มาคืนให้ประมาณตีสี
0: ่
1: อย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนไปอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: มาตอนนี
1: ้ตอนนี้ก็เหมือนกันก็ทุกแบบถ้ารถแบบสากลนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เลยเรามาหันผันตัวมาเอามาเราซื้อรถเราเองก็เป็นไปนี่ก็คือเหมือนแบบตอนนี้เราก็รถแท็กซี่ส่วนบุคคลไปใช่ไหมก็คือเราผ่อนเขาใช่ไหมแล้วก็คือว่าเราก็ขับเราก็เช้
0: า
1: ก็ไม่ต้องเครียดเหมือนเมื่อก่อนนี่คือเช้าก็ออกมาเราสักตีห้าก็ได้หกโมงก็ได้เจ็ดโมงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มืดหน่อยประมาณสักทุ่มสองทุ่มเราก็เลิกแล้วทีนี้แบบว่าเราก็เราพักผ่อนก็อย่างว่านะมันก
0: ็มากขึ้นหน่อย
1: มันก็แบบว่าเราไม่ต้องไปฟิตตัวเองนะ
0: ถ้าเป็นคนขับแท็กซี่ทั่วไปพี่สมชายครับเขาจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงบ้างอ่ะพี
1: ่คืออย่างบางคนในเช้าขึ้นมานะฮะเช้าขึ้นมาเนี่ยบางคนก็ออกมาปุ๊บเนี่ยก็ทำช่วงเช้าเสร็จปุ๊บลาสายหน่อยประมาณทั้งแปดโมงเก้าโมงเนี่ยเขาก็จะหาแวะปั๊มมั่งทานข้าว
0: อ๋อแปลว่าตื่นแต่เช้าไอ้ตีสี่ตีห้าเนี่ย
1: คือรับ
0: ไม่ได้กิน
1: ไม่ได้กิน
0: อย่างมากก็ดื่มน้ำแก้ว
1: ใช่ครับกาแฟมั่งอะไรแล้วก็ที่จะมาพักก็ช่วงประมาณแปดถึงเก้าโมงเช้าเนี่ย
0: ซึ่งก็เจอรถติดมาเต็มที่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ทีก็มาแวะ
0: กินข้าวสักมื้อนึง
1: ใช่ครับ
2: และนี่เป็นเพียงการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งของคนที่มีอาชีพขับรถโดยสารสาธารณะเท่านั้นครับการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่บนรถเป็นเวลานานๆจะส่งผลอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับ

0: นี่ก็ขับไปที่ว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยหลังจากทานแบบว่านั่นแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็เข้าทำงานตามออฟฟิศหมดแล้วใช่ไหมครับนี่เราก็ต้องหาตามโรงพยาบาลแล้ว
1: นี่
0: เนี่ยคือหลักสำคัญแล้วครับเพราะเราต้องไปรับลูกค้านี่คือที่จากโรงพยาบาล
1: สมมติว่าเราใส่มาร์กป้องกันใบหน้าปิดไว้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อโรคมาแต่กลับกันลูกค้าขึ้นมาก็เฮ้ยพี่เขาเป็นอะไรหรือเปล่า
0: เออนี่ไง
1: เขาก็กลัวเราอีก
0: ต่างคน
1: ต่างที่สองแบบนะเอากิจวัตรก่อนพี
0: ่
1: เช้าตื่นมาทำงานไปละแวะกินข้าว
0: ร
1: ับต
0: ่
1: อพักกลางวันอีกทีกี่โมงอ่ะพี่
0: ก็ประมาณไอ้ตอนกลางวันเนี่ยมันจริงมันไม่แน่นะฮ
1: ะ
0: เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ว่ามันไม่อิสระตอนที่ว่าคนแบบลงปุ๊บเนี่ยเรียกต่อเนี่ยทีทั้งที่เราบางทีหิวข้าวอยากจะปวดฉี่เนี่ย
1: บางทีบ่ายโมงบ่ายสองแล้ว
0: ครับบ่ายหนึ่งโมงทีนี้แบบว่าช่วงนี้บางทีลูกค้าบางทีเที่ยงเนี่ยบางคนก็ไปกินข้าวเสร็จเขาต้องกลับออฟฟิศใช่ไหมไอ้เราบางทีเราจะหิวข้าวเราก็อยากจะกินข้าวเนี้ยก็ต้องต่อเนื่องไปเนี่ย
1: บางทีพอส่งปั๊บยังไม่ทัน
0: จะ
1: ปิดไฟเดี๋ยวก็โดนว่า
0: ครับ
1: เออนี่เป็นความลำบากของอาชีพนี
0: ้ครับ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: บางคนถามว่านอกจากปวดหลังแล้วคนขับรถถ้าขับไกล

0: ยาวๆแ
1: ป
0: ะเบรกเหยียบคันเร่งเมื่อยไหมพี
1: ่มีส่วนเลยครับ
0: วันหนึ่งที่บอกเคยขับนานสุดได้กี่ชั่วโมงอะ
1: ถ้าพูดถึงตามหลักน้ำทั่วไปอย่างน้อยๆไม่ต่างกับ2ชั่วโมงทีจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยอย่างน้อย2ชั่วโมงละ
0: 2ชั่วโมงละ
1: 2ชั่วโมงถ้าบางคนแบบว่ากินยาความดันความดันบางคนเนี่ยมันยาความดันมันก็ต้องขัดใช่มั้ยต้องปวดฉี่บ่อยอะไรอย
0: ่
1: างเงี้ยนั่นแหละคือก็ต้องแวะทีหน่อย
0: โอ้โหฟังดูแล้วเหมือนกับว่าอาชีพคนขับรถสาธารณะเนี่ยมันมีความเสี่ยงเนาะพี่สมชายเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานโลหิตจางตับไตหลังอีกขา
1: ครับ
0: บางคนบอกปวดคอเมื่อยคอ
1: ครับ
0: แล้วก็นี่เรื่องสายตามันมาแน่นอนเพราะใช้สายตาทั้งวัน
1: ถูกต้องครับ
0: ไปลองถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างครับ
2: เรื่องของอาชีพขับรถสาธารณะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถชนิดไหนก็ตามนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถบัสรถกระบะรถบรรทุกหรือว่ารถขับรถแท็กซี่จะมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอยู่3อย่างครับอันแรกก็คือเรื่องของคนเองครับอันที่2ก็เป็นเรื่องของยานพาหนะรถที่เขาใช้อันที่3ก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับปัจจัยที่เรามองเนี่ยก็คือแบ่งเป็น2ปัจจัยหลักๆอันแรกเขาจะต้องทบทวนตัวเองนิดนึงว่าเขาพร้อมแค่ไหนกับการที่เขาจะขับรถในวันนั้นๆง่วงไหมพักผ่อนเพียงพอหรือเปล่ามีโรคประจำตัวอะไรที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขับรถของเขาเรื่องยาที่ใช้ก็สำคัญเช่นกันครับยาที่เขาใช้เนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ระบบประสาทของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะง่วงหรือกดประสาทและมีผลต่อการขับรถหรือเปล่าเรื่องของการขับรถปัจจัยเสี่ยงของเขาเยอะมากอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับว่า เขาต้องนั่งอยู่กับรถเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแล้วก็ไม่สามารถลุกไปไหนได้เลยการนั่งนานๆเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงแน่ๆที่ทำให้เขามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในแง่ของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือโรคเบาหวานเขาไม่สามารถลุกไปไหนได้เขาต้องขับรถอยู่ในห้องโดยสารตลอดเวลาบางทีเขาทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับเขาต้องซื้ออาหารไว้ในรถก็จะเป็นอาหารที่กินง่ายๆเคี้ยวง่ายๆหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถอิ่มได้เลยทันทีดังนั้นอาหารก็เป็นปัจจัยนึงที่ทำให้เขามีผลต่อการเป็นภาวะเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยมีอีก2ภาวะที่หลายๆคนเป็นห่วงกันนะครับก็คือเรื่องของ2กระเพาะนะครับซึ่ง2กระเพาะนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่คนขับรถสาธารณะเนี่ยมักจะเจอบ่อยเช่นกันคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบกับกระเพาะอาหารอักเสบคนขับรถสาธารณะมีความเสี่ยงว่าเขาไม่สามารถจะทานอาหารได้ตรงเวลาถ้าเป็นผู้ขับขี่สาธารณะที่เป็นผู้หญิงจะมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายแน่นอนอันเนื่องมาจากสรีรวิทยาโดยธรรมชาติของผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่อย่างไรก็ตามในผู้ชายเองก็สามารถมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เช่นกันถ้าภูมิต้านทานไม่ดีนอกจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่พวกเราจะเป็นห่วงแล้วก็ยังกังวลในเรื่องของนิ่วทางเดินปัสสาวะรวมถึงในเรื่องของกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินด้วยนะครับ
3: ผู้ประกอบอาชีพรถโดยสารสาธารณะที่ต้องนั่งขับรถเป็นเวลานานๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้ครับอาการปวดหลังโรคกระเพาะอาหารความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบกระเพาะปัสสาวะอักเสบไข้หวัดใหญ่และความเครียดที่สะสมจากปัญหาการจราจรติดขัดพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายด้วยครับ
0: ใต้ปากถึงคนที่ทำอาชีพเดียวกันครับอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะนี่แหละ
1: ครับ
0: พี่สมชายอยากฝากว่าอะไรฮะ
1: ก็คือขอให้เพื่อนๆนะแท็กซี่ทุกคนนะที่ขับอยู่ทุกวันนี้ขอให้รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับนั้นเนี่ยการขับรถแท็กซี่ของเราดีกว่าแบบว่าจะไป1ปฏิเสธเนี่ยขอร้องก็คือว่ามันทำให้เราเสียไปหมดเลยบางคน
0: และอย่างรวมอาชีพ
1: ใช่ครับเพื่อนร่วมอาชีพด้วยกันก็ช่วยกันไปแล้วกันมันแบบมันเมื่อยล้าแล้วก็บิดตัวเองมั่งอะไรเงี้ยรถติดอะไรต่ออะไรเงี้ย
0: ที่สำคัญครับโอ้โหอย่าไปอั้นด้วยนะ
1: ครับ
0: บางทีบางคนแบบอั้นเอาไว้มีโรคกระเพาะปัสสาวะเสพถามหานะ
1: ถูกต้องครับ
0: นี่ก็คืออีกหนึ่งชีวิตนะครับที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพนี้เพื่อบริการพวกเราทุกคน
1: ครับ
0: ไม่
3: เมื่อรู้ถึงสาเหตุต่างๆของการเกิดโรคกันแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับส่วนวิธีดูแลต้องทำ

0: มันเป็นทุกวันเหยียบแบบรถติดเหยียบบ่อยเหยียบเล่นบ่อยอะไรบ่อยมันก็เบรกบ่อยอะไรเงี้ยมันก็ปวดเมื่อยเพราะขับตลอดไม่ค่อยได้หยุดเนี่ยมันก็เครียดครับหาเงินยากแล้วก็เหนื่อยขาด้วย
1: วิธีการรักษาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาป่วยเป็นภาวะอะไรปัจจัยเสี่ยงอันนึงที่เขามีความเสี่ยงมากกว่าชีพอื่นก็คือเรื่องของการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกนะครับซึ่งอันนี้ก็มีงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกมาเช่นกันว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมากกว่าชีพอื่น2เท่านะครับดังนั้นถ้าเขามีอาการเจ็บป่วยตรงนี้แน่นอนสิ่งที่เขาควรจะต้องทำก็คือเขาควรต้องทบทวนว่าทำไมก็ถึงบาดเจ็บตรงนี้และหาทางแก้ไขในต้นเหตุถ้าดูแล้วไม่สามารถจะจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้แนะนำให้มาพบแพทย์ดีกว่านะครับก็จะได้ค้นหาว่าความเจ็บปวดนั้นๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรวิธีการป้องกันอันดับแรกก็คือเขาต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเขาเหนื่อยล้ามากเกินไปไหมกับการขับรถในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับบางทีถ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปการสังเกตเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเขาสามารถจะสังเกตตัวเองก่อนว่าเขาเริ่มมีการตอบสนองต่อสิ่งรอบข้างน้อยลงหรือเปล่าเริ่มมีปฏิกิริยาต่อภาวะฉุกเฉินน้อยลงหรือเปล่าหรือเขามีการสื่อสารหรือการพูดกับคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดมีปัญหาตรงนั้นมีปฏิกิริยาช้าลงอันนี้แสดงว่าคุณเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าแล้วแล้วก็ควรจะต้องได้รับการพักซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาขับรถในวันนึงนะครับวันนึงเนี่ยควรจะต้องเบรกพักประมาณ2ชั่วโมงหลังจากที่ขับรถนะครับถ้าขับไปแล้ว2ชั่วโมงควรจะต้องแนะนำให้จอดสักที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภัยนะครับแล้วควรจะต้องลงจากรถนะครับเพื่อทำให้ร่างกายได้มีการขยับอวัยวะต่างๆได้มีการขยับตัวถ้าเกิดตัวเองง่วงเหงาหานอนนะครับก็แนะนำให้พักอยู่ในรถก็ได้นะครับเปิดกระจกหน่อยนะครับให้อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็พักนอนงีบสักประมาณ10นาทีถึง45นาทีซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ถือว่าเป็นการพักผ่อนและทำให้ตัวเองสามารถที่จะตื่นตัวและขับรถกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งในวันหนึ่งเขาควรจะขับรถไม่เกิน12ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนะครับแล้วใน1สัปดาห์เนี่ยก็ไม่ควรขับรถเกิน55ชั่วโมงใน1สัปดาห์และใน1สัปดาห์นั้นๆเนี่ยก็ควรจะต้องพักเต็มๆอย่างน้อย24ชั่วโมง
2: วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้นระหว่างขับรถดังนี้เปิดหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเทหลีกเลี่ยงการขับรถเป็นเวลานานติดต่อกันควรมีการหยุดพักทุกๆ2ชั่วโมงลุกเปลี่ยนอิริยาบถยืดเส้นยืดสายและพักผ่อนให้เพียงพอก็จะช่วยบรรเทาอาการต่างๆได้และถ้าต้องรับส่งผู้โดยสารที่มีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยขณะขับรถและอย่าลืมรักษาความสะอาดภายในรถเพื่อสร้างความปลอดภัยด้วยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับท่านั่งในการขับรถก็สำคัญเช่นกันควรนั่งห่างจากพวงมาลัยประมาณ1ช่วงแขนครับโดยที่แขนของเราจะต้องไม่หย่อนไม่ตึงขาต้องสามารถแตะแป้นเหยียบทั้งเบรกทั้งคลัตช์แล้วก็คันเร่งได้พอดีครับไม่เหยียดหรือว่างอขาจนเกินไปการปรับเบาะทางที่ดีก็ควรจะเริ่มจากการปรับเบาะให้ตั้งตรง90องศาซะก่อนนะครับจากนั้นจึงค่อยๆเอนลงทีละน้อยทีละน้อยครับประมาณ 1-2 ล็อกก็พอให้รู้สึกว่าช่วงเอวกระชับนะครับรวมถึงห้ามเอนเบาะนอนหรือว่านั่งตัวงอขณะขับรถนะครับเพราะนั่นอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับคุยกันมานี่จะถึงแล้วนี่แหละครับอีกหนึ่งอาชีพที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอาชีพคนขับรถให้บริการสาธารณะเนี่ยเขาแบกรับความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตยังไงกันบ้างและเขาควรจะมีวิธีในการดูแลชีวิตของเขาเองในฐานะผู้ให้บริการอย่างไรกันบ้างเพื่อจะได้มีสุขภาพที่ดีครับหรือที่เรียกกันว่าทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยถึงซะแล้วได้เลยซ้ายนี้ก็ได้ครับพี่สมชายเอาละป๊าบวันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่สมชายครับแล้วมีโอกาสขออนุญาตนะขอบคุณครับ

0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณมากครับนะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าบางทีครับพฤติกรรมในการกินการอยู่การทำงานครับพฤติกรรมเหล่านี้ครับส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของพวกเราทุกคนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็สะสมครับและรวมไปถึงครับอาการเจ็บป่วยของบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของการประกอบอาชีพของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าว่าใครที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ก่อนอื่นเลยครับต้องพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอครับทานอาหารให้ครบ5หมู่ครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาออกกำลังกายกันบ้างนะครับสำคัญครับต้องติดตามรายการครับกับ Work with a Healthy Life นั่นเองแหละครับกับทำงานอย่างมีสุขภาพดีเพราะทุกความเสี่ยงครับคุณสามารถป้องกันได้จากผู้รู้หรือคุณหมอคนเก่งของเราครับแต่สัปดาห์หน้าจะมีอาชีพไหนครับที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยและวิธีในการป้องกันได้อย่างไรติดตามได้กับที่นี่ครับ Work with a Healthy Life ทำงานอย่างมีสุขภาพดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ยังเมื่อยอยู่เลยนะเนี่ย
3: สาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยขอแบ่งเป็น2อย่างครับคือปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยคือเป็นปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ละโดยส่วนใหญ่เช่นเชื้อชาตินะครับเกิดมาเป็นคนเชื้อชาติไทยเนี่ยถือว่าโชคดีนะครับถ้าเป็นอเมริกันเป็นชาวยุโรปเนี่ยมะเร็งเต้านมเยอะกว่าบ้านเรานะครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงนี่ก็โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายแล้วอายุเนี่ยเราพบว่าก้อนที่เต้านมเนี่ยถ้าอายุ20เนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่โอกาสน้อยแต่ถ้าอายุที่30 40 50ขึ้นไปเนี่ยยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับพันธุกรรมนี่ก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณแม่เราเป็นหรือเรามีพี่สาวเป็นหรือคุณป้าคุณน้าคุณย่าคุณยายเป็นนะครับเรียกว่าอาจจะมีพันธุกรรมในครอบครัวที่ทำให้เรามีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ปัจจัยทางด้านฮอร์โมนการที่สัมผัสกับฮอร์โมนเพศในร่างกายเป็นเวลายาวนานขึ้นเนี่ยจะมีผลทำให้พบมะเร็งเต้านมที่มากขึ้นอุ๊ยอย่างนั้นฉันประจำเดือนมาช้าประจำเดือนหมดเร็วฉันไม่เป็นมะเร็งเต้านมไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ความเสี่ยงต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นนะครับปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้เช่นความเครียดอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมกันทำให้เป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายขึ้นนะครับควรจะมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในอายุที่แตกต่างกันและอาจจะใช้โปรแกรมในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่แตกต่างกันด้วยครับ
4: มะเร็งปากมดลูกก็เป็นมะเร็งที่เกิดที่ปากมดลูกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวมดลูกซึ่งบริเวณปากมดลูกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นจากภายนอกนะฮะจะต้องอาศัยการตรวจภายในปัจจุบันเราทราบว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดที่ชื่อว่า HPV หรือชื่อเต็มก็คือ Human Papilloma Virus ซึ่งเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเกือบทั้งหมดจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โรคนี้จึงจัดเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้คือปัญหาความรุนแรงของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยทั่วโลกเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจะมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเสียชีวิตเนี่ยประมาณปีละ 270,000 รายหรือว่าทุก2นาทีจะมีสตรีในโลกนี้เสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก1รายในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยปีละประมาณ 4,500 รายหรือในแต่ละวันจะมีสตรีไทยเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกเนี่ยวันละประมาณ12รายมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคที่ป้องกันได้แต่ว่าในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาพบแพทย์เนี่ยมักมาอยู่ในระยะที่เป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วซึ่งผลการรักษาไม่ค่อยได้ผลดีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรถึงจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทยได้ถ้าเราได้ติดเชื้อไวรัส HPV มาแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่มีอาการการติดเชื้อไวรัส HPV จนกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับประมาณสัก 10-15 ปีระยะเวลาตรงนี้เนี่ยเราสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้

0: ลังจากการติดเชื้อไวรัส HPV แล้วจนพัฒนาไปเป็นรอยโรคผิดปกติที่ปากมดลูกเนี่ยไม่มีอาการการที่จะตรวจพบเนี่ยมักจะต้องมีการตรวจคัดกรองหามะเร็งปากมดลูกประจำปีชื่อว่าแพปสเมียเพื่อถ้าพบแล้วเราจะได้ให้การรักษาดูแลรักษาซึ่งเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม
1: ขั้นตอนคล้ายๆตรวจภายในทุกอย่างเพียงแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเนื่องจากต้องมีการส่องกล้องและอาจจะมีตอนช่วงที่เราป้ายน้ำยา

0: ที่ปากมดลูกก็อาจจะมีอาการแสบเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะแสบๆนิดนึงนะครับแสบๆในช่องคลอดนิดนึงจากการป้ายน้ำยานะครับตอนนี้หมอเห็นความผิดปกติบางจุดแล้วนะครับที่ปากมดลูกด้านหน้าเดี๋ยวหมอจะใช้เครื่องมือเพื่อตัดหรือคลิปเนื้อตรงปากมดลูกตรงนี้ไปตรวจนะครับพอทำเสร็จก็กลับบ้านได้อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยนะครับซึ่งจะหยุดภายในวัน2วันนะครับกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเนื่องจากเราทราบแล้วว่าปัจจุบันเนี่ยการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงทั้งหลายก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อ HPV และเกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุดกลุ่มพวกนี้ได้แก่กลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ในอายุยังน้อยนะฮะหรือมีเพศสัมพันธ์เร็วการเปลี่ยนคู่นอนหลายคนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆก็เป็นกลุ่มที่มีภูมิต้านทานในร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นว่าดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำสูบบุหรี่เป็นประจำพวกนี้ทำให้ภูมิต้านทานลดลงหรือว่าในบางคนที่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องพวกนี้ก็จะเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ในเวลารวดเร็วอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนคนนึงติดเชื้อ HPV แล้วเกิดมะเร็งปากมดลูกในระยะเวลาสั้นการติดเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นแล้วทำให้เซลล์ผิดปกติพวกนี้จะไม่มีรอยโรคที่มองเห็นด้วยตาเปล่าที่ปากมดลูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วก็จะมีเป็นเหมือนกับเนื้องอกหรือก้อนเนื้อขึ้นมาที่ปากมดลูกซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีเลือดออกผิดปกติโดยเฉพาะหลังมีเพศสัมพันธ์เป็นอาการนำของมะเร็งปากมดลูกเนี่ยหลักๆ ก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์แต่อะไรก็ตามการที่มีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์มีปัจจัยอื่นๆมีสาเหตุอื่นๆตั้งมากมายกรณีที่สตรีมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์นะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าอาจจะต้องไปพบสูตินรีแพทย์เพื่อตรวจภายในเพื่อหาสาเหตุของการที่มีเลือดออกซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุโดยที่มะเร็งปากมดลูกก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของอวัยวะภายในสตรีอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้การจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: 3 minute talk do and don't
3: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 minute talk do and don'tทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณมักจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับดื่มน้ำน้อยรับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยชอบอั้นอุจจาระเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมีน้ำหนักตัวมากหรือน้อยเกินไปมีความเครียดหรือความกดดันมีปัญหาทางด้านจิตใจขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะมีอาการท้องผูก
4: ท้องผูกเป็นอาการที่มักเกิดขึ้นได้บ่อยครับเมื่อลำไส้มีการบีบตัวหรือเคลื่อนตัวช้าในระหว่างการย่อยอาหารทำให้ไม่สามารถกำจัดอุจจาระออกจากระบบทางเดินอาหารได้อย่างปกติจึงเกิดการตกค้างในลำไส้ใหญ่เป็นเวลานานจนมีการดูดน้ำในอุจจาระกลับอุจจาระจึงมีลักษณะแห้งแข็งและมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ถ่ายออกได้ลำบากครับดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงโดยเฉพาะผักและผลไม้สดธัญพืชดื่มน้ำมากๆไม่น้อยกว่าวันละ2ลิตรต่อวันจะไม่ทำให้อุจจาระแข็งจนเกินไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวลำไส้ทำให้ลำไส้สามารถทำงานได้ดีให้ขับถ่ายทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งไม่อั้นหรือเบ่งอุจจาระหรือรีบร้อนในการขับถ่ายเพราะอาจทำให้เกิดโรคริดซิดวงทวารได้ไม่ใช้ยาระบายติดต่อกันเป็นเวลานานควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้ยาทุกครั้งนะครับ
5: สำหรับการท้องผูกนะครับจริงๆแล้วเป็นโรคที่เรื้อรังนะครับจริงๆแล้วมีหลายสาเหตุตั้งแต่โรคประจำตัวนะครับหรือว่าการรับประทานยาบางชนิดนะครับวันที่เป็นท้องผูกเรื้อรังเนี่ยเวลาพฤติกรรมที่เราท้องผูกเนี่ยคือทำให้เราต้องเบ่งอุจจาระบ่อยๆเวลาที่เราเบ่งอุจจาระบ่อยๆก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาหนึ่งในนั้นก็คือการเกิดริดสีดวงทวารได้นะครับสำหรับการอาการของริดสีดวงทวารที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาเช่นก การที่มีเลือดออกทางทวารบ่อยๆนะครับถ่ายเป็นเลือดสดหลังจากที่มีการท้องผูกหรือมีการเบ่งนานๆหรือว่ามีก้อนลิสิดวงทวารเนี่ยมันปุดออกมาจากบริเวณก้นขนาดใหญ่หรือว่ามีก้อนออกมาบ่อยๆอันนี้ก็ต้องรับการรักษาครับอาการท้องผูกเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้ามีอาการที่การขับถ่ายที่ผิดปกติไปจากเดิมกลายเป็นถ่ายเหลวหรือว่าลักษณะของอุจจาระเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมก้อนเล็กลงหรือว่ามีลักษณะเป็นเลือดปนอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุนะครับอาจจะไม่ใช่มะเร็งลำไส้ใหญ่ทั่วไปอาจจะมีสาเหตุอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งจำเป็นต้องรับการซักประวัติตรวจร่างกายและการวินิจฉัยที่ถูกต้องครับ
3: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการท้องผูกและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลืองจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็น generate cash flow คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
2: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
2: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
2: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคนึงอาจารย
2: ์ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็น

0: ทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
1: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
0: ็
1: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
0: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
1: ใช่คร
0: ับมีการเสื่อมเหมือนกัน
1: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
0: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
1: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
1: ๆเพื่อครับอาจารย
0: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
1: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
0: ค
1: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
0: ไอ้ยะ
1: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
0: ์จริง
1: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับอันนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
0: ์
1: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
0: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
1: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
0: ์บ่ายโมงอาจารย
1: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
0: ต้องมี
1: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
1: ถูกต้องอ
0: าจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณี
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้
0: นะ
1: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วลดเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะเพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโอ้ทั้งปีเสียไปกี่วันเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเผลอการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรง

0: ไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย์เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับเขาเรียกว่าเป็น flat rate นะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนึกอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% ละกัน
1: 5%
0: ถูกมั้ยก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วตัดที่บางทีก็ให้4 ปี 5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: ครับก็ 250,000
0: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกมั้ยแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60 เดือนก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยความหมายถ้าเกิดความหมายเราอาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: นั่นหมายถึงแปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างงี้ฮะมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่มั้ยอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเอ๊ะเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือ กี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100 บาทเนี่ยคุณเอาเงิน10 บาทเนี่ย

0: ต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมครับว่าไม่แนะนำหรอกก็คือควรจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าไอ้สถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมอันนี้ก็ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมุติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ทำไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนไอ้นี่เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย0.25% ต่อปีโอ้ยอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนื้อไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือควรจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเค้าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่มั้ยอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเค้าไม่อยากเค้าบอกว่าพวกคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถ

0: ในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้านครับ
1: คือบางคนเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงก์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงและถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
0: จ่
1: ายมันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่ครับอีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงก์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงก์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงก์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงก์ใหม่มาโปะแบงก์เก่า
0: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงก์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าเอ๊ะตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
0: ์
1: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
0: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
1: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สลิปเงินเดือนเพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
1: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีบัญชีเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูมันสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
1: ครับจ้ะ
0: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
1: นะครับและที่แผนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
0: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
1: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนวงผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
0: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
1: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะคร
0: ับ
1: หรือว่าคือไม่ว่าจะ
0: หนี้
1: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
0: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
1: ใช่ครับ
0: หลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการกิวเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Well-being

ุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: Philip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับใครที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวันบ้างยกมือขึ้นครับโอ้โหมีเยอะเลยทีเดียวครับหรือใครที่ชอบจ้องจดจ่ออยู่กับมือถือสมาร์ทโฟนนานๆหรือใครที่ทำงานในห้องแลบที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์บ่อยๆหรือทำงานฝีมือที่ต้องก้มๆเงยๆขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะพฤติกรรมเหล่านี้คือปัจจัยเสี่ยงที่จะเร่งให้คุณเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมครับ
2: ส่วนมากโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมจะพบในคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปครับหมอนรองกระดูกคอจะขั้นอยู่ระหว่างปล้องกระดูกคอซึ่งมี7ปล้องมีหน้าที่ช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวกระดูกคอทำให้เราสามารถก้มหรือเงยคอได้แต่เมื่อใช้ไปนานๆหรือใช้ไม่ถูกต้องก็จะทำให้หมอนรองกระดูกคอเสื่อมได้โดยมักจะเป็นบริเวณปล้องที่5ต่อ6รองลงมาคือปล้องที่6ต่อ7ครับถ้าหมอนรองกระดูกเสื่อมจะมีอาการปวดกระดูกคอปวดบ่าปวดไหล่ร้าวลงไปที่แขนรวมถึงมีอาการชาและอ่อนแรงบางรายเป็นมากถึงขั้นยกขาแขนไม่ขึ้นและเดินลำบากครับหากไม่อยากเป็นโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอว่านั่ง1ชั่วโมงแล้วลุกยืน1นาทีควรยืดและเหยียดกล้ามเนื้อตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ควรนั่งหน้าให้ตรงกับจอจัดจอมอนิเตอร์ให้อยู่ในระดับสายตานั่งเก้าอี้ให้เต็มก้นและเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงและต้องมีที่พักข้อมือบนโต๊ะทำงานด้วยนะครับสิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรสะบัดคอให้มีเสียงดังเพราะข้อต่อต้องทำงานหนักเกินไปเวลาที่สะบัดคอแรงๆและจะทำให้ข้อต่อบริเวณคอเสื่อมเร็วขึ้นครับไม่ควรนอนฟูกนิ่มเกินไปและความสูงของหมอนควรพอเหมาะกับคอเพื่อลดการทำงานของคอโดยใช้หมอนใบเล็กๆไม่ก้มหรือเงยศีรษะเวลาเดินยืนนั่ง
3: ก่อนอื่นโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับคำว่าคอเสื่อมก็หมายถึงข้อต่อที่กระดูกสันหลังที่คอมันเสื่อมเรียกว่าเป็นเสื่อมตามธรรมชาติโดยส่วนใหญ่อายุ60 70เนี่ย 85-90% ทุกคนมีภาวะกระดูกคอเสื่อมหมดกลุ่มที่มีอาการเล็กน้อยอาจจะมีแค่ปวดบริเวณตรงกลางคอในบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการกดทับเส้นประสาทของกระดูกต้นคอนะครับเวลาที่กระดูกคอเสื่อมจะมีลักษณะของกระดูกที่งอกออกมาในบางส่วนประมาณสัก 5-10% เนี่ยกระดูกที่งอกจะไม่ได้ไปกดลากประสาทที่คออาจจะไปกดที่ไขสันหลังตรงกลางของกระดูกคอกลุ่มนี้คือหนักนะครับก็คือคนที่กดไขสันหลังตรงคอเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาเรื่องการเดินอาจจะเดินตัวแข็งขยับขาขยับแขนไม่เป็นไปตามที่เราต้องการบางคนกดไขสันหลังเยอะอาจจะมีเรื่องของควบคุมปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้นะครับ
1: และอย่าลืม Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 Minute Talk

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆนะครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช่
1: โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: อ๋อ
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับเพราะนั้นเราเลยเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่าก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลยนะคะ
2: ครับ
1: choice เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
2: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตแล้วก็ดิสคัทกันมาอย่างนานแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่นสองแผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
1: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องอย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
2: ม
1: เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
2: ไม่มีทางครบแน่นอน
1: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
2: จริงๆถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
1: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้มันมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะแล้วก็เลือกกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยต้องกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
2: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
1: อ้าว
2: จริงๆครับปกติก็แม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
1: okay.
2: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
1: okay.
2: 6 โมง 7 โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมื้อที่แบบหิวดีกว่าม
1: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
2: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
1: จริงๆต้องบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารเน้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการ

0: ลายไขมัน
1: เ
0: พราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงาน
1: ค
0: นก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได
1: ้
0: คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอ๋พูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างเงี้ยคนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหล
1: ัง
0: จากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ช
1: ั่
0: วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีคร
0: ับอันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่เข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นเพราะสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยม
1: ัน
0: จะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น 11:00 นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละต
1: ั
0: วนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึงอันที่2ก็มีพวกของเส้นใยนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
1: ค
0: ส
1: ่
0: วนว่าจะใช้อะไรอันนี้ต้องถามคนทำละ ว่าเออเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันนี้มันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันhealthy ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเป็นผมเนี่ย
0: uh-huh.
1: ออกกำลังกายใช่ครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: okay,
1: ถ้
0: าเป็นจับแต่อกไก่กับไข
1: ่ผมก็จะกินอกไก่แน่นอนอ่ะอกไก่หรือว่าแบบ okay. น่องไก่อะไรใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมเลยใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค่ะ
1: แทนผมย่อยมาเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้อ
1: ย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหมฮะ
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได
1: ้
0: แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้ากลับไปเป็นซีเรียลแหละครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: โอเค
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอ
1: ัน
0: นี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตนะคะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานแกรโนล่าครับแกรโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสําหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุย

0: เกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
1: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
0: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
1: โอเค
0: ปลาต้องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
1: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
0: อืมใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคป่ะ
0: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหม
1: โอเค
0: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
1: โอเค
0: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเราลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
1: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
0: ม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึง
0: อ
1: ันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
0: ครับ
1: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะ
0: ง่วง
1: ใช่และที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนิดนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
0: มีอีกเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
1: อ๋อใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
0: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
1: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูทีนี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
0: อ
1: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
0: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
1: ค
0: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานๆที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
1: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆอันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตามส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเนี้ยแล้วเขาก็จะตักเราเขาไม่ชิมด้วยนะ
0: ใช่ใช่
1: คือน้ำตาลหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนแล้วก็พริกหนึ่งช้อน
0: ใช่ฮะ
1: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะม
0: ัน
1: จะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมุติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่ามันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตด้วยก
0: ็
1: อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
1: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
0: ัน
1: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
0: ือ
1: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเน
0: า
1: ะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองยันครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
0: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
1: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราไม่กินทีเดียวบ่ายๆเลย
0: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
1: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก็เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคอนด้วยแล้วก็มีพวก
0: ไส้กรอก
1: ไส้กรอกอีกใช่
0: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
1: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
0: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
1: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือกอย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพี่เลือกขนมปังละ

0: อย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอันที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วก็จะเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟลกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟลกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบริออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเพิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบริออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บริออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บริออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต่ว่าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเท็กซ์เจอร์ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวครับมันจะเป็นซิมเพิลขาวบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหรือถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก็คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อคือเวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่มนะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็น
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสมากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นก็เป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
0: ับ แต่มันไม่อร่อยดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุง
1: ม
0: ัน
1: ต้องปรุงครับปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก็คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
0: ม
1: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอดีบวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช
1: ่ไหมครับ
0: แ
1: ต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ยหนึ่งแผ่นแค่นี้ก็อยู่นะครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทำเป็นไข่คนเนี่ยครับง่ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆให้มันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำน้ำนิดนึงแล้วก็ปกบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแหละผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนอ่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
0: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเทือกเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียถ้าใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกมั้ยคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีมั้ยถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
1: ค
0: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
1: มันจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้
0: อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
1: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันกินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมครับ
0: ขออาหารจีนแล้วกัน
1: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
0: โอเค
1: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้าง
0: ถ้าตรังเนี้ยหมูย่างจ่าเช้า
1: อันนั้นอาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
0: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับ เอาจริงมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้งๆถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคเนาะแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
1: ถูกครับถูก
0: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
1: มันครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่ง
0: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
1: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งหนึ่งเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
0: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
1: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
0: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
1: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทําให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนน่ะเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ํามันอย่างเนื้อวัวอ่ะหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ําใช่มั้ยฮะ
0: ใช่
1: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทําเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเงี้ยครับเราก็จะกําหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ํามันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ําที่เหลือเข้าไป
0: โอเคเราเติมน้ําได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทําที่บ้านละ
1: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
0: okay.
1: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวออกมา
0: เติมหมูไป
1: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เติมแป้งม
1: ัน
0: ได
1: ้เติมแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
0: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
1: ครับผม
0: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
1: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะครับ
0: โอเคค่ะ
1: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือซื้อของแล้วฟรอสเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับถามว่าทำได้ไหมครับ
0: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
1: ครับ
0: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาล
1: ถูกครับ
0: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงเอ้ยไม่ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่2ก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาแข็งทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
1: โดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
0: ใช
1: ่แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก
0: ่อ
1: นว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
0: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
1: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับอย่าลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Jukes
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Tip Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนนะครับในรายการ3 Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณพ่อคุณแม่ครับมีสถิติพบว่าเด็กทั่วโลกเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น 2-3 เท่ามาตั้งแต่ปี1980ครับเดินไปไหนก็มีแต่เด็กตุ้ยนุ้ยน่ารักน่ากอดแต่ไม่น่ายินดีเลยนะครับเพราะถ้าปล่อยให้เด็กเป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีปัญหาสุขภาพตามมามากมายนะครับ
2: สาเหตุหลักๆจะเป็นเรื่องของความไม่สมดุลของอาหารที่รับประทานและพลังงานที่ได้รับปัญหาด้านการกินอาหารที่มีพลังงานสูงและพฤติกรรมที่ไม่ออกกำลังกายส่วนปัญหาทางด้านจิตใจอาการซึมเศร้าพบน้อยมากๆในเด็กและไม่ได้เกิดอาการกินมากเกินไปจนเป็นสาเหตุของโรคอ้วนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในบ้านจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและดูแลเด็กโดยไม่ซื้ออาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงเข้าบ้านเช่นพวกขนมหวานขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมน้ำผลไม้ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นคอมพิวเตอร์ทีวี iPad แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานโดยเฉพาะเด็กเล็กอายุ 2-5 ขวบไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงต่อวันควบคุมปริมาณอาหารของเด็กให้รับประทานผักผลไม้ที่มีกากใยเป็นประจำหลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงของทอดการออกกำลังกายจะแนะนำให้มีการออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้งต่อสัปดาห์และให้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันให้มีการเคลื่อนไหวมากขึ้นเช่นการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์การใช้เวลาว่างทำกิจกรรมเช่นการทำงานบ้านปลูกต้นไม้ฝึกให้นอนเป็นเวลาและเพียงพอเพราะการนอนดึกหรือนอนไม่พอเป็นสาเหตุหนึ่งของความอ้วนครับ
3: สำหรับโรคอ้วนในเด็กนะคะมีผลเสียกับสุขภาพในหลายๆด้านด้วยไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไขมันในเลือดสูงนะคะซึ่งเราพบได้แม้กระทั่งในอายุน้อยๆนะคะที่มีภาวะโรคอ้วนนะคะนอกจากนั้นยังอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ในระบบทางเดินหายใจได้แก่ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับส่งผลเสียถึงการนอนที่ไม่เพียงพอและส่งผลกระทบต่อการเรียนของเด็กๆด้วยเช่นกันทำให้เด็กเนี่ยไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่นอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆอาจจะมีผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นการถูกเพื่อนล้อนะคะโรคอ้วนในเด็กเนี่ยมีอันตรายทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลโรคอ้วนและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
0: 3 minute talk do and don't
4: ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิริราช360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่ามีลักษณะคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
0: ใช้งานมาเยอะแล้ว
2: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
2: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบินนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่ารวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
0: ์
2: บวมบ่อยๆเขาตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์มีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เกิดการเสื่อมขึ้นมาได้คือการสึกหรอขึ้นมาได้
0: จริงสาเหตุมันเยอะมาก
2: หลายสาเหตุมากครับ
0: งั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อมหนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
2: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อบริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได
0: ้
2: นั่นก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับ
0: ครับ
2: ที่เราพบมากสุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวัน
0: ครับ
2: ก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
0: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
2: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก็อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
0: นะโดนทำโทษต้องสก็อตจัมป์
2: สมัยนี้

0: เลยนะครับ
1: ใช่
0: เขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
1: เพราะมันอันตรายมาก
0: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียเลยในเวลารวดเร็วมาก
1: ครับ
0: ปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายนี่เยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
0: บ
1: อกกันได้เลยไหม
0: ครับใช่ครับใช่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในสตรีมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายเนี่ยพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามมากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำหาม
0: เข่าซึมหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเนี่ยเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้มากขึ้น
0: มากขึ้น
1: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขานี่นะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้
0: นเนาะเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้วนะครับ
1: แล้วการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อไม่ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี้
0: ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ครับ
0: ของเราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิ
1: อ
0: ีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากมากมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้ครับ
1: ครับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะรับน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่งเท่ากัน
0: แบ่งเท่ากันนะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้ง2อันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับน้ำหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: ก้าวที่เดินนะครับถ้าเราเดิน100ก้าวก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็ 1,000 ก้าวก็ 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเราเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นย
1: ื
0: น
1: แค่นี้
0: แค่นี้นะครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ยผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100
0: เป็น100กิโล
1: ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ไหมถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเราร้อยคลายเป็น300-400กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งไปกระโดดกบ1ครั้ง
1: ค
0: ูณ6เข้าไปก็เป็น300
1: กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: แทนผมนึกถึงผมเล่นแบด กระโดดตบสูงๆเนี่ย

0: ลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
1: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงสำแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบถึงพื้นนั้นเป็นแรงกระแรงตัวคูณเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
0: ผมเคยเข่าบวมแข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
1: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
0: ดังกรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังก็
1: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
0: เตือน
1: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
0: เขาเตือนเตือนผมแล้ว
1: อีกนะครับ
0: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
1: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวของบวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
0: ผม
1: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
0: ทำไมฮะ
1: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
0: ครับ
1: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป 6-7 เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
0: อ้าวเหรอเขาจะทำ
1: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วยพยุงน้ำหนักแบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
0: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
1: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
0: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
1: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
0: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
1: นี่เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
0: ร
1: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคง มีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
0: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
1: บนล่างเสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อนเวลาข้อต่อจะมากระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ำออกไป
0: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
1: อยู่ขั้นเลยครับ
0: อ
1: ยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปอีกด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมาก
0: ๆ
1: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
0: ้
1: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับ เวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พอขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
0: บ
1: นะครับแต่ถ้ามีสาเหตุไปนำไปเสีย
0: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
1: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
0: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
1: ี่ยก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานๆรถบรรทุกผ่านไปทุกวันถนนก็ขรุขระ
0: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
1: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
0: ครับครับ
1: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
0: วันนั้นผมก็ได้ยินฮะวันนี้ข่าวบวมครับครับ
1: ผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณอาจจะโชคดีก็ชั่วคราวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นเบือนบวมน้ำขนาดเสพหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติแต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลย เพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแล
0: ต้องรัก
1: ก่อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
0: ย
1: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมาก
0: นะครับยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
1: ใช่ครับ
0: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูแล้วหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ย

0: ยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บ
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าเริ่มอย่าไปทำอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแล้วนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ำเราเลี้ยงเนี่ยปกติเขาก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนคูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโก่งขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโก่งขา
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิดความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ
1: เขา
0: จะดีขึ้นเขาจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสัก 2-3 วันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติครับ
1: โดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี
0: ้แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไปพร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสองข้าง
0: มักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างในนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างนี้สึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: และสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่อาจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องทำงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ BC มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของ

0: พฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ฉันชื่อตอยค่ะเป็นแอร์โฮสเตสเป็นจริงจังได้ไม่ถึง2ปีก็มาเจอกับโรคระบาดนี่แหละตั้งแต่หยุดพักงานมารายได้ฉันก็ลดลงแต่มันมีต้นเหตุที่ทำให้เงินของฉันน่ะลดลงไปด้วย
2: ใครวะ
1: ตัวขัดขวางการซื้อกระเป๋าของฉันแล้วเงินเก็บมันหายไปไหนหมดวะแหละเงินเก็บที่หายไปอ่ะใครจะรู้ว่าโรคระบาดมันจะมาจะว่าไปเราต้องคิดถึงตอนฉุกเฉินบ้างปะวะคิดได้ตอนเนี้ยทันไหม
2: หรือว่าเราจะลองขายสักใบดีปะวะใบนี้รุ่นลิมิเต็ดด้วยใบนี้ก็สวยอ่ะลองใบนี้ละกัน
1: พอขายของได้เงินก็รู้สึกดีนะจนคิดว่าอยากจะหาอะไรมาทำเพิ่มจนกระทั่ง

0: ฮัลโหลแม
1: ่ว่าได้ลูกล่าน
0: ี่อย่างอยู่น่ะกินข้าวแล้วกะ
1: กินแล้วลูกล่ากินหรือยัง
0: กินแล้วเจ้ากินกับถ้วยกับจอเนี่ยกะ
1: มาเงี้ยเนี่ยกะเฮานะเดี๋ยวเตอะ
0: แล้วแม่ทรงอย่างมาข้างล่านี
1: ่แม่ทรงแม่ไปเฮ้ยอ่ะเก็บไปใจเนอลายเดียวก็ติดตัวใจติดตัวชอบตอนม.ปลายเลย
0: ชอบขนาดงามเท่า
1: แล้วลูกล่าเอาชุดทําไปไว้ไหนเหี้ยน่ะ
0: ลูกจํามันได้แล้วอ่ะแม่อยู่ตั้งใดเหี้ยก็บ่ฮู้มันเมินแล้วอ่ะเจ้า
1: ก็ฮั่นน่ะกะเฮาอ่ะกะเป็นคนเหี้ยอย่างบ่ฮักษามาได้แล้วนะยายแล้วคํานี้ต่อไปนี่ไอ้เหี้ยอย่างก็ต้องขึ้นหน้าเข้าใจก่อผู้จักเก็บห้องตังจะใจจะซื้ออย่างก็ระวัง
0: เจ้าแม
1: ่แม่ก็เฒ่าลงตรงวันแล้วฮักตัวนะ
0: เจ้าลูกก็ฮักแม่เนา

0: ส่งมาให้เป็นไงสวยป่ะ
1: เฮ้ยสวยมากเลยอ่ะอยากได้จังอุ๊ยนี่เข้าชุดด้วยอ่ะแกบอกแม่ทำให้ฉันสักอันสิ
0: โอ้ยแกมันก็พื้นๆบ้านๆน่ะ
1: ไม
0: ่
1: แกยุคนี้มีโมโมใครจะชอบอะไรเก๋ๆใหม่ๆแบบนี้แหละ
0: จะดีหรอ
1: แกฉันว่าแกทำขายก็น่าจะดีนะเว้ย
0: โหมาขายตอนนี้เนี่ยนะแกใครเขาจะซื้อกันเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้ว
1: เอ้าแกก็ทำที่แตกต่างดีแกเป็นนางรำเก่าใช่ปะแกก็ทำใส่กล้องไปเลยโฆษณารู้จักปะ

0: ินหน้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ค่ะตอยนะคะมาในยุคนิวนอร์มอลค่ะสวยแบบไทยๆอย่างเรานะคะต้องใส่นี่ค่ะชุดไทยเลยนะคะแต่ว่าเรามีสินค้ามานำเสนอนะคะนี่เลยค่ะนี่คือแมสค่ะแมสแบบลายไทยนะคะสวยมากๆเลยค่ะ
0: โซเชียลทุกคนนะคะวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าตอยใส่ชุดไทยมาด้วยนะคะแต่ว่าการที่เราจะมาเที่ยวแบบนี้นะคะเราต้องเที่ยวแบบ New Normal ใช่ไหมคะนี่เลยเราต้องพกแมสมาด้วยทุกครั้งค่ะแต่พอใส่แมสแบบนี้แล้วไม่เข้ากับชุดไทยเลยอะค่ะนี่ค่ะแมสลายไทยค่ะสวยไหมคะสวยเนาะเท่ๆแบบไทยเลยนะคะจะลองใส่ให้ดูนะ
2: ใช่แล้วฉันขายแมสถึงกำไรจะได้ไม่มากมายแต่มันทำให้ฉันได้เห็นถึงการประหยัดอดออมเก็บเล็กผสมน้อยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
3: การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สายการบินกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางภายในประเทศ1พฤษภาคมนี้ค่ะเปิดให้บริการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด19แบบเคร่งครัดผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ
4: มาถึงวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าการใช้เงินโดยไม่คิดวางแผนมันทำให้ตัวฉันเองลำบากแค่ไหนแต่ฉันต้องขอบคุณตัวเองนะที่คิดจะเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆทำให้ฉันคิดที่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนี่แหละ New Normal ของฉันแล้วอย่าลืมอดออมวางแผนการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น
0: ใครสนใจนะคะเดี๋ยวตอยจะลงเพจไว้ข้างใต้คลิปนี้นะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะช่วยกันอุดหนุนนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เพราะว่า
0: คุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: ผมเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก
1: ็คัดหน้าตา
0: แล้วก็
1: ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: เลยกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติในถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในแต่ละวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหักสามท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะวิ่งถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไร

0: แนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: อันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเคค่ะคุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายกันขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรคร
2: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารเราต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคครับ
2: คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะแล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไปนั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบริโต้ทำเป็นเบริโต้มาโบกับข้าวส
1: ุกอันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปร
0: ตีนครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึงน้ำสต๊อกไก่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดรูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมเนี่ยก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่าง
0: น
1: ี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาก
1: ำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวอย่างเงี้ยหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลย
0: ใช่ใช่
1: แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: ได้เลย
0: เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: คใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับ

เราก็จับด้านข้างสองด้านแล้วก็บีบครับคุณหมอรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะคร
0: ับจากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก
1: ็
0: น่าจะเป็นพรีเวิร์คเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส
1: ่
0: วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับ
1: โอเค

0: ั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเดี๋ยวต้องเพิ่มน้ำนิดนะครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่

0: ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รออยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกัน2อย่างนะครับครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ใน VTR ครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอย่ากลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: ียบร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
2: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
2: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
2: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
2: ลดนิดนึง
1: โอเ
2: คค
1: ่
2: ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกแล้วข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่ง

0: กีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักแล้วเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
1: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร่นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหาอยู
0: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
1: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้วไม่ผ่านผมเสีย
0: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
1: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับหมอ

0: ค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวว่าจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลย
1: มัน
2: จะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
1: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไล
4: ท์ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับจดต้นมอบให้แล้วก็อุ๊ยลักษณะโอบนะแล้วเปิดห้าเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่แน่ใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนหรือว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ตกใจเลย
3: ผมตกใจจริงเนี่ย
0: ตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
2: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
0: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
0: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
0: again please
3: Patrick
0: Patrick
3: yes
4: Leo Ray
0: นี่คืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผม
0: ว้าวเอ้ยนี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
0: ไอรอนแมนทำตกไว้
1: ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
0: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
0: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
0: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอ
0: เคอ๋อยาของอยู่ครบเลย
1: ครบดี
0: ดีมากไป
2: จะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไง
0: ฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
0: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
0: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ครบเซตครับพี่บวย
0: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
0: เรื่องของการ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
0: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิไลท
1: ์บอกได้ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
0: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
0: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
0: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
0: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
0: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
0: ์คุณพี่ครับ
1: ครับผม
0: แล้วผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
0: เขาบอกว่าคนหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
0: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
0: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: 2นักกีฬา
1: ครับผม
0: 3เด็ก
1: ครับ
0: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงไหมครับหรือไง
0: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี่เราจะนะครับ
0: ได้ไหมครับ
2: ต้องได้ครับ
0: ต้องได้ใช่ไหมครับ
2: ต้องได้คร
0: ับ ได้ใช่ไหมคร
2: ับ ได้ครับพี่
0: หนึ่ง
2: ได้ครับ
0: เด
2: ี๋ยวเราไปกันเลยพี
0: ่
2: เดี๋ยวเราไปกันเลย
0: ยัง
2: ครับผม
0: มึงไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วยคือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
0: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
0: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
0: คุณหนุ่มนะ
1: คุณหนุ่มสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือบูทการเคลื่อนที่นะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
0: มันจะเหมือนกับเวลาเรามีไฟเหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไปหาเขาเหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์ใช้
0: motivation เหมือนกัน
1: motivation
0: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผมให้วอร์มอัพแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมันช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
0: ใช้เท้าไปแล้วครับ
1: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
0: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
1: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
0: มาแล้ว
1: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
0: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: กี่ครั้ง10ครั้ง
1: เดี๋ยวพี่บวยดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
0: เหนื่อยครับ
1: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับ10พอนะครับเดี๋ยวให้พี่บวยทดลองเองนะครับโอเคครับพี่บวย
0: เฮ้ยมันเหนื่อยอ่ะ
1: ผมก็กลับก่อนนะ
0: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
1: ยีเข้าน้ำ
0: ครับสู้มากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้นะ
1: ซอยเท้าพี่เร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิฝาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
0: ลื่อ
1: นเร็วเลื่อนอีกเร็วหายเจอดิเร็วดิเร็วทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหายเจอฝาดนะครับโยกเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอ้าไปให้สุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือ M ที่3ครับ motivation มาเร็ว เยี่ยมที่สุด
2: เยี่ยมครับ
1: ผมต่อเนื่องโอเคครับพี่กินมีไฟก่อนพี่เดี๋ยวนักเฮ้ยเป็นไงครับ
2: เฮ้ยเหนื่อยหมอมอ้อมนี่หมอมอ้อมนี
1: ่นี่หมอมครับครับพ
2: ี่นี่โมติเวททำไมปากซีดครับ
1: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
2: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาทีมชาติ
1: ครับผม
2: นักกีฬาระดับโลก
1: ครับ
2: ก็ทำแบบนี
1: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บ๊วยสามารถแตะถึง
2: uh-huh.
1: ในระยะเวลาที่กำหนด
2: uh-huh.
1: นะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับ
2: oh,
1: ไฟดับก่อน
2: okay.
1: มิสคือมิสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
2: ค่าเฉลี่ย
1: ระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันวัด
2: มันจะ

0: ได้เลย
1: วัดได้เลยครับ
0: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอกว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
1: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชอัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วย
2: ครับดูนะครับดูการพุชอัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตอัพพุชอัพทั่วไป
0: นะครับ okay. พื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
2: 5 4 3 2ปุ๊บ
0: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
2: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อย่างเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับอันนี้จะปรับเร็วๆกว่านี
0: ้แล้วนี้จะวัดยังไงครับ
2: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดจ้างไป7นะครับreaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
0: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
2: วัดให้เรา
0: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
2: ตัวเองได้ด้วย
0: เราจะรู้ว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
2: ถูกต้องครับลงเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับเฮ้ยลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับคนต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับ coordination สัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้โหเรื่องต่อเรื่องครับสู้หมัดลงที่สุดไก่กระท้องต่อเยี่ยมครับ
3: เม
2: ื่อ
3: ก
2: ี้
3: ได
2: ้
3: 15คร
2: ั้
3: ง
2: 15ครั้งมิดไหมครับ
3: ไม่ม
2: ีอุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
0: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียเนี่ยมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
2: ใช่ครับผม
0: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
2: ได้
0: แต
2: ่
0: ละประเภทก็ได้ด้วย
2: ได้ด้วย
4: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
0: ที่อยู่ในโปรแกรมทั้งหมดเลยมันดีไซน์โอ้เจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้มั้ยครับ
2: ได้ครับ
0: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอลซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
2: ครับผม3
0: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
2: ครับผม
0: 3M เหมือนเดิมอ
2: ่
0: ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
2: โยน
0: มาครับซ้อมโอเคโยนปุ๊บพอไฟข
2: ึ้นนะครับ
0: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผมต้องมากด
2: ปุ๊บแล้วก
0: ็จ่ายขึ้น
2: ปุ๊บ
0: ทำแบบนี้ประมาณ10ครั้ง
2: 10ครั้ง
0: โอเค
2: ดูนะครับ
0: มาครับ
2: ด้านนู้นครับบิด
0: โอ้ย
2: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วรับแตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับหม้อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดง4เกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงรุ่นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงส่งมาเร็วขึ้นเร็วขึ้นครับต่อเนื่อง
4: โอเคครับ
2: เร็วโอเคครับผม
0: โอ้เท่าไหร่ครับ
4: มิด7มิด3ครับผม
0: โอ้ถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
2: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะฝ
0: ึ
2: กการ นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
0: ส่งปุ๊บ
2: แต่ปุ้งปุ๊บ
0: อ๋อถ้าไฟดังก็ไป
2: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแต่นะครับโอ้แต่นะครับ
0: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
2: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแต่นะครับมีปั๊บนะครับจังหวะ
0: เหมือนลูก
2: นะครับหยอดลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
0: ได้เหมือนกัน
2: ได้เหมือนกันครับ
0: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยครับ
0: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับ
5: ค่ะ
0: ต้องถามน้องว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: ครับ
0: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
5: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
0: อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ63ค่ะ
0: ว้าว
5: อายุงามนะคะวัยงาม
0: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
5: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดา อยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
0: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกันน่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตได้มาก่อนไหมครับ
5: ไม่เคยรู้จ
0: ักอ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
2: ได้ครับ
0: ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ในการใช้ฟิตไลท์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับและก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะ คนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี
0: ้อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมทำให้
2: พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
0: แกนลำตัว
2: นี่คือ
0: ได้
2: ตัวนะคร
0: ับ ได้แกนลำตัวนะครับ
2: นะครับดูนะฮะ
0: ในการที่จะจัดเซตขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
2: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุสำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
0: ครับผม
2: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
0: ู
2: ป
0: ึ๊บ
2: ครับผมฝึกกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับจับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บเขียนการนะครับหลังดูนะฮะ
5: กลางเหรอ
2: ขอเข่าตั้งฉากนะครับ4 3 2
0: เริ่ม
2: ครับ
5: เริ่ม
2: ตกใจนั่นแหละครับเร็วดูเลยฮะน่ะเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเดถึงนู่นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
0: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับ
2: ใช้เดี๋ยวเหมือนกันโอ้โหสงสัยนะต้องกางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
0: ผลเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
0: เจ๋งว่าพี่พัดเน
5: ี่ย
2: โอเค
0: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
2: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะคร
5: ับ ชิด
2: ขึ้นนะครับการกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกรงนะฮะ
0: กลางขา
2: เราก
0: ลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันต้องทรงตัวก็อยู่ตรงบอลด้วย
2: ถูกต้องครับผม
0: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
5: ก็ลองดู
0: ยากขึ้นทำไงครับ
2: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
0: เดี๋ยวพี่ก็ยื่นก่อน
2: เดี๋ยวยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
0: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
2: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
0: ลักษณะเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
2: ใช่
0: บอร์ดใช่ไหม
2: ครับ
0: มันต้องทรงตัวพอสมควร
2: ถูกต้องครับ
0: เดี๋ยวคุณแพทย์ทำให้ดู
2: ในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
0: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างนึงนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
0: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
2: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันอย่าให้เข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
0: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
2: นะฮะ
0: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
2: ก็ยากดูจังหวะแปะ
0: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
2: ขึ้นเรื่อย
0: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
2: เสียบาลานซ์ถ้าต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามชิ้วไปคือถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
0: โอเคขอบคุณครับคุณพัชครับ
2: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลงโอเคครับ
0: พี่พัชเป็นไงคร
2: ับ ผมว่าพี่พัชทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
5: ้โอเคใกล้ไหม
2: เห็นไหมเห็นตรงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะครับ
0: ส่งตัว
2: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
0: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
2: เป็นที่ส
5: ับ
2: ไม
5: ่
2: ใช
5: ่
2: เหรอพี่เจ้าพี่เจ้าครับพี่
0: ไม่ใช่ไ
2: ม่ใช่เจ้าเหรอพี่โทษทีนะครับพี่
0: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
2: ถูกต้องครับ
0: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกร็งกล้ามเนื้อ
2: ครับ
0: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
2: ถูกต้องครับ
0: แรงมากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับ4 3 2เริ่มครับเริ่มนั่นแหละเกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
0: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะครับ
2: คอยเซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเขามีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับเดี๋ยวฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับทั้งด้านหลังก้นด้วยดูนะ
5: ครับ
2: เยี่ยมครับดึงเกร็งเยี่ยมครับยืดออกขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
0: เยี่ยมเลย
2: โอเคครับ
0: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่น
5: สนุก
0: ไหมคร
5: ับ
0: มันสนุกใช่ไหม
5: ท้าทาย
0: มอตเวทไง
5: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
2: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
5: สั่นสู้ค่ะ
0: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับพี่บอย
0: ก่อนพี่พัชจะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
2: ครับผม
0: ผมร้อนเลยครับพี่พัชจะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
5: กำลังหาเสาอยู่
0: เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
2: ครับผม
0: ซึ่งวันนี้ผมก็

0: ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมาเฮ้ยประตูน้องภูมิน้องภูมิครับแม่น้องภูมิน
1: ะครับผม
0: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ทำตัวให้ลูก
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพันรุษหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
0: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
1: ี้เซตไว้ข้างบนนะครับ
0: ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
1: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์จัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดactivate ทำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
0: โอเคเดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกแล้วจะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
1: เซนเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิลไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัส coordination กันร่วมกันนะครับจังหวะรับนะครับปึ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปุ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปุ๊บกระโดด
0: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
1: ้ได้ครับ
0: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
1: ครับ
0: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
1: เตรียม
0: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
1: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
0: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
2: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
0: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
1: แสบตาโอเคครับ
0: กันครับเข้าใจมาก
1: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
0: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
3: 9
0: ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
3: average ก็1วินาที
1: ประมาณ10วินได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
2: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฝึกได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
1: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บ๊วยนี่เลยครับผม
0: นี่คือ
1: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
0: า
1: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
4: มือของเราน
1: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
0: ันได้ 3M เหมือนก
1: ัน 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
0: ก็คือตัวนี้
1: นะครับผม
0: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราต้องรอ
1: ร
0: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
1: ครับผม
0: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
1: ครับผม
0: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
4: ับจำนวนครั้งได้
1: น
0: ับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
4: ครับผม
0: 30วินาทีได้เท่าไหร
1: ่ได้คร
0: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
4: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
0: ทีนี้ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี่ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
1: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
0: ทำได้อีก
1: นะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
0: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ยเรียชั่นบอลเนี่ยเราไปคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
1: ครับผม
0: คนที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินาทีมันยิ่งแบบ
1: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนป๊อปปังนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
0: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงก็ไปได้อีก
1: เออไปได้อีก
0: เออมันก็เป็นเกมได้อีก
4: เกมได้
0: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
1: ้โอเคดีครับสุขภาพ
0: ทุกวันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมล์อ่ะ
4: ใช่ครับ
0: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Friday ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Friday ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คนส่วนใหญ่พอเห็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วเนี่ยให้ผู้ใหญ่อยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนไปวันๆท่านไม่มีความสุขอะฮะ Very good
1: ที่มาของเพจคุณยายแกะกล่องแล้วครับปลายปีที่แล้วอะครับคุณยายเหมือนไม่ค่อยสบายเหมือนคุณยายจะซึมลงไปนิดนึงครับก็เลยลองชวนมาทำอะไรสนุกๆดูก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณยายมาลองอัดคลิปดู
0: ก็คิดว่าจะพูดเรื่องอะไรดีจะได้ให้เป็นประโยชน์กับคนฟังนึกได้ว่ามันมีของใช้ของพวกสวเนี่ยมากมายที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็คนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เข้าใจว่าใช้ไว้ทำไมอย่างผ้าพันคอเงี้ยนั่นเองเคยนินทาคนแก่มาก่อนนี่ว่าใช้ผ้าพันคอเนี่ยเพราะว่าต้องการจะปิดคอเหี่ยวๆของตัวพออายุมากขึ้นถึงได้เข้าใจว่าผ้าพันคอนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าคอกับหน้าอกท่อนบนเย็นเนี่ยมันจะไอ
2: ตรงนี้ของจิตรดาอันนี้ Made in Thailand เป็นลายดอกกุหลาบอันนี้มาจากฮาวายก็ลวดลายเขาก็ส่งเป็นฮาวายมีแผนที่ให้ด้วย
0: อีกอย่างที่ต้องใช้มากโดยเฉพาะคนที่ขาแข้งไม่ดีเนี่ยก็คือไม้เท้าไม้เท้าที่บ้านเนี่ยมันมีหลายแบบ
2: วันนี้ฉันจะมารีวิวไม้เท้าคนแก่ไม้เท้าแบบที่หนึ่งอันนี้ลูกสาวซื้อมาให้ก็มีไปใช้ตรงนี้นี่แบบที่สองลูกชายซื้อมาให้สวยอาจจะใช้เป็นอาวุธได
0: ้ต่อมาก็เรื่องแว่นขยายเนื่องจากว่าในตามองมากเนี่ยฮะต่อมามันก็มากขึ้นก็หาแว่นขยายที่มีขนาดขยายแรงขึ้นก็หามาเรื่อยๆนะฮะ
2: กำลังขยายมันไม่พอก็เลยไปซื้อแว่นขยายที่เป็นเลนส์จริงๆขนาดใหญ่ก็กำลังขยายดีขึ้นแล้วตอนนี้มีอีกอันหนึ่งที่ตั้งโต๊ะมีปลั๊กเสียบไฟเปิดตรงนี้ได
3: ้การที่คุณปราณีได้มาดูทบทวนนะคะหรือว่าที่เราเรียกว่ารีวิวของเนี่ยอาจารย์คิดว่ามีประโยชน์อย่างมากเลยสำหรับตัวท่านเองเพราะว่าของแต่ละชิ้นมีประวัติศาสตร์ของมันทำให้ท่านสามารถที่จะระลึกได้ว่าตรงนั้นใครซื้อให้มันมาจากไหนมันมาอย่างไรและมันอาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยซึ่งจะทำให้ลึกฟื้นออกมาแล้วมีความสุขแล้วก็ทำให้ความทรงจำของเขาดีด้วย
1: ปกติคือบทเราจะไม่มีเลยครับคือจะให้คุณยายพูดสดแล้วคุณยายก็จะเล่ายาวๆเลยครับแล้วเราก็มาตัดซอยเอาเหลือแบบเนื้อหาที่มันต้องตัดเท่านั้น
0: เรื่องด้วยความจำมันยังดีมาเรื่อยๆ ก็กลัวว่าถ้าเราไม่รักษามันเอาไว้นะฮะวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นอัลไซเมอร์เดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะฝึกความทรงจำด้วยการเล่นพวกซูโดกุที่ต้องใช้สมองและแม้กระทั่งเวลาที่เขามีสัมมนามีดีเบตอะไรเนี่ยและแม้กระทั่งในสภามีถกกันเรื่องกฎหมายเนี่ยก็ชอบฟังเพราะมันเป็นเรื่องที่เราได้ฝึกสมองคิดตามเข้าไป
3: คุณปราณีทำซูโดกุนะคะอันนี้เป็นการฝึกสมองทางด้านซ้ายซึ่งเป็นเกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือเป็นส่วนที่คิดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจริงนะคะที่เราเรียกตรรกะสิ่งที่อาจารย์คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นก็คือการฝึกสมองด้านขวาด้วยโดยการใช้เกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการเรื่องของเรื่องดนตรีเรื่องของการวาดภาพซึ่งการฝึกสมองทั้งสองข้างเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยสำหรับคนที่เป็นห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องความสามารถสมองบกพร่องลง
1: นายจะเป็นทั้งพิธีกรเป็น QC เป็นคนพากย์เสียงแล้วก็หลายๆอย่างครับบางทีดึกๆผมตัดวิดีโออยู่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยนายก็จะเดินมาแล้วขอประตูห้องแล้วเดินเข้ามาดูแล้วก็บอกว่าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เอาออกตรงนี้เอาตรงนี้เอาอันนี้ตัดสั้นลงอะไรเงี้ยครับเขาจะคุณลิตี้ชิคตลอดเวลา
0: ก็ขนาดที่ช่วยดูนะฮะ
1: เอาละครับ
0: ยังมีบางอย่างที่ผิดคือเราไม่ได้ดูไอ้ตัวอักษรที่เขาแทรกเข้าไปปรากฏว่ามีสะกดผิด
1: โอ้ยผมสะกดผิดเยอะเลยครับ
0: ปังปังปังปัง
1: คนรุ่นเราเนี่ยครับเวลาอยู่กับที่บ้านกับคนเฒ่าคนแก่นะครับบางทีเขาก็จะคิดว่าคนแก่เวลาเข้าหาจะคุยด้วยยากหรือแบบไม่รู้ว่าเขาจะคุยแล้วเรารู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเราเข้าไปคุยด้วยกับเขาว่าเขายังไงแล้วเขาก็จะสนุกอยู่แล้วแหละรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยเราค่อยว่า

0: ว่ากันเราค่อยมาอธิบายทีก็ได้คิดว่าการเข้าไปคุยด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยกับคนแก่ที่บ้านน่าจะทำให้เขามีความสุขมากขึ้นด้วย
1: คนส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นผู้ใหญ่ในบ้านอายุมากแล้วเนี่ยชอบคิดว่าให้ผู้ใหญ่เนี่ยอยู่เฉยๆพักผ่อนมากๆก็จะทำให้ท่านมีความสุขที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ใหญ่ต่อให้อายุมากแค่ไหนก็ตามนะไอ้ที่จะนั่งนั่งนอนนอนกินกินดูทีวีไปวันวันท่านไม่มีความสุขอะฮะความสุขที่จะได้ก็คือว่าความสุขจากลูกหลานเห็นลูกหลานที่มีอนาคตที่ดีเห็นลูกหลานเป็นคนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำให้ลูกหลานรู้สึกตัวว่าน่าจะทำตัวอย่างอะไรบ้างต่อผู้ใหญ่คิดว่าสิ่งนี้ก็จะน่าจะทำให้คนสองเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเข้ากันได้ดีขึ้น
2: เรื่องของคุณปราณีกับหลานเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่น่ารู้หลานหลายคนเนี่ยท่านเรียนของท่านมาตั้งแต่เด็กๆ เลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่มีความเข้าใจกันแล้วก็รักกันอาจารย์คิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันดีมากเลยของความสัมพันธ์อันดีระหว่างการสัมพันธ์ข้ามรุ่นนะคะ
3: Really good
0: นานๆที่มันจะเป๊ะขนาดนี้เว้ย

0: บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DL TV 10ถึงช่อง DL TV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
2: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย
1: ์สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆ เนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนเนี่ยก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นมันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันค่ะ
3: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าอะไรแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
1: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีคร
1: ับวันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอหมอคะ
3: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
1: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
3: เพิ่งเป็นครั้งแรก
1: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
3: ไม่ชัวร์ครับ
1: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
3: เจ็บ
1: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะ ตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
2: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
1: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่าก็มีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือดนะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบละว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: วัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิฮี
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับ ผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป.
0: สองอ่ะใครป.หนึ่งใครป.หนึ่งใครป.สองขอเสียงหน่อยป.สามป.สาม
2: ป
0: .3ไม่ลงมาเลย
2: ป.3กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละป.จะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก
0: ็จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อเขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
3: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือเอ้ยมีด้วยเหรอ คุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
2: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
2: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็ก
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
2: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: เรา
2: จะคุยจะเล่นก็ได้ในเด็กในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบางผืดเพราะเคยให้หมอดูเขาบอกว่าเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบหิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็นอย
1: ากรู้อยากเห็นแต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆพี่ยังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได
2: ้โดยที่ไม่หมุดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้ค่อยๆโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ถ่าย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ถ่ายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่าแปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ถ่ายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยที่จริงคิวแบบตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี
1: ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
2: นะฮะเป็นวิจัย
1: อีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
2: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
1: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
2: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
1: จริง
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปใน อาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
1: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
2: ครูส่วนใหญ่นะคะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวลาคือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
1: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
2: บางคน
1: นะครับผม
2: บางคน
1: เพราะอย่างสมมติว่าคาบเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆ เขาจะสลับกันพัก
2: ใช
1: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
2: มีเวรด้วย
1: มีเวรด้วย
2: ดูเวรทานข้าว
1: คาบบางทีต่อกันด้วย
2: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วข้าวต่อไปสอนต
1: ่อ
2: กินแบบที่พานจะจุกด้วยค่ะรีบ
1: อันนี้อาจจะเป็นปัญหาหนึ่ง
2: ด้วย
1: และสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
2: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
1: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงไหมเจ็บคอหรือมีสุขภาพ
2: เรื่อง
1: มีไหมครูครับ
2: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
1: ็
2: คือเรื่องของเจ็บคอ
1: เป็นไรครับครูครับ
2: เจ็บคอนะได้น่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
1: ก็คือต้องใช้ตลอด
2: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนนะบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบ พราะวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
1: เยอะ
2: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
1: ก็ต้องใช
2: ้ต้องเป็นปัญหาที่ว่าเราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
1: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
2: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือใดเป็นพิเศษนักเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
1: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
2: อ๋อได้ค่ะนะมีอีเมล
1: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
2: ็แอดค่ะ
1: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
2: ่
1: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work with a Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะเด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ยก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
0: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้า

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็อีกหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมาคุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพักอย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้วอันนี้ก็คือก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเด
1: ิน
2: หรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนนะฮะด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมฮะคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อยโดน
1: ไม่ค่อยโดนครับคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่อย่างเงี้ยสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเงี้ยการใช้ข้อมงข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรกันไหมฮะคุณหมอครับ
2: คุณครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว
1: ่
2: าการจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้ว
2: ค่ะ
1: อ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศทีอาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากเพราะคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าถ้าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะแล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพราะอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่พวกเราครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลาออกกำลังกายกัน

0: บ้างนะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆเหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สามัญประจำบ้านตอนไหมขัดฟันมันจำเป็นไหมอะ
2: ขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะอร่อยมากเลยน่ารักมาก
3: วันนี้เธอก็น่ารักเหมือนกันนะแต่ว่าเราว่าน่าจะน่ารักกว่านี้ได้อีกนะถ้าไม่มีพริกติดฟันเดี๋ยวแป๊บนึงเรามีนี่หมายขัดฟันไง
2: อ๋อ
3: นี
2: ่ไม่ต้องใช้หรอก
3: เอ้าทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวกระจก
3: เดี๋ยวใจเย็นๆนะแต่ว่าเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าใช้นี้ดีกว่าอย่าใช้นิ้วเลย
2: นี่ไงออกแล้วไม่ต้องใช้เลยไหมขาดฟันอ่ะ
3: ไม่ใช้เถอะเพราะว่ามันเป็นของจำเป็นนะ
2: ไม่เห็นจำเป็นเลยไม่ต้องใช้แค่แปรงฟันเช้าเย็นอ่ะก็พอแล้วไม่เห็นจำเป็นเลย
3: ลองใช้ดูมันดีมากจริงๆเลยนะ
2: เออไม่ต้อง
3: เดี๋ยวเราข
2: ั
3: ดให้ไหม
2: เออเดี๋ยวขัดให้ไม่เออบอกไม่ขัดไง
3: มา
4: หยุดค่ะอย่าเพิ่งเถียงกันนี่มาดินเนอร์กันเนี่ยไม่จุดเทียนเหรอคะ
3: ขอโทษครับ
1: ขอโทษค่ะพยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: จริงๆแล้วเนี่ยหมายขัดฟันเนี่ยมีความสำคัญนะคะมีความจำเป็นต่อการทำความสะอาดฟันด้วยค่ะ
2: มันจำเป็นยังไงอะคะ
4: เนื่องจากฟันของเราเนี่ยแต่ละซี่ในปากของเราเนี่ยนะคะก็จะมีด้านที่ติดกับฟันซี่ข้างเคียงอยู่2ด้านและบริเวณนี้แหละค่ะมันชิดกันมากแปรงสีฟันเนี่ยไม่สามารถทำความสะอาดได้เลยค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะที่มีเศษอาหารติดอยู่เนี่ยถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเคลียร์ออกแต่ถ้าเป็นเศษอาหารชิ้นเล็กๆหรือว่าคราบน้ำตาลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแปรงฟันได้เลยไหมขัดฟันเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงนี้ค่ะ
3: แล้วผมเห็นว่าไหมขัดฟันมันมีหลายประเภทมันต่างกันยังไงล่ะครับ
4: ค่ะโดยทั่วๆไปตอนนี้เรามีไหมขัดฟันอยู่2ประเภทนะคะอันที่1ก็คือไหมขัดฟันที่เคลือบขี้ผึ้งที่เคลือบขี้ผึ้งเนี่ยจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยนะคะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นก็เหมาะที่จะใช้สำหรับฟันที่ติดกันเยอะๆมันก็จะเข้าไปสะดวกไม่ติดซอกฟันค่ะแต่สำหรับไหมขัดฟันที่ไม่เคลือบที่ผึ้งนะคะอันนี้เนี่ยจะมีความหยาบกว่าก็สามารถที่จะทำให้คราบน้ำตาลหรือว่าเศษอาหารเนี่ยออกได้ง่ายกว่าแต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับฟันที่ติดแน่นเกินไปเพราะอาจจะทำให้ไหมขัดฟันเนี่ยขาดได้ค่ะ
2: โอ้ยงั้นดีเลยค่ะงั้นต่อไปนี้นะคะหนูจะใช้ทุกครั้งหลังกินข้าวกินขนมกินจุกจิกหนูจะใช้ตลอดเวลาเลย
4: ไม่ต้องบ่อยขนาดนั้นก็ได้ค่ะฟรังก็แปรงฟันเช้าเย็นอยู่แล้วใช้ไหมขัดฟันตอนก่อนนอนวันละ1ครั้งก็พอค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
5: 3

หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่พบหมอรามามาอัปเดตเรื่องสุขภาพไปพร้อมกับข้อมูลข่าวสารและคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันนะครับวันนี้อยู่กับผมเป้พานุพงศ์กันนาธิกรครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายจริงๆทุกเพศทุกวัยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพบหมอรามาเรามาเจาะลึกกัน

0: ดีกว่าฮะโดยเฉพาะข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุเยอะนะครับท่านผู้ชมฮะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยแหละครับเพราะว่าวันนี้หัวข้อของเรานะฮะคุณภาพชีวิตที่ดีแม้ในวันที่หลงลืมแต่จริงๆเราไม่ได้เจาะเฉพาะเกี่ยวกับว่าสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้อยากจะให้เห็นภาพรวมว่าถ้าอายุมากแล้วคุณไม่ใช่วัยรุ่นหรือว่าวัยกลางคนกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยนะฮะดูแลตัวเองอย่างไรรวมถึงผู้ดูแลคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวนะฮะก็จะได้ทำความเข้าใจกันทั้งตัวผู้สูงอายุเองด้วยรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้สูงอายุด้วยนะครับวันนี้ทีมงานเตรียมข่าวสารมาหลายเรื่องน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอพีชนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาศรีวโนภาสสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์ครับสวัสดีครับคุณหมอพีชครับ
1: สวัสดีคุณเป้ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะ
0: จริงๆคนไข้ของคุณหมอก
1: ็
0: จะเป็นผู้สูงอายุล้วนเลยไหมฮะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโดยเราเรียกว่าโดยความเชี่ยวชาญหรือความเฉพาะทางที่จบมาเนี่ยก็จะดูเฉพาะผู้สูงอายุเป็นหลักค่ะเหมือนกับคุณเป้มีหมอเด็กแล้วก็มีคุณหมอผู้ใหญ่อันนี้มีคุณหมอผู้ใหญ่ก็มีคุณหมอผู้สูงอายุ
0: ของคุณหมอพีทพูดง่ายๆคือเป็นคุณหมอผู้สูงอายุ
1: ใช่เป็นคุณหมอที่ดูแลผู้สูงอายุเพราะเรายังไม่เป็นผู้สูงอายุ
0: ทีนี้ถ้าสมมติว่า
1: ก็ดูหมดทุกโรคทุ
0: กเรื่อง
1: ยกเว้นไม่ผ่าตัดถ้าจะผ่าตัดต้องไปหาคุณหมอสันบายค่ะ
0: การดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณหมอเนี่ยนะฮะมันซับซ้อนไหมครับ
1: มันมีความต่างกับการดูแลผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ
0: ่ครับ
1: เช่นในวัยผู้ใหญ่เนี่ยเราอาจจะดูเขาเฉพาะโรคบางโรคที่เขาเป็นอาจจะไม่ได้ดูหลายโรคค่ะหรือหลายอวัยวะแต่ในผู้สูงอายุเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเรียกว่าขบวนการชราภาพเนี่ยเกิดขึ้นในทุกๆอวัยวะแล้วเขาก็มีโรคหลายโรคด้วยเพราะฉะนั้นของหลายๆอันเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมของผู้สูงอายุเนี่ยเราไม่สามารถดูเพียงโรคเดียวหรืออวัยวะเดียวได้เราต้องดูเขาทั้งตัวแล้วการที่ในหนึ่งคนที่เขานั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยความสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสุขใจค่ะของพวกนี้มันจะไม่ได้เกิดเฉพาะจากเขาคนเดียวมันจะต้องเกิดจาก360องศารอบตัวเขาเช่นครอบครัวเพื่อนสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ว่ากันว่าดูแลผู้สูงอายุคนหนึ่งก็เหมือนเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนคำกล่าวนี้จริงไหมฮะ
1: พี่ว่าไม่จริง
0: ไม่จริงอะ
1: ฮะพี่ว่าไม่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วในการเลี้ยงดูเด็กเนี่ยเราดูคนที่เล็กๆแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ผู้สูงอายุคือคนที่พัฒนาการมาเต็มที่ละแล้วก็จะมีความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมันสิ่งที่เราทำเนี่ยแทนที่เราถ้าเราดูเด็กแล้วก็จะกระตุ้นให้เขาพัฒนาการดีเรียนเก่งมี EQ ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยทำยังไงให้เขามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตของเขาค่ะในทุกๆด้านมันลักษณะการดูแลจะต่างกันประกอบกับผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอายุเยอะกว่าเราเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ดูเขาไม่ได้เล่นกับเขาเหมือนเด็กแต่ว่าเวลาเราคุยกับเขาเนี่ยเราอาจจะขี้เล่นแต่เราก็จะคุยกับเขาด้วยความเคารพในความมีอายุของเขา
0: ครับในแง่ของอารมณ์ของผู้สูงอายุจะคล้ายเด็กไหมฮะพวกขี้น้อยใจงอแงร้องไห้เก่งอะไรเงี้ย
1: ไม่นะคะจริงๆแล้วผู้สูงอายุเนี่ยร้องไห้น้อยมากโดยความผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะ
0: ครับ
1: ค่ะโดยปกติเลยนะคะผู้สูงวัยที่ไม่เป็นโรคเนี่ยเขาเข้าใจชีวิตมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยที่เขาสุขภาพแข็งแรงดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพเขาเข้าใจชีวิตเพราะการปรับตัวกับความทุกข์หรือปัญหาหลายๆอันเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าในวัยผู้ใหญ่ถ้าผู้สูงวัยร้องไห้นี่เรื่องใหญ
0: ่เรื่องใหญ
1: ่เรื่องใหญ่หรือถ้าเขาบ่นเนี่ยทุกอย่างที่เขาบ่นเนี่ยถือว่าหมอให้ความสำคัญหมดจะไม่มีเรื่องเล็กน้อยเช่นแบบ หมอกุ้มใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกอ๋อเดี๋ยวก็หายไม่มีแล้วก็ถามกุ้มใจเรื่องอะไร
2: ฟังหมดเลย
1: ไม่สบายใจเรื่องอะไรเพราะว่าโดยการผ่านชีวิตของเขามาจนถึง60 70 80เนี่ยแน่นอนไม่มีใครมีความสุขทั้งชีวิตนะเนาะมันก็จะมีความทุกข์มีปัญหาเข้ามามันเขาผ่านมาแล้วหลายปัญหาแต่ถ้าณวันนี้ที่เขา70แล้วเขารู้สึกว่าปัญหานี้มันใหญ่มากอันนี้เราต้องให้ความสำคัญกับเขาโดยเฉพาะปัญหาหลายๆปัญหาที่ฟังดูแบบเหมือนไม่ได้แย่มากเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยมึนๆแต่ว่าจริงๆแล้วกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันแค่ไม่ยอมออกนอกบ้านเลยกลัวหกล้มอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นเรื่องที่สำคัญของเรา
2: คุณหมอพีทก่อนที่เราจะคุยรายละเอียดลึกไปมากกว่านี้หรือว่าข่าวๆเนี่ยนะฮะเอานิยามให้ตรงกันก่อนคุณหมอพีทคือถ้ากฎหมายไทยเนี่ยบอกว่าผู้สูงอายุ60ปีบริบูรณ
1: ์
2: ขึ้นไป
1: ใช่ไหมฮะ
2: เขาจะแบ่งเป็นแบบผู้สูงอายุตอนต้นนะ
1: ตอนกลาง
2: นะฮะตอนต้นนี่เช็คอายุกันหน่อยท่านผู้ชมก่อนนี้ไปดูเนื้อหาตอนต้นนี่60ถึงประมาณ69
1: ใช่
2: ไหมฮะตอนกลางก็70ถึงประมาณ79
1: ค่ะ
2: แล้วก็80อัพก็เป็นตอนปลาย
1: ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยเรียกตอนปลายค่ะ
2: เรา
1: ก็เรียกว่าโดยปกติพี่ก็บอกว่าเป็นวัยรุ่นเต็มที
2: ่
1: ม
2: ี
1: ว
2: ั
1: ยรุ่นเพิ่งเข้า
2: แ
1: ต่วัยรุ่นรุ่นกลางแล้ววัยรุ่นรุ่นแบบสุดยอด
2: สุดยอดแล้วกลุ่มไหนปวดหัวสุดคุณหมอ
1: ถ้าเป็นเรื่องของโรคหรือความซับซ้อนในความเสื่อมของอวัยวะเนี่ยยิ่งอายุเยอะ
2: ย
1: ิ่งเหนื่อยยิ่งเพราะว่ามันจะมีหลายอวัยวะที่มันทำงานได้ไม่ดีแล้วมันไม่เอื้อให้เราพุชเขาต่อไปแต่ว่าถามว่าวัยไหนดูแลยากสุดเหรอคะขึ้นกับโรคขึ้นกับพลังงานสำรองของเขาที่เหลืออยู
2: ่
1: แต่โดยมากเนี่ยถ้าอายุเยอะเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคทางกายเนี่ยน่าจะเยอะนะน่าจะมีความแบบเราไม่เหลือตัวให้เราเสียไปอีกแล้วอ่ะเราก็จะต้องรู้สึกว่าโรคอะไรเนี่ยจะยากแต่ว่าในหลายๆคนเนี่ยพอเขา80พอเขา90เนี่ยจุดมุ่งหมายของการรักษาที่เปลี่ยนไปเช่น90แล้วเราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะหายจากมะเร็งเนาะอะไรอย่างเงี้ยมะเร็งมันก็กระจายไปหมดแล้วเนี่ยก็พอเป้าหมายการรักษาเปลี่ยนเช่น90ขวบเนี่ยแต่ว่ามะเร็งอยู่กระจายหลายอวัยวะมากแต่วันนี้รู้สึกว่าโอเคละเราเป็น90ที่ดีมากเราโอเคเราขอค่อยๆหลับไปไอ้อย่างงี้กลับไม่ยากกลับไม่ยากค่ะแต่ว่าถ้าหลายๆครั้งเนี่ยที่เราต้องสู้กับการเจ็บป่วยเฉียบพลันเนี่ยพวกนี้จะดึงขึ้นมายากมากค่ะส่วนในเรื่องของจิตใจ
2: ค
1: ่ะจริงๆแล้วไม่ได้ต่างกันนะคะ60 70 80เนี่ยก็สามารถที่จะเครียดง่ายวิตกกังวลได้หรือว่าเศร้าได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่กลับพบว่าในช่วงที่60ใหม่ๆช่วงเข้าวัยรุ่นใหม่ๆ วัยรุ่นระยะต้นเนี่ยจะปรับตัวยากกว่าเพราะมันมีการสูญเสียในเรื่องของการเกษียณจากงานการไม่ได้ออกไปคือรู้สึกว่าศักยภาพในเชิงสังคมหรือการทำงานน้อยลงอันนี้สภาพจิตใจจะต้องซัพพอร์ตเขาเยอะหน่อยแต่พอสักพักหนึ่งพอเขาชินกับการเป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะเขาจะโอเคละเขาจะเริ่มแบบแฮปปี้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับก็เท่ากับว่าตัวเลขในตามกฎหมายไทยกับตัวเลขของคุณหมอผู้สูงอายุคือ60อัพเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณเป้ไปดูในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่เขาพัฒนาแล้ว อย่างญี่ปุ่นยุโรปอังกฤษอเมริกาแคนาดาพวกนี้เนี่ยจะเขาจะตัดผู้สูงวัยที่65ค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าประชากรของเขาอายุยืนกว่าบ้านเราค่ะแต่ในไม่ช้าค่ะอาจารย์เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็น่าจะไปตัดที่65เพราะว่าจริงๆแล้วประชากรของเราเนี่ยก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแข็งแรง
2: ถูกเพราะผมเดี๋ยวนี้เนี่ย60กว่าไปซีซัวเรียกลุงเรียกป้าแล้ว
1: เครื่องนะ
2: โกรธนะ
1: ใช่
2: โกรธจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะมีอย่างนี้ผมเมาให้ฟังนั้นผมสัมภาษณ์เป็นดาราแบบอาวุโสท่านหนึ่งแล้วผมก็แบบก็ไม่รู้จะไปเรียกพี่ก็เดี๋ยวเหมือนกับแบบ
1: ตีสนิท
2: อ
1: ะไรนะเรียกเทียบรุ่น
2: เออไปเรียกป้า
1: ค่ะ
2: ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเอาสุดท้ายวันนั้นผมเรียกเขาป้าครับป้าครับ โกรธผมเลย
1: โกรธเลย
2: โกรธผมเลยบอกแม่แม่
1: อ่ะใช่
2: ให้เรียกแม่
1: พ่อแม่เด็กกว่าป้าป้าเป็นพี่ใ

0: ผมก็คิดผมจะไปรู้ไหมเนี่ยว่าต้องเรียกป้าหรือเรียกแม่สรุปว่าเรียกป้าไม่ถูกใจถ้าเรียกแม่โอเคเพราะเขาบอกว่าคนในวงการบันเทิงเรียกเขาว่าแม
1: ่
0: แต่เนี่ย
1: พอป้าแล้วจะเป็นอีกสเต็ปนึง
0: อีกสเต็ปนึง
1: เขาเป็นพี่ของแม่ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นผมต้องจำเอาไว้ว่าถ้าสมมติว่าเจอคนที่แบบอายุมากหน่อยเอาเซฟเรียกแม่ถูกไหมฮะ
1: ถามเขาก่อนก็ได้ค่ะโดยไม่เวลาที่พิจารณาคนไข้ที่ไม่รู้จักกันเนี่ยก็จะถามบอกว่าแล้วก็จะเรียกชื่อคนไข้อย่างนะคะอยากให้คุณหมอเรียกว่าอะไรเป็นคุณแม่ดีไหมหรือเป็นคุณน้าดีแต่ขณะนี้เป็นคุณน้าดีกว่าน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนใหญ่ไม่ติดไหมฮะหรือว่า
1: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดส่วนใหญ่ไม่ค่อยติดค่ะก็จะมีบางครั้งเนี่ยจะมีบางท่านที่พี่ก็ได้นะ
0: ได้
1: พี่ได้
0: คือแม่ได้ป้าได้อย่ายายแล้วกัน
1: ถูกไหม
0: ถ้ายาย
1: ส่วนใหญ่ยายเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้อง90ขึ้นไปนะค
0: ุ
1: ณตาน
0: ยามก็ค่อยเปลี่ยนเลย
1: ใช่สมัยก่อนเราถ้าสูงคุณยายนี่60 70ก็เนี่ยไม่ค่ะเดี๋ยวนี้ต้องดูอายุคนไข้ก่อนสัก90อ่ะคุณตาพอได้
0: โอ้เรื่องนี้ปวดหัวเรื่องใหญ่เพราะขณะผมอ่านข่าวนะบางทีเนี่ยสำนวนข่าวอ่ะเขา45อย่างเงี้ยแต่นักข่าวที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาเขียนสาวใหญ่วัย45ปี
1: เครื่องเหมือนกัน
0: เขาตกใจเลยคนที่อ่านข่าวด้วยกันอายุ45อุ๊ยฉันเป็นสาวใหญ่แล้วเหรอเนี่ยไม่ยอมรับ
1: วันก่อนก็มีอะไรนะคุณปู่53ปีตายคน50กว่าเครื่องกันหมด
0: เลยนะคุยกันสนุกนะฮะตรงนี้แต่ทีนี้ไปดูเรื่องข่าวสารที่เราเตรียมมาให้กันก่อนดีกว่าครับนี่อันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับสำหรับข่าวแรกนี้ครับคุณหมอพีทครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับนี่ไงสำนวนข่าวเนี่ยชัดเลย
1: แม่เท่าเลยนะ
0: ท่านผู้ชม
1: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแม่เท่าอายุเท่าไหร
0: ่โปรยหัวข่าวแบบนี้พลเมืองดีช่วยแม่เท่าหลงลืมนั่งอยู่ริมทางรถไฟแม่เท่าวัย73ปี
1: เครื่องตรงนี้แหละ73เป็นคุณน้าก็พอ
0: ใช่ไหมนี่แต่บางทีสำนวนข่าวเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ต้องเรียกให้มันดูแบบ
1: ให้มันอะคนอะกลับมาอ่านดู
0: คือถ้าบอกป้าวัย60ปีนั่งหลงลืมมันก็ดูไม่ดราม่
1: า
0: ถูกไหมยายวัย70ปีนั่งหลงลืมไม่ดราม่าต้องแม่เท่าใช่ไหมมันดูแบบโอ้ยถูกลูกหลานทิ้งแถมหลงลืมอะไรอย่างเงี้ยเข้าเนื้อข่าวนี่นะฮะคืออสมชุมชนเนี่ยเขาไปเจอและคุณยายท่านนี้นะฮะแกนั่งอยู่คนเดียวแต่มันแปลกตรงที่ว่าที่คอแกเนี่ยห้อยตุ๊กตาสีเหลืองตัวใหญ่เลยนะและที่คอก็มีกุญแจบ้านห
1: ้
0: อยอยู่ด้วยนะครับสอบถามคือ
1: นี่ตุ๊กตาสีเหลือง
0: ห้อยแล้วที่ห้อยอยู
1: ่ข้างๆค่ะ
0: ถูกต้องนะครับสอบถามก็โอเคทราบชื่ออะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ถามลึกกว่านั้นเนี่ยแกก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับจนกระทั่งอสมเขาก็เลยไปโพสต์ในเครือข่ายสรุปแล้วครับมีเครือข่ายแจ้งว่ารู้จักอ๋อคุณยายคนนี้รู้จักสุดท้ายประสานลูกสาวชื่อคุณเล็กมารับตัวไปนี่ลูกสาวมาก็เลยถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าโอ้คุณแม่แบบหลงลืมแล้วนะฮะก็เลยเนี่ยทำกุญแจพวงใหญ่ๆมีตุ๊กตาใหญ่ๆแล้วก็กุญแจบ้านเนี่ยห้อยคอเอาไว้กลัวหายนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยคือกินข้าวเที่ยงแล้วนึกว่าแม่เนี่ยจะเข้าบ้านแม่กับกายไม่ยอมเข้าบ้านเนี่ยฮะไปเดินเล่นแล้วคง
1: ย่อยอาหารแล้วดูออก
0: เนาะแต่ว่าแต่อย่างนี้มันหลงลืมไปนั่งตรงทางรถไฟ
1: ใช่ค่ะก็คือเขากลับบ้านไม่ถูกแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกเนี่ยก็คือคุณน้าคนในข่าวเนี่ยนะคะเขามีโรคนึงก็คือโรคหลงลืมซึ่งเป็นโรคนะคะไม่ใช่อาการโดยทั่วไปของคนสูงอายุอันที่แน่ๆเนี่ยภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดกับผู้สูงวัยที่มีโรคเหล่านี้เนี่ยก็คือเขาจะดูเปราะบางถ้าภาษาง่ายบอกดูง่อมกว่าอายุจริงนะ
0: จะดู
1: เพราะฉะนั้นจริงๆใน73เนี่ยเขาอาจจะดูมีอายุได้ค่ะอาจจะดูสัก78หรือ 79 80อะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะตัวโรคเหรอฮะแล้วมันมาเกี่ยวกับร่างกาย
1: เพราะว่าตัวโรคทำให้เราใส่ใจในตัวเองน้อยลง
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าเราสูงวัยแต่เราอยากรักษาความสะอาดแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหวีผ้าหวีผมเนี่ยก็จะดูโอเคใช่ไหมคะแต่ถ้าพอเรามีภาวะหลงลืมหรือสมองเสื่อมความสามารถในการดูแลของเราจะลดลงก็จะพบว่าเขาดูเปราะบางมากขึ้นค่ะกล้ามเนื้อวิธีการเดินต่างๆเนี่ยก็จะดูมีอายุมากขึ้นกว่าอายุจริงของเขาเช่นถ้าเราเอา80เหมือนกันคนนึงมีสมองเสื่อมคนไม่มีเนี่ยมาเทียบกันเราจะเจอเลยว่าคนที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยดูอายุเยอะกว่าจริงเพราะฉะนั้นโดยตัวโรคอาจจะทำให้เขาดูมีอายุเยอะค่ะคุณเต้อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ลูกสาวคือคุณเล็กทำเอาไว้เนี่ยคือสัญลักษณ์ของเขาเองแหละ
0: ถูกต้อง
1: คนอื่นอาจจะไม่รู้เนาะว่าสัญลักษณ์นี้คืออะไรแต่ว่าข้อดีก็คือเนื่องจากสัญลักษณ์มันใหญ่แล้วมันดูแบบไม่น่าคุณน้าคนนี้70ไม่น่าห้อยตุ๊กตาอย่างนี้เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นสัญลักษณ์ให้เขาตามหากันจนเจ
0: อ
1: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆในปัจจุบันเนี้ยค่ะในสมัยก่อนนู้นนะคะเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่เราเริ่มมีผู้สูงอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเราก็พบว่าภาวะหลงลืมหรือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคที่มากับอายุคุณเป้จะไม่เจอว่าอายุน้อยแล้วเป็นสมองเสื่อมอันนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่หายากหร
0: ือ
1: เป็นเฉพาะในนิยายเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็พบว่าเนื่องจากโรคมันมากับวัยเมื่อผู้สูงวัยเยอะขึ้นเรื่อยๆเราว่ามีใครที่เป็นสมองเสื่อมเยอะขึ้นเราก็ประสบปัญหาในการดูแลค่ะในอย่างเช่นคลาสสิกเคสก็คืออย่างในข่าวนี้เลยค่ะก็คือเดินแล้วหลงไป
0: หลงเลย
1: แล้วก็หากันไม่เจอค่ะอันนี้โชคดีมากที่บังเอิญคนมาเจอเป็นอสม.แล้วเอ๊ะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วเอ๊ะทันแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ละแปลกละก็เลยหาจนเจอแต่บางบ้านเนี่ยที่เขาเดินไปเรื่อยๆแล้วเขาแต่งเนื้อแต่งตัวปกติดีเนี่ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าเขากำลังพลัดหลงกับคนที่บ้านแล้วก็ทำให้เราหาไม่เจอเพราะฉะนั้นเมื่อสักสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มที่จะหาสัญลักษณ์ในการให้คนในชุมชนเนี่ยค่ะเขารู้ว่าคนเนี่ยเป็นสมองเสื่อมวิธีหนึ่งที่ทำก็อย่างในข่าวนี้ทำเองผลิตเองค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายว่าอ๋อคนนี้ดูไม่เหมือนผู้สูงอายุคนอื่นน่าจะมีปัญหาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีการติดแท
0: ็
1: กคนไข้ค่ะเป็นลักษณะเหมือนสายรัดข้อมือที่มี QR code ค่ะซึ่งของพวกนี้ก็จะมีองค์กรที่เป็นอาสาสมัครทำค่ะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกระจกเงาค่ะหรือจสร้
0: อ
1: ยพวกนี้พอเห็นแท็กปุ๊บสแกนปุ๊บเขาจะบอกเลยว่าให้คอนแทคที่ไหนแต่จะไม่มีประวัติคนไข้นะคะค่ะก็โทรแจ้งไปเขาจะมารับไปเมื่อไปถึงเนี่ยที่มูลนิธิกระจกเงาหรือที่จสร้อยเนี่ยเขาก็จะสแกนอีกทีแล้วเขาจะมีเครื่องอ่านว่าคนนี้มาจากไหนบ้านอยู่ตรงไหนค่ะก็จะมีอย่างนั้นด้วยแล้วก็บางคนก็จะใช้เป็นเข็มกลัดแล้วจะมีเข็มกลัดเป็นดอกไม้สีม่วงเล็กๆติดไว้ที่เสื้อถ้าเห็นเนี่ยก็แปลว่าเขาน่าจะมีภาวะสมองเสื่อมค่ะของพวกนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาในระยะหลังแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยเราไม่ได้กระจายข่าวเยอะมากๆเพราะว่าเราก็กลัวมิดเหมือนกันถ้าเผื่อพวกคุณมิดเดินมาเจออ้าใช่แน่นอนคนนี้ต้องเป็นแน่นอนเขาก็จะพาคุณลุงคุณป้าค่ะหรือคุณตาคุณยายเนี่ยหนีไปซ่อนก็จะเกิดการทำที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรียกค่าไทยหลอกไปกดเงินต่างๆแผนของพวกนี้ก็เลยเราต้องใช้สัญลักษณ์ในการบอกเนี่ยด้วยความระมัดระวังแต่ดีที่สุดเนี่ยก็คือทำอย่างในกรณีข่าวก็คือกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านค่ะว่าคุณแม่เราหลงนะถ้าเผื่อเห็นแม่เราผ่านมาทางนี้เนี่ยเอาช่วยเอามาส่งด้วย
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่เนื่องจากในปัจจุบันนี้เศรษฐกิจสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะเรามีคนใจร้ายเยอะมากมันสิ่งนึงเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเขาเป็นคนสมองเสื่อมแล้วอยากให้คนอื่นรู้เนี่ยต้องระวังด้วยในเรื่องเหล่านี้เพราะจริงอาจจะเป็นโทษด้วยก็ได
0: ้ดาบสองคม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะสมองเสื่อมกับอัลไซเมอร
1: ์สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
0: สมองเสื่อมเป็นมะม่วง
1: มะม่วงมีหลายพัน
0: โอเค
1: คุณเป้เห็นปุ๊บอันนี้อกร่องอันนี้น้ำดอกไม้อันนี้เขียวเสวย
0: ครับ
1: หนึ่งในพันที่เจอบ่อยของสมองเสื่อมคืออัลไซเมอร
0: ์โอเค
1: ค่ะลองลงไปก็จะเป็นหลอดเลือดสมองค่ะ
0: หลอดเลือดสมองก็ทำให้สมองเสื่อม
1: ใช่เพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเซลล์สมองตายก็สมองเสื่อมเหมือนกันอาจจะเป็น2ฟอร์มที่เจอ2โรคที่เป็นสาเหตุของสมองเสื่อมที่เยอะที่สุด
0: ครับที่มีคุณหมอบอกว่าเราเรียกว่าโรคหลงลืมหรือสมองเสื่อม
1: เราเรียกมันว่าภาวะสมองเสื่อม
0: ภาวะสมองเสื่อมแต่โรคอ่ะเป็นโรคหลงลืม
1: ไม่โรคคืออัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองเสื่อมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอผู้สูงอายุที่มีภาวะนี้เราจะบอกอ๋อคุณตาคนนี้เนี่ยเป็นภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จากโรคหลอดเลือดสมองจากโรคพาร์กินสันแบบนี้ค่ะ
0: คนดูแลจะสังเกตยังไงฮะว่าเฮ้ยอาการแบบนี้เริ่มถี่เริ่มบ่อยแล้วอย่างนี้น่าจะไม่ใช่หลงลืมชั่วคราวแล้วอาจจะแบบพัฒนาไปเป็นสมองเสื่อมนะครับ
1: ก็ต้องกลับมาดูตอนตั้งต้นของผู้สูงอายุโดยทั่วไปก่อน

0: พูดอะไรเดี๋ยวถ้าแม่จะพูดอะไรเนี่ยจดไว้เลยนะเดี๋ยวแม่ลืม
1: แล้วเดี๋ยวสักพักนึงเขานึกออก
0: เขานึกออกใช
1: ่ใช่อันนั้น
0: ที่ปกติ
1: อันนี
0: ้ไม่คิดจะพูดอะไรกับลูกนะโอ้ยลืมไปแล้ว
1: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงก็เดินกลับมาแม่นึกออกแล้ว
0: ปกติ
1: เมื่อกี้ทายอันนี้คือปกติถ้านึกออกคือปกติ
0: ถ้าหายไปเลยนึกไม่ออกเลย
1: จบกัน
0: โอเคโอ้ยตรงนี้ชัดตรงนี้ช
1: ั
0: ด
1: ใช่ใช่ก็คือบางคนเนี่ยก็แบบบางบ้านเนี่ยที่เราจะแยกเนี่ยเช่นเดินมาจะมาเอาอะไรนึกไม่ออกเดินกลับไปแล้วนึกออกคนไข้บางคนเดินมาจะเอาอะไรลืมไปแล้วว่าจริงๆแล้วเราตั้งต้นเดินมาจากไหนด้วยซ้ำก็จะเดินไปเรื่อยก็ทิ้งเตาไว้หม้อไว้บนเตาหม้อไหม้อีกอะไรอย่างเงี้ยคือลืมไปเลยลืมหาย
0: อ๋อนี่คือลืมไปเลย
1: อันนี้คือลืมไปเลยใช่ okay. อันนึงก็คือผู้สูงวัยจะเรียนรู้ยากขึ้นเช่นการใช้สมาร์ทโฟนกับผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องเรียนกัน 4-5 รอบเนาะเอ๊ะส่งรูปยังไงนะเป้บอกคุณแม่อีกทีสิจะส่งไลน์ยังไงนะขออีกทีนึง attach ไฟล์ยังไงของพวกนี้ก็คือเขาต้องเรียนหลายรอบแต่ในที่สุดเขาทำได้ถ้าเขาทำได้คุณเป้ก็ดูไม่ยากเพราะคุณเป้ก็จะได้สวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย
0: ์อ
1: ันนั้นก็คือแปลว่าได้การสอนสำเร็จแล้วทำได้
0: แสดงว่าไม่นานใช่สมองเสื่อมนะ
1: ไม่ใช
0: ่ค่
1: ะส่วนใหญ่ทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆจะยากขึ้นอันนี้คือปกติประเด็นคือผู้สูงวัยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจะเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบไม่ได้เลยคือสอนวันนี้พรุ่งนี้ลืมกู้ยังไงก็กู้ไม่กลับต้องสอนใหม่ทุกวันหรือบางทีก็กดมั่วไปหมดค่ะแล้วจะเจอผู้สูงวัยหลายรายที่จิ้มจนเละเทะไปหมดแล้วก็แบบพอสอนใหม่ก็แบบเอ๊ะเราเรียนแล้วหรอเราหนูเคยสอนแล้วเหรอสอนป้าแล้วเหรออย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่มีความต่างไปเพราะฉะนั้นเราดูคนไข้สมองเสื่อมหนึ่งกู้ไม่กลับสองเรียนรู้ไม่ได้เลยสอนอะไรใหม่ทำไม่ได้เลยแล้วทักษะส่วนใหญ่นะคะในการเสียของสมองเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีลักษณะของภาษาที่เสียไป เรียกของไม่ถูกใบแล้วก็ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะการบริหารจัดการที่เปลี่ยนไปเช่นจ่ายเงินซื้อของแล้วไม่เอาของมา หรือจ่ายเงินไปแล้วได้ตังทอนไม่ครบแต่ไม่รู
0: ้
1: แล้วก็ออกมาจากร้านเลยแล้วกลับมาถึงบ้านก็ยังไม่รู้อีกจนกระทั่งลูกทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พักแล้วก็ยังบอกไม่ใช่แม่เอาเงินไป200แม่ไม่ได้ไป 2,000 อย่างเงี้ยค่ะงั้นของพวกนี้จะมีความแปลกอยู่ก็คือการเสียในการทำหน้าที่ของสมองเนี่ยจะต้องกระทบกระเทือนกับการใช้ชีวิตประจำวันของเขาโดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีคนดูแลมันคนไข้ก็จะมาด้วยหลากหลายปัญหาค่ะหลายคนก็จะมีปัญหาอย่างในข่าวเนี่ยค่ะหลงทิศจำทิศทางไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ของพวกนี้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เสียเพราะจริงพี่ก็เชื่อว่าคุณแม่ในข่าวเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพิ่งมาอยู
0: ่
1: จริงๆก็คงอยู่มาเป็น 10-20 ปีแล้วการพลัดหลงในสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยก็จะเห็นว่าทั้งหมดเนี้ยมันกระเทือนการใช้ชีวิตโดยคนเดียวของเขาเขาก็ต้องพึ่งลูกมากขึ้นค่ะหรือพึ่งคนใกล้ตัวมากขึ้น
0: การรักษาในปัจจุบันหายขาดไหมครับคุณหมอ
1: ในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่หายขาดเราทำได้แค่ชะลอแล้วก็ให้เขามีความสุขในทุกๆวันของชีวิตเขาร
0: ักษาตามอาการอย่างนี้เหรออ
1: ่าใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้ละคือรักษาตามอาการเป็นส่วนใหญ่ค่ะเราไม่สามารถเอาสมองที่ตายไปแล้วมาคืนเขาได
0: ้อ
1: ันนั้นคือสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะเซลล์สมองตายแล้วมันงอกใหม่ช้ามันตายแล้วมันตายเลยส่วนใหญ่เราก็ทำได้แค่พยายามชะลอให้ได้นานที่สุด
0: ชะลอคือไม่ให้สมองส่วนอื่น
1: แย่ไปกว่านี้แต่โดยการดำเนินโรคเนี่ยมันจะแย่อยู่แล้ว
0: อ๋อยังไงมันก็ต้อง
1: มันจะตายไปเรื่อย
0: ๆใช่
1: ใช่เพียงแต่ว่าในแต่ละระยะของการตายเนี่ยพยายามให้เขาอยู่กับช่วยเหลือตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนานที่สุดพึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
0: เหมือนในหนังไหมฮะที่แบบตอนแรกยังจำได้อยู่ทีนี้พอสมองเสื่อมค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมจนสุดท้ายจำคนใกล้ตัวไม่ได้เลยเหมือนในหนังไปไหมฮะ
1: ใช่ค่ะโดยมากก็จะถ้าเป็นโดยเฉพาะถ้าเป็นจากโรคอัลไซเมอร์นะคะส่วนใหญ่เราจะทำนายได้เลยล่ะค่ะว่าเสียปัจจุบันที่สุดและเสียย้อนไปในอดีต
0: ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มตั้งแต่จำหลานเล็กไม่ได้ก่อนเนาะแล้วลูกใครล่ะนึกว่าแบบ

0: เอ๊ะไม่ใช่หลานเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจําลูกไม่ได้เสร็จแล้วก็อาจจะจําสามีหรือภรรยาไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะจําพี่น้องตัวเองไม่ได้ก็คือจะค่อยๆเสียถอยไปเรื่อยๆซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยพี่ต้องเรียนว่าคนไข้ไม่ค่อยทุกข์นะคะ
1: ใช่เพราะเขาไม่รู
0: ้เขาไม่รู้ว่าเขาลืมใช่ค่ะเราก็เป็นผู้ดูแลเราต้องมีกำลังใจที่ดีด้วยนะก็คือเราก็ไม่ทุกข์ด้วยค่ะเราก็จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกใหม่อีกทีก็ได้
1: โอเคแต่สมมติว่าเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์แบบเต็มขั้นแล้วนะฮะคือเขาแค่ความทรงจำหายไปแต่สติสัมปชัญญะความรู้ตัวอะไรต่างๆยังครบ 100% ไหมฮะหรือว่าก็จะหายไปด้วยฮะ
0: มันจะค่อยๆหายไปด้วยค่ะในผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์ระยะท้ายจริงๆเนี่ยเขาจะเหมือนตุ๊กตาค่ะ อยู่บนเตียงเขาจะสื่อสารภาษานี่ไม่ได้แน่ภาษากายอาจจะได้นิดหน่อยเช่นการกอดการจับเขาเบาๆยิ้มเนี่ยอาจจะยังได
1: ้
0: ค่ะก็จะเมื่อเราเป็นเยอะขึ้นเนี่ยมันจะกระทบส่วนอื่น
1: ครับ
0: เช่นการเคลื่อนไหวการเดินการกลืนค่ะและในที่สุดก็จะไปที่ระบบประสาทอัตโนมัติการขับถ่ายต่างๆการไอค่ะของพวกนี้ก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะของโรคที่ดำเนินไป
1: คืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสมองต้องสั่งการพอสมองเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความจำ
0: ใช่
1: แต่มันรวมถึง
0: แรกๆอาจจะเป็นความจำเลยส่วนมันจะกระทบไปทุกระบบค่ะ
1: โอ้โหไม่น่าเขาถึงบอกว่าคนดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์เนี่ยโอ้โหงานหนัก
0: ใช่ค่ะเป็นกลุ่มคนที่เวลาที่เขามาหาพีทเนี่ยเขาจะถูกมองว่าเขาเหมือนกับเป็นคู่หูกับผู้ป่วยแม้ตรวจผู้ป่วยแล้วต้องตรวจเขาด้วย
1: ต้องแข็งแรงด้วยกันทั้งค
0: ู่ใช่ค่ะแล้วยิ่งบางทีเป็นอายุเยอะทั้งคู่ อย่างเงี้ยค่ะแล้วจะเจอตั้งแต่คู่พี่น้องคู่สามีภรรยาคู่ที่เป็นคู่ชีวิตกันก็มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ผู้ดูแลแข็งแรงด้วยหรือในบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกโรคนี้มากับอายุมันยิ่งอายุเยอะจะยิ่งเจอเราก็เจอคุณแม่91ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เจอลูกอายุแบบ75อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องประคองกันไหมทั้งคู
1: ่ชะลอหรือป้องกันได้ไหมฮะถ้ายังไม่เป็นฟังข่าวแบบนี้แล้ว
0: มีงานวิจัยหลายอันค่ะบอกว่าเราสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมหรือชะลอได้ใช้คำว่าชะลอดีกว่า
1: ค่
0: ะโดยลดปัจจัยเสี่ยงบางอันซึ่งไม่ใช่ลดตัวใดตัวหนึ่งต้องทำเป็นภาพรวมทั้งหมดค่ะนั่นก็คือการสุขภาพกายแข็งแรงค่ะรักษาโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดแดงทั้งหมดการสุขภาพจิตที่ดีค่ะไม่เศร้าเนาะไม่เซ็งไม่เหงาค่ะการมีสังคมที่ดีการใช้สมองในทางคิดในทางที่สร้างสรรค์นะคะการไม่ใช้ยาบางตัวที่กดการทำงานของสมองรวมไปถึงหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือการกระทบกระแทกบริเวณศีรษะแรงๆค่ะแล้วเราก็พบว่าถ้าเราซ่อมหูกับซ่อมตาของผู้สูงอายุดีๆเนี่ยปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคสมองเสื่อมก็จะน้อยลง
1: หมายถึงยังไงฮะซ่อมหูซ่อมตา
0: ก็คือบางคนหูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเราพบว่าโอกาสเกิดสมองเสื่อมก็จะเยอะขึ้น
1: ก็เกี่ยวกันด้วย
0: เกี่ยวกันด้วยค่ะหรือทำให้อาการสมองเสื่อมนั้นนะยิ่งแย่ลง
1: หรือตาเป็นต
0: ้อที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้การเรียนรู้เขายิ่งเกิดยากขึ้นแล้วสมองเขาฟออยู่แล้วพอมันไม่มีเกิดการกระตุ้นหรือการเรียนรู้ก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงอีกค่ะรวมไปถึงการเรียนหนังสือเราบอกว่าการเรียนหนังสือยิ่งเรียนเยอะค่ะน่าจะดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นการเรียนที่เราไม่เครียดด้วยเนาะถ้าเป็นการเรียนที่เครียดมากๆก็ไม่ไหวเซลล์สมองก็จะเสื่อมไปเพราะความเครียดซะก่อนใช่ค่ะ
1: อาหารเสริมที่โฆษณาชวนเชื่อว่าบำรุงสมองอุ้ยมีเยอะนะฮะ
0: เยอะมากแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยผลการวิจัยออกมาไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนเลยส่วนใหญ่ใช้คำว่าไม่ช่วยไม่ช่วยแทบไม่มีอะไรช่วยเลยค่ะสิ่งที่ช่วยคือการปรับวิถีชีวิตการลดปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมีงานวิจัยบอก
1: ช่วยเยอะกว่า
0: ช่วยเยอะกว่า
1: ไม่ต้องเสียเงินด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
1: ถูกไหมไม่เครียดนอนพักผ่อน
0: ใช่ออกกำลังมีเพื่อนดูแลโรคประจำตัวให้ดีค่ะ
1: ครับมีคำถามที่ถามว่าถ้าผู้สูงอายุต้องกินยามากๆ กินทีหลายเม็ดเนี่ยนะฮะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคือกินยาเยอะหลายเม็ดในมื้อเดียวกันแล้วบางทีหลงลืมเราต้องทำยังไง
0: โดยปกติเนี่ยค่ะก็คงต้องดูก่อนว่าเขาทานไม่ครบเพราะอะไรผู้สูงวัยที่ใช้คำว่าสมองยังเฉียบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทานได้ครบค่ะยาคือบางคนยาเยอะจริงๆไงแต่ว่าถ้าคิดว่าเขาทานไม่ครบจริงๆเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะเราน่าจะช่วยเขาได้โดยการอย่างแรกเลยคือบอกกับคุณหมอก่อนยาบางตัวเนี่ยกิน 3-4 มื้อต่อวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ซึ่งเราที่เป็นวัยผู้ใหญ่สมองปกติ
1: ยังลืม
0: ใช่ค่ะดูง่ายๆเลยเนี่ยก็ดูจากตัวอย่างคุณหมอทั่วไปนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ายาฆ่าเชื้อกินวันละ4รอบอ่ะ
1: ลืม
0: อาจจะคิดว่าเกินครึ่งหมอจะกินไม่ครบค่ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่สิ่งที่อาจารย์บอกได้ก็คือคงต้องดูก่อนแหละว่ากินไม่ครบจากอะไรถ้าเป็นจากการหลงลืมกินแล้วจำไม่ได้ว่ากินหรือยังยามันหลายมื้อเนี่ยเราจะพยายามช่วยเพื่อให้เขาใช้ชีวิตได้โดยพึ่งลูกน้อยที่สุดเช่นสมมติกิน2มื้อเช้ากับเย็นเราบอกว่างั้นเลือกมามื้อนึงที่คุณลุงหรือคุณป้าจะไม่ลื
1: ม
0: บอกเช้าไม่ลืมแน่ๆงั้นเรารวบยาทั้งหมดตัดไปเป็นมื้อเช้าเพราะมื้อเช้ามี5เม็ดนะคะมี5เม็ดอันไหนที่รวบเม็ดได้จาก2เม็ดเนี่ยบางทีมันจะมียาที่รวบชนิดยาไว้ด้วยกันก็จะเหลือแค่1เม็ดของพวกนี้ก็จะเอามาใช้เพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถจัดยาทานเองได้นานที่สุดแต่ถ้าปัญหาเกิดจากสมองที่แย่ลงจนจัดยาไม่ได้และเริ่มมีความเสี่ยง
1: ค
0: ่ะอันตรายจากการใช้ยาเราก็ต้องให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยส่วนใหญ่เราก็จะมีผู้ดูแลค่ะที่เก่งมากๆค่ะสมัยก่อนนี้ก็จะตัดไม่รู้คุณเป้ทันไหมเวลาที่เราไปตลาดนัดโบราณแล้วจะมีกระดาษแข็งแล้วเขาก็จะแม็กของเอาไว้แม็กลูกอมบ้างแม็กอะไรอย่างเงี้ยก็สมัยนั้นสมัยก่อนเนี้ยเรายังไม่มี AI เรายังไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเขาก็จะจัดใส่ซองแล้วเขาก็แม็กไว้แล้วเขียนวันที่8ค่ะแล้วก็โทรมาแม่วันนี้หยิบยาที่มีเลข3แบบนี้ค่ะกินเลยนะอ่ะอย่างเงี้ยค่ะหรือหยิบมาแล้วให้เขาทานให้เห็นค่ะสมัยนี้ก็ดีขึ้นเยอะมากนะเดี๋ยวนี้มีกล่องยามีกล่องยาลูกเอาสติ๊กเกอร์มาติดมีแม้กระทั่งที่จ่ายยาอัตโนมัติในต่างประเทศก็คือถึงเวลาปุ๊บไปก็จะเป็นเหมือนแก้วอย่างเงี้ยค่ะตั้งอยู่เหมือนเครื่องชงกาแฟตั้งอยู่แล้วถึงเวลาปุ๊บก็จะคายยาออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแล้วเครื่องก็จะบีบเครื่องก็จะอะลามเตือนตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดตี๊ดแล้วก็จะไม่หยุดอะลามจนกว่าเราจะไปหยิบยานั้นมากินค่ะก็จะมีอุปกรณ์หลายอย่างที่ช่วยให้การใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกันกับผู้ที่สูงอายุแล้วมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้น
1: ครับคุณหมอต้องดูแลผู้สูงอายุเยอะทีนี้ยาที่แบบผู้สูงอายุในแต่ละวันต้องกินต้องทานกันเนี่ยนะฮะมันก็เยอะเม็ดตามไปด้วยแล้ววินัยบางทีก็ย่อหย่อนทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยในการกินยามันก็น้อยลงไปด้วยฮะอย่างนี้คุณหมอแนะนำยังไงฮะเวลาถ้าเจอ
0: โดยมากต้องคุยก่อนเลยค่ะต้องคุยก่อนเลยว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพราะปัญหาแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเนาะคุณเป้บางบ้านเนี่ยรู้แหละว่าต้องกินจำได้ด้วยแต่ไม่อยากกิน
1: เพราะคิดว่าแข็งแรง
0: หรือบางบ้านก็จะไปฟังfake news มาเนาะแล้วก็จะบอกว่าถ้ายาลดไขมันตัวนี้กินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะสลายหมดเลยก็จะบอกว่าไม่อันนั้นหนังจีนกำลังภายในที่แบบว่ากินปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อสลายแล้วก็แบบนอนนิ่งๆไปอันนั้นไม่เกิดขึ้นกับยาตัวนี้ค่ะอาจจะมีปวดเมื่อยบ้างแต่ถ้าปวดไม่มาบอกหมอจะเปลี่ยนยาให้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มีความเชื่อบางอย่างหรือเราก็จะเจอว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้ผู้ชายเนาะแบบแมนๆหน่อยสตรองเลยแข็งแรงเป็นแบบผู้บริหารมาก่อนแล้วก็รีทายแล้วก็ละเกษียณเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งอยู่ไม่ต้องกินก็ได้ความดันขนาดนี้ไม่ต้องกินก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าจริงแล้วอันที่คุณลุงคิดว่าไม่สูงจริงๆก็แอบสูงหน่อยนะคะเราก็ไม่ต้องกินเยอะก็ได้ถ้าไม่อยากกินเอาหยอดไว้นิดเดียวครึ่งเม็ดคุมๆเอาไว้อะไรเงี้ยก็จะต้องมีวิธีคุยวิธีถามว่าการที่เขาไม่ทานยาอย่างที่เราอยากให้เขาทานเนี่ยเพราะอะไร
1: ครับต้องทราบสาเหตุก่อน
0: ใช่
1: ว่าถ้ามันเยอะ จนลืมมีคุณหมอบอกว่าถ้ายาที่มันรวมเม็ดได้อันนี้
0: เราก็จะมีทั้งการรวมเม็ดรวมมื้อ

0: ค่ะเพื่อให้เขาทานได้ครบ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้สูงอายุทีนี้มาดูเทคโนโลยีล่าสุดกันหน่อยดีกว่าครับคุณหมอพิษฮะที่สหรัฐเนี่ย FDA อนุมัติแล้วนะครับเป็นวิธีการตรวจเลือดเพื่อวินิจฉัยอาการอัลไซเมอร์
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช้วิธีตรวจเลือดนะฮะก่อนหน้านี้มันเป็นวิธีอะไร
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำสแกนสมอง
1: สแกนที่ใช้เครื่องเพชร
0: ใช่ค่ะใช้เพชรสแกนแล้วก็จะมีใช้ตรวจพวกโปรตีนที่ผิดปกติเหมือนกันแต่ต้องตรวจจากน้ำไขสันหลัง
1: โอ้โห
0: ซึ่งต้องเจาะหลัง
1: เจาะหลัง
0: ใช่แล้วถ้าคืออันนี้คุณเป๊กคือประชาชนที่ไม่ได้เป็นหม
1: อ
0: สกิลในการเจาะหลังเนี่ยเราจะได้รับการสอนมาอยู่แล้วแต่ว่าเจาะในผู้ใหญ่กับในวัยรุ่นของอาจารย์นี่เจาะยากต่างกันเลยนะคะ
1: เพราะว่า
0: ผู้สูงวัยเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นหลังเขาบางคนหลังเบี้ยวบางคนหลังเบี้ยวแต่ที่มีแน่ๆคือหมอนรองกระดูกจะแฟบลงเพราะอายุเยอะมันเหี่ยวลงเพราะฉะนั้นรูที่เราเคยคาดว่าจะเจาะได้เนี่ยมันจะเล็กลงเพราะฉะนั้นความแม่นยำจะต้องมีเยอะมากม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้
1: จิ้มไปโดนกระดูกก็ทำไงฮะ
0: ก็ถอยออกมาแล้วจิ้มใหม
1: ่อุ้ยไม่เป็นง่ายอย่างนั้นเลยแล้วคนก็เจ็บสองรอบเนี่ย
0: ไม่สิเราต้องฉีดยาชาไปก่อน
1: อ๋อหมายถึงว่าจะฉีดยาชาให้ชาตรงนั้นก่อน
0: ความแม่นยำเนี่ยมันยากมากเพราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีกระดูกพรุนมีกระดูกยุบกระดูกคดเนี่ยการเจาะจะค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวิธีที่ผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่
1: ไม่ตรวจ
0: ดีกว่าเจ็บหรือว่ากลัว
1: ซึ่งทุกวันนี
0: ้ขนาดคุณเป้เป็นผู้ใหญ่อ่ะคุณเป้ยังรู้สึกว่าโอ๊ยเอาเข็มจิ้มหลัง
1: ก็กลัว
0: ใช่ไหมจริงๆแล้วมันก็เจ็บไม่มีอะไรไม่เจ็บเข็มจิ้มเนื้อมันเจ็บอยู่แล้ว
1: ยกเว้นคุณแม่ที่เคยบล็อกหลังคลอดลูกอะไรเงี้ยถูกไหมมันฟิลเดียวกัน
0: อันนั้นใช่แต่ว่าอันนั้นมันเจ็บปวดท้องคลอดมากกว่านะ
1: จิ้มหลังนี่เบาไปเลย
0: ใช่แล้วตอนนั้นยังสาวไงเจาะง่ายไอ้รุ่นเจาะไม่ได้แล้วจิ้มหลายหนนี่เจ็บนะ
1: แสดงว่าทุกวันนี้ถ้าจะตรวจอัลไซเมอร์จริงๆต้องเจาะหลัง
0: ถ้าเราจะตรวจโปรตีนที่ผิดปกติแต่เดิมค่ะจนกระทั่งเมื่อประมาณปีนี้แหละค่ะน่าจะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ที่สหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือเป็นองค์กรที่เขาดูเรื่องเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่เราก็มีวิธีการตรวจเลือดที่มีประสิทธิภาพแล้วคือก่อนหน้านี้มันมีมาบ้างแต่ว่าในระยะแรกๆไม่แม่นแล้วปนเปื้อนเยอะดีเทคยากสารพัดค่ะไอ้ที่ตรวจเจอก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราดูในโครงสร้างของโปรตีนที่ผิดปกติเนี่ยมันมีความคลาดเคลื่อนสูงแต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเทคโนโลยีเข้ามาเยอะขึ้นค่ะที่เราจะตรวจได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ที่เมืองไทยก็มีนะคะมีแล้ว
1: ตรวจเจาะเลือด
0: เจาะเลือดเหมือนกันใช่ค่ะ
1: แม่นไหม
0: ครับเป็นเทคโนโลยีที่ระบบเดียวกันกับที่ทางสหรัฐอเมริกาแนะนำแต่ประเด็นคือค่าใช้จ่ายที่ยังค่อนข้างสูงแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายค่ารักษาไม่ได้ตามสิทธิประกันสุขภาพพื้นฐานนั้นเคสที่ตรวจเลือดเนี่ยเรามักจะไว้ใช้ในเคสที่เป็นงานวิจัยที่เราจำเป็นจะต้องได้การวินิจฉัยที่เป๊ะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในความที่เราเป็นแพทย์เนี่ยเราดูคนไข้มาเรื่อยๆเราก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าคนนี้ไม่ปกติการตรวจเลือดเป็นการเหมือนกับยืนกรานไม่ใช่ยืนยันนะยืนกรานเลยว่าใช่แน่ๆอะไรอย่าง
1: นี้ซึ่งถ้าสมมติเป็นคนไข้ของคุณหมอพีทก็คือวินิจฉัยด้วยการดูพฤติกรรมการพูดคุยการสัมภาษณ์
0: ซักประวัติตรวจร่างกายในบางรายที่พีทอาจจะไม่แน่ใจซักประวัติแล้วดูแปลกๆก็อาจจะต้องมีการทำเอ็กซเรย์สมองไม่ว่าจะเป็น CT หรือ MRI อย่างเงี้ยค่ะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วค่ะของพวกนี้ก็จะโดย 80% ก็จะช่วยให้เราวินิจฉัยได้อยู่แล้วค่ะ
1: ไม่ต้องไปเจาะหลังไม่ต้องไปเจาะเลือดแล้วแพงๆแบบที่
0: น้อยมากตั้งแต่มีเทคโนโลยีตรวจโปรตีนในน้ำไขสันหลังมันเนี่ยพีทว่าพีทน่าจะเจาะไปแค่เคสหรือ2เคสเองค่ะเพียงคือเพราะว่าที่ต้องส่งเนี่ยเพราะว่าคนไข้เป็นเร็ว
1: เป็นเร็ว
0: เป็นแล้วแป๊บเดียวแบบ
1: พัฒนาการโลกมันไปไว
0: ใช่ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเราคงต้องดูแล้วล่ะว่าตกลงใช่หรือไม่ใช่
1: แล้วสรุปว่าเจาะหลังแล้วไปดูอย่างเคสนี้เป็น
0: อัลไซเมอร์แต่ว่าเขาน่าเขามีความผิดปกติของจีนบางชนิดด้วยก็เลยเป็นเร็วอายุก็เป็นน้อยอ่ะ59กว่าๆยังไม่60เลยก็แล้วก็61 62ก็ติดเตียงละ
1: ฮะ
0: ใช่
1: 2-3 ปี
0: ใช่
1: ติดเตียงเลย
0: ใช่อย่างใครน่าจะเสียชีวิตไปตอนสัก68มั้งคะ
1: โอ้
0: ใช่
1: ที่คุณหมอบอกว่าพอสมองเสื่อมแล้วร่างกายต่างๆมันก็เสื่อมไปหมดเลย
0: แต่ว่าเคสเนี่ย progress หมายถึงการดำเนินโรคเร็วมากดรอปลงเร็วมากจนพีทแบบเอ๊ะเราหลุดอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้อาจจะมีการเช็ค
1: ครับอารมณ์เหมือนแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ร่างกายมันค่อยๆเฟลไป
0: ใช่อันนี้ไม่เชิงอ่อนแรงอันนี้จะออกเป็นในลักษณะการเกร็งการเคลื่อนไหวที่เราควบคุมไม่ได
1: ้ครับเป็นหัวมากที่สุดก็คือผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไหมฮะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจ
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามาเนี่ยคุณหมอจะให้คำแนะนำกับผู้ป่วยหรือผู้ดูแลหรือไปแพ็คคู่เลย
0: ไปทั้งคู่เลยแล้วก็ในผู้ดูแลที่เราคิดว่าเขาไม่ไหวเขามีความล้าเกิดขึ้นหรือถ้าภาษาวัยรุ่นจริงๆเรียกเบิร์นเอาท์ค่ะว่าเบิร์นเอาท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีทีมเข้าไปซัพพอร์ตค่ะทีมของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยนอกจากตัวอาจารย์ที่เป็นหมอแล้วก็จะมีพยาบาลค่ะมีนักจิตบำบัดมีคนที่จะแนะนำกิจกรรมว่าทำยังไงถึงจะอยู่คนไข้ได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วนักจิตวิทยาพยาบาลเนี่ยจะเป็นตัวซัพพอร์ตหลักของเราด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทีมคุณหมอผู้ดูแลบางคนเนี่ยอ่อนแรงมากนะคะอ่อนแรงนี่ไม่ใช่แบบไม่มีแรงเนาะแต่หมดไฟมากคือแทบจะไปต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยบางคนต้องรักษาต้องปรับอารมณ์ให้เขาให้เขาสดชื่นขึ้นค่ะแล้วก็โดยทีมงานของเราเนี่ยแล้วโดยคำแนะนำซึ่งจริงเราก็เรียนมาจากเคสก่อนๆหน้านี้นะคะทักษะต่างๆที่เราจะหัดให้เขาติดอาวุธให้เขาเนี่ยเขาก็จะดีขึ้นแต่เคสเหล่านี้เนี่ยที่ผู้ดูแลหมดฟักมาเนี่ยพวกนี้รักษานานค่ะคุยทีบางทีเป็นชั่วโมง
1: โอ้โหสำหรับคนที่มีเงินนะครับถ้าสมมติเราดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์แล้วดูไม่ไหวนำไปฝากที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้ได้ไหมคะเขารับไหม
0: คะเราคงต้องประเมินผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมก่อนคุณเป้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องย้ายที่อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องย้ายที่อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเหมือนคุณจ้างมาที่บ้านก็ได้หรือคุณเป้เหมือนคุณเป้มีลูกแล้วพาลูกไปไว้เนอร์เซอรี่แล้วเย็นๆไปรับเรามีเราเรียกเดย์แคร์สำหรับผู้สูงอายุ
1: แล้วกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็อยู่ในกลุ่ม
0: ก็จะอยู่ในนั้นใช่เขาก็จะดูก่อนว่าผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์คนเนี้ยเขาเป็นระยะไหนเขาเข้าใจไหมเขาอยู่กับคนอื่นได้ไหม คือบางคนเนี่ยก็จะถ้าคิดก็จะคล้ายๆเหมือนเด็กๆไปโรงเรียนบางคนก็ไม่ชอบไปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูเมื่อไปที่ศูนย์สำหรับผู้สูงอายุเหล่านี้เขาจะมีกิจกรรมให้เลือกที่หลากหลายแล้วเขาจะประเมินด้วยว่าคนไข้เหมาะกับกิจกรรมกลุ่มหรือแต่ละคนค่ะ
1: ในพูดถึงการดูแลผู้สูงอายุอยากจะให้ไปดูนี่ฮะเทคโนโลยี AI
0: ค่ะ
1: อันนี้เขาพัฒนาแล้วไม่ใช่ต่างประเทศนะฮะอันนี้ข่าวดี
0: คือของคนไทยด้วย
1: ถูกต้องนี่ของคนไทยนะครับเป็นเทคโนโลยี AI ซึ่งตอนนี้พัฒนาแล้วก็นำไปทดลองใช้กับอาสาสมัครประมาณ10ครอบครัวแล้วมันเวิร์กนะฮะเอา2เรื่องหลักๆที่เป็นแบบผู้สูงอายุมักจะเจอบ่อยๆ1คือลื่นล้มในห้องน้ำไอ้ตัวนี้ AI มันช่วยได้กับ2ลืมกินยาเหมือนที่เราคุยกันเลยนะฮะนี่เขาเรียกว่า Mi The Guardian AIระบบอัจฉริยะเพื่อผู้สูงวัยครับนี่เอาในห้องน้ำนี่เขาทำอะไรยังไงเขาจะมีเซ็นเซอร
0: ์
1: เอาไปติดอยู่ที่วงกบประตูตรงทางออกนะไม่ใช่ในห้องน้ำน
0: ะ
1: ข้างหน้าห้องน้ำทีเนี้ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ว่าผู้สูงอายุเดินเข้าเดินออกเข้าห้องน้ำปกติอาบน้ำตอนเย็นใช้เวลานานเท่าไหร่
0: ไอ้หายไปนานแล้วไม่ใช่แล้ว
1: ถูกก็เอาถ้าชั่วโมงนึงไม่ออกมาปกติแค่10นาทีเอาละอะลามดังแล้วตึ๊ดๆๆๆอันนั้นคืออย่างที่1 นะฮะเผื่อลื่นล้มในห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: 2คือกินยาก็จะมีเหมือนแบบอุปกรณ์ตัวนึง
0: ค่ะ
1: เวลาสมมติเราจะกินใช่ไหมฮะเราก็กดปุ่มตึ้งอ่ะทีเนี้ยไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะใช้เวลาประมาณ3วันที่จะเก็บข้อมูลว่าเราจะกินเว

0: เวลานี้ต้องกินแล้วพอมันรู้ว่าอ่ะเราต้องกินแบบนี้นะแล้วถ้าจู่ๆวันที่4เราเกิดลืมกินหรือเพราะว่าเราต้องกดก่อนกินไงแล้วเราลืมกดเนี่ย
1: ถึงเวลาแล้วยังไม่กด
0: ใช่มันจะค่อยๆดังขึ้นมาดังขึ้นมาเออถ้ายังไม่มากดอีก
1: ค่ะ
0: ก็จะดังรอบ2ดังใหญ่เลยดังๆๆๆเออแบบนี้แหละฮะคือดูไม่ค่อยซับซ้อนนะแต่พวกนี้มันคือเก็บแบบพวก data
1: ใช่ใช
0: ่เก็บข้อมูล
1: แล้วเอามาปรับให้เหมาะกับแต่ละบ้านแต่ละคน
0: ซึ่งปัจจุบันผมว่าน่าจะเอามาใช้ได้
1: ใช่ค่ะจริงๆอันนี้เป็นหัวใจในการดูแลผู้สูงอายุเลยนะคะคุณเป้เราพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่อายุเท่ากันเลยม
0: ี
1: โรคประจำตัวเหมือนกันเนี่ยค่ะการวางแผนการรักษาก็ต่างกันเช่นอย่างที่คุณเป้ยกตัวอย่างคนนี้อาจจะกิน7โมงเช้าแต่ยามื้อเช้าของอีกบ้านอาจจะเป็น11โมง เพราะฉะนั้นเราถึงต้องเข้าใจเขาว่าเวลาเราซักประวัติเนี่ยนะคะบางทีลูกหรือผู้ดูแลคนผู้สูงอายุจะแซวเราว่าหมอซักเหมือนหมอจะกลับบ้านไปด้วยอย่างนั้นแน่ก็บอกอ๋อใช่ใช่เพราะว่าต้องแบบนั้นเพราะเราต้องคิดแผนที่เขาจะกลับบ้านไปในวันที่เราไม่ได้อยู่กับเขา
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยเทคโนโลยี AI เนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์มากขึ้นเพราะมันสามารถวิเคราะห์ได้สำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนว่าใครสะดวกอย่างไหนชอบสไตล์ไหนแล้วเขาก็จัดออกมาเป็นที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัยแต่ละคนในสมัยก่อนที่เรายังไม่มี AI นะคะพิทพบว่าลูกๆของคนไข้เนี่ยจริงๆมนุษย์เราเก่งกว่า AI เยอะมากนะคุณเป้ก็จะมีบ้านที่จะต้องกินยาที่เวลานี้แหละแล้วก็ทำยังไงดีเนาะคุณแม่ถึงจะไม่ลืมกินยาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เป็นแบบดิจิตอลที่มันตั้งได้หลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ตั้งไว้แล้วอัดเสียงตัวเองใส่ลงไปคุณแม่ค่ะได้เวลากินยาแล้วค่ะยาอยู่บนโต๊ะก็จะวนอย่างเงี้ยค่ะวนจนกว่าคนไข้จะกินยาแล้วก็ไปกดปิดแล้วเดี๋ยวอีก 2-3 ชั่วโมงก็ดังใหม
0: ่ คุ
1: ณแม่ขาได้เวลากินยาแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแบบสมัยโบราณเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเนื่องจาก AI มันคุยกับเราได้
0: ใช่
1: ค่ะปัญหาของเทคโนโลยีนี้จะอยู่ที่คนนำไปใช
0: ้
1: อย่างที่บอกผู้สูงวัยเนี่ยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องไม่ง่ายแต่พิชเชื่อว่าถ้าเขามีสุขภาพสมองที่ปกติในที่สุดเขาก็จะสามารถเรียนรู้ได
0: ้
1: หรือการหกล้มก็เหมือนกันค่ะการหกล้มเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งผู้สูงวัยเนี่ยเขาเขาล้มแล้วไม่มีใครรู
0: ้
1: กว่าจะรู้อีกทีเนี่ยก็คือลูกมาเจ
0: อ
1: ซึ่งบางทีเนี่ยนอนอยู่บนพื้นไปแบบนานมากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนนู้นเนี่ยหรือปัจจุบันก็ตามถ้าคุณเป้ไปห้องน้ำในโรงพยาบาลจะเห็นว่ามีสายดึงสายสีแดงๆดึงเวลาที่เราล้มแล้วให้คนไข้ตะปบถึงแล้วดึงอันนี้ก็เป็นการพัฒนามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากเทคโนโลยีที่ติดที่ประตู
0: ค่
1: ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ห้อยเหมือนเขาห้อยป้ายเข้าทำงานเนี่ยค่ะจะเป็นอุปกรณ์เล็กๆที่ถ้าสมมติคุณล้มปุ๊บคุณกดมันจะไปดังที่อีกที่หนึ่งที่ศูนย์ที่คอนโทรลอุปกรณ์นี้แล้วเขาก็จะโทรไปบอกญาติหรือฉุกเฉินให้มาดูว่าทำไมคุณยายคนนี้ล้มแล้วอยู่ที่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ก็มีค่ะ
0: ผมว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุน่าจะพัฒนาได้ไวนะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุกันเยอะมากนะฮะแล้วพวกเทคโนโลยีมันไปไวอยู่แหละตอนนี้เราพูดถึง AI ยังเป็นอุปกรณ์แค่ไปติดมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมฮะแต่อนาคตอาจจะมาแบบเป็นหุ่นยนต
1: ์ใช่แล้วมีแล้วด้วยนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีหุ่นยนต
0: ์
1: พี่เลี้ยงแล้วด้วยค่ะก็จะมี
0: ผมว่าเราน่าจะทันนะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ถูกไหมฮะ
1: เราน่าจะได้ใช้
0: ในยุคอาจารย์พีทกับผมเนี่ยตอนที่แบบเอ้ยเราต้องเป็นผู้สูงอายุแล้วต้องมีแบบอุปกรณ์ช่วยผมว
1: ่
0: ามันล้ำไปไว
1: ใช่ค่ะอย่างที่คุณเป้ทราบเนี่ยแรงงานในการต้องดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหายากนะคะใช่ไหมคะก็ในบ้านพักคนชราที่ต่างประเทศนี้เขาจะมีแบบหุ่นยนต์วัดความดันวัดประหลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเหมือนคุณเป้ไปร้านอาหารแล้วมันก็จะมีหุ่นยนต์เล็กๆมาแล้วก็มาถึงก็สวัสดีค่ะอาหารมาส่งแล้วค่ะแล้วก็เปิดตู้หยิบออกมาเขามีหุ่นยนต์แจกยาอย่างนั้นเหมือนกันใ

0: ต่างประเทศใช่ใช่ที่ที่แรงงานเขามีราคาแพงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับไปที่ข่าวต่อไปฮะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุเลยแล้วก็เป็นคนที่รักสะอาดต้องระวังนะฮะอุทาหรณ์ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวยายวัย84ปีปีนขึ้นโต๊ะไปเช็ดหยากไย่เห็นแล้วมันก็ลกหูลกตาเนาะโดยเฉพาะคนที่แบบรักบ้านอะแล้วปรากฏว่าพลาดฮะล้มหัวฟาดพื้น84ล้มหัวฟาดพื้นแต่อ
0: ันเนี้ยจะบอกเลยว่านี่ไม่ใช่เคสแรกผิดเจอบ่อยมาก
1: ประจำแต่เคสเนี่ยแปลกมากคุณหมอข่าวบอกบาดเจ็บเล็กน้อย
0: แสดงว่าคุณยายแข็งแรงสุดจริงๆก็ขึ้นกับกลไกการล้มค่ะ
1: การล้ม
0: แล้วก็ลักษณะการล้มด้วยค
1: ่
0: ะคือบางคนล้มมาเนี่ยแล้วก็เหมือนกับอาจจะมีเราอาจจะเอามือไป
1: เกา
0: ะได้หรือว่ามีอะไรอยู่มันก็คือจะซัพพอร์ตเราประมาณหนึ่งแรงกระแทกจะไม่เยอะแต่พี่เคยเจอตั้งแต่ล้มแล้วไม่เป็นอะไรแบบนี้จนล้มแล้วแบบเละก็มีค่ะก็คือเย็บกันอุตลุดก็มีเลือดออกในสมองก็มีเพราะแรงกระแทกเยอะมากเพราะจริงๆแล้วในการหกล้มหรือการร่วงลงมาจากกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องประเมินตัวเราก่อนด้วยว่าบางอันไม่เหมาะลักษณะการปีนเนี่ยจริงๆถามว่าผู้สูงวัยปีนได้ไหมถ้าเขาไม่ได้มีโรคอะไรเขาแข็งแรงดีเนี่ยเขาปีนได้นะคะเพียงแต่สิ่งแวดล้อมต้องเหมาะเช่นบันไดที่จะปีนต้องมีที่จับต้องแข็งแรงนะต้องจับเวลาถอยเราต้องค่อยๆถอยต้องจับไว้
1: ค
0: ือเราจะต้องใช้ตัวช่วยในการทรงตัวมากขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญค่ะหลายคนไม่ได้โชคดีค่ะอย่างคุณยายคนนี
1: ้
0: ค่ะพีทก็มีคนไข้คนนึงในมือเหมือนกันที่ล้มลงมาแล้วเลือดออกในสมองก็แทนที่ตอนนี้จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะต้องพึ่งพาลูกหลานมากขึ้นก็มีเพราะแรงกระแทกมันเยอะมาก
1: เลือดออกในสมองเราจำเป็นต้องผ่าเอาเลือดออกไหมฮะหรือว่าปล่อยให้มัน
0: แล้วแต่เคส
1: แล้วแต่เคสเลย
0: ค่ะถ้าเยอะก็จะต้องผ่าเอาออก
1: ถ้าน้อยมันค่อยๆ
0: มันจะค่อยๆซึมหายไป
1: แล้วมันจะกลับมาเดิมไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าออกเยอะไม่ค่อยค่ะหรือไปโดนพื้นจุดสำคัญในสมองเนี่ยคนไข้จะถ้าภาษาหมอเราเรียกไม่ฟังก์ชันไม่กลับมาเท่าเดิม
1: ถ้ามันแปลกนะฮะคุณหมออย่างผู้สูงอายุเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยแบบล้มหัวฟาดแล้วเกี่ยวกับสมองเนี่ยแต่ทำไมเด็กแบบเพิ่งหัดเดินล้มหัวโป๊กแล้วโป๊กอีกไม่ไหลเลย
0: จีนกล่าวไว้ว่าเด็กๆยิ่งตกยิ่งโตถ้าคนสูงอายุตกแล้วตาย
1: นั่น
0: เลย
1: สิ
0: จริงค่ะเพราะจริงๆแล้วการหกล้มของเขาเนี่ย มันคือสิ่งที่บอกกับเราว่าอวัยวะทั้งหมดในร่างกายเขาอะมันเสื่อมไปเยอะเพราะฉะนั้นพอล้มปุ๊บโอกาสที่จะกลับมาฟื้นตัวได้ดีเท่าเดิมเนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับเด็กแต่ในเด็กเนี่ยการที่เขาพยายามเดินล้มแล้วลุกเนี่ยมันเป็นการฝึกระบบประสาทให้พัฒนาขึ้น
1: ครับ
0: ให้การทรงตัวดีขึ้นแต่ผู้สูงอายุเวลาล้มบอกกับเราว่าอ๋อจริงการทรงตัวก็ไม่ดีกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงระบบประสาทก็ไม่แข็งแรงกระดูกก็ไม่ดีหัวใจปอดไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาณที่บอกต่างกันในเด็กเป็นสัญญาณบอกว่าเด็กกำลังมีพัฒนาการในผู้สูงวัยบอกว่าเป็นสัญญาณที่บอกว่าอ๋อจริงๆแล้วเรามีพลังงานสำรองเหลือไม่เยอะในหลายๆระบบเพราะผู้สูงวัยที่หกล้มเนี่ยหลายคนนะคะคุณเป้ล้มมาถึงมือคุณหมอเนี่ยสะโพกหักเนาะคุณหมอกระดูกก็อยากพาเอาไปผ่าสะโพกแต่พบว่าก่อนไปผ่าสะโพกเนี่ยยังไปไม่ได้นะต้องแก้ก่อนหน้านั้นเยอะเลยมีทั้งติดเชื้อ มีทั้งกล้ามเนื้อรีบมีทั้งไตวายขาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆการล้มในผู้สูงอายุมันคือสัญลักษณ์ว่าน้ำมันมันใกล้หมดถัง
1: เอ้ยผมได้ยินบ่อยมากเลยผู้สูงอายุล้มแล้วสะโพกหักทำไมมันเป็นจุดเปราะบางของผู้สูงอายุเหรอฮะสะโพก
0: ใช่ค่ะสะโพกกับหลังเป็นจุดที่มักจะมีกระดูกบางได้เยอะเมื่อเทียบกับกระดูกส่วนอื่น
1: ๆแล้วเวลาล้มมันก็มีโอกาสที่จะเปราะห
0: ักใช่ใช่แล้วก็ส่วนใหญ่พอเราล้มปุ๊บเนี่ยก้นมักจะลงก่อนสะโพกลงก่อนขาหรือถ้าก้นเราลงปุ๊บแรงมันจะกระทำไปที่กระดูกสันหลังก็กระดูกสันหลังก็จะยุบ
1: อ๋อมันก็เลยจะเป็นจุดเพนพอยต์เลยที่แบบเวลาผู้สูงอายุลงทีก็
0: ใช่ค่ะ ก็จะดูประมาณนี้ค่ะว่ามีอะไรหักไหมเจ็บไหมค่ะ
1: ครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยพอลงไปทีหรือล้มไปทีเนี่ยนะฮะเหมือนกับที่เขาบอกว่าผู้สูงอายุอยากให้ล้มเจอนะจากคนที่แข็งแรงแข็งแรงเนี่ยกลายเป็นมันค่อยๆถดถอยไปทีละระบบเลย
0: ใช่เพราะอย่างที่พี่บอกก็คือการล้มเนี่ยเป็นสัญญาณบอกกับเราว่าเราเหลือพลังงานสำรองไม่ค่อยเยอะละ
1: สมมติต่อให้
0: ต้องรีบซ่อม
1: สะโพกบาดเจ็บสะโพกจะร้าวจะหักหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ซ่อมให้สะโพกมันกลับมาแบบไม่หักแล้ว
0: กว่าคุณเป้จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเนี่ยหรือสุขภาพกลับมาแข็งแรงใกล้เดิมเนี่ยพี่ต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนแล้วก็เคราะห์หามยามร้ายในระหว่างกำลังซ่อมเนี่ยเกิดล้มอีกรอบนึงนี่จบเลยนะคะ
1: ค่
0: ะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสภาพคนไข้หลังหกล้มเนี่ยค่ะต้องใช้เวลานานใช้เวลานานมากจริงๆก็ไม่เฉพาะหกล้มในทุกๆโรคเลยค่ะยกตัวอย่างเนาะเราเป็นโควิดกับผู้สูงวัยเป็นโควิดเนี่ยผู้สูงวัยก็จะใช้เวลาที่เยอะกว่าในการจะฟื้นฟูสภาพกลับมาให้หายใจดีเหมือนเดิ
1: ม
0: ไอได้แข็งแรงเหมือนเดิม
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหรือคนที่อยู่บ้านกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะหรือว่าจุดที่อันตรายบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะสิ่งที่คุณหมอห่วงที่สุดสำหรับผู้สูงอายุคืออะไรฮะ
0: พิษคิดว่าสิ่งที่พิษกังวลที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองค่ะในภาพรวมทั้งหมดค่ะการที่เรามีสุขภาพกายแข็งแรงการที่เราพึ่งพาตัวเองได้เยอะเนี่ยมันจะนำมาสู่ความสุขใจความสบายใจและทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเราคุมโรคต่างๆไม่ดีค่ะเราก็มีโอกาสที่จะต้องพึ่งพาคนอื่นมากขึ้นแล้วก็การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัยเนี่ยคงไม่ได้ดูเฉพาะบางโรคหรือบางเรื่องแต่จริงๆแล้วต้องดูในองค์รวมทั้งหมดค่ะถ้ารู้สึกไม่สงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ให้การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุได้ก็ปัจจุบันก็จะได้คำแนะนำที่เหมาะสมมากขึ้นก็จะได้มีความสุขในทุกๆวันของการเป็นวัยรุ่น
1: นะฮะถ้าตัวเองแข็งแรงนะครับผู้สูงวัยแข็งแรงแล้วคนที่อยู่ในบ้านด้วยกันผมรู้สึกว่าก็น่าจะแฮปปี้มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันอะไรที่แบบมากเกินไป
0: ใช่ค่ะ
1: ผู้สูงอายุก็แฮปปี้คนในบ้านก็แฮปปี้นะครับนี่คือทั้งหมดของพบหมอรามาประจำวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอพีทด้วยนะคร
0: ับ ค่ะยินดีค่ะคุณเป้
1: แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่9กันยายน2569นะคะวันนี้ใครอยู่ภาคเหนือภาคอีสานนะคะต้องเตรียมรับมือกับฝนกันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็น2พื้นที่แรกนะคะที่ฝนมาเยอะค่ะและบางแห่งมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็อย่าเพิ่งวางใจไปนะคะเพราะว่าแนวฝนเนี่ยกำลังขยับลงมาในระยะถัดไปค่ะวันนี้พื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาติดตามพร้อมกันค่ะสาเหตุของฝนรอบนี้นะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนแล้วก็ลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้หลายพื้นที่นั้นมีฝนแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมวันนี้นะคะอยู่ในระดับปานกลางค่ะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า2เมตรนะคะขอเตือนพี่น้องชาวเรือทั้ง2ฝั่งเลยค่ะว่าขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13กันยายนนี้นะคะสาระสำคัญคือประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทําให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นและอีกเรื่องที่ต้องติดตามก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนค่ะมาดูอากาศรายภาคกันนะคะภาคเหนือวันนี้มีฝนถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักหลายจังหวัดและต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนมากที่สุดค่ะมีฝนถึงร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายแห่งโดยเฉพาะเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นมีโอกาสเกิดฝนตกหนักมากค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครค่ะภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ที่และมีฝนตกหนักตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราไปจนถึงจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดระนองและพังงากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งใครมีแผนเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมรับมือกับฝนกันไว้ด้วยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: อ๋อเด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: สถานการณ์วัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันมาน่ะปูใส่ทานแล้วละแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วระวังเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วละและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆเคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: างนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
4: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
5: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่ม

0: วัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนึกว่าผู้พันเบิร์ดขอต้อนรับเข้าสู่ตู้บนหมอนนะคะลูกพี่ครับ
1: ครับ
0: คือตู้นี้เนี่ยคุณพี่มีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยถามตรงนี้ได้ชัดๆตรงๆเลยตรงนี้คือเหมาะที่สุดเลยฮะคุณพี่มีคำถามอะไรไหมครับ
2: มันมีเรื่องคาใจอยู่เรื่องนึงครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับผมไอเนี่ยไอคอแทบแตกเลยแต่ผมสงสัยว่าทำไมหมอเนี่ยเอาหูฟังเนี่ยมาตรวจร่างกายตรวจข้างหน้าแล้วยังตรวจข้างหลังแต่ที่สงสัยนักมากๆเลยนะครับไอเรื่องข้างหลังเนี่ยทำไมต้องมาตรวจข้างหลังผมด้วยครับไม่เข้าใจจริงๆครับ
0: เรื่องนี้จริงครับผมก็เป็นเด็กเนาะไอคอแทบแตกตรวจข้างหลังมันจะไปได้ยินอะไรนี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันคุณหมอครับรบกวนตอบทีครับผม
3: ค่ะอาการไอนะคะเป็นการตอบสนองต่อความผิดปกตินะคะของร่างกายในระบบทางเดินหายใจเป็นได้ตั้งแต่ทางเดินหายใจส่วนบนไปจนถึงทางเดินหายใจส่วนล่างอาการไอนะคะมีสาเหตุจากหลายสาเหตุมีตั้งแต่ระยะเวลาที่เป็นฉับพลันนะคะไปจนถึงระยะเวลาที่เป็นเรื้อรังสาเหตุต่างๆเนี่ยได้ตั้งแต่บริเวณของโพรงไซนัสบริเวณจมูกลงไปหลังคอไปจนถึงกล่องเสียงลงไปถึงหลอดลมและบริเวณชายปอดนะคะสำหรับการตรวจร่างกายเนี่ยเพื่อหาสาเหตุและตำแหน่งที่ทำให้เกิดอาการไอได้แพทย์เนี่ยมักจะใช้หูฟังหรือที่เราเรียกว่าสเตโตสโคปนะคะในการฟังเสียงปอดเพื่อหาตำแหน่งนะคะว่ามีความผิดปกติที่บริเวณใดในแต่ละตำแหน่งเนี่ยจะบอกความผิดปกติได้เวลาเราฟังปอดเนี่ยเราฟังตั้งแต่บริเวณของหลอดลมนะคะไปจนถึงบริเวณปอดซึ่งต้องฟังทั้งสองข้างเนี่ยในการเปรียบเทียบกันตั้งแต่ด้านบนลงไปถึงด้านล่างด้านหน้าและด้านหลังนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องประเมินการฟังปอดนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงให้คนไข้เนี่ยช่วยในการหายใจเข้าออกด้วยทั้งหมดที่หมอพูดไปอย่างนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะคุณโบ
0: ครับการตรวจให้ละเอียดหรือว่าการหาสาเหตุให้ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นแบบนี้เคลียร์นะครับพี่ครับ
2: เคลียร์ครับผม
0: เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเคลียร์เช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับไปเจอกับตู้บนหมอที่ไหนมีเรื่องอะไรอยากเคลียร์กับคุณหมอเชิญได้เลยนะครับแต่วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางช่องดามาชาแนลค่ะ

0: ากเรามีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานของข้อไหล่นะครับวันนี้เรามีท่าโยคะ3ท่าเพื่อมานำเสนอให้เราได้ทำการฝึกกันนะครับ
1: ท่ายืดอกครับนั่งทับบนส้นเท้าประสานมือไว้ที่ด้านหลังหายใจเข้ายืดลำตัวเพื่อเตรียมก้มหายใจออกโน้มตัวลงได้

หน้าช้าช้าศีรษะต่ำใกล้พื้นดึงแขนศอกตึงขึ้นบนเพดานให้รู้สึกตึงที่แผ่นอกและหัวไหล่ด้านหน้าทั้งสองข้างสะโพกก้นพยายามลดต่ำใกล้ส้นเท้าครับคงท่านิ่งค้างไว้5ลมหายใจเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่าไหว้กลับหลังนั่งทับบนส้นเท้าครับเหยียดปลายเท้าชี้ไปด้านหลังประกบฝ่ามือบิดปลายนิ้วมือชี้ขึ้นบนเพดานนิ้วก้อยสามารถเลื่อนติดแผ่นหลังได้ติดครับหายใจเข้ายืดละขึ้นหายใจออกโน้มตัวลงด้านหน้าช้าช้าศีรษะต่ำใกล้พื้นสะโพกก้นใกล้ส้นเท้าบีบฝ่ามือประกบกันท่านใดไม่สามารถประกบฝ่ามือไหว้กลับหลังได้สามารถใช้มือขวาจับศอกซ้ายมือซ้ายจับศอกขวาแทนได้ครับคงท่าค้างไว้5ลมหายใจเมื่อครบแล้วหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกคลายท่าท่านั่งบิดตัววาดเท้าซ้ายวางข้ามโคนขาขวากอดเข่าซ้ายชิดอกหายใจเข้ายืดลำตัวขึ้นจังหวะบิดตัวหายใจออกให้วาดศอกขวาไปขัดที่เข่าซ้ายมือซ้ายวางประคองพื้นไว้ที่ด้านหลังหน้ามองข้ามไหล่ซ้ายไปคงท่านิ่ง5ลมหายใจหายใจเข้าบิดลำตัวกลับมาหายใจออกคลายท่าสลับข้างครับวาดเท้าขวาวางข้ามโคนขาซ้ายกอดเข่าขวาชิดอกยืดลำตัวหายใจเข้าลึกๆหายใจออกบิดตัววาดศอกซ้ายไปขัดที่เข่าขวามือขวาวางประคองพื้นไว้ที่ด้านหลังครับพยายามบิดตัวหน้ามองข้ามหัวไหล่ไปด้านหลังเรื่อยๆหายใจยาวหายใจเข้าบิดลำตัวหันกลับมาที่ด้านหน้าหายใจออกคลายท่า

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เอ้าเป็นอะไรอ่ะไปผ่าฟันคุดมาเหรอโอเคเข้าใจเข้าใจสงสัยไหมว่าฟันคุดเนี่ยมันมี

0: ไว้ทำไมรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนน่ะเขาไม่มีฟันคุดกันฟันคุดเนี่ยเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์นะงงแล้วสิไปฟังหมออธิบายกัน
1: สาเหตุที่มนุษย์สมัยก่อนไม่มีฟันคุดเนี่ยนะคะก็เพราะว่าบรรพบุรุษของเรานี่มีกรามที่ใหญ่กว่าปัจจุบันก็เนื่องจากว่าการใช้งานมันหนักกว่าเกิดจากการเคี้ยวนั่นเองซึ่งลักษณะอาหารของมนุษย์โบราณเนี่ยเขาจะเคี้ยวอาหารที่มีความหยาบแข็งเหนียวมากกว่าเราเช่นว่าเนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อดิบไม่ได้ผ่านการปรุงการแปรรูปดังนั้นพอใช้ฟันในการเคี้ยวก็จะต้องใช้แรงมากกว่าพอใช้แรงในการบดเคี้ยวมากเนี่ยกระดูกมันก็โตกว่ากระดูกก็มีความกว้างขวาดังนั้นพอกระดูกกว้างคือขากรรไกรกว้างฟันกรามซี่ข้างในสุดมันก็เลยขึ้นได้คือจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีฟันคุดแต่ว่าซี่เดียวกันที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นฟันคุดแต่สำหรับมนุษย์โบราณมันขึ้นมาได้ในช่องปากเราก็เลยไม่ได้เรียกว่าฟันคุดในขณะที่คนสมัยเนี้ยคนปัจจุบันเนี่ยเคี้ยวอาหารที่มันมีความนิ่มกว่าอาหารผ่านการแปรรูปหลักของวิวัฒนาการมันก็เลยทำให้กระดูกขากรรไกรเนี่ยมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื้อที่ที่จะให้ฟันขึ้นมันก็ไม่พอดังนั้นก็มักจะเจอฟันคุดซึ่งอันเนี้ยจริงๆมันก็สัมพันธ์กับพันธุกรรมด้วยนะคะ
0: ยิ่งหน้าเล็กกรามเล็กเท่าไหร่ฟันก็ยิ่งมีพื้นที่ให้ขึ้นน้อยมากเท่านั้นฟันซี่ไหนไม่มีที่ให้ขึ้นก็รับกรรมไปเป็นฟันคุดนั่นเองแต่ฟันคุดใครต้องผ่าออกหรือไม่ต้องผ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้วนะบางทีถ้าไม่มีผลอะไรก็อาจจะไม่ต้องผ่าก็ได้ยังไงก็ปรึกษาทันตแพทย์ดูก็แล้วกันนะไปละบ๊ายบาย

0: จิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในแล้วก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและปล่อยรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราชคร
1: ับศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนคุณผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะแม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกาวใส่ทับโอ้โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยครับก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้
1: นะครับแล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหรอ
2: คิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้าง นะครับเพราะว่าดูจากหลอด
3: นี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงครับคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าตั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะ
2: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับหลอดนึงนี่แบบโอ้โหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์ในแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเภสท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลยนะฮะนั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได
0: ้แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันท่านค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร
1: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: X ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์มปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับ
0: ครับ
1: ก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
0: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟออกเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงคร
0: ับหลอดไฟ

0: ก็จะอยู่ภายในนี้แหละครับ
1: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
0: เล็กลง
1: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
0: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
1: ้
0: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องแล้วก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมดเลย
1: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
0: ได้ทุกส่วนเลยครับ
1: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
0: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
1: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
0: มากกว่านี้มีอีกครับ
1: นะครับนี่คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในสิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
0: สวยมากเลยครับห้องนี
1: ้คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
0: ครับ
1: มันระยองระยางเต็มไปหมดเลยครับ
0: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
1: ครับ
0: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
1: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องนู้น
0: ทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิมแต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
1: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียด
0: ได้ดีขึ้น
1: เพราะว่าภาพมันชัด
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
0: นี่แหละครับ
1: แล้วมีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
0: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืนถ่าย
1: อันนี้ยืนได
0: ้ครับยืนได้ครับ
1: ยืนก็อาจไปยืนบริเวณนู้น
0: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได
1: ้ครับ
0: คนไข้ก็ปฏิบัติตามได
1: ้ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์
0: ใช่ครับ
1: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
0: ครับ

0: คุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งจริงสมมติผมเป็นคนไข้นะจะไปเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับ
1: ครับต้องยืนตรงนี้เลยครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าไซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้
1: เราก็เอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าไซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชูดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอดคุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: งมันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำในการ
0: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับอ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่
1: ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อนึงคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่แหละคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได
0: ้อ๋อตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได
0: ้
1: ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได
0: ้ก็นี่กำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงหนามากคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้นะ
1: ครับนี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึงครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับอย่างนี้ก็จะทำมันปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
0: แล้วก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมาก
0: ครับ
1: จริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเย็นอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเรย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
0: อ้าวเหร
1: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นนี่จะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
0: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
1: เราอยู่สูงใช่ครับสูง10,000ฟุต30,000ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
0: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
1: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
0: ไป
1: ยุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5รูปเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
0: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
1: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
0: ม
1: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
0: อันนั้นคือปอด
1: นั่นคือปอดครับ
0: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
0: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
1: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
0: เดียวกันเลย
1: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
0: ์
1: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
0: ให้เห็นชัดขึ
1: ้
0: น
1: ให้เห็นชัดครับ
0: อันนี้ก็คือดูกระดูก
1: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปิดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
0: ้
1: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
0: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
1: ครับ
0: ไปสกรูยึดกับกระดูก
1: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
0: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
1: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
0: ให้กระดูกมัน
1: เชื่อมกันซะก่อนครับใช่ครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
1: อย่างนี้แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะ
1: ไม่รู้
0: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
1: ถูกต้องเลยครับ
0: เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือกระดูกหัก
1: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโรคเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูก

0: ุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
1: อ๋อเหรอ
0: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
1: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมากจะเทา
0: ๆครับ
1: นี่กล้ามเนื้อ
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ไขมัน
0: ถูกโอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
1: ไขมันเป็นรังสีแพทย์ได้ชั้นหมดเลยนะ
0: อย่างนั้นล่ะครับ
1: คุณหมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
0: จะไม่จำเป็นครับ
1: ขาวดำก็ดูรู้เรื่องอะไร
0: ดูได้ครับ
1: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงมาแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกล่ะครับ
0: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิตหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
1: มันจะสลายไปเอง
0: ไปสลายไปเอง
1: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
0: วิ่งชนไป
1: ครับมาทางนี้ที่ไปนี่มา
0: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
1: ก็จะหายไป
0: หายไปอย่างนั้นครับ
1: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่เหรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
1: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรื่องเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
0: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
1: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
0: ครับ
1: ก็ดื่มได้เลย
0: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
1: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
0: ใช
1: ่มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
0: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
1: แบเรียมซัลเฟต
0: ใช่ครับ
1: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
0: ครับ
1: เครื่องเอ็กซเรย
0: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได
1: ้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
0: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
1: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเราอ
0: ย่างนั้นเลยใช่ครับ
1: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
0: วินิจฉัยได้ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
1: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
0: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
1: จริงๆนะ
0: ครับเอาเลยครับ
1: เทเลยนะ
0: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับและเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
1: เหมือนนมเย็น
0: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
1: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
0: ครับ
1: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
0: ใช่ใช่ครับ
1: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
0: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
1: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
0: ครับครับ
1: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
0: ้
1: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
0: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
1: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
0: ใช่ครับ
1: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
0: อาหาร
1: ไม่มีอาหารอยู
0: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
1: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
0: กับกลืนแป้งเลย
1: ในเวลาเดียวกันเลย
0: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้เป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
0: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
1: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
0: ต่อเนื่อง
1: คือถ่ายหลายครั้ง
0: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวคร
1: ับ แล้วพอภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
0: ใช่ครับ
1: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงาน
0: ใช่
1: ว่าถูกต้องหรือเปล่า
0: อย่างนั้นครับถูกต้องครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
0: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
1: แล้วดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
0: ครับถ้าแป้งแบเรียมซัลเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
1: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได้
0: ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
1: ับ อ๋อปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยครับ
1: ลืมได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต์
0: ไม่มีผลครับ

0: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
1: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโรคพอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือน
0: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
1: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อตเห็นบอกว่าวินาทีหนึ่งถ่ายได้3ภาพ
1: 3ภาพ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไปเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อยๆเก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่
0: นะฮะเพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมเอาไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็
1: จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขดได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมา
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: อยู่ช่วงอกละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ยในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
0: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
0: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือจะเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
0: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
0: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นแผลในกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
0: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างน
0: ั้
1: น
0: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนเพราะรักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
0: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อหนึ่ง CT scan ครับ
0: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถึงว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
0: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
0: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
0: ลึกนี่ลึกยังไงครับเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
0: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับครับ
0: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้แหละครับ
0: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
0: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็น

0: การใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่า
1: ๆ
0: หรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกะโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
1: เครื่องนี้นี่นะ
0: ครับสามารถตรวจได
1: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
0: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
1: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
0: สามมิติเราก็ทำได้
1: หม
0: ุ
1: นได้หมดเลย
0: หม
1: ุ
0: นได้ครับของคน
1: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
0: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
1: นะครับ
0: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
0: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
1: ค
0: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
1: เส้นเลือดสมองแตก
0: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
1: ้
0: โพรงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส้
1: โรคหัวใจ
0: โรคหัวใจ
1: หลอดเลือดหัวใจตีบ
0: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
1: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
0: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณคิดด
1: ู
0: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
1: เนี่ย CT สแกนมันจะให้ภาพออกมาแบบ
0: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
1: คือเห็นได้รอบด้าน
0: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
1: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถคลิกมาดูอีกมุมนึง
0: อีกฝั่งนึงได้เลยครับ
1: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
0: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
1: ้
0: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
1: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
0: ใช่ครับ
1: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
0: ก็ดูได้ใช่
2: CT สแกนเห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
0: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยรังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
1: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักรังสีเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
0: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
1: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
0: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
0: ครับครับ
1: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
0: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
1: ครับ
0: ครับครับเช
1: ่นเป็นอะไรครับเห็นครับ
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
1: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
0: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
1: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลก
0: ครับ
1: ก็จะเป็นตัดทีละส่วน
0: ทีละส่วนไป
1: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
0: ึ
1: งด้านล่าง
0: ครับ
1: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
0: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
1: 0.6
0: ครับไม่ถึงมิลแล้วครับ
1: โอ้โห
0: 0.6
1: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
0: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
1: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะคร
0: ับ
1: มันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
0: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
1: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
0: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
1: มันเลยต้องเล็ก
0: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
1: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
0: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับอันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัย ว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
0: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
1: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
0: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับ มาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
1: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: นี่คือหน้าห้อง
0: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่าง
0: ครับก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
1: คร
0: ับ ครับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
1: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
0: ครับใช่
1: แล้วก็
0: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
1: ้อ๋อแปลออกมาเป็นรูปภาพ
0: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
1: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
0: ครับคนไข้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
1: อ
0: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
1: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
0: ครับ
1: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
0: ใช่ครับ
1: เส้นประสาท
0: เส้นประสาทได้เลยครับ
1: พูดง่ายๆถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบละ
0: ครับครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครบถ้วนแล้วครับ
1: ทุกส่วนของร่างกาย
0: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
1: ้ครับ
0: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
1: โอ้แล้วมันจะละเอียดกว่า
0: ละเอียดมากเลยครับ
1: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อ
0: ครับ
1: เส้นประสาททุกๆอย่าง
0: ทุกส่วน
1: การวินิจฉัยของแพทย์ได
0: ้ใช่ครับ
1: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
0: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
1: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้
0: okay.
1: จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
0: านกว่า CT scan. นานกว่าครับนานกว่า CT scan
1: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
0: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
1: นอนแบบนี้นะ
0: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
1: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ย
0: ค
1: ุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
0: ้
1: วินิจฉัย
0: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
1: ม
0: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
1: ์
0: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
1: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนคร
0: ับ
1: เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
0: ครับ
1: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
0: ครับได้ครับ
1: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
0: ครับ
1: ภาพความละเอียด
0: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
1: สมมติเราอยู่นี้ก็ตัดน
0: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
1: คือแนวนี้เลย
0: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
1: ตัดข้าง
0: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
1: มองจากบนฟ้าลงมา
0: ได้แนวถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้งสามมุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
1: เดี๋ยวคุณหมอทำไ
0: ม
1: การวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
0: ้
1: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี
0: ้
1: แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโรค
0: โดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
1: ้
0: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
1: อันนี้จะละเอียดกว่า
0: ละเอียดกว่า
1: ขั้นนึง
0: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนsoft tissue ดีมากเลยครับ
1: คือเห็นเป็นรูปเลย
0: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
1: ็ไล่ดูไปที
0: ครับดี
1: ชั้นความลึก
0: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
1: โอ้โห
0: จากหน้าไปหลังได้สุดเลย
1: เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
0: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
1: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
0: ใช
1: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
0: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า gray matter and white matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนี่คือเส้นใยไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับสมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
1: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
0: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: ณหมอครับอันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วยครับ
0: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า positron emission computerized tomogram
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสี positron รังสี positron เนี้ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะเครื่องบ้านไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค
0: ่
2: ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุล
0: นี่คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
0: มะเร็ง
2: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำใหเราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: อ่ะท่านนายมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
1: เลยของคนไข้เลย
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: หลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะ

0: กว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
1: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตามันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปออยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
0: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดอันนี้
1: ดูยังไงฮะ
0: อันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
1: สีแดงนี่นะ
0: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้อน
1: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
0: ้อนนี้ใช่
1: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
2: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
0: ใช่
1: ปรากฏว่าไอ้น้ำตารังสีเนี่ยมันมาเลี้ยงตรงนี
0: ้ใช่
1: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
0: ้เราก็ต้องรู้
1: ว่าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็ง
2: เป็นเนื้อมะเร็ง
1: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะ CT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิล
0: ครับ
1: มันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับ
0: ใช่
1: ดูจากตับแล้วยังไงฮะ
0: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
1: ้
0: เหม
1: ือ
0: นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล
1: ้
0: ว
1: โอ้นี
0: ่แสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่อง PET CT scan จะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT scan ทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่อง PET scan เพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้ง2ส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
1: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้ง
1: คร
0: ับวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพยากรณ์โรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
1: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
0: ใช่
1: หรือคือบางส่วนที่ฉายในการรักษา
0: หรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
0: ใช่
1: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับกำหนดกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
4: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมและก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
2: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
4: ครับ
2: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
4: คืออะไรครับอีก2บทบาท
2: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
2: ครับ
4: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
2: ็บ
4: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่มา
2: ขอบคุณมาก
4: นะครับ
2: ครับสวัสดีคร
4: ับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200

0: ปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: โรคปริทาเนียคือโรคที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมีการศึกษาที่พบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคปริทาเนียอักเสบเนี่ยมีอัตราการคลอดก่อนกำหนดหรือว่าทารกแรกคลอดเนี่ยน้ำหนักน้อยมากกว่าในหญิงที่ไม่ได้เป็นโรคปริทาเนียอักเสบค่ะโรคปริทันหรือว่าในชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าโรคลัมมานาดนะคะจะหมายถึงการที่มีการอักเสบของเหงือกแล้วก็อวัยวะที่รองรับฟันได้แก่กระดูกแล้วก็เส้นเอ็นที่ยึดระหว่างกระดูกกับฟันนะคะเมื่อมีการทำลายของกระดูกแล้วเนี่ยก็จะเกิดอาการฟันโยกแล้วก็ถ้าปล่อยไว้ให้มีโรคเนี่ยมีการทำลายจนหมดความยาวรากเนี่ยก็จะสูญเสียฟันในที่สุดค่ะโรคปริทันเนี่ยจะแบ่งได้2ระดับนะคะระดับแรกเนี่ยเราก็เรียกว่าโรคเหงือกอักเสบคือมีการอักเสบอยู่เฉพาะเหงือกนะคะระดับที่2ที่มีรุนแรงมากกว่าคือมีการอักเสบไปถึงกระดูกเราก็เรียกว่าโรคปริทันอักเสบความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการถ้าเหงือกอักเสบก็จะรู้สึกว่าแปรงฟันมีเลือดออกมีกลิ่นปากนะคะแต่เมื่อการทำลายถึงกระดูกแล้วเนี่ยเป็นโรคปริทันอักเสบแล้วอาจจะพบเหงือกร่นนะคะฟันโยกนะคะฟันเป็นหนองแล้วฟันอาจจะหลุดออกมานะคะโดยที่ไม่ได้ผุไม่ได้เป็นอะไรนะคะในคนทั่วไปอาจจะคิดว่าอายุมากขึ้นฟันก็จะหลุดเองตามธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเกิดจากว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคปริทันอักเสบตั้งแต่อายุน้อยซึ่งถ้าคนไข้เนี่ยดูแลช่องปากอย่างดีเมื่อสูงอายุเนี่ยก็จะไม่มีการสูญเสียฟันจากโรคปริทันอักเสบเกิดขึ้นค่ะไม่ทราบว่ามีอาการอะไรมาคะ
3: วันนี้มีเลือดออกค่ะ
2: มีเลือดออกเวลาแปรงฟันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติในคนตั้งครรภ์ทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายความรุนแรงของโรคปริทันสำหรับคุณแม่เนี่ยรุนแรงระดับน้อยๆก็คือว่าจะเกิดเหงือกอักเสบมีเลือดออกได้ง่ายเนื่องจากว่าในหญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะมีฮอร์โมนที่สูงดังนั้นเนี่ยหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะมีโอกาสที่เหงือกอักเสบหรือว่าแปรงฟันมีเลือดออกขณะที่บดเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหรือว่ากระตุ้นขนาดถึงกับเกิดเป็นเนื้องอกเหงือกในช่วงที่ตั้งครรภ์ก็พบได้นะคะถ้ารุนแรงมากขึ้นถึงขนาดเป็นโรคปริทันแล้วเนี่ยก็จะพบว่าการเป็นโรคปริทันเนี่ยอาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดก่อนกำหนดซึ่งการคลอดก่อนกำหนดก็หมายถึงว่าน้องที่ออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความผิดปกติในด้านพัฒนาการทั้งระบบหายใจแล้วก็ระบบสมองค่ะในคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยฮอร์โมนเนี่ยจะสูงเวลาฮอร์โมนสูงอันนี้จะมีผลกับเหงือกทำให้เหงือกเนี่ยอักเสบได้ง่ายพอเหงือกอักเสบแปรงฟันก็จะมีเลือดออกนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นสาเหตุที่เรากำจัดได้ถ้าเราสามารถแปรงฟันได้สะอาดนะคะขูดเอาหินปูนตัวที่กระตุ้นให้เหงือกอักเสบออกไปแล้วเนี่ยการอักเสบหายเลือดออกขณะที่ตั้งครรภ์ก็จะหายค่ะ
3: อยากจะสอบถามนะคะเรื่องที่ว่าการที่ฟันผุมีส่วนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์หรือเปล่าคะ
2: ในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยจะพบฟันผุมากอาจจะจริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยดึงแคลเซียมในฟันออกมาในผู้หญิงตั้งครรภ์มีโอกาสฟันผุสูงนะคะเนื่องจากว่าการแพ้ท้องการอาเจียนเนี่ยกรดจากการที่เราอาเจียนเนี่ยจะกัดกร่อนผิวฟันทำให้เราฟันผุได้ง่ายหรือว่าการที่เราแพ้ท้องเราจะทานจุกจิบบ่อยๆก็เพิ่มโอกาสในการเกิดฟันผุนะคะร่วมกับภาวะที่เหงือกอักเสบเหงือกบวมแปรงฟันยากขี้ฟันเยอะก็ทำให้เกิดฟันผุได้ง่ายเช่นเดียวกันดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์เนี่ยเมื่อทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ควรรีบมาพบทันตแพทย์ระยะเวลาที่ปลอดภัยที่สุดในการที่จะมาขูดหินปูนเกลารากฟันหรือว่าบูรณะฟันก็คือในช่วงไตรมาสที่2ก็คือช่วงที่ตั้งครรภ์4ถึง6เดือนอันนั้นก็จะเป็นระยะปลอดภัยในการมารักษาทางด้านทันตกรรมหลังจากนั้นแล้วเนี่ยระหว่างที่ยังไม่ถึงระยะเวลาที่คลอดถ้าคนไข้เกิดมีปัญหาเหงือกบวมเลือดออกมากเนี่ยให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีเดี๋ยวเราไปตรวจช่องปากกันนะคะซึ่งตอนนี้คนไข้ตั้ง

0: ทันได้5เดือนเป็นช่วงไตรมาสที่2เป็นระยะที่ปลอดภัยในการทำความสะอาดช่องปากหรือรักษาทันตกรรมหลังจากนี้นะคะคนไข้ก็เน้นเรื่องการแปรงฟันแล้วก็ใช้ไหมขัดฟันทุกวันนะคะแล้วก็ถ้าระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยมีปัญหาเหงือกบวมมากหรือว่าเลือดออกมากเนี่ยก็ให้กลับมาพบทันตแพทย์ทันทีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่านอาจจะกังวลเรื่องกลิ่นปากและอยากจะใช้น้ำยาบ้วนปากหมอไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่าน้ำยาบ้วนปากบางยี่ห้อมีแอลกอฮอล์ซึ่งแอลกอฮอล์เนี่ยมีผลกับลูกของเราแน่นอนหรือว่าน้ำยาบ้วนปากบางอย่างเนี่ยสามารถใช้ได้กรณีที่เหงือกอักเสบมากและแปรงฟันไม่ได้แต่ว่าก็จะต้องใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆตามคำแนะนำของทันตแพทย์เท่านั้นค่ะในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยถ้าคุณแม่พบว่าเริ่มมีปัญหาในช่องปากแนะนำให้รีบมาพบทันตแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหานั้นอย่าปล่อยไว้นะคะเพราะการติดเชื้อในช่องปากหมายถึงการคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะถ้าคุณแม่นะคะทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์หรือว่าวางแผนที่จะตั้งครรภ์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: ในที่สุดวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงใครเป็นแฟนคลับสมุนไพรอย่ากระพริบตานะครับแต่หายใจได้สมุนไพรมีประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรทดแทนเครื่องปรุงที่เราใช้ได้อย่างไรเรามาดูกัน

ร็จไปแล้วนะครับสำหรับสลัดแซลมอนย่างมันใจผมแถมผมทำไม่เป็นนะจะเห็นได้ว่าในสลัดแซลมอนย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้มีเรื่องของพริกไทยป่นแล้วก็เรื่องของใบสะระแหน่รวมถึงดอกไม้ต่างๆที่มีน้ำมันหอมระเหยมากมายทำให้อาหารมีรสชาติน่ารับประทานมากขึ้นทำให้เราไม่ต้องใช้เครื่องปรุงที่เป็นซอสปรุงรสหรือเกลือหรือน้ำปลาซึ่งอาจจะเป็นพิษหรือเป็นผลเสียต่อร่างกายและไตในอนาคตฉะนั้นสมุนไพรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการลดการใช้โซเดียมน้ำปลาหรือเกลือต่างๆที่ผสมมาในอาหารในกรณีที่ติดเค็มมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะลดอาหารเค็มลดเค็มลงครึ่งนึงไงที่สำคัญคือเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันทำให้ได้อย่างนี้ทุกคนนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ได้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate cash flow คือก่อเกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเราหรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินนะครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
2: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช่นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
2: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
2: มีครับอาจารย์ครับแต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
2: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
2: ตัวเราเอง
1: ทรัพย์สินของเราด้วย
2: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถูกไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human

0: ปิตอลอาจารย
1: ์
0: ทุนมนุษย์
1: ทุนมนุษย์ใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทนึงหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
0: ใช่
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
0: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
0: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
0: ใช่
1: ครับสมัยเราก็เสื่อมเหมือนกัน
0: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
0: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
0: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
0: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ยะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ล่าใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีเป็นลำดับถัดไปนะฮะที่คนจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิตก็แล้วแต่กรณีไป
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
0: ้
1: นะ
0: แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมจะบอกงานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วก็จบฮะก็ความพอใจอ่ะคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
1: จริง
0: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นบางทีเราการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
1: ์และสร้างรายได้
0: ใช่อย่างนี้อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
1: ครับ
0: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกินเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะ

0: ษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงนั่นคิดดูสิโ
1: อ
0: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเพราะเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านเกาะเนี่ยน่าจะดีกว่า
1: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัยเลย
0: ใช่ไหมครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
1: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยไหมฮะ
0: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้ฮะอาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
1: จะได้เดินทาง
0: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
1: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
0: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
1: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
0: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกๆที่เราคิดนะครับ
1: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
0: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารถูกไหมเพราะว่าผ่อนเสร็จไหมฮะของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย
1: ์เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บเลยอยากจะซื้อเลยหรือ บางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
0: ับในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate นะ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลยเอา1ล้านนะอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยเอาสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% แล้วไง
1: 5%
0: ถูกไหมก็ปีละ50,000
1: 50,000
0: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4-5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
1: ครับก็ 250,000 ละ
0: 250,000 ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้นก็คือ1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ1ล้าน
1: 250,000 บาท
0: ถูกไหมแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
1: 60เดือน
0: ก็หาร60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะแล้วความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ยแล้วยิ่งเราผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: โอ้
0: ดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นตลาดที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วเราก็ไปขอดูบอกเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับ
1: อย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายมัน
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่า

0: ดาว0%อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
1: ก็ต้องเข้าใจสําหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100 บาทเนี่ยคุณต้องเอาเงิน10 บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชําระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
0: ้
1: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
0: ้
1: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช
0: ่
1: ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10 บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะไม่ข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะดังนั้นคุณต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
0: ก็จริง
1: ประมาณน
0: ั้นก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่าบำรุงรักษา
1: ใช่ครับ
0: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
1: โดยรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี่ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเง
0: ี
1: ้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
0: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
1: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
0: ใช่ใช่เงินสดของเรา
1: เงินสดของเรานะ
0: ครับ
1: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
0: ์
1: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
0: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
1: ์ครับ
0: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ยมันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับท่าน
1: ถ้าเกิดเป็นบ้านนี่ก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตเหมือนปกติอาจารย
0: ์
1: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไห
0: ม
1: ครับ
0: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
0: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
1: ก็เป็นการลงทุนได้
0: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
1: ก็เงินก่อนเลย
0: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
1: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่อย
1: ู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินครับก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์นะฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
0: สมมุติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมุติต่อเดือน
1: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
0: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
1: แบงค์บอก
0: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
1: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่า พราะคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
0: ใช่
1: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์เขาก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
0: ก็จริง
1: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงก์ฮอกปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
0: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงก์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
1: คือบังเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงก์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเผื่อบอกว่าตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งเขาจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงแล้วถ้าเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
0: ที่คุณนั่นแหละ
1: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
0: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
1: ใช่ครับใช่อีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตลาดเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่นนะ
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเอ๊ะเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
0: ็
1: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
0: อ่ะทำงานได้ด้วยเหรอคร
1: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
0: ดอกเบี้ยถูกกว่า
1: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
0: คร
1: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์อาจารย
0: ์
1: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไป
0: คร
1: ับ แต่เดี๋ยวนี้มันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
1: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: สลิปเงินเดือนเพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
1: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีตัวเลขเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
1: ครับจ้ะ
0: สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
1: นะครับและที่แพนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
0: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
1: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณบอกประวัติไม่ค่อยดี
0: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
1: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมหมดก่อนนะคร
0: ับ
1: หรือว่าคือไม่ว่าจะ
0: หนี้ซะก่อน
1: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
0: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่า

0: เมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
1: ใช่ครับ
0: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิต
1: ใช่คร
0: ับหลังจากนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านคิมจองอึนประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีกรุงเปียงยางในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์และเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนารมณ์อันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดี

แห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานโดยโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายเอมอร์มาลีระมานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งยังเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและมูลนิธิสายใจไทยในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการแสดงรำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทองโดยนักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายงานครั้งนี้ได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบมาวางจำหน่ายอาทิผลิตภัณฑ์ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยสมาชิกทหารผ่านศึกผู้ทุพพลภาพและสมาชิกในครอบครัวเช่นงานทำลวดลายบนแก้วน้ำแก้วไวน์จากันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายเสื้อเน็กไทผ้าพันคอผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้คละแบบสำหรับโอกาสต่างๆผู้สนใจสามารถเข้าชมงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ได้ถึงวันที่14กันยายน2569บริเวณลิฟวิ่งฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรสำหรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจและราษฎรอาสาที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยในปี2523สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานช่างฝีมือซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง

เวลา 14:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแมนดารินออเรนเทนเขตบางรักกรุงเทพมหานครสมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2519ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานรางวัลปีละ1รางวัลเป็นประจำทุกปีในปีนี้หน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกได้เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เข้ารับการพิจารณาจำนวน26คนรวมถึงผู้ที่ได้คะแนนเป็นอันดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1คนคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้ดร.สุทัศน์เชอรีปัทมสิริวรรณกุลละจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569และกำหนดจัดพิธีพระราชทานรางวัลในวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาถรในพระบรมมหาราชวังทันตสภาการพยาบาลจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นในโอกาส100ปีวันพระราชสมภพพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชอนุสรณ์ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณราชองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเน้นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการทำงานเพื่อประโยชน์แก่สังคมและประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยได้รับรางวัล Gold Award ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569นอกจากนี้ยังมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบวิศวกรสังคมตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทางด้านเศรษฐกิจฐานรากการศึกษาสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนครอบคลุมพื้นที่25อำเภอ47ตำบล176หมู่บ้านและโรงเรียน164แห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

พื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และความต้องการของประเทศโดยเฉพาะด้านการผลิตและพัฒนาครูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพโดยนำกระบวนการวิศวกรสังคมเป็นกลไกในการพัฒนาซอฟต์สกิลส์เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมสำหรับเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดความมั่นคงในช่วงบ่ายเป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทรวมจำนวน 2,067 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีดำเนินการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื่อสอดคล้องกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานเพิ่มศักยภาพการทำงานในอนาคตรวมถึงการรองรับสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพเน้นเสริมสร้างทักษะต่างๆได้แก่ทักษะด้านการคิดการสื่อสารนักประสานและนักนวัตกรรมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyalofficeth

เอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางเดินทางไปยังโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับโอกาสนี้องคมนตรีรับมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาจากพระครูภาววนาวัชราพรวิจะอาวาสวัดไร่มะม่วงเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาฐานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้สนใจได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นของตนเองโดยดำเนินงานเป็นฟาร์มตัวอย่างแบบไร้มลภาวะหรือซีโร่เวสต์เป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีการจัดการครบกลไกอาหารธรรมชาติมีระบบน้ำหมุนเวียนเชื่อมโยงทุกช่วงความเค็มเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตของสัตว์น้ำโดยไม่มีการถ่ายเทของเสียสู่สิ่งแวดล้อมเช่นการเพาะเลี้ยงสัตว์สองน้ำอาทิกุ้งขาวปลานวลจันทะเลปลากระพงขาวการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลและสาหร่ายสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ2519อาทิโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสายหรือฟิลาเมนทัสอาร์จีสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าสาหร่ายเนื่องจากในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นบ่อเลี้ยงกุ้งและบ่อพักน้ำเรือมักประสบปัญหาการแพร่กระจายของสาหร่ายเส้นสายหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสาหร่ายฝอยขัดหม้อซึ่งเป็นวัชพืชที่เกษตรกรไม่ต้องการและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการกำจัดทิ้งนำมาแปรรูปเป็นเส้นใยธรรมชาติสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเช่นเสื้อหมอนรองคอตุ๊กตาและหมวกถ้ามีการปรับปรุงโรงเก็บและซ่อมเครื่องมือเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และเป็นสถานที่เรียนรู้สาธิตด้านการแปรรูปสินค้าประมงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.นอกจากนี้ได้ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเช่นลูกกุ้งแชบวยจำนวน1ล้านตัวและส่งเสริมการฝึกปฏิบัติงานแก่นิสิตนักศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น้ำในปีงบประมาณนี้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างมีรายได้จากการจำหน่ายสัตว์น้ำชนิดต่างๆรวมกว่า1ล้าน6แสนบาทมาจากการจำหน่ายปลากระพงมากที่สุดมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเข้าไปศึกษาดูงานกว่า 19,500 คนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีที่ครบวาระเกษียณอายุงานประจำปี2569จำนวน25คนในการนี้องคมนตรีได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานที่ปฏิบัติงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดงานของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่12ทับ2569เพื่อติดตามความก้าวหน้ารวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานประชุมติดเตรียมการจัดงานโครงการหลวง2569ภายใต้แนวคิด
พันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ณศูนย์วิจัยและโครงการ

การพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกันยายน2569เพื่อติดตามการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ2569ให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสาทองวัดสว่างคารมจังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดหนองกกหนองยาววัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท RS ไบเทคประเทศไทยจำกัดคณะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่ 26/3 สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัชนะสงครามวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท T&G Lawtel จำกัดสถาบันเดลคาเนกีประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการประจำสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดลาดประเขาวัดราชสัทธาธรรมวัดคลองกรุวัดลาดพร้าวและวัดสาครศูนย์ประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท Advanced Vision Tech จำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรและโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพช

สมุดจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนรเทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นักศึกษาสถาบันพระปกรุ่นที่16ทับ3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงห้างหุ้นส่วนจำกัดเปี่ยมสินสมบูรณ์และบริษัท T&J Lawtel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention Bangkok เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องเมื่อข้อมูลเชื่อมต่อโอกาสจึงไปถึงคนผู้ต้องขังได้ถูกเวลาภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้กองโดยกองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริวิทยาลัยศาสตร์วิทยาการสาขานวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคีจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมโดยการนำเทคโนโลยีและระบบข้อมูลสนเทศมาเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบมีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์บุคคลต้นแบบและสถานประกอบการในโครงการกำลังใจในพระดำริกว่า100คนเข้าร่วมโดยจะทำข้อมูลของผู้ต้องขังเพื่อเป็นโปรไฟล์สำหรับยืนยันกับสถานประกอบการต่างๆมีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลรายบุคคลก่อนคุมขังตั้งแต่แรกเข้าในเรือนจำระหว่างอยู่ในเรือนจำเช่นผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะทางอาชีพและการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปในทางบวกและพ้นโทษกลับสู่สังคมอย่างเป็นระบบเพื่อนำร่องมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีระหว่างปี2569ถึง2571อันเป็นการคืนคนดีสู่สังคมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำสำนักงานกบร.จัดกิจกรรมมินิทอล์กถ่ายทอดผลสำเร็จการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกบร.เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมมินิทอล์ก45ปีสำนักงานกบร.ผลลัพธ์ที่สร้างสู่ก้าวต่อไปในการนี้นาสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกบร.ถ่ายทอดมุมมองในการทำงานสนองพระราชดำริและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นสำนักงานกบร.ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์บริบทของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายผลผ่านสี่มิติสำคัญในแก่สร้างคนสร้างองค์ความรู้สร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสโดยมีผลสำฤทธิ์ที่สำคัญอาทิการจัดการองค์ความรู้ยกระดับการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรวม221แห่งทั่วประเทศซึ่งไม่ใช่เพียงการมีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นแต่ทำให้ศูนย์เรียนรู้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนำไปปรับใช้ได้จริงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายดำเนินโครงการบ่มเพาะเยาวชน RDPB Camp รวม16รุ่นสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กว่า 3,034 คนโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.จำนวน14รุ่นและโครงการนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.จำนวน13รุ่นสร้างคนกปร.ตัวคูณด้วยกว่า 1,333 คนโดยในปี2569ได้รับรางวัล Civil Service Engagement Award 2026ประเภทองค์กรผูกพันดีเด่นซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยสำนักงานกพ.และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่โครงการจนได้รับการจดแจ้งมาตรฐานอย.รวม182รายการจาก17สถานที่ผลิตสามารถสร้างยอดจำหน่ายงานโอท็อประดับประเทศรวมกว่า 2.39 ล้านบาทพร้อมต่อยอดสู่ระบบตลาดดิจิทัลการันตีด้วยรางวัลอย. Quality Award และรางวัลเครือข่ายดีเด่นรวม5รางวัลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ูคิดว่ามันคือลำโพงสมัยก่อนค่ะ
1: โอ้ยไม่มีจินตนาการเลยปู่เราเคยเป็นทหารนะท่านก็ต้องส่งรหัสลับดังนั้นมันคือเครื่องส่งรหัสลับใช่ไหมครับ
2: ปู่เฉลยก็ได้นี่เขาเรียกว่าวิทยุ
1: วิทยุวิทยุมันต้องแบบที่อยู่ในรถคุณพ่อไม่ใช่หรอครับ
2: เด็กๆคงเคยเห็นแต่ในรถสินะสมัยก่อนก็มีเป็นเครื่องแบบนี้แหละเอาไว้ฟังเพลงฟังข่าวฟังละครมีหลายคลื่นเลยนะแต่คลื่นที่ปู่ชอบมากที่สุดก็คือวิทยุอส.ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
0: ของในหลวงรัชกาลที่9เหรอคะ
2: ใช่ท่านทรงเปิดแผ่นเสียงเองมีรายการให้ความรู้ให้ข่าวสารบางวันก็ทรงนำวงดนตรีบรรเลงสดแถมเวลาเกิดโรคร้ายแรงหรือภัยพิบัติท่านก็ใช้วิทยุนี่แหละช่วยเหลือประชาชนด้วยนะ
1: ใช้วิทยุช่วยเหลือประชาชนเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะเอ๊ะจะเครื่องนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมนะเดี๋ยวปู่ไปหาถ่านมาลองใส่ดูก่อนนะ
0: สงสัยใช่ไหมว่าท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนได้ยังไง
1: เออ

0: แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชพุทธศักราช2505
1: พอจะพบหม้อหุงข้าวบ้างไหมพ่ออ
2: ายไม่พบไอ้ไรที่ใช้ได้เลยนี
3: ่แม่แม่แม่นุ้ยพบน้องน่าแล้วนี
1: ่ทั้งบ้านทั้งโรงเรียนก็พังเม็ดอาหารก็ไม่มีอีกกินแล้วเราอีกอยู่กันเปลือพ่อ

0: และการวัตภัยในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศค่อยทุเลาแล้วแต่ยังมีชาวบ้านอีกมากมายที่ขาดแคลนอาหารและที่อยู่อาศัยแต่ก็คงอีกไม่นานนะครับเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้วิทยุอส.เป็นแหล่งกระจายข่าวชวนผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคในโครงการทำบุญกับในหลวงทำให้มีประชาชนเป็นจำนวนมากนำอาหารเครื่องใช้รวมถึงเงินมาบริจาคแก่ผู้ประสบภัยและน่าจะเหลือพอใช้ในการสร้างโรงเรียนใหม่ด้วย
1: แลจ้ะแม่ถึงพระองค์นี่อยู่ไกลจากพวกเราแต่ก็ตรงใช้วิทยุระดมความช่วยเหลือตรงมาถึงพวกเราที่นี่เพราะฉะนั้นพวกเราอีท้อไม่ได้นะแม่
2: แล้วใส่เรียบร้อยแล้วอ้าวหายไปไหนกันน่ะปู่ใส่ทานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ติดสงสัยจะพังแล้วละมั้งเนี่ย
3: ปู่ครับที่ปู่บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านใช้วิทยุช่วยประชาชนอันนี้คือตอนที่มีพายุที่ภาคใต้ใช่ไหมครับ
2: โอ้นี่รู้ด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วล่ะและเหตุการณ์นั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ท่านโปรดเกล้าให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆเด็กๆ เคยได้ยินชื่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ไหมล่ะ
4: เคยค่ะ
2: นั่นละโรงเรียนนี้ก็จัดตั้งจากทุนของมูลนิธินี่แหละแล้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกก็อยู่ที่แหลมตะลุมพุกนี่เองนอกจากนั้นท่านก็ทรงใช้วิทยุสมัครเล่นในการทรงงานเพื่อคอยดูแลทุกสุขและช่วยเหลือประชาชนมาตลอดอ้าวมีเพลงโอ้ยยังใช้ได้นี่ฟังสินี่ก็บทเพลงของท่านจนถึงทุกวันนี้ท่านก็ยังสื่อสารกับพวกเราอยู่เลยนะ
3: วิทยุอส.คือคลื่นวิทยุของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงจัดรายการให้ประชาชนได้ฟังบทเพลงข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆทั้งยังใช้เพื่อเชิญชวนให้ผู้คนส่งความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยในเวลาที่มีภัยธรรมชาติช่วยให้คนไทยผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้

0: ันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
2: ขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
3: เปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
4: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิม3ห่วง2เงื่อนไข
1: 3ห่วง2เงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: เราจะคุ้นๆกันแหละเพราะตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
1: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
0: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มหน้าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนายนพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่าปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
1: จำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
0: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
1: กำล
0: ัง
1: อ
0: ัปเดตเลย
1: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
0: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
1: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างนี้
0: ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีละกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไปนะครับ
1: งั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมอย่างผมอย่างอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์
0: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอชอย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6เดือนถึง2ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
1: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
0: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มนึงที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มเนี้ยก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากๆครับ
1: ครับอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
2: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
1: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวรัส
0: อย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะว่าต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยคร
1: ับ แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจคร
1: ับอย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีด

0: ถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
1: ถูกต้องครับ
0: นะฮะและกลุ่มที่ปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
1: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบากคร
0: ับฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
2: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
2: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบเอ้ามันฉีดปีละเข็มเหมือนอ้ามีบัตรนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนัดเพื่ออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
0: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดนะมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
1: อะไรนะคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันคล้ายๆกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
0: ่มันติดง่ายกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
1: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิดม
0: ันติดยากกว่า
1: ติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
0: ใช่
1: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
0: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
1: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
0: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าฮะอาจารย
1: ์อาการเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทั้งโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
0: สมมุติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันนึงอย่างที่เราไปสัมพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด-19 มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
1: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองเลยนะ
0: อ
1: ๋
0: อใช้คนละแขนก
1: ัน ใช่ก็คือจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
0: เพราะว่าจะตอนฉีดวัคซีน
1: จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
0: หรือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านก็ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะฮะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอัมพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
1: ์
0: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอัมพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวค

0: พราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่ามันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดิร์นฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือแค่วันใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้วัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: ครับแล้วอย่างอาจารย์มีเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแค่ประเดี๋ยวให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีโรคใต
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโรคใต้ของปี2022อยู
1: ่ครา
0: วนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโรคเหนือ ซึ่งเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโรคเหนือซีโรคใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมียวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีกโลกใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A 2ตัว B 2ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีกโลกเหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมากเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโรคใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: คุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเขาเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก
1: ็
0: คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับ แต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอด ซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่ก็695เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเน
2: า
0: ะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมี
1: เล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมากเลยอาจารย
0: ์ค่
2: ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็สักประวัติไปมาพึ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะใช
0: ่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่บอกว่าตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
1: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันฮะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
2: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
2: ค่ะ
1: คุณเตยนะฮะวันวิสาเนี่ยด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
1: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
0: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
1: ก็อาจจะมีแล้ว
2: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของ ฝั่งเหนือกับฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นรถใหม่แล้ว
0: ใช่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับ
1: ตอนนี้
0: สามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
1: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
0: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งนึงที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลย
1: ขอให้ไปฉีดซะ
0: แล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
1: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใช่ดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
2: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2 เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค่ะ
1: แล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมียวฮะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะในการใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเร
2: ีย
1: น
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
1: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
0: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
0: ครับครับ
1: คุณ I am Paul ฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
2: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิ สั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้อง

0: หาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
1: นะครับคุณเล็กรับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
2: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างงี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้อาจารย์มะเมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
1: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ยังไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นแล้วก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่องDNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
2: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
1: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
2: ใช่ใช่ครับคือโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
1: ับ นะครับขณะที่อีกท่านนึงเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4ไหมคะ
2: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
1: 6เดือน
2: 6เดือนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
1: ครับคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนนึงเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหาย

0: เดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
1: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คะ
0: น่าเดาว่าใช่
2: นะน่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
1: ค่ะก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้อีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียง เพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะ
2: นี่คุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์มะเหมี่ยวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
3: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจอยู่ที่การป้องก
2: ัน ใช่ไม่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
0: ไปที่คุณเกตณภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุก1ปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะชื่อเกียรติภัณฑ์ได้คุณผู้หญิง
2: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
0: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทธริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64
1: มันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอะค่ะใช่มั้ยคะอาจารย์แจ
2: ็
1: ค
2: ใช่ๆแ
3: ต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
2: คือในประเทศไทยอะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
1: เมษา
2: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงเนี้ยเราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
0: ้เซตของ
2: เรา
0: ใหม
2: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
0: เช่นท่านี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
2: ้ได้จริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
0: พฤษภามิถุนาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก็เป็นพฤษภามิถุนาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
1: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมัน

0: ประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
1: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ
2: คร
1: ับ คุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
2: ก็
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
2: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
1: ใช่
0: ใช่ไหมคะ
2: คือครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
1: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
2: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
1: ี
2: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนแล้วก็ฉีดทุกหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกหน้าหนาวก็ได้ครับใช
0: ่
2: ๆตรงนี้มันจะเป็น
0: สําหรับเด็ก3ปีที่เป็นคําถามอ่ะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆหนึ่งฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
1: นะฮะคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่าถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ADKแต่เป็น ADK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น2ขีดไหมหรือผมไม่ได้จะมี ADK ตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
2: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที
1: ่
2: คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือ ADK นั่นแหละนะครับคือ ATK เนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก
1: ็
2: คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
1: ้
2: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มันทำได
1: ้
2: ง
1: ่
2: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ครับ
1: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
2: ใช่จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเวลาเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก
1: ็
2: คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
1: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
2: ไม่ควรจะขึ้นครับ
1: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงว่าเป็นโควิดนะฮะ
2: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
1: ครับคุณเชษฮะอายุ67นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าต้องกันได้แค่3สายพันธุ์
2: เท่านั้นเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธ
1: ุ์
2: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่า

0: ผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได
1: ้ครับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพัน
0: ธุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสีย
1: ครับแต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
0: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
1: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
0: ้
1: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
0: 4
1: ได้เลย
0: ปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
1: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ADK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือขีดเดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
0: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขนาดที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขนาดที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดเนี่ยยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอแค่ๆเงี้ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบคล้ายหลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
1: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
0: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับครับ
1: นะครับได้อีกสักคำถามนะครับใน Facebook นะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดประจายเบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
0: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะฮะจะปิดรับเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7

0: กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่อยากสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมไหม
1: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆคร
0: ับ ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโนที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
1: นะอยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
0: ันหน่อยสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอลามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่า1ใน4ของประชากรโลกเราเนี่ยล้วนเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเขาทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าดูว่า1ใน4ของประชากรโลกเนี่ยนับเป็นทั้งหมดกี่คนได้ถึง 2,000 ล้านคนเลยนะคะที่บอกว่าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตในช่วงเวลาหนึ่งของเขาเนี่ยมันเคยเป็นกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเปล่าสมมติฐานของอาบันนะคะก็คือจริงๆหลายๆคนรู้สึกทั้งนั้นมันจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่เขาไม่อยากบอกคนอื่นนั่นก็คือรู้สึกอายแล้วก็มองว่าถ้าบอกคนอื่นไปมันเป็นการแสดงออกถึงความอ่อนแอในจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราจะต้องพยายามรักษาฟอร์มใช่ไหมคะว่าเรามีศักยภาพในการทำงานเราไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่มีปัญหาถึงเรื่องของสุขภาพจิตเขาก็เลยไม่กล้าไปหาหมอกันนะคะคนเราเนี่ยมีปัญหาไม่สบายใจต่างๆแล้วเก็บเอาไว้เป็นตราบาปนะคะแล้วไม่ยอมไปหาคุณหมอเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ใช่ไหมคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราไม่อยากปล่อยให้ตราบาปเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในสังคมไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะลบมันให้หายไปจากสังคมไทยด้วยค่ะวิธีที่เราจะ

ปลดชนวนปัญหาทางจิตของเราต่างๆเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดถ้าหากเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานที่ศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นเหล่านี้มากที่สุดนั่นก็คือจิตแพทย์นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาปลดชนวนแรกกันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะ

0: ันก่อนนะคะอบันไปเจอเพื่อนมาค่ะแล้วเพื่อนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตของเพื่อนเนี่ยรู้สึกหดหู่มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกเครียดชีวิตแย่ไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เลยทำให้เห็นตัวเองเหมือนกันนะคะว่า
0: โอ้ยข้างหน้าอายจริงจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะบอกว่าบนโลกนี้มีคนถึง1ใน4ของประชากรทั้งหมดที่จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกบอกว่าบนโลกนี้มีคน1ใน4ของประชากรทั้งหมด
1: ประมาณ1ใน4ประสบกับปัญหาในเรื่องของ
0: ครับโอ้ยดูตอนนี้สิคะบอกว่าลนมากอันนี้ลนมากอันนี้ตื่นเต้นจนพูดผิดพูดถูก
2: ว่าเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายคือเหมือนกับเป็นคนที่มีตลกแบบ
0: อีกแล้วอันนี้อีกแล้วตาบา
2: ตาบา
0: โอ้พอกันค่ะพอละพอดีว่ามันเป็นตอนแรกด้วยค่ะมันก็เลยรู้สึกโอ้ยเงอะงะงะตื่นเต้นประหม่าไปหมดนะคะรู้สึกกลัวทำให้แบบว่าคนดูผิดหวังเอ๊ะระวังท่าทางดีหรือยังเราพูดเสียงชัดไหมเรามองกล้องพอไหมเราต้องสบตาคือต่างๆนานามันทำให้เรารู้สึกกดดันตัวเองมากเลยค่ะแล้วก็พอกดดันปุ๊บก็เลยรู้สึกประหม่าพอประหม่าปุ๊บมันบิ้วเพิ่มขึ้นกลายเป็นตื่นเต้นนะคะก็จะรู้สึกเครียดทีนี้สิ่งที่น่าสงสัยค่ะก็ความเครียดมันมาจากอะไรทำไมเราต้องเครียดนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพอเราเครียดขนาดนี้เนี่ยพอมันบิ้วไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเราเตลิดเปิดเปิงไปสู่ปัญหาที่นับว่าเป็นโรคทางจิตเวชเลยหรือเปล่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเราจะป้องกันได้อย่างไรจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะพอยิ่งสงสัยปุ๊บก็ยิ่งเครียดอีกแล้วนะคะโอ้ตกลงคือกลายเป็นว่าเทปนี้อบายมีแต่เครียดกับเครียดนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่ไหวละอย่าเครียดคนเดียวเลยดีกว่าเรานะคะไปหาผู้เชี่ยวชาญคือจิตแพทย์ให้มาช่วยกันปลดชนวนเรื่องความเครียดของเราดีกว่าค่ะนั่นก็คืออ
1: าจารย
0: ์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปไขข้อข้องใจกันเลยค่ะความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
3: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรา มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะคร
0: ับไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกเป็นตอนแรกของรายการปลดชนวนป่วนใจเลยนะคะอวันก็เลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยเตรียมตัวมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างเครียดอะค่ะตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบเนี่ยพูดเร็วมือก็แบบว่าเหงื่อออกแล้วก็รู้สึกว่าแบบใจเต้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นโรคเครียดหรือยังคะคุณหมออ
3: ืมครับแต่ฟังดูจริงๆก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะคะยังไม่ถือว่าเป็นโรคเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วหลายๆคนพอเจออะไรครั้งแรกนะครับก็มีความเครียดมีความรู้สึกตื่นเต้นเกิดขึ้นได้คล้ายๆกับว่าเป็นการตอบสนองตามปกติของคนเราเหมือนกันเวลาต้องเจอกับสิ่งเร้าอะไรครั้งแรก
0: อย่างตอนนี้คุณหมอเครียดไหมคะ
3: จริงๆก็มีนะครับเพราะว่าม
0: ีตื่นเต้นเหมือนกัน
3: เพราะจริงๆหมอเองก็ไม่ค่อยได้มาถ่ายรายการอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแรกๆครั้งแรกๆเนี่ยก็จะมีความตื่นเต้นนะครับแล้วความตื่นเต้นนี่มันก็แสดงออกมาเป็นอาการทางร่างกายแบบนี้ได้นะครับมือแตกใจสั่นรู้สึกว่ามันบางทีมีเสียงสั่นๆได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก
0: ็สั่นอยู่ตอนนี้หรือเปล่า
3: ใช่ใช่ครับมีอาการหลายอย่างได้ครับ
0: อ๋อค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ยังไม่ถือว่าเป็นโรคแล้วอย่างนี้สมมติว่าคนข้างๆเราอะค่ะเขาเครียดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นในข้างในของเขาอะคะเวลาที่เขามีอาการเครียด
3: ต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาคนเราเครียดเนี่ยมันเป็นกระบวนการตามปกติของร่างกายของชีวิตคนเราเนี่ยแหละนะครับมันเกิดขึ้นได้เวลาที่มันเกิดขึ้นนะครับต้องบอกว่าคนเราก่อนจะเครียดมันจะมีสิ่งอะไรบางอย่างก่อนที่เข้ามานะครับโดยมากเราจะเป็นสิ่งกระตุ้นเช่นจากภายนอกนะมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดสิ่งอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับบางทีอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายในก็ได้คือคนเราบางคนคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วก็คิดขึ้นมาเป็นอาจจะเป็นในทางลบๆคิดถึงอดีตหรือคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็พอเกิดสิ่งพวกนี้ขึ้นเนี่ยจะทำให้คนแต่ละคน

0: นะครับภายในใจเราเนี่ยมันจะมีการประเมินสิ่งที่อาจจะมากระตุ้นเนี่ยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างประเมินอย่างแรกเลยคือจะมีการประเมินว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายกับเราไหมมันอาจจะคุกคามเราไหมมันอาจจะทำให้เราเกิดผลร้ายไหมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เกิดการประเมินอย่างที่สองก็คือว่าแล้วเราเนี่ยมีคล้ายๆกับมีทรัพยากรมีสิ่งที่เราพร้อมจะใช้ช่วยรับมือได้ไหมแล้วก็พอประเมินอันเนี้ยอย่างรวดเร็วและในใจเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าคนคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายนะเราก็อาจจะรับมือไม่ได้นะก็จะทำให้เกิดความเครียดขึ้น
1: ที่คุณหมอพบมาค่ะความเครียดเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพของชีวิตคนยังไงได้บ้างอะคะ
0: อันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของทางร่างกายนี่แหละจะเห็นว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันเรื่องของอาการทางกายหลายๆอย่างนะครับอาการใจสั่นอาการมือสั่นอาการเหงื่อแตกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้ามันมีมากเกินไปมันก็ทำให้ตัวเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ความเครียดมากๆก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคเช่นการที่ร่างถูกกระตุ้นมากๆเนี่ยระบบหัวใจระบบหลอดเลือดของเราเนี่ยก็จะทำงานหนักขึ้นและถ้าระบบพวกนี้ทำงานหนักขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวได้โรคหลอดเลือดเนี่ยนอกจากระบบหัวใจก็มีไปส่งผลกระทบกับทางสมองได้เหมือนกันเช่นเป็นโรคหลอดเลือดสมองเวลาคนเราเครียดมากๆอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปทำให้เกิดโรคที่เป็นโรคทางด้านจิตเวชก็ได้นะครับเช่นคนเราเครียดเยอะก็มีการทำงานของเรื่องของอารมณ์เยอะมากทำให้เกิดโรคซึมเศร้าทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งของโรควิตกกังวลอย
1: ่
0: างเงี้ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นมีผลกับทั้งเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของจิตใจ
1: คือปรากฏยิ่งฟังยิ่งเครียดตอนนี้เราคือเครียดที่เครียดเพราะฉะนั้นเราต้องห้ามเครียด
0: จริงๆก็ไม่ถึงกับต้องห้ามเครียดเนาะเพราะว่าด้วยความเครียดเนี่ยก็เป็นประโยชน
1: ์ความเครียดมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
0: คนเรามีความเครียดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ถ้าในอดีตถ้าคนเราไม่เครียดเนี่ยจะไม่มีเรามานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้นะครับ
1: ไม่มีลูกหลานออกมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะว่าในทางนึงเนี่ยการที่ถ้าสมัยก่อนยิ่งสมัยก่อนนะฮะเวลาที่คนเราเนี่ยต้องเจอกับหลายๆอย่างที่เป็นอันตรายอย่างเช่นเรื่องของสัตว์ร้ายหรืออะไรอย่างเง
1: ี
0: ้ยแล้วถ้าคนเราไม่มีความเครียดเลยก็จะกลายเป็นว่าเราไม่พร้อมรับมือเลยกับสิ่งที่เป็นอันตรายพวกนี้นะครับแล้วก็จะทำให้เราถูกฆ่าตายไปหมด
1: สมมติว่าเราอยู่ในถ้ำอยู่ดีๆแล้วแบบว่ามีเสือตัวนึงเข้ามาหรือช้างแมมมอธถ้าเราไม่กลัวมันเลยแล้วก็แบบฮัลโหลแล้วมันก็จะฆ่าเราเหยียบเราตายเลย
0: ใช่ครับหรือว่าเราก็จะไม่ระวังตั้งแต่แรกว่าเราควรจะอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้นะอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของในอดีต
1: โอเค
0: แต่พอวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่านำสิ่งพวกนี้นะครับการเรียนรู้พวกนี้ติดตัวมาด้วยเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเราก็จะมีการระวังภัยนะครับเวลาที่เราเครียดเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่เนี่ยแหละมันมีกระบวนการของการระวังภัยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตอบสนองเวลาคนเราเครียดก็จะมีการตอบสนองต่างๆทางร่างกายเลยอย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีอาการสั่นมีอาการเหมือนว่าเหมือนใจสั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยฮ
1: ะ
0: อาการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาคนเราเครียดสมองเราจะเริ่มสั่งการแหละสั่งการลงมาว่าอันนี้นะอาจจะเป็นอันตรายได้แล้วระบบประสาทเราก็จะเริ่มทำงานระบบประสาทที่ทำงานก็เป็นระบบประสาทอัตโนมัติรวมไปถึงระบบฮอร์โมนบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้มีการรับมือกับความเครียดสิ่งที่มันเกิดเป็นอาการใจสั่นอาการมือสั่นเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายเราเตรียมพร้อมเราก็อาจจะสู้หรือไม่เราก็อาจจะต้องหนี
1: เคยได้ยินเหมือนกับ fight or flight mode อะไรประมาณนั้นป่ะคะว่าแบบถ้าเจอภัยที่คุกคามมาเนี่ยเราก็ถ้าเป็นสิ่งที่ตกค้างมาจากวิวัฒนาการสมัยก่อนคือเราต้องเตรียมพร้อมที่จะวิ่งหนีแล้วเพราะฉะนั้นเลือดลมมันก็จะต้องแล่นเพื่อที่จะทำให้เราเตรียมพร้อมวิ่งประมาณนั้นป่ะคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับ
1: ซึ่งหนีก็ต้องใช้แรงขาวิ่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมแล้วคุณหมอมีทริคแนะนำยังไงบ้างคะว่าเราจะจัดการความเครียดของเรายังไง
0: ทริคที่แนะนำอย่างแรกเลยก็คงเท้าความไปที่คุยมาแล้วคือว่าให้รู้ก่อนว่าความเครียดเนี่ยไม่ใช่ศัตรูแต่ว่าความเครียดเนี่ยเป็นธรรมชาตินะครับมีทั้งในแง่ดีนะครับที่ช่วยเรามีทั้งในแง่ลบถ้ามันมากเกินไปเริ่มจากกลับมารู้อย่างนี้ก่อนนะครับเราจะไม่ไปตำหนิตัดสินความเครียดจนเราไปพยายามต้องไม่มีมัน
1: ไม่งั้นมันจะยิ่งเครียดใช่ไหมคะ
0: จะยิ่งทำให้เครียดกว่าเดิมนะครับมันก็จะมีวิธีการในการรับมือความเครียดต่างๆหลายๆอย่างอย่างหนึ่งเลยที่เรารับมือความเครียดได้เนี่ยนะครับหลายๆคนเครียดเนี่ยเพราะว่าการจัดการเวลาไม่ดี
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หมอจะแนะนำเนี่ยคือเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีนะครับที่แนะนำคือการ

0: กลับมาจัดการเวลาของเราลองกลับมาดูก่อนก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้างเนา
1: ะ
0: แล้วมันมีอะไรที่มันแบบเราอาจจะขาดไปเรายังไม่ได้เตรียมพร้อมในบางด้านอย่างเงี้ยนะครับก็กลับมาจัดสมดุลตรงนี้ให้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นอันหนึ่งที่ช่วยอย่างถัดมาเนี่ยที่พอจะทำได้เนี่ยก็คือเรื่องของการกลับมาฝึกเรื่องของการผ่อนคลายที่หมอต้องบอกว่าต้องฝึกเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการที่เรียกว่าผ่อนคลายเนี่ยเป็นยังไง
1: นั่นน่ะสิคะ
0: เพราะอยู่ในความตึงเครียดตลอดเวลา ยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยงานของหลายๆคน ชีวิตของคนเราเนี่ยรีบเร่งแล้วแบบมาเยอะมากอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งต่างจากสมัยก่อนนะฮะสมัยก่อนนี่จะเป็นแบบอันตรายแบบเหมือนมาทีแล้วเราจะเป็นอันตรายกับชีวิตไหม แต่เดี๋ยวนี้จะเป็นคล้ายๆกับความเครียดเล็ก
1: ๆ
0: แต่เรื่อย
1: โอ้เรื้อรังเหมือนกันนะคะ
0: ลองฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
1: เหมือนกับถ้าตอนนี้สมมติว่าอบันรู้สึกตัวว่าแบบนั่งเกรงไหล่เกรงก็คืออย่างแรกเหมือนกับให้ทำตัวให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างประมาณนั้นแหละ
0: ครับประมาณนั้นเลยครับ อย่างถัดมาที่ทำได้เนี่ยนะครับบางทีลองกลับมาตรวจสอบความคิดของเรานะครับหลายๆที่เวลาเราเครียดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะว่าเกิดจากสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะ
0: หลายๆทีมันเกิดจากการที่เราคิดยังไงเราตีความยังไงด้วย
1: ค่ะ
0: คล้ายๆกับเราลองมาตรวจสอบมาดูนิดนึงว่าความคิดเนี่ยมันเป็นความคิดที่จริงเสมอไปมั้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะหรือว่ามันเป็นความคิดที่เรามักจะไปหลงเชื่อมัน
1: ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องของความเครียดได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ช่วยได้เนี่ยคือบางทีการไปพูดคุยนะครับพูดคุยกับเพื่อนพูดคุยกับคนอื
1: ่
0: นในการที่จะช่วยหาทางในการแก้ไขปัญหาบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับบางทีจะทำให้เราเรียนรู้ได้ว่าวิธีการแก้ปัญหามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้จัดการกับคล้ายๆกับปัญหาและความเครียดเบื้องต้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการไปจัดการซะเยอะนะครับแต่ในอีกอย่างนึงที่คิดว่าพอช่วยได้เนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะฮะในเรื่องของความเครียดเนี่ยคือบางทีหลายๆทีเราต้องกลับมาเรื่องของการเปิดรับประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เรื่องของความรู้สึกนะครับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์กังวลอารมณ์อาจจะเป็นเศร้าหรือว่าอารมณ์กลัวอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆกับสิ่งพวกนี้เนี่ยหลายๆทีเวลาที่เราไปพยายามเคี่ยวเข็นไปกำจัดมันไม่อยากมีมันมันจะยิ่งยากยิ่งเหนื่อยถ้าเปรียบเทียบมันจะเหมือนคล้ายๆกับสมมติว่าอารมณ์แบบนี้เป็นม้าพยศในใจเราอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเวลาที่เราไปพยายามแบบว่าจะต้องแบบควบคุมให้ม้าเนี่ยนิ่งโดยการผูกเชือกไว้แน่นๆอย่างเงี้ยนะฮะม้าจะยิ่งพยศเหมือนอารมณ์ใจคอเราแต่ถ้าเราปล่อยให้ม้าตัวเนี้ยวิ่งสบายๆนะฮ
1: ะ
0: โดยการที่อาจจะแค่ผูกมันไว้หลวมๆอย่างเงี้ยครับจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจคอพวกนี้จริงๆแล้วมันสบายขึ้นนะครับกับตัวเรา
1: แต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับ
1: เมื่อกี้ที่คุณหมออธิบายมาค่ะรู้สึกเรื่องของระดับความเครียดเนี่ยมันเป็นอะไรที่นำมาทำมากเลยอ่ะมันมีวิธีที่เราสามารถวัดได้ชัดๆเลยไหมคะว่าระดับความเครียดของเราอยู่ตรงไหน
0: ในทางของจิตเวชและจิตวิทยาเนี่ยเวลาที่เราวัดพวกเรื่องความเครียดหรือว่าวัดเรื่องอะไรเกี่ยวกับจิตใจเนี่ยนะครับก็จะมีคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามมันวัดได้ 100% มั้ยจริงๆต้องตอบว่าไม่ 100% แต่ว่าแบบสอบถามพวกนี้เนี่ยจะมีการศึกษามาแล้วว่ามันพอวัดได้นะวัดได้ดีระดับหนึ่งเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่หมอเอามาเนี่ยก็จะมีเป็นคล้ายๆกับเป็นแบบสอบถามนะครับที่เขาเรียกว่า Home Strahe Life Stress Inventory นะครับหรือว่าเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับภาวะความเครียดในชีวิตนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวอาบันลองดูเลยแล้วก็ลองทำดูเลยก็ได้นะครับจะเป็นแบบสอบถาม ที่ถามว่าใน1ปีเนี่ยเราเคยมีความเครียดในชีวิตอะไรบ้างแล้วเขาก็จะมาประมวลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราอยู่ระดับความเครียดประมาณเท่าไหร
1: ่คำถามแรกการตายของคู่สมรส
0: ครับ
1: อย่าร้างโอ้นี่จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเหตุการณ์ในชีวิตที่ทำให้คนน่าจะเครียดมากเลยนะคะแยกกันอยู่ถูกจำคุกอาบันยังไม่เคยถูกจำคุกนะคะ
0: คร
1: ับ การตายของสมาชิกในครอบครัวที่สนิทกันเจ็บป่วยแต่งงานนี่ทำให้เครียดได้ด้วยเหรอคะคุณหมอ
0: ครับต้องลองนึกดูนะครับว่าถ้าเราต้องแต่งงานเนี่ยเครียดไหมนะครับการที่ไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกคนนึงอาจจะต้องเตรียมอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้เกิดความเครียดได้ในขณะเดียวกัน

0: นะครับสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่ดีมากๆเนี่ยจริงๆก็ทำให้ใจเราเครียดได้นะครับเช่นเวลาที่คนเรารู้สึกว่ามันมีเหตุการณ์ใหม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนในชีวิตอะเราต้องมีการปรับตัวอะไรบางอย่างรวมไปถึงบางทีก็อาจจะมีว่าความสุขนี้จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความเครียดได้เหมือนกัน
1: ข้อต่อไปค่ะพักร้อนวันหยุดยาว
0: ครับ
1: ค่ะแต่วันหยุดยาวกับพักร้อนนี่มันเกี่ยวกับความเครียดด้วยเหรอคะ
0: เกี่ยวนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบ
1: มีใครไม่ชอบวันพักร้อนบ้างคะ
0: ฟังดูน่าแปลกใจนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับคนที่คล้ายๆกับชีวิตอยู่กับการทำงานมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบางทีว่างๆเนี่ยยิ่งเครียดหรือบางทีความที่มันกลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในสังคมต้องกลับมาแบบว่าอยู่ว่างๆคนเดียวเพราะว่าหลายๆทีบางทีพักร้อนก็อาจจะสถานการณ์ที่คนอื่นก็ไปที่อื่นกันหมดเลย อะไรเงี้ยก็มีได้นะครับ กับรวมไปถึงอย่างนึงเวลาที่เจอสถานการณ์ที่บางทีมีทำให้เกิดความสุขขึ้นเนี่ยนะครับเวลาเราอารมณ์ร่าเริงมากๆเนี่ยก็เป็นความเครียดแบบนึงนะคร
1: ับ เฮ้ยอันนี้คือไม่เข้าใจค่ะ
0: เพราะว่าเวลาที่เราอารมณ์ที่แบบว่าเป็นในด้านดีๆแต่เป็นมีเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ทำให้จะสังเกตเวลาที่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายเราก็จะทำงานหนักเหมือนกันก็จะเป็นในลักษณะที่เราตื่นเต้นน
1: ะ
0: เรามีความรู้สึกแบบเหมือนใจสั่นๆจากเลือดสูบฉีดได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นเกิดขึ้นคือความเครียดเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าความเครียดเนี่ยต้องเป็นเรื่องแย่อย่างเดียวนะครับความเครียดเป็นคล้ายๆกับเป็นการตอบสนองของร่างกายกับสิ่งที่เข้ามาถ้าดูจากแบบสอบถามนี้ก็ได้ก็จะเห็นว่าในด้านดีๆเนี่ยมันจะเป็นด้านที่ค่อนไปทางเครียดน้อยกว่าคือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เครียดได้แหละแต่ความรุนแรงมันจะน้อยกว่าพวกด้านลบๆ
1: อาบานสงสัยด้วยค่ะว่าแล้วในชีวิตจริงอะค่ะของคุณหมออย่างเงี้ยสมมติว่ามีคนไข้มาหาคุณหมอ
0: ค
1: ุณหมอจะประเมินระดับความเครียดของเขาเนี่ยด้วยแบบสอบถามอันนี้อันเดียวเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่วิธีเดียวเสมอไปนะครับในบางคนที่มาหาหมอเนี่ยหมออาจจะไม่ได้ทำแบบสอบถามนี้เลยด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่จะมาด้วยอาการบางอย่างอยู่แหละหลังจากนั้นเนี่ยหมอจะทำการประเมินด้วยการสอบถามต่อว่าอาการที่มีหรือว่าเรื่องราวที่เจอมาลักษณะการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วมีอาการอะไรที่เกิดขึ้นบ้างเพื่อที่จะได้ดูต่อไปว่ามีโรคทางจิตเวชอะไรไหมที่ต้องรับการดูแลรักษาแต่โดยส่วนมากแล้วแบบสอบถามเหล่านี้ครับคนทั่วไปคนไข้เองจะสามารถลองเข้าไปหาได้อยู่แหละนะครับตามแหล่งข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นของที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเองเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของแบบสอบถามที่อยู่ในเว็บไซต์ที่ประเมินเกี่ยวกับความเสี่ยงของเรื่องโรคซึมเศร้าก็มีเหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลได้อย่างเงี้ยเป็นต
1: ้
0: น
1: แล้วพอคนไข้มาคุณหมอค่ะสมมติว่าวินิจฉัยแล้วว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นโรคเครียด
0: ค
1: ุณหมอจะรักษาพวกเขาอย่างไรคะ
0: ถ้าเป็นเรื่องของความเครียดเนี่ยก็ต้องอย่างครับคือประเมินดูก่อนว่าความเครียดที่กำลังกระทบเข้ามาเนี่ยนะครับมันส่งผลแค่ไหนยังไงเราก็จะไปดูว่าเวลาเขามีภาวะเครียดนะมันส่งผลให้มันมีอารมณ์ยังไงส่งผลให้มีความคิดยังไงมีพฤติกรรมยังไงมีอาการทางร่างกายยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วตรงนั้นแหละเราจะมาประเมินดูว่าคนเนี้ยเป็นโรคทางจิตเวชอะไรไหมซึ่งโรคทางจิตเวชก็มีหลายอย่างทางโรคทางอารมณ์เช่นโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรควิตกกังวลเช่นโรคความกังวลทั่วไปโรคกลัวอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นโรคของการปรับตัวกับสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยครับคือก็จะมีโรคหลายๆโรคซึ่งต้องทำการประเมินและการวินิจฉัยก่อนการรักษาการรักษาก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการพูดคุยในการที่จะรับมือในการที่จะปรับตัวกับสิ่งที่มาทำให้เครียดนั้นหรือในบางคนก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเช่นยาที่จะทำให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสบายขึ้นในช่วงแรกเพราะว่าถ้าไม่ได้รับการช่วยเลยก็จะยิ่งแบบหนักมากหรือว่ารู้สึกว่าเครียดมากกังวลมาก
1: อาบานมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกมองการกินยาเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างเงี้ยต้องกินยาเลยเหรอ
0: ครับ
1: มันรู้สึกเหมือนกับเป็นโรคจิตเวชอะไรที่มันแบบรุนแรงหรือเปล่าการกินยาไม่น่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอ
0: เรื่องนี้หมออาจจะมี2ประเด็นหลักๆที่รู้สึกว่าเป็นคำตอบนะครับคือความกลัวเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเวลาที่คนเราต้องทานยาหรืออะไรนะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยเราไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่ายาเนี่ยจะมีผลยังไงบ้างแล้วเราก็หลายๆทีเราจะได้ยินข่าวบ่อย ว่าเอ๊ะกินยาแล้วมีอาการแบบนี้ไปฟังคนอื่นมาว่ากินยาแล้วมีอาการไม่ดีหรืออะไร
1: หรือผลข้างเคียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นมันทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งก็เป็นความเครียดแบบหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ครับถ้ารู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลยังไงเนี่ยอยากให้มาพูดคุยแล้วปรึกษากับอย่างเช่นถ้าตัดสินใจมาปรึกษาจิตแพทย์แล้วก็มาปรึกษากับจิตแพทย์ก่อนว่าเออไอ้เรื่องผลของยานะมันเป็นยังไงเพราะจริงๆความเป็นห่วงความกังวลตรงนี้ดีนะครับที่มีความเป็นห่วงความกังวลนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่สิ่งใหม่เนาะในชีวิตเราอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลายๆทีพอได้ทำความเข้าใจกันแล้วได้ลองมารู้แล้วว่ายามันทำงานยังไงเนี่ยจะเห็นว่ามันมีประโยชน์และถ้ามันมีอาการข้างเคียงอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็มาดูแลรับมือและจัดการร่วมกันได้ระหว่างแพทย์กับคนไข้ส่วนในอีกประเด็นนึงเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยก็คือว่าคนไข้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลกับความที่มันเหมือนทานยาแล้วก็เป็นคนป่วยการที่บอกว่าเราเป็นโรคทางจิตเวชเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าอาย
1: เหมือนเป็นคนอ่อนแอเหมือนเป็นบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ซึ่งเข้าใจว่าหลายๆคนก็รู้สึกแบบนี้เพราะว่ามันเกิดการตีความแบบนี้ขึ้นในสังคมเหมือนกันนะครับแต่น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยเริ่มรับกับสิ่งที่เป็นเรื่องของสุขภาพจิตแล้วก็โรคทางจิตเวชมากขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นแต่ใจหมอก็รู้สึกว่าหมออยากให้เปิดกว้างมากกว่านี้อีกเพราะว่าจริงๆแล้วโรคทางจิตเวชหรือเรื่องความเครียดเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องแค่ความอ่อนแอหรือไม่อ่อนแออย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเราเองเปิดรับตรงนี้มากขึ้นนะครับความที่เนี่ยไม่อยากมารับการรักษาไม่อยากมากินยามันจะเบาบางลง
1: ที่บันได้ยินมาเหมือนกับว่าในยุคหลังๆเนี่ยค่ะคนพยายามที่จะให้เข้าใจมากขึ้นว่าเหมือนเราเป็นหวัดเราไม่สบายมันเป็นเรื่องธรรมดาเราก็เป็นได้ถ้าเราไม่หายเราไปหาคุณหมอขนาดเดียวกันในเรื่องของสุขภาพจิตก็เหมือนกันทุกวันนี้เราก็เข้าใจมากขึ้นว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราจะมีภาวะความเครียดหรือว่าเป็นโรคต่างๆได
0: ้
1: ถ้าเราไปหาคุณหมอยังไงคุณหมอก็จะต้องทราบมากกว่าอบันที่ไม่เคยศึกษาเรื่องยาเลยเพราะฉะนั้นความกลัวที่เรามีเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเขาเรียกว่ามายาคติที่เราปรุงแต่งมาเองจากความคิดต่างๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็สามารถไปปรึกษาหาคุณหมอได้ต้องขอขอบคุณอาจารย์การจำรุนโรจน์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้นะคะ
0: ครับยินดีครับ
1: แล้วตอนหน้านะคะเรามาดูกันว่ารายการปลดชนวนป่วนใจจะพาพวกเราไปพูดคุยกับคุณหมอท่านไหนกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วดคอมากคืออ้วนมีเรื่องที่จะถามอะค่ะอยากจะรู้ว่าคือพอที่จะรู้ไหมคะว่ากล้ามเนื้อในส่วนแบบไหล่คอแขนอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกตึงๆมากเลยอะค่ะ

0: เนี่ยเป็นมาระยะหนึ่งแล้วอ่ะ
1: จริงจกเอาออกไปสิจริงจกก็เห็นไหมนะไม่กลัวเลยไง
2: โอ้โหเป็นก็ไม่บอก
1: โอ้ยเป็นปนอะไรกันนี่นู่นนั่นฉันอ่านมาในเน็ตเอาไปไปอ่านไงไป
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: โอ้ยยืนอยู่ดีก็มีชะนีมาติดโอ้ยลำไย
0: เอาจริงๆไหมเรื่องอ้วนอ้วนก็ไม่ค่อยรู้หรอกรู้แต่เรื่องของคนอื่นถนัดมากคนนี้นะคุณน้ำตาลเจ้าของบริษัทจ้าอารมณ์ดีขี้เล่นสาวสวยรวยเสน่ห์สวยไม่พอบ้านยังรวยอีกชาติที่แล้วทำบุญด้วยโบท็อกหรือไงถึงได้สวยขนาดนี้ร่างกายอ่อนเอ็นมากแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นโอ้ยแพ้เยอะไปหมดแถมข้อมือเนี่ยนะก็ไม่ค่อยจะดีหรอกแต่สุดท้ายก็มีแต่คนชอบนาส่วนคนนี้คือคุณกันเออีสุดหล่อหล่อจนอยากได้อุ้ยไม่ใช่อยากทำงานใกล้ๆทั้งสมาร์ทมีกล้ามเล็กๆวิ่งรอบเตียงวิ่งรอบสนามได้5รอบคนอะไรก็ไม่รู้แข็งแรงที่สุดทำงานเก่งขยันฉลาดบริหารงานลงตัวทุกสิ่งอันแต่หลงตัวเองมากไปหน่อยคนนี้หรออย่าพูดเด็ดสุดแม่บ้านมีระเบียบเป๊ะทุกสิ่งไม่ว่าจะเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายโอ้โหนางเป๊ะเวอร์ว่ากันว่ามาเป็นสายสืบให้คุณมาวินรายงานทุกเรื่องหรือเลือกอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สอดรู้สอดเห็นนั่นแหละจ้าอีกคนนะชื่อยังกับดาราเกาหลีแต่หน้านี่เป็นคนชนค่ะไม่ใช่ชนบุรีนะจ๊ะชนบทนี่แหละค่ะชื่อปาร์คอึนช่างกราฟิกคันเทพมันนาเก่งและปากดีสุดหน้าเครียดคิ้วชนกันบ่อยๆขี้กังวลแต่เป็นลูกน้องสุดที่รักของคุณกันเขาเลยแหละส่วนคนนี้ก็ไม่ได้อะไรมากชื่อเจมทำงานก็เก่งช่างภาพทีมคุณกันมือขวาของคุณกันอีกคนเลยแหละอาวุธคือมืออย่าคิดมากจ้ะนอกจากกล้องถ่ายรูปก็ต้องเป็นมือถือนี่แหละไปไหนมาไหนก็จับแต่มือถือตลอดติดลายสุดแต่ความหล่อแบบเนี้ยอ้วนให้อภัยได้จ้าส่วนคนนี้สวยสุดในซอยพูดเลยอ้วนเองจ้ะนี่กินเก่งอะไรหวานๆเนี่ย

0: ตี
1: ได้เวลาประชุมแล้วแล้วเรียก
0: ประชุมอีกแล้ว
1: โอ้ยมีลาดิ
2: สเกตหลายรอบนะประชุมทีไรหน้าตาแล้วพี่ผมจะเบิกบานแจ่มใสอะไรเบอร์นั้นเบี้ยปกติหรอเนี่ย
3: ใช่ค่ะจะเบิกบานอะไรเบอร์นั้นคะประชุมหน้าเบื่อจะตาย
2: ถูกต้องป้าพูดถูก
1: จริงครับหน้าเบื่อนะเคยประชุมกับเราอ่ะ
2: เออใช่
3: ไม่เคยคือ
1: แล้วดูได้ไง
3: แอบดูกล้องวงจรปิด
0: แอบมีพิรุธนะ
3: เป็นคนเสียงสูง
1: เสียงสูงเสียงสูง
3: ไม่มีนี่เดี๋ยวเข้ามาใกล้นะคะไม่ใช่ว่าหล่อแล้วจะหวั่นไหวนะไม่มี
4: สวัสดีค่ะทุกคน
0: สวัสดีครับ
4: ขอโทษนะคะที่วันนี้เรียกประชุมด่วนคือเรากำลังจะมีโปรเจกต์งานใหม่ค่ะน้ำตาลเพิ่งไปเซ็นสัญญามาเมื่อวานนี้เอง
5: อะไรก็ดีนะครับเนี่ย
2: คุณน้ำตาลคนสวยเรียกกี่ครั้งก็ได้นะครับเรื่องประชุมเนี่ยจริงไหม
4: พี่อ่ะเดี๋ยวนะเหมือนจะหายไป
1: ใครครับ
4: แล้วนี่อ้วนไปไหนเนี่ยนี่คือเรานัดกันไว้11โมงนะนี่เลยมา20นาทีแล้ว
1: นี่ไงมาแล้วนี่ไงไปไหนมา
4: หายใจก่อนหายใจก่อน
6: คือขอโทษจริงๆค่ะอ้วนลืมดูเวลาคือตกใจมากเพราะว่าไปคลินิกข้างๆออฟฟิศมาเพราะตอนนี้คืออ้วนปวดหลังแล้วหันหลังไม่ได้เลยแล้วหมอก็เลยบอกว่าคล้ายๆจะเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังอ่ะ
4: ว้าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเลยเหรอ
6: เป็นเพราะว่าเราเนี่ยนั่งทำงานดึกๆดื่นๆก็เป็นเพราะหัวหน้าเรานี่แหละค่ะ
1: น้ำตาลก็ต้องเข้าใจไว้นะครับว่าอย่าใช้ลูกน้องหนักเกินไปคืออย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะป่วยจริงหรือเปล่านะแต่บอกว่าไปหาหมอใช่ไหมหมอข้างๆออฟฟิศอยู่แถวนี้ใช่ไหมจริงๆไปติดพันหนุ่มข้างหรือเปล่า

0: คือน้องป่วยอยู่แล้วป่วยเนี่ยมันส่งผลต่อชีวิตเลยนะคะ
1: จริงเหรอวะ
0: อันนี้ที่หมอบอกมาเลยนะว่ามันเป็น2สาเหตุคือ1เนี่ยคือสะพายกระเป๋าข้างๆหรือว่านั่งถอยห้างในการทำงานตลอดเวลาแล้วอย่างที่2เนี่ยทางจิตใจล้วนๆเลยค่ะ
1: คืออะไร
0: มันเกิดจากความเครียดไงคะ
2: เครียดที่รู้ว่าผู้ชายเป็นตุ๊ดใช่ไหมฟัง
1: ป้าไม่ไปทำความสะอาดดีกว่านี่มานั่งอยู่ทำไมเนี่ย
0: อันนั้นก็ด้วยค่ะคุณป้าอันนี้ที่เครียดเนี่ยก็คือมันหนักใจด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างด้วยมันก็เลยทำให้มีส่งผลกระทบแล้วมันก็จะทำถึงชีวิตได้นะ
3: เมื่อรู้ว่าเป็นเนี่ยต้องรีบไปรักษาอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เป็นนานๆเข้าจะรักษายาก
0: ปวดอยู่เลยนะตอนน
1: ี้ปวดไหมเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะผมก็ดูแลลูกน้องเป็นอย่างดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งานหนักอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ผมแค่รู้สึกคาดไม่ถึงเท่านั้นเองอ่ะ
3: คาดอะไรไม่ถึง
4: เรื่องป่วยเนี่ยเหรอครับ
1: คาดเข็มขัดมันไม่ถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
3: พอไปแซวน้องพี่เห็นใจงั้นเดี๋ยวให้ลาป่วยได้1วันแล้วกันเน
1: า
3: ะ
1: เอ้าน้ำตาลมีสิทธิ์อะไรมาสั่งให้ลูกน้องผมไปลาปงลาป่วยอะไรเนี่ยเขาต้องทำงานก่อน
5: ก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมากมายหรอกค่ะแค่สิทธิ์ในการจ่ายเงินเดือนเท่านั้นเองอะค่ะคุณกันค่ะ
6: มีเซ
3: มีสิทธิ์หรือยังคะ
1: ก็ได้ครับไปหาหมอนะเว้ยต้องรักษาตัวนะรู้เปล่า
0: ขอบคุณค่ะคุณน้ำตาล
1: หาว่าพี่ดูแลไม่ดีอีก
5: ค่ะโอเคประชุมกับประชุมอุ้ยลืมไปเป็นแค่น
3: ี้โอเคป่ะค่ะป่ะพอได้แล้วไปประชุมกันดีกว่าค่ะป่ะ
1: โอเคครับนำเลยครับเป็นไงบ้างครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของโรคหนึ่งหลายคนบอกว่าโรคนี้เป็นกันบ่อยนะบางคนไม่ได้ทำงานหนักไม่ยกของหนักก็เป็นส่วนคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการยกของขนของอันนี้ยิ่งเป็นใหญ่เลยนะครับนั่นคือโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณหมอครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้วันนี้ดีเลยเจอคุณหมอเพราะว่าโรคนี้เนี่ย
1: โรคยอดฮิต
0: ยอดฮิตเลยนะฮะเกี่ยวพวกกล้ามเนื้อเกี่ยวกับพวกของการอักเสบของร่างกายคุณหมอครับผมเคยได้ยินว่ามันมีโรคกล้ามเนื้อแต่วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคือโรคกล้ามเนื้อเรื้อรังมันต่างกันยังไงฮะสองอันนี
1: ้คือโรคกล้ามเนื้ออักเสบจริงๆอาการโดยทั่วไปก็คือมีอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ
0: ค
1: ่ะที่จะเป็นจะมีอาการปวด
0: ตามกล้
1: ามเนื้อมัดต่างๆที่มีการอักเสบขึ้นนะครับร่างกายเรามีกล้ามเนื้อเยอะแยะเลยกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อขา
0: ครับ
1: ถ้ามัดไหนมีการอักเสบเนี่ยเขาก็จะมีอาการปวดขึ้นมานะครับ
0: ซึ่งอักเสบก็เกิดจาก
1: การอักเสบเนี่ยเกิดได้หลายอย่างเลยอาจจะเป็นจากการทำงานหรือการมีอุบัติเหตุทางการกีฬาหรือว่ามีการกระทบกระแทกก็ทำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อมัดนั้นๆได้
0: อ
1: ัน
0: นี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้ออักเสบทีนี้พอมีคำว่าเรื้อรังมาต่อท้ายคุณหมอมันจะเป็นขนาดไหนฮะ
1: โดยทั่วไปเราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับคือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันกับกล้ามเนื้ออักเสบแบบเรื้อรัง
0: ครับ
1: กล้ามเนื้ออักเสบแบบเฉียบพลันนี่คือเขาจะมีอาการปวดมากขึ้นมากเลยทันทีทันใดหลังจากการทำงานหรือมีอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าพวกนี้เวลาที่คนที่เป็นเนี่ยพักผ่อนทานยาไปสักพักอาการหายเร็ว
0: ถ้าเฉียบพลันเนี่ยทานยาก็จะหายเร็ว
1: ทานยาพักทานยาก็จะหาย 1-2 สัปดาห์อาจจะหายสนิท
0: ครับ
1: แต่กล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราอาจจะทานยาเราอาจจะพักผ่อนแต่ว่าอาการปวดก็ยังมีอยู่ต่อแต่อาการปวดจะไม่รุนแรงเท่ากับการกล้ามเนื้อแบบเฉียบพลันครับแต่ระยะเวลาที่เป็นอาจจะเป็นเดือนหลายเดือนหายยาก
0: แสดงว่าถ้าเรื้อรังคือเป็นนานๆเป็นระยะเวลานาน
1: ๆเป็นนาน
0: ๆคุณหมอบางเคสเนี่ยนานมากไหมฮะ
1: ผมบางเคสเป็นปีเลย
0: เป็นปีปวดอย่างนี
1: ้หรอหลายปีเลยก็มี
0: ก็ต้องทานยาอยู่เรื่อย
1: ก็ต้องใช้วิธีการหลายๆอย่าง
0: ผสมกัน

0: ผสมกันต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีอาการปวดเมื่อยตามตัวแบบนานหลายเดือนแล้วไม่หายสักทีนะครับ
1: ครับคุณหมอทีนี้บางครั้งคนในวัยทำงานส่วนใหญ่ถ้าเวลาปวดเมื่อยมักจะไปนวดนวดคลายเส้นนวดเท้านวดตัวอะไรเงี้ยช่วยได้มากน้อยแค่ไหนครับ
0: ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ส่วนหนึ่งนะฮะ
0: ส่วนหนึ่งช่วยได้ส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าเวลาที่เราปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาจะมีการหดเกร็ง
1: ครับ
0: กล้ามเนื้อจะไม่คลายแล้วเวลาที่กล้ามเนื้อหดเกร็งเนี่ยก็จะทำให้เรามีอาการปวด
1: ปวด
0: นะครับทีนี้เราก็หลักการของการนวดก็คือจะไปช่วยให้กล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นคลายตัวขึ้น
1: แค่คลายตัวเฉย
0: แค่คลายตัวแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเออสบายขึ้นเวลาที่กล้ามเนื้อคลายเราก็จะรู้สึกเออหายปวดแขน
1: ครับ
0: ดีขึ้นเป็นระยะหนึ่งแต่บางทีคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราใช้วิธีเดียวอาจจะไม่หายต้องใช้หลายๆวิธีควบคู่กันไปแล้วเราอาจจะต้องกลับมามองว่าเออสาเหตุที่ทำให้เราปวดเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไร
1: ต้นตอใช่ไหม
0: ต้นตอจริงๆคืออะไรแล้วเราจะแก้ไขต้นตอตรงนั้นให้ตรงสาเหตุอย่างไรนะครับ
1: อาการเบื้องต้นของโรคกล้ามเนื้ออักเสบ
0: อาการเบื้องต้น
1: เรา
0: สังเกตง่ายมากส
1: ัง
0: เกตง่ายมากอย่างเช่นคนที่ทำงานนั่งออฟฟิศเวลานาน
1: ๆครับ
0: เป็นเวลาหลายๆปีนั่ง
1: ท่าเดิน
0: ซ้ำๆวันหนึ่ง 6-7 ชั่วโมง
1: ครับ
0: ผ่านไป4ปี5ปีสักพักจะเริ่มมีอาการรู้สึกว่าเอ๊ะเราปวด
1: ปวด
0: เมื่อยตามตัวปวดบ่าปวดคอปวดขึ้นหัวปวดแขนปวดหลังบ้างปวดขานะครับอาการที่เราสังเกตง่ายคือเราปวดแต่จะไม่ได้ปวดแบบรุนแรงมากไม่ถึงกับปวดจนเดินไม
1: ่ได้
0: ก้มหลังไม่ได้ขยับคอไม่ได้อาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะปวดเหมือนปวดเป็นรำคาญ
1: คุณหมออาการขนาดไหนถึงต้องรีบมาพบแพทย
0: ์อาการที่รู้สึกว่าเราเริ่มมีปัญหานะครับมีปัญหาเกี่ยวกับความสุขสบายประสิทธิภาพการทำงานลดลงกลางคืนเรามีปัญหาปวดจนไม่สามารถที่จะนอนหลับ
1: ครับ
0: ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ควรจะมาเริ่มปรึกษาแพทย์
1: ครับทีนี้มาพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะแนะนำคนไข้อย่างไรบ้างครับเบื้องต้น
0: ก็ต้องหาสาเหตุอาจจะต้องคุยกันก่อนว่าเอ๊ะ
1: สาเหตุมาจากอะไรหมอสาเหตุ
0: ส่วนใหญ่จากคนไข้ส่วนใหญ่ที่จะมานี่จะเป็นวัยทำงาน
1: ครับ
0: เป็นวัยทำงาน
1: ที่พบบ่อยๆก็คือ
0: ที่เขาจะเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศใช้งานคอมพิวเตอร์นาน
1: ๆ
0: หรืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายที่ต้องยืนเป็นเวลานานๆหรือว่าต้องมีการยกของก็จะมีอาการเหล่านี้เรื้อรังนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนนึงก็คือเกิดจากโรคจากการทำงานนั่นแหละ
1: วิธีการรักษาคุณหมอนะฮะ
0: เราอาจจะต้องไปดูสาเหตุว่าเออเขาทำงานอะไรต้องพิมพ์คอมทั้งวันพวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องปรับท่าทางการนั่งทำงานให้ถูกต้องนะครับบางคนเก้าอี้กับโต๊ะนี่ความสูงไม่สัมพันธ์กัน
1: ก็มีผลนะคุณหมอ
0: มีผลเก้าอี้เตี้ยเกินไปแต่โต๊ะสูงเกินเวลาพิมพ์คีย์บอร์ดก็ต้องยกไหล่ขึ้น
1: อ๋อมือก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ต้องมือไป
1: ตรงนี้เราก็ต้องทำให้มือรู้สึกมันโค้งขึ้น
0: มันโค้งขึ้นยกไหล่ขึ้นพอผ่านไปหลายๆปีก็จะมีอาการปวดบ่าม
1: ีผลมารู้สาเหตุแล้ววิธีต่อมาฮะคุณหมอในการรักษาของคุณหมอก็คือ
0: เราอาจจะต้องหนึ่ง
1: ต้องทานยาไหม
0: ปรับแนะนำเรื่องการปรับ
1: พฤติกรรมเหรอ
0: พฤติกรรมก่อน
1: พฤติกรรม
0: การนั่งยกของหรือสำหรับแม่ค้าการยกของเราควรจะยกยังไงที่จะลดอาการปวดได้นะครับถัดมาอาจจะลองทานยาเป็นระยะสั้น
1: ลองทานยาเป็นระยะสั้น
0: ลองทานยาดูว่ายาช่วยไหมปรับพฤติกรรมทานยาถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะต้องมีการทำกายภาพบำบัด
1: ทำกายภาพอะ
0: ทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นเรื่องของการทำอัลตราซาวด์ความร้อนหรือว่าการช่วยยืดกล้ามเนื้อโดยนักกายภาพหรือคุณหมอกายภาพบำบัดนะครับอันสุดท้ายที่แนะนำทุกคน
1: ก็
0: คือเรื่องของการออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: นะครับออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นสุขภาพเราก็จะดีขึ้นหัวใจเราแข็งแรงจิตใจเราเบิกบานนะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
1: คุณหมอครับระหว่างคนทำงานออฟฟิศทั่วๆไปกับคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับต้องยกของหนักๆโอกาสคนที่จะเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยอันไหนมีมากหรือน้อยกว่ากัน
0: จริงๆพอๆกันเลยแต่คนที่ทำงานออฟฟิศแล้วเขาอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังมากกว่า
1: เรื้อรัง
0: แต่คนที่ยกของหนักแบกของหรือว่าต้องโยนของหนักๆพวกนี้จะมีโอกาสเป็นเฉียบพลันด้วย
1: มีวิธีป้องกันหรือเริ่มต้นที่จะปรับปรุงตัวเองไม่ให้เป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบหรือกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเนี่ยเราควรดูแลตนเองไงบ้างครับแรก
0: ถ้าเกิดแนะนำเลยเนี่ยก็คือปรับพฤติกรรมการนั่งทำงาน
1: ครับผม
0: นะครับง่ายๆก็คือเราอาจจะปรับความสูงต่ำของเก้าอี้ก่อน

0: ความสูงต่ำของเก้าอี้ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเราปรับเก้าอี้ให้
1: อยู่ในระดับไหนหมออ
0: ยู่ในระดับที่เราสามารถนั่งแล้วเก้าอี้เนี่ยรองรับต้นขาด้านหลังทั้งหมด
1: นะครับต้นขาด้านหลังคือช่วงนี้นะฮะ
0: นั่งด้วยก้นอย่านั่งด้วยหลังนั่งหลังตรง
1: นะครับบางคนจะปล่อยตัวไปงี้เหรอฮะ
0: อย่านั่งแบบนี้ถ้านั่งอย่างนั้นด้วยหลังจะปวด
1: ทีเรารู้สึกสบายแล้วก็ไปอย่างงี้คุณหมอ
0: แต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อหลังเขาจะเกร็งมาก
1: มันสบายแค่ตอนนั่ง
0: มันสบายแป๊บเดียวพอนั่งไปนานจะเริ่มปวดหลังนะครับให้นั่งหลังตรงความสูงของเก้าอี้ขึ้นมาให้เข่าเนี่ยงอประมาณสัก90องศา
1: 90องศาน
0: ะครับ7ราวๆ70ถึง90องศาโดยที่ฝ่าเท้านี
1: ่ครับ
0: วางอยู่บนพื้นทั้งฝ่าเท้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราก็ปรับระดับคีย์บอร์ดของเราคีย์บอร์ดเนี่ยให้อยู่ที่ในท่าที่ข้อศอกงอประมาณสัก90องศาน
1: ะครับไม่ต่ำลงมาก
0: ไม่ต่ำเกินไป
1: ไม่สูงเกินไป
0: เราก็จะงอข้อศอกเยอะไหลส่วนความสูงของจอเนี่ยอาจจะปรับให้เป็นมุมเราก้มลงมาประมาณ 10-20 องศา
1: คุณหมอวัยเนี่ยพวกเราผมว่าไม่มีใครไม่เล่นมือถือมีโอกาสเป็นได้เยอะมากคุณหมอเคยเจอเคสพวกนี้เยอะไหมฮะ
0: เกี่ยวกับ
1: พว
0: กก็เป็นด้วยตัวเองก็เป็น
1: เหรอฮะแล้วมันอยู่ไหน
0: ได
1: ้แล้วมันจะปวดมาถึงนี่คุณหมอเล่นตรงนี้นะแต่มันปวดตรงนี้
0: เพราะว่าเราต้องก้มไปนานๆก็จะมีอาการปวดต้นคอนะบางทีพวกนี้เราอาจจะต้องแบ่งเวลาอย่าเล่นติดต่อกันนานเกินไปหรือว่าเวลาที่เราทำงานหรือว่าเล่นมือถือแล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องพักแล้วฝึกยืดกล้ามเนื้อเรานั่งตัวตรงนะครับเอามือสองข้างประสานไว้ที่ท้ายทอยนะครับแล้วเอาศอกพยายามชิดกันมากที่สุดแล้วก้มคอลงมานะครับค้างไว้สักประมาณ10วินาทีทำสัก 2-3 ครั้งอาจจะ2ชั่วโมงทำสัก 2-3 ครั้งนะครับมันก็จะยืดกล้ามเนื้อบริเวณบ่าและตั้งกล้ามเนื้อต้นคอด้านหลัง
1: นะฮะ
0: ก็จะช่วยผ่อนคลาย
1: ช่วยผ่อนคลาย
0: ด้วยตัวเอง
1: ที่ชอบเล่นมือถือคุณหมอครับหลายคนบอกว่าการทานยาแก้ปวดพาราเซตามอลเนี่ยช่วยได้ไหม
0: ช่วยได้บ้าง
1: ได้บ้างนะผู้ชมนะ
0: ช่วยได้บ้างแต่ว่าถ้าเกิดเราลองทานเราสามารถลองทานเองได้แต่ว่าถ้าเราทานไปสักช่วงระยะเวลา 1-2-3 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นแนะนำว่าไปพบแพทย์ดีกว่านะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันมีแบบว่ายาที่เขาแบบว่าเหมือนกับขายตามร้านที่แบบว่าช่วยคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นอะไรเงี้ยหมอ
0: จริงๆเรื่องซื้อยาทานเองเนี่ยอาจจะต้องแนะนำว่าจะไปพบคุณหมอดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการดูว่าเราเคยทานยาตัวไหนมีแพ้ยาตัวไหนเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเราทานยาบางทีเราทานยาที่อาจจะกลายเป็นพิษกับโรคประจำตัวของเราเอง
1: มีผล
0: อาจจะมีผลทำให้แย่ลงก็ได้
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกราบขอบพระคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

โรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นก้อนเล็กๆเรียกว่า trigger point หรือจุดกดเจ็บที่ซ่อนอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเยื่อพังผืดโรคนี้เกิดจากการนั่งถือของหรือแบกยกของในท่าที่ไม่เหมาะสมเป็นเวลานานทำใ

0: ของร่างกายโดยแม้ขณะพักหรือปวดเฉพาะเวลางานปวดบริเวณบ่าและร้าวขึ้นขมับซึ่งอาการจะคล้ายๆไมเกรนส่วนความรุนแรงของอาการปวดมีได้ตั้งแต่แค่เมื่อยล้าพอรำคาญจนไปถึงปวดทรมานจนไม่สามารถขยับกล้ามเนื้อบริเวณที่ปวดได้บางรายอาจมีอาการปวดแม้ในขณะหลับจนต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะบางกรณีมีอาการปวดมากจนชามือและชาขาร่วมด้วยบางรายมีอาการปวดศีรษะเรื้อรังอาการนอนไม่หลับจากอาการปวดการรักษามีหลายแบบผู้ที่เป็นทุกๆคนต้องเข้าใจว่าอาการนี้จะไม่หายขาดเพราะโรคนี้ส่วนใหญ่แล้วมาจากการทำงานทุกคนจึงควรปรับอิริยาบถการนั่งการยืนทำงานที่เหมาะสมรวมถึงการแบ่งเวลาพักผ่อนเพื่อบริหารกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีโรคเหล่านี้ป้องกันได้แค่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตมาบริหารร่างกายหรือออกกำลังกายจะดีกว่าแน่นอนครับ
1: พี่เจมส
2: ์น้องอ้วน
1: คือตอนนี้ที่คุณหมอบอกให้ไปออกกำลังกายอ่ะก็มีบางท่านะที่ยังทำไม่ได้เป็นเหมือนกันไหม
2: พี่ก็เป็นเหมือนกันปัญหาระดับชาติ
1: หูยเนี่ยพอดีเลยเราเป็นเหมือนกันเนี่ยเราจะต้องไปหาคุณหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดว่าสาเหตุอ่ะอาจจะเกิดเพราะว่าเราแบบร่างกายเราไม่แข็งแรงใช่อย่างเงี้ย
2: ร
1: ู้สึกใช่ไหมได้งั้นเราไป
2: ใ
1: ช่ไป
3: ยังไงคะ
1: ก็รู้สึกอะค่ะว่าสาเหตุอะมันอาจจะเป็นเพราะว่าแบบร่างกายเราอะมันไม่แข็งแรงพอหรือเปล่าเพราะว่าบางท่าค่ะทำไม่ได้
3: ใช่ก็คือถ้าเรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยเราก็ต้องยิ่งออกกำลังกายเพื่อให้เสริมสร้างให้กล้ามเนื้อกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงนะเราก็จะได้ไม่เหนื่อยง่ายด้วยเดี๋ยววันนี้สอนถ้าออกกำลังกายง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาฝากกันเนาะ
1: ได้
3: เริ่มท่าแรกเลยก็คือวิ่งเหยาะอยู่กับที่อ่ะยืน
1: มา
3: เลยวิ่งซอยขาสลับขาใช่อยู่กับที่สัก50วินาทีนับเป็น1เซตใช่ถูกต้องใช่ท่านี้เนี่ยก็จะได้ทั้งเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจเผาผลาญพลังงานเริ่มแรกก็คือให้เราเผาผลาญพลังงานก่อนเนาะเราจะได้ฟิตขึ้นร่างกายทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหนื่อยยากขึ้นด้วยพอเราทำไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเหนื่อยละโอเคเสร็จแล้วพอเราเริ่มได้เผาผลาญพลังงานแล้วก็เริ่มเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วกระดูกของเราต่ออ่ะก็เป็นเอาเป็นท่าวิดพื้นแล้วกันเนาะทุกคนน่าจะเคยทำกันนะคะหร
1: ือ
3: ว่าเรียกว่า knee push up ตอนลงเนี่ยก็คือให้ลงราบไปกับพื้นตอนหายใจเข้าตัวลงแต่ว่าอย่าไปกระแทกตัวก็คือเอาแค่พอให้ถึงสัมผัสถึงก็พอแล้วก็จากนั้นก็ยันตัวขึ้นหายใจออกให้ลำตัวตรงไม่ก้นโด่งก็คือรักษาลำตัวให้อยู่ในระดับตรงใช่10ทีก็ได้นับเป็น1เซตทำ3เซต
1: อย่างนี้หนูลงไปนั่งได้เลยไหมคะคุณหมอ
3: ใช่ไม่เอาไม่ได้ถ้าแข็งแรงนี่ก็ทำได้นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของแบบพึ่งนะคะเอาอีกสักท่าแล้วกันเนาะก็เป็นท่าควอดทรัพอาร์มแอนด์เลกไรท์ก็คือแอนก็เริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าให้ยันมือแล้วก็เข่าเป็นท่าคานอย่างเงี้ยนะคะใช่เสร็จแล้วเนี่ยให้ยกแขนกับขาข้างตรงข้ามกันอย่างให้ยกแขนขวาก็เหยียดขาซ้ายไปพร้อมๆกันเหยียดแขนขวาขาซ้ายพร้อมกันยกแล้วก็มันก็จะได้การทรงตัวอันนี้ก็จะเสริมสร้างการทรงตัวของร่างกายแล้วก็ได้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวด้วย
1: ทำไม
3: เสร็จแล้วก็สลับกัน
1: โคตรสับเข้าเหรอคะมันทำไมสั่นทั้งตัวเลย
3: สลับกันก็คือแขนซ้ายขาขวาทรงตัวไว้นับ1ถึง10ก็ได้แล้วก็ผ่อนทำอย่างเงี้ยสลับกันนะคะสลับการเนี้ย10ทีก็ได้นับเป็น1เซต3เซตเนาะ3ท่านี้ก็คือจะได้ทั้งเผาผลาญพลังงานให้ร่างกายและหัวใจทำงานฟิตขึ้นแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกรวมถึงสร้างบาลานซ์การทรงตัวของร่างกายด้วยนั่งพักนั่งพัก
1: เหนื่อยแทนเลย
3: รู้สึกหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
3: ถ้าทำทุกวันก็จะแบบฟิตขึ้น
2: ฟิตเลยนะอกแข็งมาเลย
1: โอ้โห
3: อย่าหอบค่ะอย่าหอบ
1: ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาให้ความรู้แล้วก็เหมือนเราจะต้องไปรบกวนคุณหมออยู่ตลอดเวลาเลยครั้งหน้านะคะเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนะคะก็อย่าลืมติดตาม

0: แล้วก็ห้ามพลาดเลยนะคะ
1: เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองและก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้ว

ามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียด

0: เศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์เทอไหลมหิดลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมครับในแต่ละสังคมเนี่ยก็จะมีรูปแบบของความสวยความงามความหล่อที่เป็นมาตรฐานที่ถูกตั้งกันเอาไว้ครับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความลำบากสำหรับผู้คนที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆและมักจะถูกล้อเลียนกันเวลาที่ล้อเลียนเนี่ยมันก็ไม่ได้ล้อเลียนกันเฉพาะตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะถูกล้อเลียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงก็คือพูดถึงคำว่า body shaming ซึ่งเป็นคำที่กำลังอยู่ในยุคสมัยเลยครับว่า body shaming เนี่ยมันจะเป็นตัวที่นำไปสู่ปัญหาหลายๆปัญหาในวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ body shaming กันครับสวัสดีครับอาจารย์เอครับ
1: ค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เอคือผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลทิพย์มุสิกพันธ์อาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์เอครับพอพูดถึงคำว่า body shaming ครับหลายๆท่านอาจจะเอ๊ะคำนี้มันคืออะไรอาจารย์เออธิบายสักนิดหนึ่งไหมครับว่า body shaming คืออะไรครับ
1: ค่ะอธิบายด้วยคำตอบที่เรียบง่ายก็คือการล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตานะคะสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของคนนะคะอาจจะเป็นสีผิวสีผมความอ้วนความผอมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเนี่ย body shaming ก็ลากยาวมาถึงเรื่องของเศรษฐฐานะจนรวยนู่นนี่นั่นด้วยค่ะอย่างนั้นค่ะ
0: ครับอาจารย์เอครับในเรื่องของ body shaming เนี่ยผมยอมรับกับอาจารย์เอเลยว่าผมมีประสบการณ์โดยตรงครับอาจารย
1: ์
0: ตอนที่ผมยังเด็กขนาดร่างกายผมก็จะมีขนาดใหญ่หน่
1: อ
0: ยสีผิวผมก็จะค่อนข้างจะเข้มหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ถูกเรียกขานก็จะเป็นสองคำครับอ้วนกับดำหรืออ้วนและดำหรืออ้วนดำอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วสิ่งนั้นมันก็จะอยู่ในใจผมมาตลอดเวลาครับอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีนะมันถึงจะหายอ้วนทำยังไงดีนะมันถึงจะหายดำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยด้วยครับว่าสังคมไทยมักจะเรียกขานคนอื่นๆด้วยคำคุณศัพท์
1: อ
0: ย่างเช่นอ้วนดำเตี้ยผอมสูงมันง่ายในการที่จะเรียกมันเป็นลักษณะพิเศษของสังคมไทยหรือเปล่า
1: ค่ะเอาจริงๆก็น่าจะเป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆเพราะว่า อย่างในต่างประเทศก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือสังคมอารยะของเราเขาจะสอนเด็กนะคะว่าเรื่องพวก appearance นะคะเรื่องรูปร่างหน้าตาอะไรพวกนี้เสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไปพูดกับคนอื่นหรือจิกกัดเขาหรือเรียกเขาด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะคะเผลอๆหลายๆครอบครัวก็เรียกเด็กข้างบ้านแม่นะหมายถึงแม่ก็เรียกเด็กข้างบ้านน้องอ้วนข้างบ้านอะไรเงี้ยมันก็นะคะมันก็เป็นลักษณะหนึ่งของสังคมไทยจริงๆค่ะ
0: การที่คุณแม่เรียกเด็กข้างบ้านว่าไอ้อ้วนมันก็เหมือนเป็นการปลูกฝังโดยอ้อมหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่โอเคในการที่จะเรียกคนอื่นโดยคำคุณศัพท์เช่นอ้วนผอมดำขาวอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ก็ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนะคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าจะต้องมีการแก้ไขในสิ่งนี้ก็อาจจะต้องมีตัวอย่างที่ดี
1: ใช่ไ
0: หม
1: ฮะ
0: แต่ก่อนที่จะไปถึงวิธีในการที่จะแก้ไข body shaming เนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะทำให้บอกว่าเนี่ยแหละการกระทำเนี้ยเรียกว่าเป็น body shaming
1: ค่ะจริงๆแล้วเราอาจจะมีคำทักทายเพื่อนเราเนาะสมมติว่าเขาไปทะเลมาค่ะแล้วก็เขากลับมาดำมาเลยอะไรเงี้ยนะคะเราก็บอกอู้ผิวคล้ำไปนะไปทะเลมาใช่ไหมอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืออย่างเงี้ยไม่เรียกว่าเป็น body shaming เนาะ body shaming เนี่ยจะเป็นการย้ำๆซ้ำๆพูดถึงเนื้อตัวเขาในเชิงที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้จริงๆแล้ว body shaming ก็จะมีลักษณะบางประการที่คล้ายๆกับเวลาเราบูลลี่คนอื่นนะคะบางครั้งเราทักทายถ้าไม่มีเจตนาอาจจะพลั้งปากทักเพื่อนไปได้นะคะแต่พอเราทักแล้วเขาหน้าตาไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลิกหรือเราคิดได้ว่าไม่ควรทักอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ใช่บอดี้เชมิ่งนะคะแต่บอดี้เชมิ่งก็คือต้องเข้าข่ายคือการล้อสิ่งที่ติดตัวเขามาเช่นอย่างที่บอกรูปร่างสีผิวสีผมหน้าตาหรือความไม่เหมือนคนอื่นความพร่องของร่างกายบางอย่างแล้วก็ย้ำๆซ้ำๆเรียกแล้วเรียกอีกพูดแล้วพูดอีกนะคะค่ะแล้วแน่นอนค่ะเมื่อมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็คือเรารู้ทันทีว่าเขาต้องมีเจตนา

0: ที่จะเหยียดหรือกระแทกเข้าไปในจุดที่ดูแล้วจะเป็นปมของคนที่เขาตั้งใจจะบอดี้เชมมิ่งอะค่ะมันก็จะมีองค์ประกอบประมาณ3ข้อค่ะอาจารย
1: ์ก็คือเรื่องของเจตนาใช่ไหมฮะเรื่องของ
0: การกระทำซ้ำๆย้ำๆ
1: การกระทำซ้ำๆมาบ่อยหรือเปล่
0: า
1: ใช่ไหมครับแล้วสามคือ
0: การล้อเลียนในสิ่งที่เป็นappearance เป็นเรื่องที่ติดตัวเขาอ่ะ
1: เกิดมาพร้อมสิ่งนั้น
0: สมมุติเขาตาเขแล้วก็พูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือ body shaming แหละ
1: ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์บางคนเนี่ยดูจากมุมมองของเราแล้วเราคิดว่าเฮ้ยคนเนี้ยเขาหน้าตาสวยหน้าตาหล่อหุ่นดีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่คนนั้นเขาก็ยังพยายามที่จะบอกเราอยู่เสมอว่าวันนี้รู้สึกอ้วนจังวันนี้ดูเหมือนว่าฉันยังผอมไม่พออย่างนี้พอที่จะบอกได้ไหมครับว่าเอ๊ยอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไร
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคนทุกคนก็จะมีชุดภาพฝันรูปร่างในฝันหรืออะไรในฝันเป็นชุดของใครของมันนะคะก็คนคนนั้นก็อาจจะมีภาพในความฝันหรือในชุดของเขาว่าเป็นแบบผอมกว่านี้บางกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได
1: ้ซึ่งอาจจะเป็นคนละชุดกับเรา
0: ใช่ใช
1: ่ครับเรากำลังมองเขา
0: ของกับคนส่วนใหญ่ของสังคมนะคะก็เป็นแค่ความบิดเบี้ยวบางประการนิดหน่อยค่ะอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็แปลว่าเราไม่สามารถจะใช้ชุดความคิดของเราในการที่จะไปตัดสินความคิดของคนอื่นอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะใช่
1: เรื่องของ body shaming ครับอาจารย์
0: ค่ะอาจารย
1: ์มันเกิดขึ้นกับเด็ก
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้พอเกิดขึ้นกับเด็กๆหลายๆคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกว่าตอนนี้เขากำลังเกิดบาดแผลในจิตใจของเขาคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นปู่ย่าตายายนะครับมีวิธีในการที่จะสังเกตได้ไหมครับว่าตอนนี้ลูกของเรากำลังได้รับผลกระทบจากบอดี้เชมิ่งอยู่ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วทุกคำพูดที่สาดใส่คนอื่นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทุกเคสรับได้รับผลกระทบนะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะโดนมาก็รู้สึกคือไม่รู้สึกนะคะคืออาจารย์จะเจ็บจะปวดเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นรู้สึกหรือเปล่านะคะบางคนนี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะบางคนรู้สึกแต่เอาความรู้สึกนั้นอ่ะเป็นแรงผลักดันเราพบว่าคนหลายคนที่ถูกบอดี้เชมมิ่งตอนเด็กๆใช้สิ่งนั้นเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองดีขึ้นสุขภาพดีร่างกายงดงามสวยงามขึ้นมันมีก้อนนั้นก็เยอะเลยค่ะแล้วก็อีกก้อนนึงก็คือไปเลยดาวไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกบอดี้เชมิ่งจะทำร้ายทั้งหมดมันก็มีบางมุมหรือบางเครื่องลับนะคะบางเครื่องลับเขาก็อย่างที่บอกไม่ได้รู้สึกเขาก็แล้วก็ผ่านไปนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุและผลเป็นอย่างเงี้ยพ่อแม่คงต้องเข้าใจเครื่องลับของตัวเองว่าเราลูกเราเนี่ยมันเป็นเครื่องลับชนิดไหนเราละเอียดอ่อนพอที่จะเห็นเครื่องลับไห
1: ม
0: ถ้าลูกเราสายชิลเรื่องนี้ไม่มีผลอะไรกับเขาหรอก
1: สบายสบาย
0: ใช่แล้วก็อาจจะแบบมันก็ไม่ได้เราก็อาจจะไม่บอดี้เชมมิ่งอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยถ้าลูกเราสายอ่อนไหวอันนี้อาจจะต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะต้องใส่ต้องฉีดยาอะไรเงี้ยต้องกลุ่มนี้นะคะ
1: ครับ
0: หรือกลุ่มนึงก็แบบเอาบอดี้เชมมิ่งไดรฟ์ไปเลยอันนี้ก็ดีก็เชียร์อัพไปเลยไดรฟ์ไปเลยลูกเอาให้แบบร่างกายเราสุดยอดนะคะมันคือตรงนี้มากกว่าอาจารย
1: ์ครับมันก็คงจะดีถ้าเราเอาบอดี้เชมมิ่งเหล่านั้นน่ะมาเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาหรือว่าไปในทางที่อาจจะดีขึ้นหรือเหมาะสมขึ
0: ้
1: นแต่ก็อาจจะมีผู้ถูกกระทําอยู่หลายคนครับอาจารย์ที่ไม่สามารถจะ move on จากคําพูดเหล่านี้ได้
0: ใช่ใช่
1: มันจะนําไปสู่การเกิดปมด้อยมั้ยครับเมื่อเขาโตขึ้นนะครับ
0: ถ้าสมมุติว่าเขาโฟกัสกับเรื่องนั้นก็เป็นไปได้ค่ะแต่คราวนี้ถ้าพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจแล้วย้ายจุดโฟกัสของเขาลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีจริงๆแล้วจุดแข็งของหนูมันเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมันมีอีกเยอะไอ้ตรงเนี้ยมันจะสามารถเป็นคุณได้เหมือนกันอาจารย์ค่ะแต่หากมันไม่เคยมีใครหรือไม่เคยมีคนช่วยเขาย้ายโฟกัสเนาะแล้วก็ปล่อยให้โฟกัสเนี่ยมันขยายวงบานออกไปอันนี้ค่ะมีแนวโน้มมากๆอาจารย
1: ์ผมชอบคำที่อาจารย์ใช้
0: ค่ะ
1: ลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีแสดงว่าเป็นวิธีในการที่จะสอนลูกว่าใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถูกไหมฮะ ในขณะที่เราก็มีความดีของเราหลายๆอย่างเราพยายามที่จะเสริมสร้างให้ความดีของเรานั้นอ่ะมันแข็งแกร่งขึ้นและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นจะดีกว่าเพราะผมชอบคำนี้อาจารย์นี่ผมจดไว้เลยแล้วเนี่ยลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดี
0: จริงๆสังคมก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราทุกคนเติบโตเนี่ยเราไม่มีใครสามารถทำให้เรื่องร้ายเป็นศูนย์ได้ถูกไหมคะเราต้องเจอไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันเรื่องในชีวิตกว่าจะเติบโตนะ

0: ะนั้นเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยมันสามารถเป็นคุณได
1: ้
0: ถ้าเราเลือกมุมมันนะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันอาจารย
1: ์ครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมอ่ะว่าถ้าสมมติว่าในช่วงที่เป็นเด็กเราเคยถูกล้อเลียนมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกเจ็บปวดกับมันมาตลอดและเราก็รู้สึกว่านั่นเป็นสิ่งที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตขึ้นมากลายเป็นผู้ใหญ่เราก็ทำสิ่งนั้นกับเด็กคนอื่นๆอย่างเพื่อจะให้ได้รับประสบการณ์แบบเดียวกับที่เราเคยได้รับมาอย่างนี้มันโอเคไหมจ๊ะ
0: จริงๆแล้วทุกเรื่องที่เกิดในชีวิตเราเนี่ยสมองมันบรรจุเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าเราจะจำได้หรือเราจะจำไม่ได้หรือเราจะอยากบรรจุหรือไม่บรรจุเนี่ยมันลงหมดนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นสมองก็จะเปิดลิ้นชักออกมาแล้วดึง data file ที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาเป็นคู่เทียบในการตัดสินใจที่จะ react กับเหตุการณ์นั้นเราเปิดลิ้นชักออกมาป้าบมีแต่ข้อมูลลบลบลบลบลบลบอาจารย์จะเอาเรื่องบวกตรงไหนไปรีแอคมันไม่
1: ม
0: ีนึกออกนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้อยากทำแต่ชั่วขณะจิตที่เหตุการณ์มันเข้ามาแล้วเขาต้องรีแอคเนี่ยเปิด data file สมองเร็วมากฟับก็ตัดสินส่งพลังลบออกไปเลยเพราะว่า data ที่เก็บไว้มีแต่เรื่องลบ
1: เพราะว่ารู้จักแต่วิธีในการที่จะรีแอคแบบนี้เท่านั้น
0: มันไม่มีข้อมูลบวกให้ตัดสินใจเป็นคู่เทียบมา
1: ฮะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้วิธีในการที่จะ react ในรูปแบบอื่นที่อาจจะเป็นรูปแบบที่สร้างสรรค์กว่านี้
0: นึกไม่ออกค่ะไม่มีไฟล์เก็บไว้เลย
1: ผมเป็นคนนึงที่เรียนรู้ว่าคำเหล่านั้นมันสร้างความเจ็บปวดให้กับผมอย่างไรผมก็เลยจะเตือนตัวเองอยู่เสมอครับว่าเราจะไม่สร้างความเจ็บปวดนี้ให้กับคนอื่นด้วยคำพูดของเราหรือว่าชุดความคิดของเราอีกต่อไป
0: นั่นนะค่ะคือการเรียนรู้ที่มนุษย์แตกต่างกันนะคะค
1: ือ
0: ตรงนี้แหละที
1: ่
0: บางคนมีบางคนไม่มีอาจารย์ค่ะ
1: อาจารย์ได้แตะถึงเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะเป็นผู้สอนในเรื่องของบอดี้เชมิ่งให้กับบุตรหลานทีนี้วิธีในการที่จะทำให้เด็กๆจัดการกับความคิดของตนเองในการรับมือกับบอดี้เชมิ่งเนี่ยอาจารย์มีวิธีที่จะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็นำไปใช้ได้ไหมครับ
0: ค่ะก็อยากฝากแมสเสจนี้หาคุณพ่อคุณแม่โดยตรงนะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะประโยคเดิมเลยค่ะลดเรื่องร้ายขยายเรื่องดีค่ะเราเนี่ยรู้จักลูกดีที่สุดเนาะลูกอยู่กับเรา24ชั่วโมงอ่ะบางคนอาจจะไม่ใช่ครึ่งวันนะอีกครึ่งวันไปอยู่โรงเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อย7 8 9 10ชั่วโมงต้องอยู่กับเราเราต้องเป็นคนที่รู้จักลูกเราดีที่สุดในโลกนี้ถูกไหมค
1: ะ
0: ในการรู้จักลูกเห็นข้อดีนะคะแล้วพ่อแม่ที่ดีเนี่ยต้องเห็นข้อดีมากกว่าข้อเสียนะคะนะคะเมื่อเราเห็นข้อดีมากมายเพียงพอทุกจุดที่ลูกเจอปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเราก็มีหน้าที่เอาเรื่องดีกลบแล้วก็เบนโฟกัสนะคะเบนความสนใจจากเรื่องที่เขารู้สึกดาวกับสิ่งนั้นๆมาหาเรื่องที่เป็นบวกมาหาเรื่องที่เป็นคุณในเนื้อตัวหรือในเรื่องต่างๆที่เขาเจอนะคะ
1: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะมันเป็นการใส่ data file เชิงบวกให้เขานั่นแหละในเวลาเดียวกันนะคะพอทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยสมองมนุษย์ฉลาดมากมันจะสร้างร่องรอยใหม่สมมติแม่เทรนไว้ว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องลบปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะออกเลยนะออกไปหาเรื่องบวกทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะเด็กคนหนึ่งจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเมื่อเจอเรื่องลุกปุ๊บเลี้ยวขวาออกหาเรื่องบวกเลยค่ะคล้ายๆแบบยังไงอะฉีดยาฉีดวัคซีนเนาะให้เขาตั้งแต่ต้นทางนะคะเพราะในชีวิตกระบวนการเติบโตอีกเยอะค่ะ
1: ครับอย่างนี้ก็ฟังดูแล้วเนี่ยเรากำลังสอนให้ลูกรู้สึกมั่นใจกับตนเองรู้สึกเสริมสร้างความมั่นใจหรืออาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า self esteem ได้ไหมครับอาจารย์
0: ก็อาจจะใช่ค่ะอาจจะคือตรงนั้นนะคะคือในความงามของมนุษย์เนี่ยนอกจากเรื่องข้างนอกแล้วมันก็มีความงามอีกหลายจุดมากถ้าเราสอนให้มนุษย์ได้เห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความงามในแง่มุมอื่นๆอีกไม่รู้เท่าไหร่ยิ่งใหญ่ซะจนไอ้จุดเนี้ยมันไร้สาระเนี่ยค่ะมันไปได้ค่ะแล้วมันสำเร็จนะอาจารย์เพราะมันถูกเทสมาแล้วเทสแล้วเทสอีกเลยค่ะว่าวิธีนี้เวิร์กที่สุดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวจะชวนให้อาจารย์เอมาบอกเล่าวิธีการสร้างเซลฟ์เอสติมให้กับลูกหลานของคุณผู้ชมกันดีกว่าครับอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยใช้เวลาในการค่อยๆgrow up นะคะแล้ว self esteem เนี่ยบอกด้วยวาจาไม่ได้เนาะมันจะต้องมีประสบการณ์ตรงเข้ามาฟึบเข้ามาเจอนะคะจังหวะของประสบการณ์ตรงนี่เขาถึงบอกว่าพ่อแม่ที่เก่งแล้วก็ครูที่เก่งเนี่ยจำเป็นมากเพราะขณะที่ประสบการณ์ตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่เลือกเวลามันเข้ามาตอน8โมงเช้าแล้วก็8โมงเย็นมันก็ไม่มีอย่างนั้นเน
1: า
0: ะมันเข้ามาตอนไหนก็ได้นะแล้วครูที่เก่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นครูที่ให้วิชาชีวิตหรือพ่อแม่ที่เก่งเนี่ยค่ะก็เป็นพ่อแม่ที่ให้วิชาชีวิตพอเหตุ การณ์ที่เข้ามาก็เบี่ยงเลยทำให้มันบวกให้ได้เนี่ยค่ะเป็นวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ได้ผลทรงพลังแล้วก็มีประสิทธิภาพยาวนานระยะยาวไปจนเขาเติบโตนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตั้งหลักอย่างเดียวเลยค่ะว่าไม่ว่าเรื่องมันจะเซมาร้ายแค่ไหนนะเรามีหน้าที่พลิกมุมอย่างเดียวนะคะทำใจว่างๆแล้วก็รอสถานการณ์เข้าค่ะเข้ามาปั๊บฉวยหยิบแล้วก็ใช้ประโยชน์ทันทีนะคะนี่คือวิธีการสร้างเซลล์เอสติมที่ง่ายประหยัดนะแล้วก็ทำได้เรื่อยๆตลอดเวลาในขณะที่สร้างเซลล์เอสติมให้ลูกอะค่ะผู้ใหญ่อย่างเราก็เติบโตนะคะเพราะหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ขัดเกลาเรามันก็สอนเราและมันก็ทำให้เราต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาดูด้วยสอนเขาว่าอย่าโกรธแต่เมื่อวานแม่ยังเบ้งอยู่เลยมันก็ไม่สอดคล้องนึกออกนะคะทุกครั้งที่สอนเขามันก็คือการเกลานิสัยอันตรายของตัวเองไปพร้อมกัน
1: เพราะว่าการกระทำอ่ะมันเสียงดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสอนลูกด้วยคำพูดมันอาจจะไม่ดังเท่ากับสิ่งที่เราทำให้เขาเห็นว่ารูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบเชิงบวกมันจะเป็นอย่างไรในขณะที่สอนลูกก็สอนตัวเองไปด้วยแล้วก็พยายามอย่าทำในสิ่งที่ไม่อยากให้ลูกทำให้ลูกเห็น
0: ใช่เขาบอกว่าคนนึงเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนค่ะสมมติแม่เปลี่ยนเนาะพ่อก็เปลี่ยนค่ะเพราะว่าสอนพ่อไปพร้อมกันมันก็สอนคนใกล้ชิดไปพร้อมกันนะคะถ้าอยากจะเปลี่ยนอะไรอยากเปลี่ยนแปลงโลกก็เปลี่ยนที่ตัวเองนี่แหละค่ะแล้วเมื่อนั้นมันจะค่อยๆเชฟอัพสิ่งแวดล้อมไปเองค่ะ
1: ครับผมชอบคำที่อาจารย์ใช้คือวิชาชีวิตวิชาชีวิตของลูกที่ควรจะได้ลงทะเบียนเรียนผู้สอนคนแรกๆน่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนี่แหละที่จะสอนวิชาชีวิตให้กับลูกๆเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่จะเข้ามาทดสอบสิ่งที่ลูกมีคือวิชาชีวิตที่ลูกเรียนเนี่ยมันจะเข้ามาตอนไหนถ้าเราได้สั่งสอนเขาได้แสดงให้เขาเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะดีลกับสิ่งนี้เป็นอย่างไรเมื่อในที่สุดแล้วเขาไปเจอกับเหตุการณ์นั้นๆเราก็สามารถจะวางใจได้ว่าลูกหลานของเราจะสามารถมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมได้กับสิ่งนั้นๆถูกไหมครับ
0: ถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ค่ะ
1: ทีนี้มันก็จะมีอีกฝากหนึ่งครับอาจารย์คนที่มั่นใจตัวเองสุดๆครับอาจารย์ทำอะไรก็คือฉันจะต้องดีที่สุดฉันจะต้องดีกว่าคนอื่นสวยกว่าคนอื่นหล่อกว่าคนอื่นเพอร์เฟกต์กว่าคนอื่นมันจะเป็นโทษไหมการที่มีความมั่นใจสุดๆเนี่ยครับอาจารย์
0: จริงๆคนมั่นใจสุดๆเนี่ยก็จะไม่เขาถ้าเซลล์เขาเต็มเนี่ยเขาจะไม่เทียบกับใครนะคะอาจารย
1: ์จริงด้วย
0: ไอ้คนที่ยังไปเทียบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่อ่ะ
1: โหนี่แบบแค่คำเนี้ยชัดเลยนะครับอาจารย์ถ้าเขามีความมั่นใจเขาจะไม่เอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่นถ้าเขาเอาไปเทียบกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่มั่นใจ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหอาจารย์เปิดสมองผมเลยใช่เลยจริง
0: ๆถ้าไม่มั่นใจถึงต้องการคู่เทียบไงคะอาจารย์ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยไม่มีความหมายเลยค่ะใครก็ไม่มีความหมายเพราะข้างในมันอิ่มมันเต็มบริบูรณ
1: ์ครับ
0: โนนิดไม่ต้องการเทียบกับใครทั้งนั้นจะนึกถึงคนที่มั่นใจที่อาจารย์รู้จักดูคาแรคเตอร์เขานะคะเนาะเขาจะมีลักษณะอ่อนน้อมด้วยซ้ำมีลักษณะเข้าถึงง่ายเรียบง่าย
1: ครับ
0: แล้วก็ยังไงก็ได้แล้วก็ดูด้อยได้ดูเด่นได้ไม่ได้ให้ค่ากับ environment ที่มาตัดสินหรือสิ่งแวดล้อมที่มาตัดสินเลยนั่นนะคะพวกเซลล์เต็ม
1: ในอนาคตครับอาจารย์ตอนนี้โลกมันกำลังmove ไปทางที่เป็นโลกเสมือน
0: Metaverse.
1: ทุกอย่างจะเป็น Metaverse หมดพอไปถึงจุดที่เป็น Metaverse แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเลือกอวตารในรูปลักษณะที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบได
0: ้
1: Body Shaming มันจะยังอยู่ไหมครับอาจารย
0: ์อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเหนือจินตนาการตอบไม่ได้จริงๆนะอาจารย์ว่าถึงวันนั้นเนี่ยแต่ที่แน่ๆก็คือมันจะมีความผันผวนแล้วมันจะคือโลกใหม่ที่คนทั้งหลายเนี่ยรวมทั้งคนรุ่นเราเนี่ยอาจจะไม่เคยจินตนาการถึงมันมาก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ
1: ครับ
0: ตัวเองก็ยังเชื่อว่าไอ้คนที่มันข้างในมันแข็งแรงดีเนี่ยต่อให้มันจะเมตตาไปถึงไหนๆเนี่ยค่ะโลกจะวุ่นวายสับสนอลหม่านยังไงอะจิตใจที่มีคุณภาพเนี่ยค่ะมันรอดอาจารย
1: ์ครับ
0: ค่ะฉะนั้นความหมายของการมีชีวิตอยู่คือการยกระดับใจอะมากกว่าเรื่องอื่นๆทั้งหมดเลย
1: เท่าที่คุยกับอาจารย์เอคนที่จะมีคุณภาพใจได้ขนาดนั้นจะต้องถูกปลูกฝังจากครอบครัวที่เห็นคุณค่าของการมีคุณภาพใจที่ดี
0: ถูกต้องค่ะซึ่งมาก่อนเรื่องอื่น
1: มาก่อนเรื่องอื่นเลยใช่ไหมฮะวิชาชีวิตที่จะต้องสอนเรื่องของภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใจก็เป็นเรื่องที่สำคัญ วิธีที่อาจารย์เอแนะในเรื่องของการเสริมเซลฟ์เอสตีมก็จะทำให้คุณภาพใจของเด็กคนนั้นดีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังรากลึกลงไปแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพดีและจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับผู้อื่นด้วย
0: ใช่เพราะความรักตัวเองที่มากพ
1: อ
0: คนที่เซลฟ์ดีๆเนี่ยจะมีความรักตัวเองรักตัวเองเนี่ยจะไม่เหมือนเห็นกับตัวนะอาจารย์
1: กำลังจะถามเลย
0: รักตัวเองเนี่ยแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยอยากจะเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะอันนั้นเวลาที่เขาจะใส่ใจไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเนี่ยเขาจะน้อยลงแต่เขาจะเอาเวลานั้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเมื่อเดินไปแต่ละบันไดที่ข้ามผ่านเขาก็จะยกระดับความรู้สึกดีต่อตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบไปอะไรใครเพราะเขาเดินบันไดของเขาเองบันไดใครบันไดมันนะคะเนี่ยค่ะคือความรู้สึกรักตัวเองซึ่งความรู้สึกรักตัวเองของมนุษย์เนี่ยจะเกิดอยู่ดีๆเกิดขึ้นไม่ได้แต่มันจะต้องเกิดจากการมีใครสักคนที่รักเขาก่อนนี่คือความหมายที่ว่าเหตุใดมนุษย์คนหนึ่งถึงเวลายาวนานกว่าจะเติบโตและดูแลตัวเองได
1: ้
0: เทียบกับสัตว์เนี่ยมันออกมาปุ๊บมันลุกขึ้นเดินเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่ามนุษย์กลับต้องการการอุ้มชูที่ยาวนานค่ะ
1: โอ้โหชัดเจนครับอาจารย์ถ้าเราเคยถูกปฏิบัติมาอย่างไร
0: ใช
1: ่เราก็จะเป็นภาพสะท้อนของการถูกปฏิบัตินั้นถ้าเราเคยถูกรักม
0: า
1: เราก็จะเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองรักตัวเองและพร้อมที่จะเผยแผ่ความรักนั้นสู่คนอื่น
0: ใช่ใช่เพราะเตะตัวเองเต็มแล้วไงถูกรักมาจนเต็มเลย
1: ครับ
0: ค่ะเราก็จะรักเราก็จะเข้าใจว่าความรักเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันอ่อนหวานอ่อนโยนแบบนี้นี่เองมันนุ่มนวลมันมีกลิ่นของแม่อยู่ในผ้าห่มผืนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันละเอียดอ่อนแต่มันมีความหมาย
1: จากที่คุยกับอาจารย์เอมาครับเรื่องของคุณภาพใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและมันต้องถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆเลยถูกไหมฮะ
0: ถูกค่ะอาจารย์
1: ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมเนี่ยเพราะว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สอนลูกเราเนี่ยก็คือตัวเรานั่นแหละพ่อแม่นั่นแหละถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะรู้เพิ่มเติมหรือเข้าคอร์สในการที่จะฝึกฝนด้วยตัวเองเนี่ยติดต่อทางไหนดีครับอาจารย
0: ์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวของมหิดลเรานะคะก็มีโครงการอบรมมากมายแต่ละปีนะคะ ครอบคลุมทุกกลุ่มเลยค่ะทั้งเด็กทั้งคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะฉะนั้นก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันเด็กได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็สามารถลงทะเบียนเพราะว่าหลังๆคอร์สอบรมก็มีทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็มีแบบไฮบริดเนาะทั้งออนไลน์ออฟไลน์เจอกันเป็นเวิร์กช็อปเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นไปเลยเยอะแยะเลยค่ะ
1: วันนี้รายการเรียนใหม่ก็ต้องขอบคุณอาจารย์เอเป็นอย่างสูงนะฮะที่มาพูดคุยกับเราจนกว่าจะพบกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify AnchorBlocked it. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นโรคที่มีความสำคัญปีที่ผ่านมาเนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยประมาณการว่ามีคนเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยประมาณเป็นพันล้านคนแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยประมาณ 4-5 แสนคนไข้หวัดใหญ่นะครับก็คือเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสครับความสำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือเชื้อไวรัสอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนต้นอยู่ในน้ำมูกอยู่ในน้ำลายไข้หวัดใหญ่ปัจจุบันเนี่ยที่ฮิตก็คือจะมีสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B จริงๆมีสายพันธุ์ C ด้วยแต่ว่ามีการระบาดที่น้อยไข้หวัดใหญ่ต่างจากไข้หวัดธรรมดายังไงอย่างแรกเชื้อโรคที่

0: ่อให้เกิดโรคนะครับเป็นเชื้อคนละชนิดกันจะอยู่ในกลุ่มเชื้อไวรัสที่ทำให้มีอาการทางเดินหายใจส่วนต้นเหมือนกันครับแรกอาจจะแยกกับไข้หวัดธรรมดาได้ยากนิดนึงแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีไข้สูงแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดหัวมีอาการตัวร้อนบางคนอาจจะมีเจ็บคอมีอาการไอหรือมีหอบเหนื่อยขึ้นมาได้ไข้หวัดใหญ่เนี่ยสามารถทำให้เสียชีวิตได้ครับจากภาวะแทรกซ้อนทางเดินหายใจคือมีการหายใจล้มเหลวส่วนใหญ่จะเป็นเด็กอายุน้อยหรือว่าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้ที่มีโรคร่วมอย่างอื่นเช่นโรคหัวใจโรคปอดติดเชื้อหรือว่าโรคตับโรคไตที่ร่างกายไม่แข็งแรงอยู่แล้วอันนี้เป็นยังไงมาครับ
1: ก็มีอาการไข้ค่ะแล้วก็มีปวดหัวนิดหน่อยแล้วก็มีน้ำมูกเยอะเลยค่ะ
0: ครับเป็นมากี่วันแล้วครับเนี่ย
1: เป็นมาประมาณวันนึงอะค่ะแต่ว่ารู้สึกวันนี้มันเริ่มมีไข้สูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้ครับไม่ทราบว่าที่บ้านหรือที่ทำงานเนี่ยมีใครจะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นไม่สบายอย่างนี้มีค่ะ
1: มีน้องข้างบ้านไม่สบายค่ะเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่
0: ผู้ที่มีเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในร่างกายเนี่ยมีการไอมีการจามน้ำมูกน้ำลายจากเสมหะเนี่ยครับมีเชื้อปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็จะกระเด็นไปสู่คนอื่นได้กินข้าวไม่ได้ใช้ช้อนกลางใช้ช้อนร่วมกันไอใส่มือแล้วก็มือเนี่ยไปจับโดนโต๊ะโดนเก้าอี้เชื้อมันก็ติดอยู่ตามโต๊ะตามเก้าอี้คนอื่นที่แข็งแรงมาจับโดนเชื้อตรงนั้นก็ติดกันได้แล้วครับ
2: โอเคครับจากที่ตรวจพบเนี่ยไข้ 38.5 องศาแล้วก็ดูมีคอแดงนิดหน่อยฟังปอดในปกติดีไงเดี๋ยวหมอส่งไปตรวจเพิ่มเติมนะครับจะมีการตรวจน้ำมูกเพื่อดูว่ามีเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือเปล่า
0: ปัจจุบันเนี่ยไข้หวัดใหญ่สามารถตรวจได้โดยการนำสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกไปตรวจหาเชื้อไวรัสหรือว่าตรวจหาภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่นี้ครับไข้หวัดใหญ่มีวิธีป้องกันหลักๆก็คงเป็นการฉีดวัคซีนควรจะฉีดทุกปีปีละครั้งโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงในเด็กอายุน้อยๆผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า65ปีหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเรื้อรังครับแนะนำให้ฉีดวัคซีนการรักษาไข้หวัดใหญ่นะครับถ้าผู้ป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ได้มีโรคประจำตัวไม่ได้มีภาวะแทรกซ้อนอะไรปกติร่างกายจะสามารถกำจัดเชื้อไปได้เองใช้เวลาสัก 4-5 วันกว่าจะกลับมาปกติทานน้ำเยอะๆนอนพักผ่อนแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีอาการมากหรือว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะแทรกซ้อนเช่นกลุ่มเด็กหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุเราก็จะให้ยาเพื่อฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ครับคุณจะสามารถกลับบ้านพักผ่อนห้ามมาพบปะผู้คนหรือว่ายังไม่ให้มาทำงานเพราะว่ากลัวว่าจะมาติดคนที่ทำงานหรือว่าติดคนที่บ้านเพิ่มเติมนะครับพักอยู่บ้านเนี่ยวิธีปฏิบัติตัวคืออย่างแรกต้องใส่หน้ากากอนามัยเอาด้านเขียวๆออกนะครับแล้วก็เอาด้านที่มันแข็งๆเนี่ยให้ติดสันจมูกใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเวลาพบปะผู้คนหรือเวลาต้องออกจากบ้านถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติยังไงให้กลับมาพบแพทย์อีกทีนึงนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับเมื่อใดก็ตามที่วินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยควรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อทั้งตัวเองและต่อสังคมก็คือควรจะต้องหยุดงานแยกตัวพักอยู่บ้านใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาสุขอนามัยให้ดีครับ

0: นักหน่อยครับ
1: ครับ
0: ผมขอเสียงโงกุลได้ไหมครับ
1: ได้เลย
2: พลังคลื่นเตาสถานฟ้า
3: โดนิตะเวอร์ชันอัดทีได้เห็นหน้ากันแล้วเหม็นมากเลยโดนม่วนไม่ต้องช่วยเลยนะโดนม่วนไม่ต้องเลยนะเ
4: มื่อต่อยครับทีนี้ขอฟิเซอร์รันบ้าแล้วก็สลัมแล้วก็สกุลังหีครับ
2: โอ้ห้าตัวเลยนะ
5: นี่นี่นี่สวัสดีค
2: ่
5: ะ
2: โอ้ต้องหมูให้มาพอดีเลยนี่ผมก็เลยจะกลับเลยนะเนี่ยโอ้ยทำห้าเสียงผมมันหืดหอบเลยอะดูไม่สงสารคนแก่เลย
5: ดีแล้วมาใช้แล้วต่อยทำเสียงงี้ได้ยังไง
4: หน่วยเข้าใจผมหน่อยนี่คือไอดอลของผมนะครับ
5: โอ้ยน้าต่อยคะไปนั่งห้องรับแขกดีกว่าค่ะอย่าไปตามใจมากค่ะสองคนนี้เดี๋ยวไม่จบนะคะ
1: เดี๋ยวไว้ตอนจบก่อนนะ
4: ครับ
5: นักต่อยไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องทำแล้วค่ะ
4: พิเซอร์นี่
5: นักต่อยตามผมมาเลยค่ะ
2: เฮ้ยตอบคนมานี่ที่ไปแล้ว
4: พ
2: ิ
4: เซอร
2: ์
0: โอ
2: ้
0: โห
5: บ้านรับแขกวันนี้ขอต้อนรับน้าต่อยแซมเบ้อย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านและน้องหมวยที่น่ารักนะครับแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะ
4: บีมครับ
6: โอ้โหชื่อเพราะมากเลยหน้าหวานด้วย
5: ค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่น้าต่อยมาเยี่ยมบ้านของเรา
4: ต้องเรียกว่าเป็นไอดอลอีกคนนึงครับผมเลยอ่ะ
6: อุ้ยแต่ผมกว่าจะเจอเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าที่บ้านคุณเนี่ย
4: ทำไมอะครับ
6: มันหาไม่เจอผมเด็กบ้านนอก
4: มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตนะครับซึ่งเด็กวัยผมเนี่ยจะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะจำเสียงคนนี้ได้
5: ได
4: ้ใช่แต่ว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันซึ่งเสียงต่อยหายไปในระยะเวลานึงอะครับ
6: ครับ
4: ก็เลยน้าต่อยหายไปไหนมาครับ
6: เสียงมันเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลมาเพราะว่าตอนนั้นเจ็บมากเริ่มเจ็บมากนะครับหลายโรคทีเดียวครับก็เลยต้องลาออกจากช่อง9เพื่อไปรักษาตัวครับ
5: ที่เจ็บมากเนี่ยค่ะเจ็บอะไรยังไงคะน้าต่อย
6: ครั้งแรกเลยที่ต้องลาออกจากการภาคการ์ตูนนะครับเพราะว่ามันเป็นภูมิแพ้หืดหอบไซนัสอักเสบมันเจอความเย็นไม่ได้ครับเพราะที่ช่อง9นี่มันเป็นแอร์ใหญ่แอร์รวมใช่ไหมฮะมันต้องปรับอุณหภูมิประมาณ20องศาในห้องภาคผมทนไม่ไหวพอได้ยินกลิ่นแอร์จมูกปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ผมจามไอและเสียงบี้นะครับตอนแรกไม่รู้ครับจริงๆเริ่มเห็นผลมาตั้งแต่เริ่มภาคการ์ตูนใหม่ๆแล้วนะครับตอนปี2023เนี่ยนะครับผมก็เริ่มเป็นแล้วผมเข้าห้องภาพเสียงจะบี
5: ้
6: พอมายืนตากแดดปุ๊บเสียงธรรมดาผมอยู่ในความเย็นตั้งแต่เด็กนะครับจำความได้ประมาณ10ขวบไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรมก็คือช่อง9สมทมันเย็นมากเพราะว่ากล้องพวกนี้และเครื่องส่งมันเป็นหลอดไดโอดไทโอดหมดเพราะนั้นจะต้องปรับอุณหภูมิเท่ากับประมาณ12องศาเพราะนั้นในห้องส่งนี้จะเย็นจะเยือกเลยนะฮะไม่ป้องกันตัวคนหนึ่งก็ใส่เสื้อหนาวหมดแต่ผมก็เสื้อนักเรียนธรรมดาเนี
5: ่
6: ยแล้วผมก็เริ่มเป็นภูมิแพ้โดยไม่รู้ตัว
5: แล้วต่อหยุดภาคการ์ตูนไปกี่ปีนะคะ
6: ตั้งแต่ปี55ครับ
4: ช่วงเวลานั้นนะครับที่บอกว่าการหนักที่สุดจนเราตัดสินใจว่าหยุดพักงานดีกว่าก็ไปรักษาตัวอย่างจริงจังเนี่ยครับอาการมันเป็นยังไงครับ
6: ตอนนั้นก็มีอาการแบบว่าน้ำมูกไหลเยอะนะครับมันหายใจไม่คล่องนะครับก็เจอความเย็นไปเลยเสียงจะบี้แบนไปเลยครับมันก็เลยว่ามันไม่ใช่หวัดธรรมดาแล้วแบบนี
5: ้
6: ก็เลยออกไปรักษาก็แต่หมอก็ตรวจพบครับว่ามันเป็นภูมิแพ้แล้วก็เริ่มหืดหอบแล้วนะครับก็เอายามาทานหืดหอบนะครับมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่หายพอเข้าห้องเย็นเมื่อไหร่มันก็มาอีก
4: จริงๆอย่างผมเองอ่ะก็เป็นนะครับภูมิแพ้แล้วผมก็จะกินยาพวกแบบว่า
6: พวกซูเทคพวกนั้น
4: ใช่ครับผมถ้าต่อยกินไหมคร
6: ับ โอ้เยอะมากเลยครับมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับแต่ผมเป็นเยอะไงคือขั้นหืดหอบแล้วมันเยอะมากแล
5: ้
6: วล่ะนะครับก็ได้แต่สูบยาซิมิคอร์ทุกเช้าทุกเย็นที่เอาอยู่ถ้าไม่สูบนะฮะตายนะเพราะว่าเคยลืมสูบแล้วไปออกกำลังกายไปวิ่งนะฮะมันติดตรงนี้มันหายใจไม่ออกโอ้โหดิ้นตะลีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปชั้น2สูบซิมิคอร์ดนะก็ไม่ขึ้นไปทานเนี่ยเสร็จเหมือนกันนะมันหายใจไม่ออกเลยนะครับมันตกตรงนี้นะครับมันวี่ไปเลยหลอดลมมันวี่ไปเลยนะครับ
4: เป็นยาพ่นแบบที่เราเคยเห็น
6: อันนั้นยังธรรมดาครับผมเช็ดสูตรเข้าคอเพื่อขยาย

0: หลอดลมนะครับ
1: นี่ก็คือภูมิแพ้และหืดหอบ
0: ใช่จากความเย็น
1: มีคนในครอบครัวเป็นหืดหอบมาก่อน
0: ไม่มีเลยครับเพราะเขาไม่เจอความเย็นเหมือนผมแต่คุณพ่อทำงานเองคุณพ่อก็ไม่เป็นเพราะคุณพ่อก็จะใส่เสื้อแต่ผมมักไม่ใส่เสื้อแล้วเผอิญว่าช่วงที่ผมเป็นนักพากย์นะและใช้เสียงนะมันพูดในระหว่างที่ต้องสูดความเย็นเข้าไปด้วย มันยิ่งหนักกว่าคนที่ยืนเฉยๆสูดเข้าไปเพราะอาปากปุ๊บความเย็นมันเข้าคอโดยไม่มีอะไรกรองมันก็เข้าหลอดลมมันก็เย็นง่ายขึ้น
2: ก็เลยไปที่โรงพยาบาล
0: ครับ
2: แล้วไปตรวจวินิจฉัย
0: ครับ
2: แล้วคุณหมอว่ายังไงบ้างครับ
0: คุณหมอก็วินิจฉัยว่ามันเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็หืดหอบแล้วก็เลยรักษาหืดหอบครับ
1: ที่น้าต่อยเป็นนะคะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตของน้าต่อยยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถ้าเราสูดยามันก็ไม่เป็นไรละแล้วก็ผมก็เนี่ยมาทำงานในห้องเนี้ยก็ต้องปรับอุณหภูมินิดนึงให้มันอยู่ประมาณ27กับ26อย่าต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ปุ๊บมันจะมาทันทีจะมาเร็วมาก
1: แล้วเวลาไปทำงานห้องอัดมันก็เย็นไหมคะ
0: เขาดีครับอย่างช่อง7ก็ช่วยผมมากแล้วก็ให้ผมพากหนังคนเดียวแล้วก็ปรับอุณหภูมิผมได้27องศาไปที่อื่นเขาปรับผม27องศา
2: แล้วตอนนี้น้าต่อยก็ยังทำงานภาคอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังทำงานภาคอยู่แต่ไม่มากแล้วนะครับ
2: ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนให้กำลังใจน้าต่อย
0: ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนครับ
1: ค่ะนอกจากดูแลเรื่องสภาพอากาศแล้วน้าต่อยต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะเพื่อไม่ให้หอบหืดกำเริบ
0: ตอนนี้ก็ต้องไม่ไปอยู่ในที่เย็นอย่างเดียวครับไปรักษาให้หืดหอบกับไซนัสเนี่ยมันจุกจิกมากครับเดือนนึงต้องไปทีค่ายาก็เยอะนะครับก็เดือนเป็นหมื่นเหมือนกันนะแต่ว่าพยาเฉพาะไอ้ตัวนี้นะครับ
2: แล้วอาการหอบหืดกับไซนัสเนี่ยมันมีผลกับอย่างอื่นไหมครับ
0: ไม่มีครับมันเกี่ยวกับช่วงหลอดลมเพราะตอนนี้หลอดลมผมเนี่ยมันบี้ไปเส้นนึงแล้วเวลาผมใช้เสียงพูดเนี่ยผมใช้เสียงธรรมดาแต่เวลาผมไปพากย์หนังผมจะขึ้นไปหนึ่งออกเต็ปออกเต็ปซีมกันแต่ขึ้นไปอีกออกเต็ปทันทีคือบิ้วไปแต่จะเหนื่อยมากหน้ามืดเลยอย่างสมัยก่อนเรานึกถึงหน้าโจซิงฉือเนี่ยแต่คนนี้ผมภาคคนแรกเลยของเมืองไทยโจซิงฉือมันจะเสียงทะเลนนะครับต้องขึ้นไปออกเต็ปองหญิงสบายดีเหรอโอ้ไม่ได้เจอมานานแล้วเนี่ยเสียงเงี้ยครับองหญิงเสียงโจซิงฉือเข้าไปเนี่ย
1: แต่ถ้าอุณหภูมิ27นะต่อยก็สามารถภาคได้แล้วเวลาที่ภาคเราก็ภาคได้ยาวๆหรือต้องหยุดพักอ่ะ
0: ได้เหมือนธรรมดาปกติเลยครับถ้ามันมีความเย็นเข้าไปเกี่ยวข้องผมจะได้เหมือนปกติผมจะหายใจทันหายใจทันถ้ามีความเย็นเข้ามาหายใจไม่ทันเหมือนหลอดลมมันแข็งนะครับ
1: แล้ววันนี้ค่ะที่บ้านของเรา ก็มีคุณหมอประจำบ้านที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องโรคหอบหืดด้วยวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจะมานั่งคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามของน้าต่อยด้วยที่อาจจะมีข้อสงสัยเรื่องโรคหอบหืดเดี๋ยวกลับมาเจอกับอาจารย์ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับ
3: สวัสดี
1: อย่างที่น้าต่อยบอกว่าน้าต่อยอยู่ในที่เย็นๆมาตั้งแต่10ขวบคือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้น้าต่อยเป็นหอบหืดหรือเปล่าคะคุณหมอ
3: คือจริงๆแล้วมันเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุทางเดินหายใจของเราตั้งแต่จมูกนะฮะจนถึงหลอดลมจริงๆจมูกกับหลอดลมเราเนี่ยท่อเดียวกันนะฮะอย่างที่บอกว่าเอ๊ะหลอดลมเราแฟบไปเนี่ยทำให้อากาศเย็นมันกระตุ้นเพราะว่าในเวลาที่อากาศเย็นมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นให้หลอดลมมันเกิดการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอากาศเย็นจัดเนี่ยบางคนสังเกตเวลาเราไปวิ่งเราจะหายใจไม่ออกเพราะว่าอากาศที่เย็นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของปัญหาเรื่องของหลอดลมตีบได้แต่ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยภูมิแพ้เนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หรือว่าหืดเนี่ยเกิดจากอะไรมันเกิดจากการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมของเราซึ่งตรงนี้ไม่ใช่การติดเชื้อแต่เป็นการอักเสบซึ่งเราต้องมีเขาเรียกว่ากลไกในร่างกายเราที่ระบบภูมิคุ้มกันเราทำงานผิดปกติเช่นทำให้เกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นบางอย่างอย่างเรานั่งอยู่ในห้องเนี้ยอย่างบางคนอาจจะจามชิ่วตลอดเวลาเพราะว่าอะไรหลอดลมมันไวจมูกมีความไวทั้งตัวที่เป็นกระตุ้นในแง่ของสารก่อภูมิแพ้แล้วก็อากาศที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการของโรคได้นะครับผม
2: แล้วเราจะสังเกตได้ยังไงครับว่าอาการแบบนี้คืออาการของคนเป็นหอบหืดแล้ว
3: พูดง่ายๆคือเป็น3อย่างคือมีอาการไอเรื้อรังมีอาการหายใจแล้วหอบคือเหนื่อยคนปกติออกกำลังกายจะไม่ได้เหนื่อยแต่คนไข้หืดเนี่ยถ้าวิ่งบางทีวิ่งแล้วเหนื่อยสุดท้ายจะได้ยินเสียงดังผมทำไม่เหมือนนะครับแต่ว่าพยายามทำให้เหมือนนะฮะ
0: คือเป็น
3: ใช่คือเสียงนี้ให้นึกภาพเหมือนเราหายใจผ่านท่อหลอดลมเราเนี่ยที่มันเล็กกว่าหลอดกาแฟใช่พอเราหายใจออกไม่ได้เนี่ยลมจะขังอยู่ในปอดทำให้เราหายใจเข้าไปก็ไม่ได้อีกเพราะว่าหลอดลมมันตีอาการที่ชวนสงสัยเป็นโรคหื

0: ก็คือมี3อย่างไอเรื้อรังมีหายใจเหนื่อยหอบและมีเสียงหวีดหรือเสียงดังอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งพวกนี้ส่วนมากแล้วเนี่ยพอให้ยาพ่นนะฮะแผลลมปุ๊บก็จะเปลี่ยนโจทย์เลยครับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยฮะก็กลับมาดีขึ้นนะครับผม
1: ของผม2อย่างคุณหมอวิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนผมเลี้ยงลาบราดอร์ใช่มั้ยครับก็บอกหมอบอกต้องแพ้ขนหมาวิจงวิจัยแล้วไม่ใช่ผมรู้นะผมแพ้อะไรนะฮะไร้ฝุ่น
0: ไร้ฝุ่นบ้าง
1: ไร้ฝุ่นจากแอร์เนี่ยนะครับในรถยนต์เนี่ยครับตอนที่ผมที่มีอาการมากๆครั้งแรกลืมบอกไปผมเปิดแอร์รถยนต์ใช่ไหมครับพอปะทะหน้าปุ๊บปึ๊บมีอาการทันทีเลยนี่ปุ๊บนะฮะแล้วพักหนึ่งก็ระคายคอมากเนี่ยนะครับมาเลยเลย
0: ไร้ฝุ่นบ้านเราเนี่ยมีการวิจัยแล้วว่าตัวสารก่อพิษทั้ง3อันดับแรกในประเทศเขตร้อนเหมือนบ้านเราเนี่ยคือไร้ฝุ่นอันดับ2คือแมลงสาบซากแมลงสาบอันดับ3นะก็คือตัวที่เป็นขนแมวและแมวไม่ใช่หมานะครับเพราะฉะนั้นลาบราดอร์ปลอดภัยแต่ว่าเรากลับมานั่งมองว่าความยากคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงเราแพ้อะไรก็ต้องมีการตรวจเพราะบางคนบอกว่าเออเราแพ้ฝุ่นแพ้อะไรฝุ่นเนี่ยจริงๆแล้วความยากคือว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวปฏิกิริยาของตัวไรฝุ่นเองหรือจริงๆมันเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของมลพิษหรือเป็นเรื่องของคุณภาพของอากาศที่เราหายใจนะครับปัญหาคือว่าบ้านเราเป็นเขตร้อนชื้นเป็นประเทศที่พูดง่ายๆสารก่อภูมิแพ้ในครัวเรือนที่มันเจริญได้ดีคือไรฝุ่นเพราะมันชอบความร้อนมันก็ชอบความชื้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแรงผลิตไรทำให้ไรมันเจริญเติบโตได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่สำคัญก็คือบ้านเราเนี่ยสารก่อภูมิแพ้อันดับต้นๆเลยคือไรฝุ่นนะครับ
2: ทีนี้ถ้าเป็นหอบหืดแล้วค่ะเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
0: การรักษาหลักก็จะมีแค่2วิธีก็คือว่า1คือเราต้องใช้ยาเพื่อลดการอักเสบของหลอดล
2: ม
0: ก็คือยาสูตรพ่นที่เป็นสเตียรอยด์กับยาบรรเทาอาการหอบกำเริบก็คือยาไขหลอดล
2: ม
0: อันที่2ก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดอาการหืดหรือว่าอาการหอบจับหรือหืดจับเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับทั้งสารก่อภูมิแพ้แล้วก็สารก่อระคายเคือง
3: คุณหมอครับการปฏิบัติตัวของคนที่เป็นโรคหอบหืดก็คือให้ปฏิบัติตนตามปกติ
0: ครับ
3: ก็คือสามารถออกกำลังกายได้จริงหรือเปล่าครับ
0: คือจริงๆ exercise หรือว่าออกกำลังกายหืดเป็นสิ่งที่ดีเพราะออกกำลังกายแล้วปอดเราทำงานมากขึ้นแต่ทราบไหมครับว่าคนไข้เป็นโรคหืดบางคนเนี่ยจะกระตุ้นอาการหืดโดยการออกกำลังเพราะว่าที่หายใจอย่างเมื่อกี้ตั้งแต่บอกว่าจมูกตันเนี่ยอ้าปากลมเนี่ยที่มันเย็นเนี่ยไม่ผ่านตัวกรองมันทำให้หลอดลมเราตีบได
2: ้
0: เพราะฉะนั้นใช่ exercise เนี่ยคนที่เป็นหอบเป็นหืดแล้วกระตุ้นด้วยการออกกำลังเนี่ยแนะนำก่อนออกกำลังให้วอร์มอัพร่างกายก่อนประมาณสักราว10-15นาทีแล้วอาจจะต้องพ่นยาแผ่ระลมประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนออกกำลังมันจะทำให้ทำการออกกำลังกายได้ดีขึ้นไม่ใช่ข้อห้ามครับทำได้แต่ต้องมีการเตรียมตัวเอง
1: ผมเนี่ยลองนะครับวิ่งไม่ได
0: ้ครับ
1: วิ่งอะไรเคยลองวิ่งกับพี่ตูน
3: วิ่งกับพี่ตูนเลย
0: พี่ตูน
1: คือวิ่งแถวหมู่บ้านผมประจำผมก็ลองวิ่งบ้างแต่นิดเดียวครับหืดหอบมาแล้วเข้าบ้านดีกว่า
0: ครับ
2: คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ที่เป็นหอบหืดหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเรียกหืดหรือหืดหอบหรือหอบหืดก็ยังงงอยู
0: ่จริงๆราชบัณฑิตเนี่ยก็ใช้นิยามศัพท์ว่าเป็นโรคหืดเราจะไม่ใช่ว่าโรคหอบหืดเพราะว่าอาการหืดส่วนหนึ่งอาจจะมาด้วยอาการไออาจจะมาด้วยอาการเหนื่อยแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นหอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นนิยามที่ถูกต้องเรียกว่าเป็นโรคหืดครับผม
2: ค่ะ
0: ค
2: ุณหมอมีอะไรอยากจะฝากไหมคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหืด
0: การดำรงชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้แต่เราต้องมีการเตรียมยาเผื่อเรามีอาการกำเริบ
1: แล้ววิธีการรักษาวิธีการป้องกันให้เป็นนะคุณหมอ
0: ถ้าสมมติว่าเราไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเลยก็ตามถ้ามีอาการให้เริ่มทำการรักษาเป็นเนิ่นๆแต่ไม่มีปัจจัยเลยเป็นตัวพยากรณ์เลยว่าเด็กคนหนึ่งที่คลอดออกมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคหืดหรือมีภูมิแพ้อยู่แล้วจะเป็นโรคหืดได้แม้กระทั่งการพยายามให้เด็กทานนมแม่อย่างน้อย6 เดือนก็บอกว่าเอ๊ะนมวัวจะทำให้เกิดภูมิแพ้ได้ง่ายขึ้นก็เป็นการศึกษาระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการก็คือว่าไม่มีปัจจัยอะไรเลยครับที่จะเป็นตัวป้องกันได้เหมือนอย่างที่ในครอบครัวไม่มีใครเป็นเลยใช่ไหมครับตอนนี้แต่ว่ามาโผล่ในยุคของอาการเอง
2: ได้รับความรู้และเข้าใจโรคหืดมากขึ้นก็ต้องคอยสังเกตตัวเองเหมือนกันความยากก็คือยังไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับผม
2: ที่ทำให้เป็นโรคหืดได้เราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเรายังมีคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านในช่วงระเบียงสุขภาพและคุณหมอก็ยังอยู่กับเราด้วยพักกันทู่เดียวค่ะมาถึงช่วงระเบียงสุขภาพค่ะเรายังอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
3: ครับผมแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับกับคำถามมากมายจากทางบ้านที่ต้องการคำตอบนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามแรกกันเลยครับ
4: คุณหมอครับถ้าเป็นโรคหอบหืดตอนเด็กแล้วตอนโตขึ้นมาจะหายเองจริงไหมครับ
3: คุณหมอครับ
1: ครับ
3: ได้ยินมานานแล้วบอกกันว่าถ้าตอนเด็กเป็นโรคหอบหืดเนี่ยพอโตขึ้นจะหายอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงคนที่เป็นโรคหืดในเด็กผู้ชายเนี่ยพอเข้าสู่วัยรุ่นแล้วเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะโรคสงบบางคนบอกว่าตอนเด็กโอ้โห 3-4 ขวบหอบตลอดไอตลอดแต่พออายุเข้ามา 14-15 เสียงแตกหายหอบเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเขาเรียกว่าเริ่มมีประจำเดือนแล้วเนี่ยเข้าสู่วัยสาวแล้วเนี่ยโอกาสที่เป็นหืดแล้วเป็นต่อเนื่องแล้วไม่หายเนี่ยจะหายขาดยากมากถ้าตอนอายุสักประมาณสัก 50-60 เนี่ยโอกาสจะหายขาดแทบจะไม่มีเลยครับเพราะว่าหลอดลมเนี่ยบางทีมันมีการเสื่อมไปแล้วถาวรด้วยส่วนหนึ่งครับผม
3: เอาละครับก็ได้รับคำตอบกระจ่างกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังคำถามข้อต่อไปกันเลยครับ
5: คุณหมอคะคนเป็นโรคหอบหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
2: คำถามข้อที่2ค่ะคนที่เป็นโรคหืดห้ามเลี้ยงสุนัขห้ามเลี้ยงแมวจริงไหมคะ
0: ไม่จริงครับก็บอกว่าเราสามารถเลี้ยงได้เพียงแต่ว่า1ก็คือว่าต้องรู้ก่อนว่าเราแพ้รังแคสัตว์ไหนอันที่2คงต้องมาดูว่าถ้าเราตรวจแล้วว่าแพ้แมวจริงๆเนี่ยก็คือต้องหาบ้านให้เขาอยู่อาจจะเป็นแบบส่วนตัวของเขานิดนึงเพราะป้องกันให้เราต้องแบบคอยสูดดมแล้วก็ที่สำคัญกลับมาที่การรักษาโรคถ้าคุณแพ้รังแคแมวรังแคสุนัขแต่คุณไม่ใช่อยากพ่นรักษาเลยเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะเลี้ยงถูกไหมฮะแต่ถ้าอาต่อยใช้เป็นประจำอยู่แล้วปัญหาก็คือว่าทำให้หลอดลมเราเนี่ยมันสงบมันไม่อักเสบเราก็สามารถที่จะมีชีวิตในจุดนี้ได้ผมคิดว่าจุดที่เป็นหลักของคนไข้เราไม่ใช้แต่เราไปนั่งโทษสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราน้องหมาน้องแมวอะไรทั้งหลายแหละ
3: ไม่ป้องกันตัวเราเอง
0: ถูกเราไม่รักษาตัวเราเองในการใช้ยาประจำเนี่ยไปไปโทษสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราไม่เราโยนปัญหาไปที
1: ่ผมไม่เคยโทษมาพวกเลยนี่โนบิตะผม
2: น่ารักมากเลยค่ะ
1: ก็เนี่ยผมเสียดายมากก็เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไป2ปีแล้วครับ
2: หมวยเลี้ยงลาบราดอร์สีนี้เลยค่ะน่าต่อ
1: สีขาวมากนะยิ่งอยู่ในบ้านจะขาวจั่วแล้วสะอาดมาก
2: วันนี้ชัดเจนมากได้เข้าใจโรคหืดมากขึ้นต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรศักดิ์แก้วอมตะวงศ์อาจารย์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและขอบพระคุณณต๋อยด้วยขอบพระคุณค่ะ
6: เอาละครับรอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับจะพาพี่หมวยพี่บีมแล้วคุณผู้ชมนะครับไปตลาดน้ำกวางโจครับ
7: โอ้โห
8: พี่หมวย
7: ไปไกลมากเลย
6: ใช่แล้วครับ
8: เมืองจีนเลยเหรอไปเมืองจีนแล้ว
6: อย่าเพิ่งคิดไปไกลครับอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับกวางโจที่ว่าเนี่ยกวางรู้จักกวางใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
6: กวางนะครับโจเนี่ยคือภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่าตัวใหญ่กวางตัวใหญ่เป็นตลาดที่เคยมีกวางตัวใหญ่อาศัยอยู่ในอดีต
7: ไม่ได้ไปเมืองจีน
6: ใช่ครับแต่ว่าเป็นภาษากะเหรี่ยงไงครับกวางคำว่าโจเนี่ยครับ
9: แล้วทำไมไม่กวางไม่เป็นภาษากะเหรี่ยงไปด้วย
6: คนตั้งชื่อเขาตั้งแบบนี้ไง
9: โอเคให้ผ่านไปแล้วมันตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ครับตลาดน้ำกวางโจเนี่ย
6: ถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงพี่บีมว่าน่าอยู่จังหวัดไหนครับ
9: ถ้าเป็นพี่กะเหรี่ยงเนี่ยต้องอยู่ทางแถวแบบว่ากาญจนบุรี
6: กาญจนบุรีก็ใกล้เคียง
9: ใกล้ไหม
6: ใกล้แต่ที่นี่จังหวัดเพชรบุรีครับ
9: เพชรบุรีตัดใหม่ในกรุงเทพ
6: เพชรบุรีจริงๆครับเพชรบุรีจริง
9: ๆได้มุกไปถึงไหน
6: เอาละครับตลาดน้ำกวางโจนะครับจะมีความพิเศษยังไงจะมีความน่าเที่ยวขนาดไหนไปเที่ยวกันเลยครับ

รอบรั้วรามาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่ตลาดน้ำกวางโจครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาบริหารจัดการครับตลาดน้ำครับจะมีความน่าท่องเที่ยวขนาดไหนตามผมมาเลยครับ

0: ณลุงสุเทพป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: สวัสดีครับบรรยากาศข้างในนี้ร่มรื่นเย็นสบายดีจังเลยนะคร
1: ับสมัยก่อนนี่ไม่ร่มรื่นนะ
0: สมั
1: ยก่อนนี้มันแห้งแล้งแล้วก็ไม่มีป่าเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาหมดนะครับโดยใช้เวลา10ปีแล้วสร้างตามศาสตร์พระราชาทุกอย่างนะคร
0: ับทำไมถึงสร้างตลาดนี้ขึ้นมาครับ
1: เพื่อจะให้คนท้องถิ่นได้มีอาชีพและเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้และน้ำและป่าไม
0: ้อ๋อแต่ว่าเห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นตลาดที่ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเลย
1: ครับครับ
0: เอาแนวคิดนี้มาจากไหนคร
1: ับ แนวคิดอันนี้แนวคิดเอาจากพระองค์ท่าน
0: ครับผม
1: เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับพระองค์ท่านตัดทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่หรืออากาศ

0: คุณลุงครับ
1: ครับ
0: ตลาดเนี่ยชื่อตลาดน้ำตกกวางโจ
1: ครับ
0: ทำไมต้องเป็นน้ำตกกวางโจครับ
1: ครับคำว่ากวางโจเป็นภาษากะเหรี่ยง
0: เป็นภาษากะเหรี่ยงเหรอครับ
1: ครับคำว่ากวางหมายถึงสัตว์ทั่วไปที่มีเขานะโจภาษากะเหรี่ยงแปลว่าใหญ่ใหญ่หรือพี
0: ่
1: ครับเป็นหรือคนลูกคนโตนะครับจะรวมกันว่ามีความหมายว่าที่อยู่ของกวางตัวโตๆไม่ใช่ภาษาจีน
0: ก็คือพื้นที่ก่อนหน้านี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ของคนกะเหรี่ยงหมดเลย
1: ครับครับ
0: เห็นว่าก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านเลยที่เป็นคนกะเหรี่ยง
1: ครับส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่เป็นกะเหรี่ยง
0: แล้วอย่างนี้เวลาแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขามาออกร้านที่นี่คร
1: ับ
0: เราต้องเก็บค่าเช่าร้าน
1: ตอนนี้เราไม่เก็บเลย
0: ไม่เก็บเลยเหรอครับ
1: ครับเราให้เขาขายฟรีแล้วเราแถมเหลือเขาอีกหนึ่งลำ
0: โอ้โหคุณลุงตอนที่ผมเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าค่าเข้า25บาทเงินทุกบาททุกสตางค์ก็จะส่งเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็ก
1: ทุกเดือนเมษาเราจะมอบทุนการศึกษาจนกว่าเงินที
0: ่ได้รับมาจะ
1: หมด
0: ก็ถือว่าในเบื้องต้นเนี่ยประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วล่ะ
1: ครับครับ
0: นะคร
1: ับรออีก5ปีเราคิดว่ารออีก5ปีคิดว่าสำเร็จ 100%
0: ครับผม

0: ุเทพครับ
1: ครับ
0: หลังจากที่คุณลุงเนี่ยได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เกิดขึ้นเป็นตลาดจริงๆแล้วเนี่ยจากคนที่เขาได้เข้ามาอยู่ข้างในได้มาเที่ยวมาอะไรเงี้ยครับคุณลุงคิดว่าเขาส่งผลดีต่อสุขภาพเขายังไงบ้างคร
1: ับ ครับสถานที่นี้แน่นอนครับมีผลดีกับทุกคน
0: ครับ
1: ครับคือที่นี่เป็นที่สร้างออกซิเจนครับสร้างพื้นที่สีเขียวคนเข้ามาก็ต้องรับผลประโยชน์ทุกคน
0: ที่นี่ไม่ได้เปิดเพื่อเป็นการค้า
1: ไม่ใช่ครับที่เราเปิดท่องเที่ยวให้คนมาดูผลงานที่ทำตามแนวพระองค์ท่านนะตามแนวพระบรมว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเป็นหลักวิทยาศาสตร
0: ์
1: เกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติที่อื่นๆได้ให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าพระองค์ท่านตรัสไว้เป็นเรื่องจริงสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้ด้วยตนเอง
0: คร
1: ับ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุเทพมากๆเลยนะครับ ที่ให้ความรู
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ผมได้เข้ามาสัมผัสนะครับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่มีอยู่จริงและทุกคนก็สัมผัสได้ใกล้แค่นี้เองครับแหลมผักเบี้ยจังหวัดเพชรบุรีครับ
2: จากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งพอได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้พื้นที่นี้ก็กลับมาพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์พี่ว่าแบบนี้แหละถึงเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
0: ใช่ครับแล้วคนในชุมชนเขาก็จะมีรายได้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดแห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเปิดทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับรับรองว่าจะต้องชอบแน่นอน
3: ว่าไปตลาดมาแบบนี้มีของในมาฝากไหมครับ
0: โอ้โห
2: นั่นส
0: ิไปตลาดน้ำทั้งทีนี่คิดถึงพี่ทั้งสองคนตลอดเวลาเลยครับนี่ครับนี่ขนมไทยอร่อยมาก
3: โอ้โหอย่างแห้วมาเต็มไปหมดเลยนะ
2: พี่ว่าก่อนที่จะดูขนมเดี๋ยวลาท่านชมก่อนดีกว่าค่ะวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะรายการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อร่อยทุกอย่างเลย
3: อร่อยทุกอย่างครับ

คนผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกันในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

0: มันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผม
1: วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโรคประสาทหูเสื่อมครับเป็นยังไงวันนี้พูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโดยปกติแล้วเนี่ยพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยเซลล์ประสาทหูของเราเนี่ยก็อาจจะมีการเสื่อมตามวัยนะครับมันก็อาจจะทําให้การได้ยินที่บางความถี่สูญเสียไปทําให้บางทีอาจจะเกิดการได้ยินเสียงที่ผิดปกติในหูอย่างเช่นเสียงดังแบบจิ้งหรีดหรือว่าเสียงแบบหวีดหรือเสียงอยู่ในป่าอย่างที่หลายๆคนอธิบายหรือว่าเสียงซ่าเหมือนเสียงทีวีแบบนี้นะครับ
1: ได้ยินในหูเลยเหรออ
0: าจจะรู้สึกว่าได้ยินแบบนั้น
1: ครับ
0: บางคนก็จะรู้สึกว่าพอปิดประตูปุ๊บได้ยินเสียงดังในหูถ้ามันกําเริบมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่ามันดําเนินตัวโรคไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําสูญเสียการที่ในการสื่อสารชีวิตประจำวันได้ครับ
1: คราวนี้สาเหตุนะฮะที่ทำให้เกิดโรคประสาทหูเสื่อมเนี่ยมาจากอะไรได้บ้างครับ
0: ส่วนมากนะครับก็จะเป็นตามวัยคือคนทั่วไปเนี่ยพออายุถึง70กว่าๆเนี่ย2ใน3ก็จะเริ่มมีประสาทหูเสื่อมแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะเป็นเยอะกว่าผู้หญิงแต่โดยสาเหตุอื่นๆที่เป็นไปได้ทั่วๆไปอย่างอื่นเนี่ยก็อย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าการได้รับสารพิษบางชนิดหรือว่าการได้รับยาบางตัวครับก็จะส่งผลต่อหูชั้นในทำให้มันเสื่อมลงหรือมันแย่ลงได้ประมาณนี้ครับปัจจุบันการรักษาหรือว่าการชะลอยังไม่มีการรักษาที่ได้รับการรับรอง
1: รักษาไม่หายอะฮะ
0: ใช่ครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของหูอื่นๆอย่างเช่นอาการเสื่อมเนี่ยเป็นปัญหาของหูชั้นในนี่เราก็อาจจะระมัดระวังว่าไม่ให้หูชั้นนอกเราไปมีปัญหาเพิ่มเติมอย่างเช่นไม่ปั่นไม่แค่หูหรือว่าการสัมผัสเสียงดังๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเช่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: อุ้ยอย่างนี้คนที่เกิดเป็นนักดนตรีต้องอยู่ในร้านที่สถานบันเทิงเงี้ยตลอดเวลาม
0: ันอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ว่าเขาอาจจะเป็นประสาทหูเสื่อมจากการที่โดนเสียงดังๆเพิ่มเติมจากที่เสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับก็อาจจะควรจะมีการป้องกันอย่างเช่นคนที่ทำงานในโรงงานที่มีเสียงดังๆก็อาจจะแนะนำว่าควรใช้เอียร์ปลั๊กหรือว่าที่อุดหู
1: คราวนี้เราจะมีวิธีป้องกันไหมครับหรือว่านี่คือวิธีป้องกันแล้วคือการหลีกเลี่ยงอะฮะ
0: ใช่
1: มากกว่านั้นไหมครับ
0: คือต้องตอบว่าไม่มีเลยคือมันเป็นโรคเสื่อมตามวัยเหมือนข้อเข่าเสื่อมพอมันเกิดขึ้นแล้วก็มีวิธีการรักษาอยู่พอสมควรก็คือเราอาจจะใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ที่คล้ายๆไมค์กับลำโพงเนี่ยใส่เข้าไปในหูนะครับก็อาจจะทําให้ได้ยินเสียงชัดขึ้นสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นอย่างนี้นะครับหรือว่าในอนาคตถ้ามันเสื่อมมากจนขนาดที่ไม่ได้ยินเลยหรือตึงเนี่ยมันก็ยังมีการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมครับผมซึ่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็อาจจะเริ่มนิยมทํากันในผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วแต่สําหรับบ้านเราก็อาจจะยังไม่ได้ทําด้วยข้อบ่งชี้นี้สักเท่าไหร่ครับผม
1: สิ่งที่ทําได้อย่างที่อาจารย์แบงค์บอกป้องกันเท่าที่จะทําได้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เอามาแชร์กันในรามาแชร์ริ่งนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครั้งหน้าฝากติดตามกันด้วยครับกับรามาแชร์ริ่งวันนี้ฝากแชร์รายการไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ
2: บ๊ายบาย

0: ือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทับช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ภาระแทนผม
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถส่งสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

สำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้และตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทำจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนำไฟฟ้าแต่การทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดกของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อ

0: ื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเรนดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับคือจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วเอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่แอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ขั้วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมานะครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับ
0: ตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่นสำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้านี่ไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2 อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าของชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าของชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซนเซอร์คือตัวเซนเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยงั้นของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
1: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลยส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกคีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
2: งานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: มีรุ่นแรกนะมันเป็นมันถอดออกได้เลยนะครับอย่างเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้ก็คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

สวัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลศิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางศิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พอคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของที่เราทำมาเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่คนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: นั้นถ้าเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาๆเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำร้ายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่กล้ามเนื้อไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเรื่อย
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: พี่กระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะพอที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแต่เขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วมันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดินมัน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าเออคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: อะค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบนะครับประมาณ3ขวบนะครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
5: อยู่นี่เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่
6: ให้ดูเก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อันนี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค่ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาผู้ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขา
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาก็ต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ปลายเท้าตก
7: ผมเกิดอุบัติเหตุเมื่อ12ปีที่แล้ววันที่เกิดเหตุผมจะไปโรงเรียนม.2 วันแรกทีนี้ผมตื่นสายทีนี้คุณพ่อผมกับคุณแม่ผมเขาก็ขายขนมด้วยกันทีนี้ผมก็เลยต้องไปโรงเรียนเองครับผมก็เลยต้องจ้างมอสระรับจ้างหน้าปากซอยบ้านผมไปตรงครับบางทีเขาสายตาสั้นมองไม่เห็นไฟแดงครับตัดหน้ารถบรรทุกผักครับช่วยผมคนเดียวครับผมก็เดินมาตื่นบนดาดฟ้าจากสามชั้นนะครับแล้วตัวหลายหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับจากอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียทั้งหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่ครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นแฟนเขาผมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระบอกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อนะครับต้องมาห้ามครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามอันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
8: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าก็จะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี่มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
9: พอยกส้นมันจะกระตุ้น
8: อ๋อ
9: แล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
8: ปกติถ้าถอดเฝือกเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
9: อันนี้คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
8: ครับ
9: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวหนึ่งมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราแค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
8: เพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกยกปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ได้ลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแต่ลูกไม่กด
9: ช่วงนั้นไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
8: ห้ามไหมครับปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูกรู้สึกมันเป็นไงตึ๊บ
7: แบบว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ครับ
8: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะ
10: ดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
7: มีครั้งนี้ปุ๊บเอ็งกลับไปบ้านเอ็งจะเดินทุกวันเลยนะ
10: ดีลูก
7: เอ็งจะออกกำลังกายเองเอ็งจะมาพอบังคับอีกแล้วเอ็งจะหายไปคนเดิมแล้ว
11: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
7: เคยครับ
11: เหนื่อยยังไงครับ
7: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานครับขณะพ่อเป็นเจ้าของอู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้าวันไหนวันหนึ่งของผมไม่มีพ่อเนี่ยผมจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมแต่จะเอาเหมือนเดิมเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาประจิตชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
10: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
7: ้ตาเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้ผมนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: ไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกตัวกระตุกขึ้นเหมือนกัน
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
3: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่าเออรู้สึกว่าเออเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่คิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
3: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า1ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

การตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยไม่สามารถบอกโรคมะเร็งได้การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นการตรวจเพื่อบ่งบอกสุขภาวะโดยรวมนะครับของร่างกายนะครับไม่ได้ไปเจาะจงว่าจะหาโรคมะเร็งการที่ได้พูดคุยกับแพทย์ในระยะเวลาที่เพียงพอได้เจาะลึกในปัญหาที่เราคิดว่ามีอยู่รวมถึงการตระหนักรู้ว่าในวัยไหนควรจะดำเนินการนะฮะตรวจสกรีนิ่งหามะเร็งชนิดใดเนี่ยครับก็จะเป็นพฤติกรรมที่จะช่วยให้เรานะครับสามารถค้นพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น

การเดินถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของมนุษย์แต่ถ้าหากวันหนึ่งเราเดินไม่ได้ขึ้นมาหรือเดินได้ไม่

0: ดีเหมือนเดิมชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร
1: ก็ยกขาไม่ขึ้นขามันแน่นิ่งอ่ะถ้าเดินทำไม้ทำช่วย
2: เขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างอะค่ะ
3: ทุกวันนี้ผมจะเดินไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่าขาผมไม่มีแรงครับ
4: ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากการที่ไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่ตอนนี้กลายเป็นพ่อแม่ต้องรับภาระแทนของ
0: นี่คือผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกซึ่งมีสาเหตุมาจากอัมพฤกษ์และอัมพาตเพราะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งหนึ่งที่พอได้ทราบแล้วก็น่าตกใจนั่นก็คือจากสถิติของกรมการแพทย์กองควบคุมโรคในปีพ.ศ.2540นั้นจำนวนผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองมีจำนวนเพียง 50,000 รายเท่านั้นแต่มาถึงปีพ.ศ.2554ตัวเลขผู้ป่วยกลับเพิ่มมากขึ้นถึง 230,000 คน
5: สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกนะครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้มหิดลกำลังพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่โดยเกิดจากความร่วมมือของ5คณะภายในมหิดลประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะกายภาพบำบัดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยหลักการทำงานของเครื่องที่สร้างขึ้นมานี้คือจะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อมันจะเป็นอุปกรณ์เสริมนอกเหนือออกมาจากที่เราจะไปรับการบำบัดจากนักกายภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเสริมให้สามารถใช้งานได้บ่อยขึ้นเราตั้งชื่อเครื่องของเราว่าเครื่องเดินดี

0: เป็นเวลากว่า3ปีที่ทีมงานวิจัยของดร.เซ็งได้ทำการค้นคว้าและพัฒนาเครื่องมือเพื่อมาช่วยผู้ป่วยที่มีอาการปลายเท้าตกให้กลับมาเดินเหมือนปกติได้อีกครั้ง
1: โรคปลายเท้าตกจะเป็นโรคที่เกิดจากระบบประสาทซึ่งอาจจะเกิดในบริเวณสมองหรือบริเวณไขสันหลังหรือระบบประสาทส่วนปลายสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพฤกษ์ที่เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีอาการอ่อนแรงไปครึ่งซีกเนื่องจากว่าสมองเนี่ยไม่สามารถสัญญาณควบคุมผ่านเส้นประสาทไปสู่กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อจริงๆเขายังมีแรงอยู่นะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าสมองเนี่ยมันไม่สามารถส่งสัญญาณมาควบคุมกล้ามเนื้อได้ทำให้มันไม่หดตัวมันเลยดูเหมือนว่ามันอ่อนแรงคราวนี้พอเขาอ่อนแรงไปครึ่งตัวเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับการกายภาพบำบัดจากนักกายภาพหรือผู้เชี่ยวชาญพอทำกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะบำบัดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อนซึ่งเพราะว่ามันบำบัดได้ง่ายกว่างั้นส่วนที่ได้คืนมาลำบากก็คือกล้ามเนื้อส่วนปลายทั้งปลายแขนและปลายเท้าซึ่งทำให้เกิดปัญหาคือตอนเขาเดินเนี่ยเขาไม่สามารถยกปลายเท้าได้คนปกติเนี่ยตอนเดินจะยกปลายเท้าขึ้นนิดนึงให้มันพ้นพื้นแต่ถ้าเกิดเรายกปลายเท้าไม่ได้เนี่ยตอนเดินเนี่ยปลายเท้าจะลาบกับพื้นทำให้เตะสิ่งของถ้าเดินก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเอง

สำหรับผู้ป่วยที่เดินปลายเท้าตกเขายกปลายเท้าไม่ขึ้นงั้นหลักการทำงานของเดินดีก็คือจะมี3ส่วนหลักหนึ่งตัวเครื่องทำหน้าที่จับการยกลอยของส้นเท้าและผ่านกระแสไฟฟ้าชิ้นที่2ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่ติดไว้ที่ส้นเท้าเซ็นเซอร์ที่ทำเราเน้นการใช้งานจริงและต้องไม่เสียง่ายงั้นของที่เราทำเนี่ยสามารถทนน้ำได้ระดับหนึ่งทนแรงบิดแรงเหยียบได้แล้วตัวที่3ก็คือขั้วกระตุ้นติดไปที่กล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกปลายเท้าขั้วกระตุ้นที่ใช้ก็จะทําจากโลหะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าสู่กล้ามเนื้อผ่านเจลนําไฟฟ้า

0: หลักการทำงานง่ายๆของเดินดีก็คือเมื่อส้นเท้ายกปลายเท้าจะกระดกขึ้นโดยเซ็นเซอร์จะเป็นตัวจับการยกระดับของส้นเท้าและเครื่องเมื่อวัดจุดนี้ได้ก็จะผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อยกให้ปลายเท้ามันลอยขึ้น
1: ครับเราจะเริ่มการติดตั้งเดินดีนะครับก็คือขั้นแรกครับเราต้องเอาสายรัดมาหาตำแหน่งที่จะกระตุ้นก่อนนะครับก็ตำแหน่งคร่าวๆจะอยู่ใต้หัวเข่าครับแล้วก็จะมีปุ่มกระดูกข้างใต้แล้วก็สายรัดอีกเส้นหนึ่งครับรัดที่บริเวณใกล้ๆหน้าแข้งครับจากนั้นครับเราก็นำขั้วกระตุ้นขึ้นมาครับติดเจลนำไฟฟ้าครับเจลจะเอาไว้นำไฟฟ้านะครับแล้วก็ขยี้ครับอีกขั้วหนึ่งให้เจลมันซึมลึกเข้าไปในขั้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็จะใช้น้ำรวมด้วยก็ดีครับไปจุ่มน้ำแล้วก็บีบน้ำมาแล้วเอาขั้วดำครับขั้วดำจะเป็นขั้วที่แอคทีฟครับจะกระตุ้นที่เส้นประสาทหาตำแหน่งเส้นประสาทขึ้นมาแล้วก็หลอกแล้วอีกขั้วแดงครับก็จะอยู่ตำแหน่งกล้ามเนื้อครับจะใกล้ๆสันกระดูกบริเวณนี้จะมีเนื้อนิ่มๆแล้วก็ทั่วไปครับก็จะได้ละตำแหน่งที่ใช้ในการกระตุ้นก็ต่อมาก็คือหยิบเครื่องเดินดีกับเซ็นเซอร์ขึ้นมาครับเราจะทดลองกระตุ้นดูก่อนว่าใช้ได้หรือเปล่ากดปุ่มบนเครื่องเดินดีครับแล้วก็สังเกตไฟกระพริบครับแล้วก็เสียบเซ็นเซอร์ดูแล้วลองบีบเซ็นเซอร์ดูแล้วก็ปล่อยครับพอปล่อยไฟกระพริบก็คือแสดงหลักการทำงานก็คือเหมือนเราเหยียบเซ็นเซอร์อยู่แล้วเราปล่อยจากก้าวเท้าเครื่องมันก็จะช็อตนะครับ
2: ตัวเครื่องเราจะมีด้วยกัน5ระดับครับก็คือระดับแรกก็จะเป็นระดับต่ำสุดในการทดสอบว่าเส้นประสาททำงานหรือไม่มันจะเวลากระตุ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าเส้นประสาทมันจะสั่นสั่นสั่น
0: สำหรับผู้ป่วยอาการปลายเท้าตกวิธีการช่วยปัจจุบันก็คือจะใส่อุปกรณ์ที่เรียกว่าเฝือกอ่อนล็อกข้อเท้าไว้เพื่อให้ข้อเท้าเป็นลักษณะของตั้งฉากตอนเดินจะได้ไม่สะดุดแต่ปัญหาคือการล็อกข้อเท้านานๆเนี่ยครับข้อเท้ามันไม่เกิดการขยับทำให้1ข้อมีสิทธิ์ยึดได้อันที่2ก็คือกล้ามเนื้อในการยกข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ถูกใช้งานทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นเกิดการฟอลลี่แล้วก็จะหายไปวิธีการกระตุ้นไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาคือการกระตุ้นกล้ามเนื้อเพื่อใช้ในการยกข้อเท้างั้นมันจะรักษา2อย่างก็คือ1ข้อจะไม่ยึดพร้อมเกิดการขยับอยู่ทุกครั้งที่ก้าวแล้ว2คือกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกข้อเท้าเนี่ยได้ทำงานทำให้มันไม่ฟอลลี่แล้วก็รักษากล้ามเนื้อของเราให้อยู่ต่อไปได้เครื่องกระตุ้นแก้ปลายเท้าตกจริงๆแล้วในต่างประเทศหลักการนี้มีมากว่า50ปีนะครับแต่ว่าของเหล่านี้มาไม่ถึงเมืองไทยสักทีเพราะว่าราคาในต่างประเทศสูงมากอย่างในอเมริกาก็หลักเกิน 100,000 บาทเหตุผลที่เขาแพงเพราะว่าของที่เขาทำเนี่ยเขาผลิตใช้ในประเทศเขาเขาตั้งราคาให้เหมาะกับค่าครองชีพของประเทศเขาแต่ว่าเราไปซื้อของเขามาใช้เราต้องไปแบกรับค่าครองชีพของประเทศเขาของมันจึงแพงแต่จริงๆถ้าเกิดเราผลิตใช้ในประเทศเองได้เนี่ยเราสามารถทำให้ราคามันถูกมากเครื่องเดินดีของเรามีขนาดเล็กกว่าของต่างประเทศถึง10เท่าเพียงแค่กล่องไม่ขีดแต่ของต่างประเทศถึงขนาดประมาณกล่องสบู่ของเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีรายจ่ายซับซ้อนเพิ่มเติมอย่างเช่นของฝรั่งเนี่ยจะใช้ขั้วกระตุ้นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์แต่เราเน้นถึงมันต้องใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองค่าใช้จ่ายสำหรับคนไข้งั้นเราก็จึงเลือกใช้ขั้วกระตุ้นที่เป็นลักษณะขั้วถาวรเป็นโลหะทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยและอีกอย่างนึงคือเซ็นเซอร์คือตัวเซ็นเซอร์ของฝรั่งเนี่ยจะใช้แบบค่อนข้างจะเปราะบางทำให้พอเดินไปเรื่อยๆมันมีสิทธิ์หักได้แต่เซ็นเซอร์ที่เราทำขึ้นมานั่นคือเราเหยียบยามันค่อนข้างจะแข็งแรงทนทานมากทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยเงินของที่เราทำมาเนี่ยเน้นให้คนไทยสามารถใช้งานได้นานๆสิ่งที่ผมทำจริงๆแล้วมันไม่ใช่นวัตกรรมใหม่ระดับโลกอะไรเลยเราเพียงแค่นำเทคโนโลยีรอบๆตัวเรามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมไทยเท่านั้นเอง
2: ขั้นตอนการประดิษฐ์กว่าจะมาเป็นเครื่องเดินดีนะครับก็มันมีงานด้วยกัน4อย่างในการก็คืองานแรกก็คือจะเป็นงานเครื่องก็คือจะมีตั้งแต่วงจรการเฮาซิ่งของวงจรเฮาซิ่งก็คือการเอากล่องมาประกอบปิดวงจรให้มันดูใช้งานง่ายไม่ให้วงจรเป็นอันตรายงานที่2ก็จะเป็นงานเซ็นเซอร์ก็มีความสำคัญรองลงมาอีกก็คือถ้าเครื่องไม่มีเซ็นเซอร์เครื่องเดินดีก็ทำงานไม่ได้เลย ส่วนที่3นะครับก็จะเป็นขั้วกระตุ้นก็คือเอาแผ่นโลหะมาต่อสายไฟแล้วก็ไปเย็บผ้าส่วนงานที่4ก็จะเป็นงานที่ยากขึ้นมาหน่อยครับก็คือเราไม่มีหัวทางด้านดีไซน์พวกคีเอทผ้าอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับงานผ้ามันก็จะเป็นสำคัญมากที่จะสร้างเอกลักษณ์ของเครื่องมาว่าเราใช้งานผ้าเข้ามาช่วยในการห่อหุ้มพวกเซ็นเซอร์ก็คือทำเป็นแพ็กเกจจิ้งอะไรขึ้นมาเก็บวงจรเก็บเครื่องอะไรพวกนี้ให้มันใช้งานง่ายครับ
0: วิวัฒนาการของเดินดีของเราแล้วครับก็จะเป็นตั้งแต่เครื่องรุ่นแรกซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบก็จะประกอบด้วยแผงวงจรส่วนต่างๆมีทั้งตัวสมองกลตัวปั๊มไฟให้สูงขึ้นวงจรชาร์จแบต
3: มีรุ่นแรกมันเป็นมันถอดออกได้เลยนะครับเปลี่ยนเช่นโมดูลอื่นใช้ได้อยู่เราก็เปลี่ยนแค่อันนี้ออกมาครับถ้าเสียก็แก้ได้เลยไม่ต้องไม่กระทบส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมจากตัวนี้มาเป็นตัวสีแดงนี่มันก็จะเป็นพวกเครื่องพกพารุ่นแรกก็อันนี้ก็จะมีโวลต์กับแอมป์ปรับได้หลายแบบแต่ปุ่มไม่มีเปิดใช้งานได้เลยครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายหน่อย
1: รุ่นต่อไปมันมีหลายปุ่มครับซับซ้อนแล้วก็มีฟังก์ชันที่นอกเหนือจากคนไข้จะใช้ครับเช่นฟังก์ชันบันทึกการใช้งานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ที่เขาจะดูกันว่าคนไข้เขายืมเครื่องไปเนี่ยสามารถใช้งานดีไหมมันก็อาจจะไม่จำเป็นกับคนไข้ก็ลดขนาดลงจนเหลือเล็กลงไปอีกก็เหลือประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้คือทดลองฉีดเลเซนขึ้นมาครับแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ก็เลยความเรื่องความแข็งแรงทนทานแล้วก็วัสดุที่ใช้ทำครับมันแพงเกินไปครับไปหากล่องอลูมิเนียมสวยๆหน่อยแล้วก็เลเซอร์หน่อยให้มันมีขนาดก็คือเราทำตามความต้องการของนักกายภาพบำบัดครับที่อยากจะได้ฟังก์ชันอะไรบ้างที่เขาต้องการเช่นบันทึกเวลาได้แล้วก็มีหลายโหมดซึ่งมันก็ดีสำหรับคนเป็นนักกายภาพใช่ไหมครับแต่มันเถอะทะใหญ่เกินไปก็อาจจะรำคาญก็เลยลดจนเหลือมาเล็กลงจนเหลือซึ่งเดินดีในปัจจุบันก็คือเล็กลงไปเหลือฟังก์ชันเดียวที่เป็นปุ่มเดียวครับที่ใช้งานได้แล้วก็ใช้งานกับการเดินอย่างเดียวไม่มีการนวดที่ทำให้คนไข้ขี้เกียจอะไรพวกนี้ครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ใช้ก็ผลิตมาจากถ่านคล้ายๆโทรศัพท์มือถือมีขนาดเพียงแค่4โวลต์เล็กๆซึ่งมันจะไม่เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์งั้นของที่เราทำมามั่นใจว่ามันปลอดภัยเพราะว่าวิธีการผ่านกระแสไฟฟ้าเราก็อ้างอิงจากงานวิจัยที่เขาทำกันมากว่า50ปีแล้วว่าควรจะผ่านกระแสไฟฟ้าลักษณะนี้เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไม่เป็นอันตราย

วัสดีครับวันนี้เราก็มากันที่โรงพยาบาลสิริราชมาเพื่อมอบเครื่องเดินดีของพวกเราก็คือ เครื่องเดินดีตามโครงการไม่เดินเดินดีเพื่อพ่อหลวงซึ่งเราจะมอบให้กับผู้ป่วย85รายแล้วก็วันนี้ผู้ป่วยที่จะมากลุ่มนี้จะมีประมาณ10กว่ารายเป็นคนไข้ที่ทางสิริราชทดสอบมาให้แล้วว่าสามารถใช้งานได้เราจะมอบเครื่องเดินดีให้เข้ากันครับวันนี้

0: พราะคนไข้ที่มาในวันนี้ส่วนใหญ่ก็สาเหตุมาจากโรคทางสมองนะเป็นพวกเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกหรือจากอุบัติเหตุทางสมองนะฮะและตรงนี้เนี่ยประเด็นสำคัญก็คือต้องมีเท้าตกนะฮะเพราะเครื่องไฟฟ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเส้นประสาทที่ขาเพื่อทำให้ข้อเท้ากระดกขึ้นเวลาเดินก็จะแก้ปัญหาเรื่องเท้าตกในระหว่างเดินก็จะทำให้การเดินสวยขึ้นแล้วก็โอกาสเสี่ยงที่จะสะดุดหกล้มหรือมีข้อเท้าพลิกก็น้อยนะครับนะทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ที่ยามาเดินได้เนี่ยก็ต้องเดินได้ดีพอสมควรสามารถลงน้ำหนักได้นะสามารถเหยียบได้เต็มส้นเท้าพอสมควรเพราะว่าตัวกระตุ้นสำหรับเครื่องนี้มันอยู่ที่ส้นเท้านะฮะแล้วมันจะกระตุ้นไฟฟ้าที่เส้นประสาทให้มันทำหน้าที่กระดกข้อเท้าได้มันจะมีคนไข้เท้าตกอีกประเภทหนึ่งที่เป็นจากเส้นประสาทจากหลังหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาทหรือเส้นประสาทขาเนี่ยเสียพวกนั้นเนี่ยเท้าตกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ได้เพราะว่าเส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันกระตุ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับ
1: ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสทำของแล้วก็ให้สังคมไทยได้ใช้ของของเราคืองานนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดคณะอื่นไม่ได้ให้ความร่วมมือกับคณะวิศวะคือคณะวิศวะเรามีของผลิตขึ้นมามากมายครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาไม่ถึงมือผู้ใช้ถ้าเกิดหมอมกับคนไข้ไม่อยากรับของของเราเนี่ยของเราก็จะไร้ค่ามากคือผมรู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ของนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีได้รับความร่วมมือที่ดีจากทางแพทยศาสตร์ศิริพยาบาลคนไข้ก็หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะเดินดีกลับบ้านครับขอบคุณมากครับอย่างคนไข้กลุ่มเนี่ยเขาสมองเขาพิการไปดังนั้นแน่ๆแล้วเขายกขาไม่ขึ้นนั่นคือร่างสมองส่งสัญญาณลงไปควบคุมไม่ได้ในขณะเดียวกันเขาก็ความรู้สึกก็จะน้อยลงไปด้วยก็คือเราไปหยิกเขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจ็บเท่ากับเราไปหยิกคนธรรมดา
2: ใส่ลำเบอร์ติดลำเบอร์
1: เมื่อเราผ่านกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นเขาเนี่ยถ้าเป็นคนปกติจะรู้สึกชาชาเหมือนกับมดกัดคนไข้เขาจะบางคนก็แทบไม่รู้สึกอะไรเลยงั้นขึ้นอยู่กับสภาพคนไข้แต่ละคนว่าเขามีปัญหาที่สมองส่วนไหนแต่ความรู้สึกเขาจะน้อยกว่าคนทั่วไปเพราะสมองเขาโดนทำลายไปคนนี้เขาจะสังเกตคือเท้าซ้ายเขาจะยกไม่ค่อยขึ้นนะครับสำหรับคนไข้คนนี้ตอนขาเขาจะเดินลำบากขาด้านที่เป็นเนี่ยจะรีบเล็กกว่าข้างที่เป็นปกติเพราะว่าขาด้านที่เป็นเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่การเหนือไม่ค่อยได้ใช้มันก็จะรีบลงเล็กลงเรื่อยๆ
3: อาการของคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบอะค่ะคือซ้ำรอยเดิมที่เคยเป็นอยู่อะค่ะเขาก่อนนั้นเขาเคยเป็นมาอยู่แล้วรอบหนึ่งแล้วเพิ่งว่าเดือน2เดือนก็หายเราก็กินยามาตลอดก็คือมันเกิดซ้ำที่เดิมคือข้างซ้ายอ่อนแรงคือไม่สามารถช่วยตัวเองได้คือยกแขนยกขาไม่ได้เลยอะค่ะแล้วปากก็คือจะเบี้ยวไปข้างนึง
4: แรง
2: เจ็บไหมครับ
4: ไม่เจ็บนะแต่ว่ากระตุ้นแรง
3: กีกระตุกสงสารนะคะคือไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ค่ะตอนที่บอกคือเมื่อก่อนนี้ก่อนที่เขาจะไม่เป็นอะไรเขาจะช่วยเหลือตัวเองแข็งแรงได้เป็นคนแอคทีฟคือทำอะไรทำเองหมดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเขาเป็นขึ้นมาเหมือนกับเขาจะรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าลงคือแบบทำอะไรไม่ได้เลยเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะแล้วเขาก็พยายามที่จะฟื้นตัวเองนะคะพยายามที่จะไม่อยากให้ลูกครับ
4: บอกอยากจะเดินได้เร็วๆอยากจะทำอะไรเองได้ในที่ว่าเราเคยเดินได้ทำอะไรได้อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันค่ะรู้สึกว่ามันอะไรอ่ะแล้วให้มันกระตุกอะไร
3: แต่ก่อนดูก็คือยัง
4: เดิน
3: ก็ยังเดินยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่พอใส่รู้สึกว่าคลิปดูมีการ
4: มีพัฒนาการ
3: มีพัฒนาการดีขึ้นมาหน่อย
4: ดีใจแล้วอยากจะวิ่งเลยอ่ะจริงใจเวลานี้อยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วล่ะอยากไปเที่ยว
3: ก่อนหน้านี้ชอบเที่ยวแล้วพอมาเป็นอย่างนี้คือ
4: ไม่ได้ไป
3: ค่ะต้องมาหาหมอมีนัดหมอตลอดขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะและทีมงานทุกๆคนเลยค่ะ
5: น้องภัยอายุ4ขวบนะครับก็ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองนี่ผิดปกตินะครับตั้งแต่เด็กเพิ่งมาทราบตอน3ขวบครับประมาณ3ขวบครับอาการของน้องนะครับก็คือเวลาน้องร้องไห้นะครับน้องก็จะมีอาการขาแล้วก็แขนด้านขวานะครับมีอาการอ่อนแรงครับ
6: อ
5: เก่งมากลูกเดี๋ยวลองใส่
6: เก่งที่สุดเลย
5: อันนี้สำหรับเด็กนะฮะ
6: อ
5: ัน
6: นี้สายจะเป็นสายสำหรับเด็กอะค
5: ่
6: ะ
5: เล็กๆใช่ไหม
6: ครับใช่ค่ะสายมันจะเล็กกว่าขาที่ใหญ่อะค่ะโอเค
1: อย่างเครื่องกับเด็กที่ใช้กับเด็กนี่ครับจริงๆเครื่องข้างในเหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่ทุกประการเลยเพียงแต่ว่าเราตั้งค่าให้เบาลงอย่างของผู้ใหญ่เนี่ยจะมี5เกียร์1ถึงเกียร์5ครับอย่างของเด็กเนี่ยก็5เกียร์เหมือนกันแต่ว่าเกียร์3ของเด็กเนี่ยจะเหมือนกับเกียร์1ของผู้ใหญ่งั้นเพื่อมันทำให้เหมือนกับเกียร์1กับเกียร์2ของเด็กนี่ก็คือจะเป็นเกียร์เบาๆโดยเด็กจะได้ไม่ตื่นเต้นมากนักแต่การทำงานก็เหมือนกับเครื่องผู้ใหญ่เลย
5: ลองเดินซิอันนี้ไปเก็บอันนี้ไปเก็บมาก็เห็นว่าน้องเขาก็เริ่มมีเหมือนก็มีอะไรมากระตุ้นเขาให้เดินไม่ตกลงถ้าเกิดมีอุปกรณ์อะไรมาช่วยให้เขาเดินได้เป็นปกติเงี้ยเราก็จะพยายามที่จะไปหาโอกาสตรงนั้นแล้วก็นำมาใช้กับน้องเขานะครับ
1: คนไข้ที่มาวันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกกันแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกรายบางรายก็อย่างเช่นน้องคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่ซึ่งเขาเกิดจากอุบัติเหตุที่สมองต้องทำการผ่าตัดสมองมันทำให้สมองบางส่วนถูกทำลายไปพอสมองถูกทำลายมันก็ทำให้ร่างกายซีกนั้นควบคุมไม่ได้น้องเขาก็จะเดินลำบากครับผมทุกวันนี้ตอนเขาเดินเนี่ยเขาต้องใส่เฝือกอ่อนล็อกข้อไว้ไม่ให้ไป

0: ใช่ผมคนเดียวครับผมกระเด็นมาจากตึกบรรดาฟ้าตึก3ชั้นนะครับแล้วตัวไหลออกมาหัวฟาดถนนครับเนี่ยเลือดข้างในสมองครับนอน ICU อยู่ที่โรงพยาบาลราชบุรี5เดือนไม่ฟื้นครับอุบัติเหตุครั้งนั้นส่งผลให้ร่างกายของผมข้างซ้ายเสียไปหมดทั้งข้างนะครับตอนผมออกจากโรงพยาบาลมาใหม่อ่ะครับมีคนแถวบ้านของผมพูดใส่หูผมเลยครับว่ารอดมาทำไมตายซะดีกว่าตอนนั้นผมก็คิดมากครับการตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นผมควบคุมตัวเองไม่ได้ครับกลับมาบ้านเข้าห้องนอนครับอะไรอยู่บนหัวเตียงบ้างนาฬิกาปลุกเอ่ยกระปุกออมสินเอ่ยจานตั้งโชว์เอ่ยเอาทุบหัวตัวเองครับตอนนั้นยังไม่มีกระโหลกนะครับตัวคุณพ่อเนี่ยครับต้องมาห้ามนะครับถ้าไม่ได้คุณพ่อห้ามวันนี้ผมคงไม่มีวันนี้นะครับ
1: ปกติต้องใส่เฝือกนะถ้าไม่ใส่เฝือกจะเดินไม่ได้แต่อย่างถ้าไม่ใส่เฝือกในปลายเท้าเขาจะลากพื้นซิกซ้ายเนี่ยมันจะไม่จุดถ้าหินก้อนเล็กนิดเดียวก็สะดุดละจะเดินได้แต่ทางเรียบๆทางปูนอะไรอย่างเงี้ยเครื่องนี้มันต้องกดส้นลงจนจะทำงานใช่ไหมฮะ
2: พอยกส้นมันจะกระตุ้นแล้วพอเราเหยียบส้นมันก็จะหยุด
1: ปกติถ้าถอดเฝือกจะเดินไม่ได้ปลายเท้าจะติดปลายเท้าจะลาก
2: งั้นนี่คือพอเรายกส้นขึ้นเนี่ยปลายเท้าจะยกขึ้นเองด้วย
1: ครับ
2: แต่มันจะยกเองสักประมาณสัก3วินะเพราะปกติแล้วตอนเราก้าวเดินเนี่ยก้าวนึงมันจะไม่ถึง3วิอยู่แล้วคือพอเราต้องการจะนั่งพักเนี่ยเราก็แค่ยกส้นขึ้นมันก็จะหยุดทำงานมันก็จะเริ่มอีกทีตอนที่เราเหยียบส้นอีกทีนึง
1: ประมาณนั้นเองเพราะงั้นลูกต้องกดให้ส้นลงด้วยพอลูกลงปั๊บมันจะทำงานถ้าเกิดลูกไม่เหยียบให้ส้นติดเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานไม่ใช่หรอลูกก็สังเกตดูเมื่อกี้บางทีลูกก็เดินดีบางทีลูกก็สะดุดตอนที่ลูกสะดุดแล้วลูกไม่กด
2: ช่วงนั้นจะไม่ลงส้นอาจจะปลายลง
1: ข้ามปลายเท้ากระดกขึ้นเรื่อยไหมลูก
3: รู้สึก
1: มันเป็นไงตึ๊บ
0: แต่ว่าอันนี้ขาเองรู้สึกมันกระดกปลายเท้าเองได้ฮะ
1: ผมรู้สึกดีใจมากครับเรารู้สึกว่ามันมาถูกทางนะที่ว่าแก้ไขตรงนี้ถูกแล้วเพราะว่าปกติไอ้เท้าเกร็งเนี่ยแก้มานานแล้วไม่หายพอใส่เครื่องรู้สึกดีขึ้นรู้สึกดีใจอ่ะดีใจมากเลยนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: แล้วมีเครื่องนี้ปุ๊บเองกลับไปบ้านเองจะเดินทุกวันเลยนะ
1: ดีลูก
0: เองจะออกกำลังกายเองเองจะมาแล้วพอบังคับอีกแล้วเองจะหายไปคนเดิมแล้ว
4: เราเคยเห็นคุณพ่อเหนื่อยไหมฮะ
0: เคยครับ
4: เหนื่อยไงครับ
0: คือว่าพ่อผมเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมครับแล้วมีวันหนึ่งผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับแล้วผมเห็นพ่อผมเอามือปาดเหงื่อทำงานนะครับขณะพ่อเป็นนักขออู่พ่อต้องมาทำงานอย่างนี้ผมก็คิดว่าถ้าเข้ามาในวันไหนผมไม่มีพ่อเนี่ยจะอยู่ยังไงแล้วผมปิดคอมจะเอาเหมือนจะเอากำลังกายเพื่อพ่อให้พ่อเห็นนะครับหาพ่ออย่างนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับพ่อคนนี้มีคนเดียวในโลกนะครับตาปัจจิตชาติชาติก็มีพ่อคนนี้คนเดียวครับพ่อครับเอ็มรักพ่อครับ
1: ก็คาดหวังอยากให้หายช่วยเหลือตัวเองได้ไม่รบกวนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยู่ใครจะดูอะไรประมาณนั้นก็อยากเขาช่วยเหลือตัวเองให้ได
0: ้เราเนี่ยอาจารย์จะแบ่งมือสองมือให้หมดนะครับขอบคุณมากมากครับถ้าไม่ใช่ผมมีอนาคตข้างหน้าครับ

0: เป็นไงบ้างคะรู้สึกเป็นไงบ้าง
1: เดินแล้วก็รู้สึกกระตุกที่ตรงนั้น
0: ปวดไหมคะไม่ปวดนะคะเดินดีไหมคะ
1: ดี
2: คือขาก็จะมีอาการจิกเล็บจิกลงไปอย่างเงี้ยก็คือกระดกปลายเท้าไม่ขึ้นก็มีการกระดกได้มากขึ้นรู้สึกดีขึ้นว่าคือเดินได้ดีขึ้น
1: ก็ดีใจด้วยเนี่ยว่ารู้สึกว่าเราเดินแล้วดีเราก็ดีใจ
2: ก็ขอบคุณนะครับที่

0: ิดเครื่องดีๆอย่างนี้ขึ้นมา
1: ให้กับคนป่วยเดินได้ดีจะได้ไม่ต้องนั่งหลังเดียวจะสามารถเดินเองได้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่วันนี้ทำให้เราสามารถเดินได้ดีขึ้นอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลย

ถ้า change คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับผมคือผมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้ชีวิตการคิดการทำงานผมจะไม่เน้นเรื่องต้องมีเงินเดือนสูงๆแต่ผมกลับมองที่ว่า 1. ผมต้องสนุกกับสิ่งที่ผมทำถ้ามันเหมาะกับตัวผมมันจะต้องเหมาะกับองค์กรและประเทศและมีประโยชน์กับทุกๆฝ่ายถ้าเราทำในสิ่งที่เราสนุกเรามีความสุขงานมันก็จะออกมาดีและสุดท้ายมันจะเกิดประโยชน์กับทุกๆฝ่ายความมั่งมีถึงแม้มันจะไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราทำในสิ่งที่เรารักเราสนุกกับมันเนี่ยสุดท้ายมันจะมาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลย

0: are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: วันนี้คุณกินอะไรอาหารที่คุณกินส่งผลดีส่งผลเสียกับสุขภาพของคุณอย่างไรวันนี้หมอจะชวนทุกคนมาพูดคุยเกี่ยวกับรูปแบบของการกินอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของเรากับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้กับหมอเอแพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรและหมอตั้มนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอเอในรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ถ้าเราเปรียบรายการนี้เหมือนอาหารจานสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมีการปรุงแล้วก็เติมรสชาติของอาหารให้อร่อยแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นกับพิธีกรร่วมของเรานะคะวันนี้บอกเลยค่ะว่าคนนี้ทำอาหารอร่อยมากนะคะรายการ Food Choice ยินดีต้อนรับคุณหมอตั้มนะคะนายแพทย์ดิษกุลประสิทธิ์เรืองสุขค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาทำความรู้จักกันนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนเลยคุณหมอตั้มเนี่ยเรารู้จักกันเนื่องในไปร่วมในรายการประกวดอาหารชื่อดัง
2: ใช่ครับใช
1: ่แล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวด้วยค่ะที่เข้าไปอยู่ในรายการนี้ถามนิดนึงทำไมถึงชอบทำอาหาร
2: โอ้ยผมทำอาหารตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเริ่มทำอาหารเนี่ยเพราะว่าเป็นคนเลือกกินฮะเริ่มจากเลือกกินก่อนแล้วสมัยนั้น
1: จะรู้ว่าเป็นเด็กกินยาก
2: เป็นเด็กกินยากใช
1: ่โอเค
2: แล้วสมัยนั้นเนี่ยคือร้านอาหารไม่ได้เลือกเยอะ
1: Oh,
2: นึกออกไหมมันไม่ได้เหมือนทุกวันนี้ที่แบบเปิดทุกหัวมุมอะไรเงี้ยเรามีช้อยให้เลือกน้อยครับ okay. เพราะนั้นเราเลือกที่จะทำอาหารกินเองดีกว่า
1: okay.
2: ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาหาร
1: โอเคอันนี้เข้ากับรายการเราเลย

0: นะคะ
1: ฟู้
0: ดชอยส์เพราะว่าเขาต้องเลือกอาหารที่จะกินนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรดีคะตั้ม
1: ท็อปิกวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นท็อปิกยอดฮิตแล้วก็ดิสคัสกันมาอย่างนานแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอาหารเช้าปกติเนี่ยถ้าเกิดทานอาหารเช้าแค่กาแฟดำกับขนมปังแค่แผ่น2แผ่นเนี่ยพี่เอกคิดว่าพอไหมครับสำหรับอาหารเช้า
0: คำถามว่าพอไหมเราคงต้องดู2อย่างเนาะอันแรกคือถามว่าพลังงานพอไหมกับคุณค่าทางอาหารพอไห
1: ม
0: เรียนกันมาตั้งแต่เด็กนะคะบอกว่าเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ตั้มมองสิคะตรงนี้ครบไหมคะ
1: ไม่มีทางครบแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าตรงนี้ในแง่ของคุณค่าทางอาหารอาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะคะทีนี้พอเรามามองในเรื่องของพลังงานเนาะในกาแฟจริงก็ไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่ถูกไหมคะ
1: จริงถ้ากาแฟดำนี่แทบจะไม่มีเลย
0: ใช่เราไม่นับเลยก็ได้มันมีนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของขนมปังอีกนิดหน่อยซึ่งจริงๆหลักๆเนี่ยก็จะมีในส่วนที่มันเป็นแป้งเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้พลังงานพอไหมหรือว่าสารอาหารพอไหมอาจจะบอกว่าไม่พอหรือว่าไม่ได้เหมาะสมมากนะก็ในฐานะที่ตั้มเองก็เป็นเชฟด้วยเนาะแล้วก็เลยกินด้วยพี่ถามนิดนึงสิว่ามื้อเช้าเนี่ยตั้มกินอะไรแล้วให้ความสำคัญกับอาหารเช้าเท่าไหร่ยังไง
1: โอ้โหอาหารเช้านี่ผมแทบไม่กินเลยฮะ
0: อ้าว
1: จริงๆครับปกติก็ไม่กาแฟเย็นก็อาจจะกาแฟใส่นมนิดหน่อยครับ
0: okay.
1: แล้วก็รีบไปทำงานเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือต้องไปราวแล้วจะเช้า
0: okay.
1: 6 โมง 7 โมงก็ต้องถึงวอร์ดอะไรเงี้ยครับก็รีบจนกระทั่งตอนนี้มันติดเป็นนิสัยละมันไม่หิวผมก็เลย okay. คิดว่าถ้างั้นผมข้ามไปกินมือที่แบบหิวดีกว่าม
0: ื้อแรกของวันกินอะไรหรือว่ากินตอนกี่โมง
1: คือปกติอ่ะผมกินอีกทีตอนเที่ยงเลยครับก็แบบเป็นข้าวมื้อหลักเลยแล้วกินอย่างนี้มันดีไหมครับหรือว่าแบบอาหารเช้าจริงๆมันสำคัญจริงๆไหมฮะ
0: จริงๆบอกก่อนนิดนึงเนาะเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษอาหารเช้าเราเรียกว่า breakfast ใช่ไหมมันก็มาจากคำสองคำเนาะคำว่า break กับคำว่า fast คำว่า break ในที่นี้ก็คือหยุดfast แปลว่าอดอาหารงั้นกลางคืนเราไม่ได้กินมาทั้งคืนแล้วอะค่ะตอนเช้าความสำคัญก็คือมันจะต้องแบบหยุดอดได้แล้วทีนี้อย่างนี้ค่ะโดยร่างกายของเราเนาะเมื่อเราไม่กินอาหารเลยเนี่ยร่างกายจะเอาพลังงานสำรองมาใช้พลังงานสำรองมันเหมาะหรือพอสักประมาณ8ชั่วโมงถ้ามากกว่านั้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มไปเอาส่วนอื่นมาใช้ละเช่นอาจจะกล้ามเนื้ออาจจะไขมันตรงนี้ค่ะพอเวลาที่เรากินอาหารใหม่เข้าไปมันก็จะทำให้เขาไม่มีการสลายกล้ามเนื้อหรือว่าไม่มีการสลายไขมันเพราะพลังงานสำรองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆเงินในเก๊ะของเราแล้วก็ใช้ไปแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเงินใหม่ก็คือกินเข้าไปฉะนั้นคนก็จะให้ความสำคัญกับในส่วนของอาหารเช้านอกเหนือจากการที่เราจะไปอดอาหารเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นพอเรากินปุ๊บร่างกายเราก็จะมีการเผาผลาญพลังงานคนก็เลยจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระตุ้นการเผาผลาญนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยฮอร์โมนในร่างกายเองตอนเช้าเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมนที่เพิ่มในเรื่องของการใช้พลังงานใดๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเรากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอาหารที่เรากินเข้าไปมันก็จะได้เอาไปใช้งานได
1: ้
0: คนก็เลยบอกว่าเออมันก็ควรจะกินเนาะสำหรับมื้อเช้าแล้วการกินมื้อเช้าก็จะทำให้มื้อถัดไปของเราเนี่ยเราไม่ค่อยหิวแล้วมันจะทำให้เราคุมพลังงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: คราวนี้พอกี้ผมฟังพี่เอกพูดนิดนึงว่าฟาสต์ต่อเนี่ยมันเอาไขมันไปใช้ถูกไหมถ้าอย่างนี้คนที่ลดน้ำหนักหรือคนต้องการจะลดไขมันเนี่ยเขาก็จะฟังแล้วแบบเอ๊ะอย่างนี้เราเว้นข้าวเช้าไปอ่ะเราน่าจะใช้ไขมันได้ดีกว่า
0: อ
1: ันนี้จริงไหมฮะ
0: อันนี้จริงจริงในแง่ของการเผาผลาญกันเนาะก็คือว่าพอเราไม่ได้กินปุ๊บร่างกายเราก็จะเอามาใช้แต่ว่าตั้มอย่าลืมว่าเราไม่ได้เอาแค่ไขมันเราก็จะเอากล้ามเนื้อมาใช้ด้วยเพียงแต่ว่ากล้ามเนื้อเขาจะถูกใช้แค่ช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอเคไม่โอเคละจะต้องเก็บกล้ามเนื้อไว้เขาก็จะเริ่มใช้ไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันอ่ะจะเริ่มมีการเผาผลาญหลังจากประมาณสัก12ชั่วโมงไปอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยจะรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราอดนานขึ้นกว่านั้นพวกที่ทำ IF อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็จะอดแบบเกิน12ชั่วโมงไปก็จะเริ่มมีการเอาไขมันมาใช้แต่ในขณะเดียวกันเวลาที่เราทำ IF อะค่ะเราจะต้องคอนเซิร์นนิดหน่อยก็คือโปรตีนต้องพอใช่ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ต้องออกกำลังกายด้วยเพื่อไม่ให้มีการสลายกล้ามเนื้อค่ะ
1: ถ้างั้นอาหารเช้าเนี่ยครับเราควรจะเลือกทานยังไงดีให้มันแบบดีต่อสุขภาพด้วยแล้วสมมุติว่าเราต้องการลดน้ําหนักด้วยเนี่ยเราควรจะกินยังไงดีครับ
0: อันที่1ก่อนนะคะอาหารเช้ามันช่วยอะไรก็คือบอกแล้วว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญเนาะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแคลอรี่มีอะไรเข้าไป
1: ครับผม
0: อันที่2จะต้องให้มันอิ่มนานขึ้นสมมุติถ้าต้องกินแค่เนี้ยมันจะเป็นพวกของข้าวแป้งใช่ป่ะกินปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณ 10:00 น 11:00 นเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเราหิวอีกแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าน้ําตาลมันเริ่มตกละตัวนึงที่จะทําให้เราอิ่มได้นานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโปรตีนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มโปรตีนในอาหารนิดนึง อันที่สองก็มีพวกของเส้นใยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของแร่ธาตุนะคะวิตามินแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอิ่มท้องด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญส
1: ่
0: วนว่าจะใช้

0: อะไรอันเนี้ยต้องถามคนทำละ ว่าเอ๊ะเราอยากจะเพิ่มไฟเบอร์เราอยากจะเพิ่มโปรตีนให้อาหารแล้วในขณะเดียวกันเราก็ไม่ต้องการให้อาหารอันเนี้ยมันแคลอรี่เยอะจนเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเสี่ยงกับความอ้วนต้องจะเลือกยังไงดีสำหรับมื้อเช้าให้มันเฮลตี้ขึ้น
1: ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคนผมเนี่ย ออกกำลังกายครับอย่างที่พี่เอ๋บอกเลยว่าต้องกินโปรตีนเยอะๆผมก็คงแบบใส่โปรตีนให้อิ่มก่อน
0: โอเคถ้าเป็นผมแบบอกไก่กับใคร
1: ผมก็จะแบบกินอกไก่แน่นอนอกไก่หรือว่าแบบน่องไก่ใช่ไหมครับหรือว่าจะเป็นหมูสันในที่มันไขมันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจริงๆถ้าเกิดว่าแบบเร่งด่วนมากๆผมอาจจะเลือกเป็นแฮมใช่แต่อาจจะเป็นแฮมที่แบบดูว่าไม่ process ไม่ลงควันหรือว่าไม่เติมโซเดียมเยอะ
0: โอเคค่ะ
1: แทนผมย่อยไปเป็นจานๆเลยดีไหมครับ
0: ได้
1: อย่างเด็กเนี่ยผมว่าเคยได้ยินบ่อยให้เขากินไข่เจียวไข่ดาวเนี่ยดีไหม
0: ได้เห็นไหมพอเด็กเนี่ยจะเป็นไข่เจียวไข่ดาวได้แต่พอเป็นผู้ใหญ่ก็บอกไข่ต้ม
1: ใช่ เพราะว่าไขมันจะสูงหน่อยใช่ไหมครับ
0: จะเศร้านิดนึงละ
1: คราวนี้ถ้าเกิดกลับไปเป็นซีเรียลล่ะครับผมว่าเด็กชอบกินซีเรียลเยอะ
0: okay.
1: เอาซีเรียลใส่นมพอไหมฮะ
0: ซีเรียลใส่นมเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่ามันโอเคถูกปะเพราะทุกคนจะมองว่าเอ้ยซีเรียลมันเป็นอาหารสุขภาพแต่จริงในซีเรียลอะค่ะหลายๆอันโดยเฉพาะซีเรียลที่มันมีน้ำตาลอะอ
1: ัน
0: นี้น้ำตาลมันจะเยอะนิดนึงแล้วถามว่ามีไฟเบอร์เยอะไหมถามคนที่เป็นเชฟ
1: จริงๆถ้าสมัยก่อนถ้าเป็นซีเรียลแบบกล่องเลยนะผมว่ามันเป็นแป้งเชิงเดี่ยวเยอะ
0: ถูก
1: ใช่
0: ไม่ใช่เลยจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีอะค่ะแทนที่จะเป็นซีเรียลใช้เป็นโอ๊ตอะค่ะจะดีกว่า
1: น่าสนใจครับ
0: หรือไม่ก็เป็นโอเวอร์ไนท์โอ๊ตอย่างสมมติใครบอกว่ามีเวลาเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเด็กบางคนจะชอบทานกราโนล่าครับกราโนล่านี่ก็ใช้โอ๊ตใช่ไหมครับแล้วก็มีถั่วอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะไฟเบอร์เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเด็กก็จะได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นด้วย
0: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเราก็จะมีทางเลือกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะกินอะไรแต่ต้องบอกนิดนึงว่าถ้าสมมุติว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยอ้วนแล้วเราก็อาจจะต้องใช้วิธีลดเราไม่ได้บอกว่าให้อดนะคะสำหรับเด็กเนี่ยจริงๆเด็กเดี๋ยวเขาจะโตเขาจะสูงเพราะฉะนั้นเราจะควบคุมโดยการลดลงนะคะแล้วก็ไม่ให้เขาทานพวกที่จะเป็นพวกของสแน็คหรือว่าพวกของกินเล่นเนาะหรือว่าจะเป็นพวกของเครื่องดื่มที่หวานๆอันนี้น่าจะดีกว่าค่ะ
1: คราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ากรุงเทพของเราหรือว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีอาหารที่เข้ามาเยอะมากขึ้นแล้วครับผมชวนคุยเกี่ยวกับอาหารต่างประเทศด้วยดีกว่า
0: อาหารไทยมื้อเช้านึกถึงอะไร
1: อาหารไทยมื้อเช้าเหรอครับผมนึกถึงโจ๊ก
0: โอเค
1: ปลาท่องโกครับข้าวเหนียวหมูปิ้ง
0: เออใช่พี่จะบอกว่าเดินผ่านเนี่ยท้องถนนเนี่ยต้องเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งเลยทุกคนจะเห็นไม่งั้นก็จะเป็นข้าวเหนียวหมูทอด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคป่ะ
1: ผมว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยอาจจะดีนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยก็ได้โปรตีนใช่ไหมคร
0: ับ okay.
1: แต่บางร้านเขาอาจจะแบบมีมันแทรกนิดนึงใช่ไหมครับหรือว่าทาให้มันมีกะทิหรือมีน้ำตาลเพิ่มแล้วกินกับข้าวเหนียวที่มันค่อนข้างขาบเยอะ
0: โอเค
1: ผมว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วลดปริมาณข้าวเหนียวลงก็อาจจะดีนะฮะ
0: โอเคค่ะในกรณีของคนทำงานเนอะจะพูดเลยว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยมันจะอิ่
1: ม
0: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องบอกก่อนนะว่ามันจะติดหวานเยอะนิดนึง
1: อ
0: ันที่สองคือสมมติว่าถ้าเวลาเรากินข้าวเหนียวหรือกินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆนะคะหลายคนจะรู้สึกใช่ไหมคะว่ากินเสร็จแล้วจะง่วงนอนเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มันมีการเผาผลาญพวกแป้งเยอะๆอะค่ะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์เยอะขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเผาผลาญพวกคาร์โบไฮเดรตจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แล้วร่างกายจะต้องทำไงเอาออกก็คือหาว
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะยิ่งทำให้พอน้ำตาลเยอะมันก็จะเริ่มนิ่งก็จะง่
1: วง
0: ใช่และที่สำคัญอาจจะต้องเพิ่มพวกผักนึงสำหรับคนที่จะกินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ
1: มีเมนูนึงครับที่คนไทยชอบทานเป็นอาหารเช้าก็คือต้มเลือดหมูครับผม
0: ใช่บางคนก็จะกินโจ๊กเนาะบางคนก็จะกินต้มเลือดหมูกับข้าว
1: ใช่ครับใช่ครับพี่เอกคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับต้มเลือดหมู
0: มันก็ครบถ้วนเนาะจะมีนิดเดียวสำหรับในกรณีของต้มเลือดหมูก็คือว่าบางทีมันจะมีเครื่องในใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเช่นเปลี่ยนจากเครื่องในให้เป็นหมูท
1: ี
0: นี้เหมือนที่เราคุยกันว่ามันอาจจะมีเรื่องของหมูสับกับหมูชิ้นถ้ากังวลในเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงก็เป็นหมูชิ้นจะดีกว่าถามว่าจริงๆแล้วตัวของต้มเลือดหมูเนี่ยต้องบอกเลยว่าแคลอรี่ต่ำเว้นแต่เราจะสาดน้ำมันกระเทียมเจียว
1: อ
0: ันนี้กังวลนิดหน่อยแล้วก็ถ้าไปด้วยกันเนื้อร้านใกล้ๆกันก็อาจจะมีพวกก๋วยเตี๋ยว
1: อีกอย่างนึงครับพี่ผมว่าลักษณะนึงที่คนไทยเนี่ยจะต่างจากต่างประเทศเลย
0: ค
1: ือเราอ่ะกินอาหารเช้าหนักเลยครับถ้าเกิดเราทานเป็นข้าวผัดกะเพราเลยหรือทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นจานที่เรารู้สึกว่าจะไปกินมื้อเที่ยงเนี่ยเราขยับมากินมื้อเช้าเลยพี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ส่วนตัวพี่ไม่ติดเพราะมันเป็นนิสัยแล้วอันที่สองอยู่กับว่าเราทำงานยังไงด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่ทำงานแล้วพี่ต้องใช้แรงงานเยอะๆหรือว่าต้องใช้พลังงานเยอะๆ อันนี้การกินมื้อเช้าโอเคเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราอดมาทั้งคืนแล้วถูกไหมคะเน้นตอนนี้เราต้องเติมเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปใช้ทีนี้จริงๆกินมากกินน้อยอาจจะไม่ใช่ประเด็นมากแต่อีกอันนึงที่อาจจะแบบตั้งข้อสังเกตเนาะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ตามไม่ว่าจะเป็นโจ๊กก็ตามหรือไม่ว่าจะเป็นต้มเลือดหมูก็ตาม

0: ส่วนตัวไม่ปรุงแต่ว่าบางทีเดินเข้าไประหว่างที่เรารอซื้อของอะค่ะแล้วเราจะเห็นคนที่ได้ก่อนหน้าเราเงี้ยแล้วเขาก็จะตักแล้วเขาไม่ชิมด้วยนะ
1: ใช่ใช่
0: คือน้ำตาล1ช้อนน้ำปลา1ช้อนแล้วก็พริก1ช้อน
1: ใช่
0: เสร็จแล้วคนแล้วก็ชิมซึ่งแบบก็นั่งคิดว่าเอ๊ะชิมก่อนไหมคือถ้าเป็นเชฟเชฟคงรู้สึกว่าเฮ้ยแบบดูถูกมากเลยคือเวลาที่เราเติมทุกอย่างเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนกับเยอะขึ้นถูกไหมคะมันจะหนักขึ้นประเด็นก็คือว่าสมมติถ้าเรากินแล้วเราซดน้ําด้วยเพราะว่ามันเป็นความเคยชินเนาะของคนไทยที่จะต้องมีซุปมีอะไรแบบเนี้ยถ้าเรากินเข้าไปจนหมดอะค่ะสิ่งที่เราจะได้มากขึ้นคือแคลอรี่ก็เยอะแล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็จะได้โซเดียมเยอะขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกว่าเออมันอาจจะต้องระวังเนาะถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีความดันด้วยหรือมีโรคไตก็อาจจะบอกว่าชิมนิดนึงก่อนแล้วทำให้ตัวเองอ่ะชินกับรสที่มันจะไม่ต้องแบบปรุงตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ทีนี้ผมชวนคุยเรื่องอาหารยุโรปดีกว่าครับบางทีเนี่ยเขาก็กินเป็นแซนด์วิชใช่ไหมครับหรือว่าเป็นครัวซองตอนเช้าเนี่ยครับคิดว่า
0: ไม่นะแต่ถ้าพี่ไปโรงแรมเนี่ยพี่จะเจอแบบพวกไข่ม
1: ัน
0: จะต้องมีเมนูที่มันเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นออมเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไข่ต้มหร
1: ือ
0: ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวแล้วพอถัดไปก็จะมีเบคบีนที่มันจะวางอยู่ใกล้ๆกันอันนี้คือปกติเสร็จแล้วมันก็จะมีสเตชันที่มันจะมีพวกของขนมปังเนาะก็จะมีขนมปังตั้งแต่ตัดเองย
1: ัน
0: ครัวซองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำผลไม้อันนี้ปกติที่เห็นเลยใช่โอเคป่ะ
1: ผมว่าเจอปัญหาเลยว่าผมกินอาหารยุโรปนะอิ่มมากอิ่มจนผมงงว่าเฮ้ยเขากินกันขนาดนี้จริงๆหรอ
0: กินทีเดียวเนี่ยนะเราจะกินมันจะปิด10โมงใช่ไหมคะ
1: ใช่ๆ
0: หลายคนเวลาไปเที่ยวจะรู้ว่าต้องกินเพื่อเที่ยงเราต้องกินเพื่อเที่ยงบ่ายๆเลย
1: ใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่มั่นใจเลยคือผมว่าโปรตีนเขาเยอะจริงๆนะ
0: ใช่แคลอรี่เยอะโปรตีนเยอะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไข่เนี่ยต่อให้เป็นออมเล็ตเนาะก
1: ็
0: เยอะแล้วแล้วยังจะมีแบบพวกเบคพีนด้วยแล้วก็มีพวก
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอก
1: อืม
0: ใช่
1: แต่ในขณะเดียวกันก็แฟตสูงเหมือนกันนะครับ
0: เค็มมากด้วยค่ะขอบอก
1: ใช่ครับแล้วถ้าอย่างนี้เราจะทำยังไงให้มันดีต่อสุขภาพในตอนเช้าบ้าง
0: ถ้าถามพี่แค่เลือกกินอันนี้ถามคนที่ไม่ใช่เชฟเนาะเวลาที่จะไปพวกนี้จริงๆแล้วอ่ะอันที่หนึ่งอาจจะไม่ได้แบบว่าเสียดายเงินว่าจะต้องแบบเยอะแต่ว่าจะเลือก
1: ครับ
0: อย่างเช่นสมมติพี่ตักกาแฟละพ
1: ี่
0: เลือกขนมปังละอย่างนี้ใช่ไหมคะในกรณีของเนื้ออย่างเงี้ยพี่อาจจะใช้เป็นแฮมมากกว่าที่เป็นพวกไส้กรอกหรือว่าจะเป็นเบคอนอ
1: ัน
0: ที่สองพี่จะใส่ผักเพราะมันจะมีสลัดอยู
1: ่ใช่ครับ
0: พี่ก็จะใส่ผักเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกชีสหรือใดๆนิดหน่อยแล้วก็บางทีถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแบบมันเบื่อแล้วเป็นโยเกิร์ตแล้วก็ใส่พวกผลไม
1: ้
0: หรือไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคอนเฟรกเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟรกที่อาจจะต้องมีผักเพิ่มขึ้น
1: ครับมันเหมือนกันครับพี่ผมเนี่ยเลือกตั้งแต่ขนมปังก่อนเลยครับ
0: อ
1: ย่างขนมปังจริงๆอย่างไวท์เบรดที่ตั้งบนโต๊ะเนี่ยหรือเป็นบรีออชเนี่ยครับจะเป็นเขาเรียกซิมเปิลค่ะบวกกับไขมันเยอะ
0: มองหน้าเชฟก่อนนะพอบรีออชเสร็จปุ๊บหน้าตาแบบเหมือน
1: บรีออชเนี่ยน้ำมันเยอะมากครับ
0: บรีออชเนี่ยมันต้องบอกนิดนึงนะมันเป็นขนมปังชนิดนึงแต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าเขาจะใส่เนยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากิน texture ที่เรารู้สึกคือจะนุ่มแล้วจะหอมมากๆ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยขนมปังผมว่าดูสังเกตง่ายๆเลยคือถ้าเป็นเนื้อขาวอะครับมันจะเป็นซิมเปิลขาบวกแฟตแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจะเลือกเนี่ยอาจจะเลือกเป็นกลุ่มซาวโดครับอาจจะมีกรอบแข็งๆนิดนึงหร
0: ือ
1: ถ้าเกิดว่าดีมากๆเลยก็คือพวกโควี
0: ข้อสังเกตเวลาเขาเลือกเนาะจะเป็นขนมปังที่เรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยก
1: ็
0: คือมันจะแข็งๆร่วนๆแล้วก็จะมีเนื้อค
1: ือ
0: เวลาเรากินเราจะรู้สึกว่ายังมีเกรนอยู่อันนี้ค่ะแต่ถามว่าอิ่มไหมต้องบอกนะคะว่าขนมปังแบบที่ตั้มเลือกเนี่ยจะเป็นขนมปังที่กินแล้วอิ่
1: ม
0: นะคะเพราะมันจะมีไฟเบอร์เยอะ
1: ใช่ค่ะแต่จะผมบอกไว้ว่าขนมปังจริงๆเนี่ยเวลาไปกินตามบุฟเฟ่ต์เนี่ยเขาก็จะหยิบหั่นมาแล้วมันก็จะมีความเย็น
0: มากแล้วเย็นด้วย
1: แข็งแล้วเคี้ยวไม่ได้เนี่ยมันจะไม่อร่อยแต่ถ้าเกิดลองไปจี่บนกระทะดูนะครับหรือว่าใส่เป็นโทสเตอร์ได้ครับ
0: กลิ่นจะดีขึ้น
1: กลิ่นดีขึ้นแล้วมันจะนุ่มขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้เขาจะกินเป็นโทสต์มากขึ้นครับก็คือแต่งหน้าข้างบนขนมปังเลยแล้วขนมปังเนี่ยมีแค่แผ่นเดียวนั่นแหละอาจจะมีเป็นเขาเรียกว่าสแมชอะโวคาโดนะครับที่เคยเห็นว่าเป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโดบด
1: แล้วก็มีมะเขือเทศนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีเป็นไข่ดาวน้ำนะคร
0: ับแต่มันไม่อร่อยอะดิคืออะโวคาโดเวลาเอามาบดเฉยๆเนี่ยมันจะจืด
1: ใช่ครับ
0: มันต้องปรุงยังไงด
1: ีปกติผมก็ใส่เกลือใส่เลมอนนิดนึงครับหรือว่าบางคนจะใส่เป็นบัลซามิกก
0: ็
1: คือบัลซามิกจะเป็นน้ำส้มสายชูชนิดนึงนะครับที่มีสีดำมันจะเปรี้ยวหวานเค็
0: ม
1: พอใส่อะโวคาโดที่มันมีความมันเนี่ยมันจะลงตัวพอด
0: ี
1: บวกกับไข่ดาวน้ำนะครับไข่ดาวน้ำเนี่ยปกติคนก็ไม่ชอบอีกเพราะว่ามันจืด
0: ใช
1: ่มั้ยครับ
0: ทําไง
1: แต่พอมากินร่วมกันกับอย่างอื่นเช่นสลัดเป็นสลัดมะเขือเทศหน่อยหรือว่าจริงๆเนี่ยกินคู่กับเบคอนเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเบคอนบิดหรือว่าเป็นเบคอนหนึ่งแผ่นอะไรเงี้ย1แผ่นแค่นี้ก็อยู่แล้วครับก็จะอร่อยเพิ่มมากขึ้นแล้วหรือว่าใครไม่ทานอะโวคาโดผมว่าทําเป็นไข่คนเนี่ยครับง
0: ่
1: ายๆเนี่ยนะครับเป็นสแครมเบิลเอ็กคนๆๆให้

0: ันแบบยังไม่สุกมากนะครับให้มันยังมีแบบน้ำนิดนึงแล้วก็โปะบนขนมปังมันจะช่วยทำให้ขนมปังที่มันแข็งเนี่ยมันจะนุ่มมากขึ้นแล้วก็ทานง่ายมากขึ้นครับอาหารยุโรปแล้วผมชวนไปญี่ปุ่นบ้างดีกว่าญี่ปุ่นเนี่ยคนน่ะจะบอกว่าดีต่อสุขภาพมากๆอาหารญี่ปุ่นตอนเช้าเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นข้าวครับเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินข้าวแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใส่อะไรเข้าไปครับถ้าผมเจอบ่อยๆจะเป็นข้าวนัตโตะแล้วก็ไข่แล้วก็กินด้วยกันอันนี้ดีไหม
1: นัตโตะจริงๆโอเคใช้คำว่าโอเคเนาะเพราะว่านัตโตะเนี่ยมันจะเป็นถั่วนะคะที่ผ่านการหมักเนาะซึ่งจริงตรงเนี้ยมันก็จะมีแบคทีเรียใช่ไหมคะชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ดีอารมณ์เดียวกับพวกของกลุ่มอาหารหมักที่จะเป็นนัตโตะเนาะมิโซะนะคะหรือว่ากิมจิหรือแม้กระทั่งโยเกิร์ตอันนี้อยู่ในเครื่องเดียวกันก็จะเป็นแบคทีเรียที่ดีที่กินเข้าไปอันที่สองคือนัตโตะทำจากถั่วถั่วทั้งหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นโปรตีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะมีข้อเสียใครที่มีเรื่องของลำไส้แปรปรวนกินพวกนี้ก็อาจจะท้องอืดได้แต่ว่าก็เป็นคนๆเนาะไม่ได้ทุกคนงั้นมีนัตโตะแล้วมีไข่แล้วอันนี้โปรตีนค่อนข้างเยอะละถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถามว่าดีไหมถ้าถามส่วนตัวพี่ว่าโอเ
0: ค
1: แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในส่วนของตัวอาหารญี่ปุ่นมันก็จะมีผัก
0: นะจะมีผักดองนิดนึงครับผมก็จะมีเป็นขิงดองมีเป็นไชเท้าดองหรือว่าจะเป็นผักเขียวๆพวกมะเขืออะไรอย่างงี้ก็จะมาช่วยได้อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพวกที่เป็น fermented food หรือว่าเป็นพวกอาหารหมักนะคะซึ่งเราเชื่อว่ามันก็ดีกับสุขภาพในแง่ที่จะไปช่วยปรับในเรื่องของแบคทีเรียในลำไส
0: ้ดีครับก็อาจจะเป็นออปชันสำหรับคนที่เริ่มเบื่ออาหารเดิมๆเช่นกินข้าวหมูปิ้งทุกวันหรือว่ากินเป็นขนมปังทุกวันแล้วว่าเป็นข้าวกับนัตโตะกับไข่หรือว่าเป็นพวกผักดองของญี่ปุ่นเนี่ยทำให้ลำไส้ทำงานได้ดีขึ้นจากพวกพรีไบโอติกหรือโปรไบโอติกด้วยใช่ไหมคร
1: ับ ขออาหารจีนแล้วกัน
0: อาหารจีนเนี่ยผมว่าติ่มซำต้องมาครับผม
1: โอเค
0: ไม่ใช่แค่จีนนะครับคนภูเก็ตเนี่ยก็จะกินติ่มซำเป็นอาหารเช้าครับผมเช่นขนมจีบเป็นซาลาเปาเนี่ยครับพี่เอกว่าไงบ้างครับ
1: ถ้าตรังเนี้ยหมูย่างจ่าเช้า
0: อันนี้อาจจะหนักไปนิดนึงนะครับผมถ้าเป็นซาลาเปาพี่เอกว่ายังไงบ้างครับ
1: ซาลาเปาจริงๆมันก็จะมีพวกของแป้งเนาะแต่ว่าซาลาเปาเนี่ยจะไม่เหมือนขนมปังนิดนึงคือเนยจะน้อยหน่อยจะน้ำมันน้อยหน่อยจะมีความเป็นแป้งเยอะนิดนึงอันที่สองก็จะมีพวกของหมูสับเอาจริงๆมันก็คือเหมือนข้าวต้มหมูแหละแต่เป็นข้าวต้มหมูในรูปแห้ง
0: ๆ
1: ถ้าถามก็บอกว่าใช้ได้ค่ะส่วนตัวนะคะก็โอเคเพียงแต่ว่าถามว่าผักเยอะไหมก็ไม่ได้มีผักเนาะแล้วบางคนก็จะเติมไข่ลงไปก็โอเคแล้วแต่พอมันเป็นติ่มซำปั๊บเนี่ยต้องบอกว่าหมูสับไก่สับกุ้งสับใดๆก็ตามที่อยู่ในนั้นเนี่ยถ้าไม่มีน้ำมันหรือไม่มีไขมันอยู่เนี่ยมันจะแข็งมาก
0: ถูกครับถูก
1: ของที่เรากินแล้วเราเห็นเนี่ยต้องบอกว่ามันคือ
0: มันครึ่งนึงเนื้อครึ่งนึง
1: อารมณ์เหมือนกับกินไส้กรอกเนาะเพียงแต่เป็นไส้กรอกที่ไม่เค็ม
0: ถูกต้องครับถูกต้องอาจจะต้องระวังเรื่องแฟตบางคนเนี่ยผมว่าติดภาพว่าซาลาเปาเป็นอาหารนึ่งครับก็อาจจะคิดไปเองว่าเอ้ยมันน่าจะดีกับสุขภาพกินทุกเช้าน่าจะดีแต่ว่าสิ่งที่อาจจะไม่รู้ที่ซ่อนอยู่เนี่ยคือหมูสับเนี่ยเขาจะมีน้ำมันครึ่งนึงเขาจะหั่นมันหมูเข้าไปเลยครับ 50% หรือบางทีเยอะกว่านั้นอีกนะครับเพื่อให้รสชาติมันอร่อยมากขึ้น
1: เวลาทำกับข้าวทำยังไงให้หมูเด้งโดยที่ไม่ต้องเติมมันเยอะแล้วก็
0: จริงๆบางทีเทคนิคเขาจะใส่เป็นแป้งครับเป็นแป้งแล้วก็ถ้าเป็นอาหารจริงๆเขาจะใช้วิธีการโยนครับ
1: อ๋อที่มันทุบๆอะไรนะ
0: ใช่มันจะทำให้หมูเนี่ยมันมีความเด้งมากขึ้นแล้วก็ที่มหัศจรรย์ของเนื้อหมูอย่างนะครับคือการเติมน้ำเข้าไปครับมันจะช่วยทำให้หมูเนี่ยมันฉ่ำมากขึ้นบางทีคนเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องเติมน้ำมันอย่างเนื้อวัวครับหรือเนื้อไก่อ่ะมันจะไม่อุ้มน้ำใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่หมูเนี่ยถ้าหมูสับแล้วเราทำเองที่บ้านนะครับซื้อสันในมาสับเองเติมไขมันเองเนี่ยครับเราก็จะกำหนดได้แล้วว่าเอ้ยเราจะเติมน้ำมันเท่าไหร่แล้วเราเติมน้ำที่เหลือเข้าไป
1: โอเคเราเติมน้ำได้เท่าไหร่คะอันนี้จะกลับไปทำที่บ้านแล้ว
0: เราใช้สายตากะได้เลยครับดูว่าถ้าเกิดมันยังเกาะตัวเป็นเนื้อหมูเดียวกันเนี่ยมันจะกำลังดีครับผม
1: okay.
0: แต่ถ้าเติมแล้วมันเริ่มแบบเริ่มแตกตัวไหม
1: เราจะ
0: เติมหมูเข้าไปให้มันเนียนมากขึ้นหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: า
1: เติมแป้งมันได้
0: เติมแป้งมันได้ครับถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเติมน้ำเยอะไปแล้วมันเริ่มแตกตัวเราใช้ okay. เป็นแป้งมันได้ครับผม
1: วันนี้ได้สูตรกลับไปทำที่บ้าน
0: ครับผม
1: โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาใหม่กลับมาที่อาหารจีนก่อนสรุปว่าใช้ได้ไหมแล้วถ้าจะระวังอะไร
0: สำหรับผมเนี่ยใช้ได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องไขมันใช่ครับผมทั้งในแง่ของทั้งขนมจีบแล้วก็ซาลาเปาด้วยนะครับเพราะว่าเขาใช้เป็นหมูสับเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจจะต้องระวังสิ่งที่ไม่รู้ที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคร
1: ับ โอเคค่ะ
0: คราวนี้พอเราพูดกันเรื่องอาหารเช้าเนี่ยมันหลากหลายมากๆแล้วบางคนก็จะมีคำถามว่าแต่บางทีอ่ะฉันไปจ่ายตลาดครั้งเดียวหรือว่าซื้อของแล้วฟรอเซนทีเดียวให้มันอยู่ในตู้เย็นเนี่ยครับถ้าเรากินอาหารเดิมๆซ้ำกันทุกวันเนี่ยครับ ถามว่าทำได้ไหมครับ
1: ปกติเราไม่ได้พูดถึงคำว่าซ้ำแต่เราจะพูดคำว่ามันครบถ้วนไหม
0: ครับ
1: กับอันที่สองคือถามว่าซ้ำเดิมๆเนี่ยข้อเสียมีนิดเดียวค่ะอาหารแต่ละอย่างนี่มันจะเป็นตามฤดูกาล
0: ถูกครับ
1: เวลาที่เรายังคงกินอยู่เนี่ยเราต้องระวังในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นพวกยาฆ่าแมลงไม่ว่าอะไรเลยเขาก็เลยจะบอกว่าเวลาเรากินเราควรจะกินตามฤดูกาลหรือแม้กระทั่งพวกเนื้อสัตว์ใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเรากินอย่างเดิมซ้ำๆเนี่ยเราก็อาจจะได้รับพวกของยาฆ่าเชื้อเนาะหรือว่าพวกของสารเร่งอะไรใดๆก็ตามซึ่งเราก็ไม่กล้ายืนยันเว้นแต่ว่าเราจะบอกว่าโอ้ฉันออร์แกนิกมากๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าข้อแรกคือจริงๆกินให้หลากหลายกินให้ครบถ้วนถ้าครบแล้วอันนี้ไม่ติดนะคะอันที่สองก็คือว่ากินอาหารตามฤดูกาลเพื่อที่จะให้ลดแล้วก็เลี่ยงในส่วนของสารเร่งเนื้อแดงพวกของยาฆ่าแมลงทั้งหลายอะไรพวกนี้ค่ะ
0: โดยสรุปก็คือถ้าแนะนำจริงๆแนะนำว่าให้กินเป็นฤดูกาลดีกว่า
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าเกิดจะกินซ้ำกันทุกวันเนี่ยแนะนำว่าให้เช็คตัวคุณค่าทางอาหารก่อนว่าเรากินครบทั้ง5หมู่หรือยังถ้ามันครบเนี่ยอยากทานเท่าไหร่ก็ทานได้เลยครับ
1: ใช่ค่ะก็คุยกันไปเยอะแยะเลยนะคะในเรื่องของความสำคัญของอาหารเช้านะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่ามันสำคัญอาหารเช้าเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้แม้กระทั่งในเวลาเร่งรีบเมื่อกี้ตั้มก็เสนอแล้วว่าจะทำยังไงดีเพื่อจะให้ได้อาหารเช้าที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ยังสามารถจะทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแม้กระทั่งวิธีหรือเทคนิคในการเลือกอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ความสำคัญแล้วหลังจากนี้นะคะเราก็มากินอาหารเช้ากันค่ะ
0: ครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกับอาหารสุขภาพอะไรนะครับลืมติดตามมาที่รายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ครับผมทาง Mahidol Channel ครับวันนี้ผมกับพี่เอ๋ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Food Choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Joox
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
4: โรคกรดไหลย้อนกับโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่พบค่อนข้างบ่อยในทางเดินอาหารแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีความสับสนนะคะระหว่าง2ภาวะนี้นะคะว่ามันเป็นภาวะเดียวกันหรือเปล่านะคะมันแตกต่างกันอย่างไรกรณีที่การวินิจฉัยเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้การรักษาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยนะคะจะทำให้ผลการรักษาไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้การดำเนินโรคเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะสองภาวะนี้โรคกระเพาะก็คือโรคที่เกิดกับกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนเนี่ยจะเป็นโรคของหลอดอาหารนะคะโดยทั่วไปคือเราจะมีหลอดอาหารก่อนจะถึงกระเพาะอาหารถ้าเป็นโรคของกรดไหลย้อนก็จะเป็นอาการที่ช่องอกมากกว่าเพราะว่าหลอดอาหารกับช่องอกเนี่ยจะอยู่ด้วยกันนะคะส่วนกระเพาะอาหารเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นมีอาการหลังอาหารโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะมีคนไข้เข้าใจผิดนะคะอย่างเช่นจุกตรงนี้แล้วก็บอกว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆกันอันที่2คือมันมักจะเกิดร่วมกันคือคนที่มีกรดไหลย้อนก็อาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารมากกว่าคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนคือมันเกิดร่วมกันได้
5: โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการแสบร้อนในอกหรือลำคออาจมีอาการปวดจุกหน้าอกคล้ายโรคหัวใจส่วนโรคกระเพาะอาหารมีอาการแสบร้อนปวดจุกลิ้นปี่บริเวณกลางช่องท้องส่วนบนเหนือสะดือและสัมพันธ์กับมื้ออาหารเป็นส่วนใหญ่โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการปวดจุกหลังรับประทานอาหาร 30-60 นาทีหรือไม่มีความสัมพันธ์กับมื้ออาหารอาจมีอาการแน่นหน้าอกคล้ายกับอาหารไม่ย่อยส่วนโรคกระเพาะมีอาการปวดท้องก่อนและหลังอาหารหรือปวดท้องขณะที่ท้องว่าง
4: คนไข้เข้าใจผิดค่อนข้างเยอะนะคะหมอคิดว่าเนื่องจากว่า2ภาวะนี้มันเป็นอาการที่คำบรรยายเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้มักจะไปหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดความสับสนเกิดขึ้นนะคะจริงๆการรักษาอาจจะแตกต่างกันบ้างในแง่ของการเลือกใช้ยานะคะการรักษากระเพาะอาหารกับกรดไหลย้อนเนี่ยมียาบางชนิดเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันแต่บางชนิดเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับลักษณะอาการของคนไข้รวมถึงการดำเนินโรคนะคะแล้วก็วิธีการปฏิบัติตัวอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะปัจจัยของการเกิดโรคกระเพาะอาหารก็คือ การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะการสูบบุหรี่เนี่ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็การดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำให้มีโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคกระเพาะอาหารรวมถึงการรับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดแก้ยอกหรือว่าที่เรียกว่า NSAIDs นะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคกระเพาะอาหารปัจจัยเสริมที่ทำให้อาการของโรคกระเพาะกำเริบก็คือว่า

0: 1รับประทานอาหารไม่ตรงเวลานะคะ2ก็คือความเครียดค่ะปัจจัยอีกอันนึงที่อาจจะทำให้อาการเยอะขึ้นก็คือรับประทานอาหารเร็วนะคะแล้วก็รับประทานอาหารคราวละมากๆค่ะก็จะทำให้เกิดอาการได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคกรดไหลย้อนก็คือภาวะอ้วนนะคะแล้วก็การรับประทานอาหารพวกอาหารมันพวกนั้นก็ทำให้มีโอกาสเกิด อาการของกรดไหลย้อนเยอะขึ้นค่ะส่วนกรดไหลย้อนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่มีอาการในขณะที่นอนอยู่เนี่ยค่ะการรับประทานอาหารแล้วเข้านอนเลยเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสเกิดกรดไหลย้อนได้มากขึ้น
1: ผลการรักษาของคนไข้จะดีขึ้นถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมด้วยเช่นโรคกระเพาะคนไข้ควรเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่ย่อยง่ายกินอาหารตรงตามเวลาทุกมื้อหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผ่อนคลายความเครียดสิ่งที่กังวลต่างๆและพักผ่อนให้เพียงพอถ้ามีอาการของภาวะแทรกซ้อนต้องรีบไปพบแพทย์โดยทันทีและสำหรับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนไข้โรคกรดไหลย้อนได้แก่รับประทานอาหารแต่ละมื้อในปริมาณที่พอเหมาะหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารมันอาหารย่อยยากหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มบางประเภทเช่นกาแฟชาน้ำอัดลมไม่ควรนอนราบหลังการรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานงดสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
0: ์ก็จะเห็นได้ว่านะคะจริงๆแล้วถึงแม้กรดไหลย้อนกับกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นคนละโรคกันแต่จริงๆ2โรคเนี้ยก็เกิดพร้อมกันได้ในคนไข้คนเดียวกันนะคะการดำเนินชีวิตเนี่ยมีหลายๆอันที่อาจจะช่วยทำให้อาการดีขึ้นอย่างเช่นการรับประทานอาหารตรงเวลาเนี่ยจะช่วยทั้งเรื่องของกรดไหลย้อนแล้วก็เรื่องของกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็การหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างเช่นอาหารมันเนี่ยก็จะมีประโยชน์กับทั้ง2โรคนะคะอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยที่ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะทำให้การรักษาเนี่ยดีขึ้นมีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่ศิรา360องศาช่วงสนทนาครับวันนี้จะคุยเรื่องโรคข้อเข่าเสื่อมโอ้โหยิ่งแบบนี้แล้วหลายท่านจะบอกว่าเรื่องไกลตัวนี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ออกกำลังกายเดินเหินกระฉับกระเฉงไม่เป็นหรอกบอกได้เลยครับว่าคุณคิดผิดครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องติดตามรายการของเรานะครับแต่ก่อนอื่นครับไปรู้จักกับข้อต่อในร่างกายของเรากันสักนิดครับ
1: ข้อต่อหมายถึงบริเวณที่กระดูกตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปมีการติดต่อกันทำให้กระดูกมีการทำงานร่วมกันเป็นระบบเพื่อการค้ำจุนร่างกายและการเคลื่อนไหวต่างๆซึ่งข้อที่ถือว่าเป็นข้อต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็คือข้อเข่าข้อเข่าหน้าคล้ายบานพับประตูประกอบไปด้วยส่วนของกระดูกแข็ง3ชิ้นได้แก่ส่วนปลายของกระดูกต้นขาส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งและกระดูกลูกสะบ้าเป็นโครงสร้างหลักยึดอยู่ด้วยกันโดยมีเอ็นหมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวรองรับและกระจายน้ำหนักในขณะที่คุณยืนหรือเดินการรับภาระในการเคลื่อนไหวร่างกายนี้เองที่ทำให้ข้อเข่าเป็นข้อต่อที่เสี่ยงต่อการเสื่อมมากที่สุดซึ่งในปัจจุบันพบว่า1ใน3ของผู้สูงอายุในประเทศไทยเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมและมีจำนวนมากถึง2ล้านคน
0: คนจำนวนมากครับเข้าใจว่าโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุเท่านั้นความจริงนั้นเป็นแบบนี้หรือไม่วันนี้รายการศิริราช360องศาครับเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อรองศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชมาคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับนะ
0: ครับครับตกลงโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นโรคเฉพาะของผู้สูงอายุไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้

0: สูงอายุที่จะเป็นข้อเข่าเสื่อมได้นะครับผู้สูงอายุมีโอกาสมากกว่าคนในวัยอื่นๆเพราะว่าผ่านชีวิตที่ใช้ข้อเข่ามาหลายสิบปี
1: ใช้งานมาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แต่คนที่อายุหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นได้เช่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณรอบข้อซึ่งทำให้เกิดกระดูกแตกหรือบินนะครับเอ็นไขว้นักกีฬาส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาได้ก็ทำให้เข่าหลวมสุดเสียได้ก่อนวัยอันควรนะครับโรคบางโรคก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ก่อนที่จะสูงอายุเช่นเราเป็นโรคเกาต
1: ์
0: บวมบ่อยๆเขาตึงบ่อยๆนะครับทำให้ข้อเนี่ยกระดูกอ่อนที่บริเวณรอบข้อต่อเสียสลายไปหรือโรคไขข้ออักเสบนะครับรูมาตอยนะครับพวกนี้ก็จะมีเซลล์จะมีสารเข้าไปสลายกระดูกอ่อนซึ่งเรียบเนี่ยบริเวณข้อต่อหายไปก็เสิร์ฟเกิดการเสื่อมขึ้นมาได้หรือการสึกหรอขึ้นมาได้
1: จึงสาเหตุมันเยอะมาก
0: หลายสาเหตุมากครับ
1: ครับงั้นแปลว่าไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุเท่านั้นที่มีโอกาสเสื่อม
0: ครับ
1: หนุ่มสาววัยสักแค่ไหนที่พบว่ามีข้อเข่าเสื่อมฮะต้องวัยอายุน้อยสุดนี่สักเท่าไหร่คร
0: ับเป็นได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงโตนะครับแต่ว่าในเด็กเล็กมักจะมีโรคนำมาโรคนำเช่นติดเชื้อ
1: บ
0: ริเวณที่อื่นๆแล้วมาบริเวณเข่าเกิดการบวมเกิดเชื้อโรคเนี่ยไปกัดก่อนกระดูกหรือข้อต่อนะครับหรือว่าเกิดจากการสร้างกระดูกหรือข้อต่อผิดมุมผิดท่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดการเอียงการเสียของข้อได้ก็พบได้ในระดับหนึ่งแต่ไม่มากนะครับที่เราพบมากที่สุดก็คือการที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละครับใช้ข้อต่อไปมีการรับน้ำหนักของข้อมีการขยับขัดสีกันระหว่างปลายกระดูกอ่อนที่เรียบๆเนี่ยนานวันนานวันก็ทำให้มีการสึกหรอขึ้นนะครับ
1: ในวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยพบว่ามีไหมฮะข้อเข่าเสื่อมจากการใช้ชีวิตประจำวันเล่นกีฬาออกกำลังกายแล้วพวกนี้มีโอกาสไหม
0: ถ้าหักโหมมากเกินไปนะครับหรือออกกำลังกายหรือใช้กิจวัตรประจำวันที่ผิดประเภทบางท่าเช่นเรานั่งขัดสมาธินั่งยองๆบ่อยๆนะครับหรือไปออกกำลังกายบางท่าที่ผิดประเภทเช่นกระโดดสก็อตจัมป์รู้จักใช่ไหมครับกระโดดแล้วก็กระโดดเอาเข่าลง
1: นะโดนทำโทษต้องสก็อตจัมป์
0: สมัยนี้เลิกแล้วนะครับเขาห้ามทำโทษท่านี้เลยนะครับ
1: เพราะมันอันตรายมาก
0: อันตรายต่อเข่าเราเยอะมากทำให้เข่าเสียได้ในเวลารวดเร็วมากครับปัจจัยอีกปัจจัยนึงก็คือที่พบมากในคนยุคปัจจุบันก็คือว่าภาวะโภชนาการที่ผิดปกติเพราะว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินกว่าที่ควรจะเป็นน้ำหนักตัวที่เกินมักจะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับเพราะว่าผู้หญิงมีปริมาณไขมันในร่างกายเยอะกว่าผู้ชายทำให้สะสมได้มากกว่าก็จะมีน้ำหนักตัวเมื่อเทียบกับความสูงแล้วเนี่ยเกินกว่าที่ควรจะเป็นมาก
1: ยิ่งน้ำหนักตัวเทียบความสูงมากเนี่ยโอกาสเสื่อมยิ่งมาก
0: มาก
1: กันได้เลยไหม
0: ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยเราจึงพบว่าข้อเสื่อมกับพบในมากกว่าผู้เพศชาย
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มากกว่าจำนวนตั้งแต่6ถึง7ต่อ1นะครับ
1: โอ้โห
0: ในผู้ชายพบน้อยเพราะว่าผู้หญิงอายุยืนยาวกว่าครับผู้หญิง
1: ผู้ชายไปก่อนแล้ว
0: ไปก่อนแล้วผู้หญิงสตรีนี่ก็น้ำหนักตัวมากกว่าผู้ชายได้ง่ายกว่านะครับก็เลยพบได้ง่ายกว่านี่ก็คือเรื่องของอายุและก็เพศนะครับที่ทำให้เป็นอาชีพก็มีนะครับอาชีพที่จะต้องนักกีฬาอาชีพที่ใช้ร่างกายหักโหมมากๆนะครับเช่นต้องกระโดดหรือแบกหามากๆแบกข้าวสารบ่อย
1: ๆ
0: อันนี้ก็ทำให้เข่าสึกได้เร็วมากเลยนะครับสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยน้ำประปาไม่ค่อยมีต้องไปแหบหามน้ำมา
1: แบกน้ำหาม
0: เข่าสึกหมดแล้วครับมาถึงรุ่นพอถึงเวลาสัก 4-50 ปีเขาก็โกงผิดรูปเสียหมดเพราะว่าน้ำหนักที่แบกในแต่ละครั้งมันเยอะเกินกว่าที่เป็น
1: แสดงว่าถ้ายุคนี้อาจจะไม่ได้แบกน้ำหรือแบกข้าวสารอะไรที่หนักๆมากแต่ว่าการใช้ร่างกายในชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็จะต้องมีผลที่ทำให้เสื่อมได้ง่ายได้
0: มากข
1: ึ้
0: น
1: แบบไหนถึงจะมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายได้มาก
0: เช่นเอาชีวิตประจำวันนะครับถ้าเราเอาห้องน้ำห้องสุขาเนี่ยนะครับห้องน้ำถ้าเราเป็นแบบโถนั่งเขาก็ยังไม่งอมากไม่พับไม่รับหนักมากนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั่งยองๆกับพ
1: ื้
0: นเขารับหนักเยอะมากนะครับเพราะมีแรงกดกระแทกของข้อทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยสึกหรอได้ง่ายแค่นี้ในชีวิตประจำวันแค่นี้ก็สึกแล้ว
1: เรื่องการนั่งยองบ่อยๆ
0: ไม่ได้
1: เสื่อมง่าย
0: ครับ
1: อ๋อแม้ว่าจะเป็นท่านั่งที่ชาวบ้านคนไทยเราก็ติดกันชอบนั่งอย่าง
0: น
1: ี้
0: ปัจจุบันจึงรณรงค์ให้เปลี่ยนห้องน้ำกันเพื่อให้ใช้แบบเป็นโถนั่งกันให้มากเพื่อจะได้ลดอัตราการเกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรนะครับ
1: จริงๆข้อทั่วร่างกายก็มีเยอะนะแต่ทำไมข้อเข่ามันถึงเสื่อมแล้วก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ดูฟังจะเป็นเรื่องใหญ่ของข้อต่อในร่างกาย
0: ครับโดยเฉพาะคนไทยเลยนะครับข้อเข่าที่สึกหรอได้มากกว่าข้ออื่นๆเพราะว่าชีวิตประจำวันของคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับพื้นเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: ชาวตะวันตกไม่ค่อยนั่งกับพื้นนะครับ
1: ของ
0: เรา

0: เราเนี่ย
1: อ
0: ะไรแล้วก็นั่งเรานั่งพื้นแล้วจังหวะที่เราจะลุกจากพื้นเนี่ยนะครับ เพื่อจะยืนเนี่ยเข่าก็จะเห็นไหมครับว่าเราต้องมีการนั่งยองอยู่สักพักหนึ่งแล้วยืนขึ้นจังหวะนี้นะครับข้อต่อก็จะทำหน้าที่มากจนกว่าปกติแล้วแถมเราจะนั่งขัดสมาธิอีกนั่งพับเพียบอันสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ข้อเนี่ยรับหนักเกินกว่าที่ควรจะเป็นไปเยอะมากชีวิตประจำวันใช้ไปมากแบบนี้ก็ทำให้ข้อต่อมีการสึกก่อนได้คร
1: ับอาจารย์ลองอธิบายให้เห็นภาพนะฮะว่าอย่างสมมติเราเดินปกติกับเราวิ่งหรือเราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันจะมีผลต่อเข่าของเราเนี่ยแค่ไหนยังไงบ้าง
0: ครับอย่างถ้าสมมติเราน้ำหนักตัว50กิโลเรายืนนะครับขาแต่ละข้างก็จะน้ำหนักไป25กิโลกร
1: ั
0: ม
1: แบ่งเท่ากัน
0: นะครับแต่พอเราเดินนะครับมีแรงกระแทกของน้ำหนักตัวจังหวะที่สูงลงเท้าแล้วกระทบพื้นนะครับก็มีแรงสะท้อนจากพื้นขึ้นมาก็จะเข้าสู่เข่าเราด้วยทั้งสองอันเนี่ยบวกไปบวกมาก็เป็น1เท่าตัวกว่าของน้ำหนักตัวละกลายเป็นข้างนั้นรับหนัก50ถึง70กิโลกรัมละ
1: ต่อข้างนะ
0: ตอน19นะครับ
1: ตอน19
0: 19ที่เดินนะครับถ้าเราเดิน109ก็รับหนักเนี่ยไป700ครั้ง100ครั้งนะครับถ้าเราเดิน 1,000 ครั้งก็109กว่า 1,000 ครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้แค่เดินนะครับ ถ้าเดินลุกจากเก้าอี้ขึ้นยืนตรงจังหวะนี้นะครับลุกจากเก้าอี้นั่งขึ้นยื
1: นแค่นี้แหละ
0: ครับนี่ก็กลายเป็น 2-3 เท่าตัวแล้วนะครับ
1: อ๋อหมายถึงผมลุกขึ้นยืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมหนัก50กิโลคือน้ำหนักที่กดที่เข่า
0: ก็เป็น100กิโลละ
1: เป็น100ถึง150กิโล
0: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าจะลุกเร็ว
0: ถ้าเราน้ำหนักตัวยิ่งมากถ้าเรา100กลายเป็น 3-400 กิโล
1: โอ้โห
0: หนักไหมครับ300กิโล
1: น้ำหนักตัวขึ้น1กิโลเนี่ยไม่ใช่แค่ขึ้นกิโลเดียวลงที่เข่ามันลงมากกว่า1กิโลมัน2เท่า3เท่า
0: ถ้าเราวิ่งเรากระโดด6-7เท่าตัว
1: 6-7เท่าตัว
0: 6-7เท่าตัวนะ
1: โอ้โห
0: ถ้าเราน้ำหนัก50เรากระโดด1ครั้งหายกระโดดครบ1ครั้ง
1: คู
0: ณ6เข้าไปก็เป็น300กิโล
1: 300กิโล
0: 1ครั้งแล้วแบกเหมือนกับเราแบกข้าวสาร3กระสอบอ่ะครับในแต่ละ19
1: อาจารย์ผมนึกถึงผมเล่นแบดกระโดดตบสูงๆเนี่ยลูกมากระโดดสูงที่สุดที่จะตบได้
0: ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งลงพื้นยิ่งแรงแรงกระแทกสู่เข่าเรายิ่งมากเท่านั้นเพราะความสูงที่ลงมากระทบถึงพื้นนั้นเป็นแรงตัวคูณเลยนะครับ
1: โอ้โห
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเข่าเราก็รับภาระนะครับ
1: ผมเคยเข่าบวม
0: ครับ
1: แข่งแบดเสร็จเข่าบวมเลยฮะต้องไปดูดน้ำออกจากเข่าน
0: ั่นคือร่างกายเริ่มบอกว่าไม่ไหวแล้ว
1: ดังกรอบแกรบเนี่ยหมอก็ทำให้ดูว่าเนี่ยตรงนี้นะมันจะมีกระดูกอ่อนใช่ไหมฮะไปชี้ดูแล้วก็ดังกรอบ
0: ร่างกายจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้เราใช้งานแบบนั้นอีก
1: เตือน
0: จึงบอกว่าเจ็บปวดบวมนะครับเขาเตือนเราแล้วว่า
1: เขาเตือนผมแล้ว
0: อีกนะครับ
1: นั่นแสดงว่ายิ่งเราน้ำหนักตัวมากขึ้นยิ่งอ้วนโอกาสเสื่อมโอกาสจะ
0: แน่นอนนะครับน้ำหนักตัวเราขึ้นแค่กิโลนึงเนี่ยแต่ละก้าวก็บวกเข้าไปแล้ว 2-3 กิโลเข้าไปนะครับก็ฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่คนที่มีภาวะทุพพจนาอ้วนมากกว่าปกติก็จะแบกน้ำหนักมากกว่าคนอื่นๆนะครับ
1: ผม
0: แต่ธรรมชาติเราเก่งมากนะครับ
1: ทำไมฮะ
0: อย่างคุณแอดหนุ่มๆแบบนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราอยากเล่นกีฬาเราอยากเล่นกีฬาเราอยากกระโดดตีแบดนะครับธรรมชาติไม่ปล่อยให้เข่าเราทำรับหนักไป6-7เท่าตัวแบบนั้นตลอดเวลา
1: อ้าวเหรอเขาจะทำ
0: เขาจะมีกล้ามเนื้อมาช่วยเขาจะเอากล้ามเนื้อมาช่วย
1: พยุง
0: น้ำหน
1: ัก
0: แบ่งภาระแบ่งเบาภาระข้อต่อไปได
1: ้กล้ามเนื้อที่ว่าอยู่ตรงไหนของเขา
0: อยู่รอบๆต้นขาหลังขาเราเนี่ยครับเขาก็จะกระจายไปช่วยกระจายแรงที่จะไปกระทบต่อเข่าเราโดยตรงนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดต้องสมดุลกันกล้ามเนื้อก็ต้องแข็งแรงนะครับแต่ถ้าเราไม่แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเราไปใช้ภาวะนั้นมากๆเราก็สึกเร็วนะครับ
1: อาจารย์ครับที่เราบอกว่าข้อเข่าแล้วมันเสื่อมเนี่ยคำว่าข้อเข่ามันคือส่วนไหนของเข่า
0: ครับขออนุญาตเอาตัวโมเดลนี้เป็นตัวประกอบนะครับข้อเข่าก็จะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันคือปลายกระดูกของต้นขานะครับส่วนบนของกระดูกหน้าแข้งนะครับแล้วก็ลูกสะบ้าที่อยู่ด้านหน้านะครับ
1: แล้วก็มีตรงนี้เป็นเอ็นนะ
0: เป็นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อเอ็นด้านหน้าปลายกระดูกเนี่ยนะครับก็มีส่วนที่ปกคลุมบริเวณรอบๆเรียกว่ากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนก็จะมีสีขาวเงามันเลยนะครับหนาประมาณ2มิลลิเมต
1: ร
0: ที่ปลายบนและปลายล่างนะครับตัวปลายล่างนี่ก็จะมีทั้งเอ็นไขว้อยู่ข้างในข้อด้วยเพื่อให้เข่านี่มีความมั่นคงมีตัวหมอนรองกระดูกขั้นด้วยเพื่อกระจายแรงนะครับตัวลูกสะบ้าก็มีกระดูกอ่อนด้วยนะครับประมาณ2มิลลิเมตรมีความหนาด้วยระหว่างที่จังหวะของขาเนี่ยนะครับหรือข้อต่อมีการเหยียดมีการงอเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนมีการเดินกระดูกอ่อนก็จะมีการยืดหยุ่นมีการยุบมีการพองออกไป
1: ก็สัมผัสกันเสียดสีกัน
0: ใช่เสียดสีกันใช่ครับแต่ว่าเขาไม่ชนกันมากนะครับในนี้มีน้ำหล่อเลี้ยงข้อนะครับซึ่งลื่นมากนะครับเขาก็แทรกเข้าไประหว่างกระดูกอ่อน

0: ข้อต่อจะมากระดูกบนกระดูกอ่อนบนกับล่างจะมาชนกันก็มีการยุบกันมีการกระจายน้ําออกไป
1: แล้วหมอนรองกระดูกนี่อยู่ตรงกลาง
0: อยู่ขั้นเลยครับอยู่ขั้นระหว่างนี้ก็เป็นตัวช่วยกระจายแรงไปด้วยแต่ถ้าแรงกระแทกมากๆ
1: ครับ
0: หรือบิดหมุนตัวหมอนรองกระดูกอาจจะฉีกขาดนะครับเอ็นอาจจะไขว้อาจจะขาดได
1: ้
0: ตัวกระดูกอ่อนอาจจะกระเทาะกันเพราะว่าแรงกระแทกที่รุนแรงเกินไปนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้อาจจะข้อที่เคยงอได้เหยียดได้ไม่มีเสียงเลยไม่ปวดไม่เจ็บอาจจะเกิดเสียงขึ้นอาจจะเกิดติดขัดขึ้นหรืออาจจะเกิดการบวมมากขึ้นนะครับกระดูกอ่อนเนี่ยเขาไม่แข็งธรรมดาธรรมดาอยู่อย่างนี้นะครับเวลามีน้ำหนักตัวเขาก็รีดตัวเองเอาน้ำออกจากตัวมันก็ยุบตัวเหมือนฟองน้ำนะครับพอมีแรงไม่มีแรงกระทำเขาก็พองตัวขึ้นมาดูดน้ำเข้าหาตัวเขาเขาจึงมีการไหลลื่นได้อย่างรวดเร็วได้อย่างดีน้ำหล่อเลี้ยงในข้อก็ไปฉาบให้ลื่นเพราะฉะนั้นการกลไกการขยับของข้อก็จะราบเรีย
1: บ
0: นะครับแต่ถ้ามีสายหิ่งไปเสีย
1: จะเป็นยังไงฮะกระดูกอ่อนนี่จะเป็น
0: กระดูกอ่อนก็จะมีหลุมมีบ่อมีการสึกก่อนหรือว่าตัวเชื้อโรคไปกัดก่อนเขาแรงเสียดทานนี่จะสูงมากก็ไปครูดกับด้านตรงข้ามได้สิ่งเหล่านี้ก็จะกระจายวงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
1: นานไปก็จะสึกมากขึ้นเป็นหลุมมากขึ้นเน
0: ี่ยก็จะขรุขระเป็นเหมือนถนนนะครับ ที่ผ่านการใช้งานมานานรถถูกรถบรรทุกผ่านไปทุกวันทุกวันถนนก็ขรุขระ
1: จากเคยลื่นเรียบก็ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วผลที่ตามมาเป็นไงฮะพอเป็นเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนี
0: ่พอความลื่นหายไปนะครับกระดูกอ่อนที่ปกคลุมผิวข้อต่อหายไปเราจะเริ่มได้ยินเสียงแล้วนะครับเวลาขยับไปเนี่ยอ๋อมันกรุบกรับกรุบกรับแล้ว
1: ครับครับ
0: เดิมที่จะไม่มีเสียงอะไรก็เริ่มมีเสียง
1: วันนั้นผมก็ได้ยินฮะวันนี้ข่าวบวม
0: บวมครับผิดมุมไปนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นของคุณแอ๊ดโชคดีก็ชั่วคราวเมื่อภาวะที่ผ่านพ้นการบวมน้ำการอักเสบหายไปเขากลับสู่ภาวะปกติ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราปล่อยให้กระดูกอ่อนเราขรุขระไปเรื่อยๆนะครับจนถึงลึกถึงชั้นกระดูกจริงเนี่ยนะครับกระดูกอ่อนสร้างอีกไม่ได้แล้วเป็นธรรมชาติที่เสียไปแล้วหายไปเลยเพราะฉะนั้นเราก็จึงจำเป็นต้องพยายามจะดูแลก
1: ่
0: อนที่เขาจะเสียไปถึงจุดที่ถึงกระดูกจริงแล้วก็จะเริ่มเจ็บแล้วครับ เพราะปลายกระดูกจริงที่โผล่พ้นออกจากกระดูกอ่อนแล้วเนี่ยตัวเส้นประสาทแถวนั้นเต็มไปหมดเล
1: ย
0: เหมือนเราเอากระดูกมาสีกันก็จะเจ็บมาก
1: งั้นยิ่งไปโดนกับอะไรก็ยิ่งเจ็บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นฟังดูระหวาดเสียวมากมีอะไรจะเตือนเราก่อนได้ไหมครับว่าเนี่ยเริ่มเป็นแล้วนะเริ่มจะเสื่อมแล้วครับมันจะมีอาการอะไรออกมาบอกเราได้บ้างครับ
0: การเตือนก็มาตั้งแต่ใหม่ๆก็อาจจะขยับลำบากแทนที่จะขยับได้รวดเร็วดังใจเริ่มฝืดเริ่มช้าเออเราค่อยๆกว่าจะขยับได้ต้องออกกว่าจะเข้าที่ได้มันเริ่มต้องใช้เวลานะ
1: คำเขาฝืดช้าหมายถึงเราจะ
0: ลุกปุ๊บเราต้องยืนสักพักนึงต้องขยับ
1: มันจะเจ็บเงี้ย
0: มันจะดึงมันจะตึงมันจะมีอาการเริ่มมีอาการตึงเริ่มมีการเจ็บปวดอันนี้ก็เป็นเตือนมากขึ้นอีกว่าพอปวดนี่ก็หมายความว่าอุ้ยเริ่มอย่าไปทําอย่างนั้นอีกร่างกายก็จะบอกเราแหละนะครับมีอาการบวมบวมเพราะว่าน้ําเราเลี้ยงเนี่ยปกติเค้าก็จะมีประมาณ10 20ซีซีก็เยอะมากขึ้นเลยแต่ว่ามากด้วยปริมาณคุณภาพไม่ได
1: ้
0: เข่าเราก็จะรู้สึกอุ่นๆร้อนนะครับเจ็บแล้วก็องศาการขยับเนี่ยเริ่มลดน้อยลงถ้าเป็นบ่อยๆมากๆตัวที่สึกหรอของกระดูกอ่อนครูดไปเรื่อยก็จะผิดมุมขาเราก็จะเอียงเกนะครับก็จะขาโกงขาบิดเบี้ยวไป
1: อ๋อเป็นอย่างนั้นได้ด้วย
0: เห็นไหมครับคนสูงอายุหลายท่านก็ขาโกง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าสึกไปนานนั่นเองนะครับ
1: เพราะฉะนั้นมีอาการเหล่านี้เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยไหม
0: ว่าถ้ามีอาการปวดบวมตึงเนี่ยนะครับ
1: มีโอกาสเสื่อม
0: มีข้ออักเสบข้อผิวความผิดปกติของข้อแหละนะครับ
1: ทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าก็พอเล่นกีฬาเยอะๆหรือว่าไปทำอะไรหนักๆมันอาจจะปวดเมื่อยธรรมดาไหมแบบไหนคือปวดเมื่อยเข่าธรรมดากับแบบไหนที่อันนี้อาการเริ่มต้นของข้อเข่าเสื่อม
0: ถ้าปวดเมื่อยธรรมดานี่เราพักนะครับ เขาจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นแต่เมื่อพักสักสองสามวันอาการอักเสบลดลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นคือทำงานได้ตามปกติ
1: ครับโดยไม่มีอาการปวดเมื่อยล้าอะไรแบบนี้
0: แต่อาการถ้าเป็นเสื่อมมากเสื่อมแล้วเนี่ยครับเขาจะเริ่มไม่หายพักแล้วก็ไม่หายพอครบอุ่นก็ไม่ดีขึ้นนะครับ แถมยังยิ่งใช้ยิ่งเป็นอีกอันสิ่งเหล่านี้ก็จะบอกแล้วว่าความผิดปกตินี้เริ่มไม่น้อยแล้ว
1: อย่านิ่งนอนใจ
0: ครับ
1: ครับเวลาเสื่อมนี่เสื่อมคู่ไหมฮะเพราะว่าเขาลำหนักไปพร้อมกันเสื่อมพร้อมกันสอง
0: คร
1: ั้
0: งมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าอาจจะมีข้างในนำหนึ่งนำมาก่อนไม่มากนักแล้วก็จะร่างกายก็จะเอียงไปอีกข้างที่ดีน้ำหนักก็กลายเป็นทวีคูณเพราะว่าแบกอยู่ข้างเดียวแล้วจนกว่าข้างนี้ที่สึกแล้วข้างที่ดีเนี่ยสึกอีกก็เริ่มกลับมาอีกข้างนึงวัฏจักรก็จะเวียนไปเวียนมา
1: แล้วสุดท้ายก็เสื่อมถาวรทั้งคู่ าจารย์ครับแต่ยังไงก็ตามเข่ารับบทหนักตลอดเพราะเราต้องเคลื่อนไหวต้องเดินต้องวิ่งต้องงานทำการอะไรต่างๆมีวิธีการป้องกันไหมฮะ

ยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็กินได้กินยิ่งเยอะยิ่งหายปวดจริงไหมจะกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้กินยาดักไว้ก่อนที่จะมีไข้ยาพาราเซตามอลนะฮะก็เป็นยาที่แก้ปวดลดไข้ที่มีใช้กันมานานนะครับหาซื้อง่ายนะครับใช้กันคล่องแล้วล่ะนะเพียงแต่ว่าที่ใช้กันคล่องเนี่ยใช้ถูกกันหรือเปล่ามีข้อควรระวังยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับวิธีการที่1 นะครับมาดูกันยาพาราเซตามอลปวดตรงไหนก็แก้ได้อันนี้จริงครับเวลาเกิดอาการปวดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเกิดอาการปวดที่ตำแหน่งไหนก็ตามปวดท้องปวดแขนปวดไหล่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็จะส่งความรู้สึกการปวดตรงนี้ครับไปที่สมองและสมองเป็นจุดที่รับรู้ความปวดครับตัวยาพาราเซตามอลเองเนี่ยไปออกฤทธิ์ที่สมองทำให้ที่สมองเนี่ยรู้สึกปวดลดลงแต่ถามว่าพาราเซตามอลไปทำให้แขนเบาปวดไปไหมที่ตำแหน่งของแขนเลยหรือว่าที่ไหล่เลยไหมเปล่านะครับแล้วไปออกฤทธิ์ที่สมองงั้นไม่ว่าจะปวดอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับกินพาราเซตามอลได้ครับวิธีการต่อมานะครับยาพาราเซตามอลยิ่งกินยิ่งหายปวดนะครับ อันนี้ไม่จริงนะครับยาพาราเซตามอลเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมนะครับในการออกฤทธิ์คือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลถ้าหากว่ากินเยอะไปกว่านั้นจะลดปวดมากไปกว่านั้นไหมคำตอบคือไม่ถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลเนี่ยเยอะขึ้นไม่ได้หายปวดมากขึ้นแต่ถ้ากินเยอะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบเพิ่มขึ้นครับมาดูวิธีการต่อไปกันนะฮะยาพาราเซตามอลกินนานติดต่อกันเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่จริงต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ายาพาราเซตามอลเนี่ยไปลดไข้บรรเทาปวดที่สมองเฉยๆไม่ได้แก้ต้นเหตุของโรคถ้าหากว่าเรารับประทานยาพาราเซตามอลแล้วประมาณสัก3วันแล้วอาการปวดยังไม่ดีขึ้นหมดฤทธิ์ยาก็กลับมามีใหม่เงี้ยควรจะไปตรวจหาสาเหตุจะได้แก้ที่ต้นเหตุของโรคทำให้เราไม่ต้องพึ่งยาพาราเซตามอลนานจนเกินไปเรามาดูความเชื่อถัดไปกันอีกนะฮะยาพาราเซตามอลกินก่อนมีไข้เพื่อดักไม่ให้เป็นไข้อันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเสมอไปถ้าหากว่าเราค่อนข้างมั่นใจนะถ้าเรามั่นใจว่าเดี๋ยวเราจะมีไข้แน่ๆเลยอย่างเช่นเนี่ยไปฉีดวัคซีนมาแล้วทุกคนเขามีไข้กันหมดเลยจากวัคซีนตัวเนี้ยเราก็อาจจะทานพาราเซตามอลได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าแบบวันนี้ฝนตกรู้สึกคัดจมูกจังเลยกลัวจะมีไข้กินดักไว้ก่อนไหมอย่างนี้มันไม่เหมาะสมงั้นเราสามารถดักได้ไหมเราดักได้ถ้าเราค่อนข้างชัวร์ว่าเราจะมีไข้แน่ๆคราวนี้เราจะทานยาพาราเซตามอลยังไงล่ะถึงจะปลอดภัยก็อยากจะฝากเอาไว้นะครับ1ก็คือกินยาพาราเซตามอลให้ถูกขนาดขนาดที่เหมาะสมคือ 10-15 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมนะครับต่อครั้งวันหนึ่งเนี่ยกินไม่เกิน 4-5 ครั้งข้อที่2 อย่ารับประทานนานจนเกินไปนะครับถ้า3วันไม่ดีขึ้นไปตรวจเถอะครับนะจะได้รู้ว่าเป็นโรคอะไรกันแน่ควรจะรักษายังไงกันแน่นะครับเพราะพาราเซตามอลเพียงบรรเทาอาการไม่ได้แก้สาเหตุของโรคนะครับ

0: ช็อคดูแอนดอน
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวัสดอ่อนและรายการ3 minute talk do and don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับปวดหัวข้างเดียวปวดทุกๆเป็นจังหวะปวดมากขึ้นเมื่อขยับร่างกายปวดมากจนไม่เป็นอันทำอะไรมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยเป็นบางครั้งทนแสงแดดจ้าหรือเสียงดังไม่ค่อยได้ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคไมเกรน
2: การปวดศีรษะแบบไมเกรนเป็นโรคทางสมองชนิดหนึ่งซึ่งยังหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ครับแต่มีความเป็นไปได้ว่าอาจมีจุดกำเนิดจากการสมองที่ทำงานติดหรือเกิดจากภาวะที่สารเคมีในสมองไม่สมดุลส่งผลให้หลอดเลือดมีความไวต่อการกระตุ้นมากเป็นพิเศษคือมีการหดและขยายตัวของหลอดเลือดอย่างผิดปกติครับถึงแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดแต่เราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นโรคไมเกรนได้โดยไม่อยู่กลางแสงแดดหรือแสงจ้าไม่อดนอนนอนน้อยหรือนอนดึกไม่ดื่มและรับประทานอาหารที่เป็นปัจจัยกระตุ้นไมเกรนเช่นอาหารที่ใส่ผงชูรสอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารแปรรูปไวน์แดงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆช็อกโกแลตชีสไม่กินยาคุมกำเนิดซึ่งเป็นยาฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นไมเกรนครับสิ่งที่ควรทำเพื่อห่างไกลจากไมเกรนก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่มากไม่น้อยเกินไปซึ่งผู้ใหญ่โดยทั่วไปค่าเฉลี่ยของชั่วโมงการนอนที่เหมาะสม 6-8 ชั่วโมงต่อวันเข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาทุกวันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกาย

0: ติดต่อกันไม่น้อยกว่า30นาทีจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงและลดความเครียดหากมีอาการปวดหัวบ่อยๆให้สังเกตอาการและจดบันทึกไว้หากใกล้เคียงกับอาการปวดแบบไมเกรนจะได้รีบรักษานะครับ
1: โดยทั่วไปเนี่ยถ้าคนไข้ไม่ได้มีอาการปวดบ่อยมากหรือว่าปวดรุนแรงเกินไปและทานยาเพียง1ครั้งหรือ2ครั้งดีขึ้นเนี่ยอาจจะรับประทานได้แต่เมื่อไหร่ถ้าต้องซื้อยาบ่อย

0: เป็นผลข้างเคียงของยาไมเกรนนะคะที่ทำให้เกิดอาการปวดศีรษะเหมือนคล้ายๆติดยาหรือถอนยาแบบนั้นได้นะคะคนไข้ไมเกรนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีอาการทางระบบประสาทร่วมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าการพูดที่ผิดปกติไปการชาอ่อนแรงรู้สึกว่ามีอะไรมาสัมผัสผิวหนังเหมือนมีเข็มทิ่มตามตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางครั้งเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่ามันเป็นอาการร่วมของไมเกรนหรือว่าเป็นเพราะมีรอยโรคในสมองแนะนำว่าถ้ามีอาการทางระบบประสาทพวกนี้ให้รีบมาปรึกษาแพทย์ค่ะ
1: และอย่าลืมดูแอนด์โดนทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคไมเกรนนะครับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณ
2: 3 minute talk ดูแอนด์โดน
3: สามัญประจำบ้านตอนดูแลเฝือกใครคิดว่าไม่สำคัญมันสำคัญมากนะ
4: ทำอะไรเนี่ยพี่
5: ก็เนี่ยคันแขนนะดิแล้วเฟือกเนี่ยมันก็อบมากเลยอะแล้วอากาศประเทศเรามันก็ร้อนนี่ถ้าเกิดว่าถอดมาเนี่ยมีกากเกลือนแน่เลยอะ
4: โหพี่อดทนหน่อยเถอะเดี๋ยวก็ได้ถอดแล้วทำให้หมดเป็นลุงแก่ๆไปได้
5: ก็มันคันนี่ต้นหน
4: ผมมีตัวช่วยนี่เลยฮะ
5: เฮ้ยดูเข้าท่านะ
4: ใช่ไหม
5: เออ
4: มาเอาแขนมาเดี๋ยวผมเกาให้อืมใช่ได้นะ
5: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คันข้างในค
4: ัน
5: ข้างใน
4: เออมันยังไม่สะใจ
5: นี่ข้างนอก
4: โอเคได
5: ้อืม
4: งั้นต้องด้านนี
5: ้อืมมันจันมากเลย
4: ครับผมมาเดี๋ยวผมจัดการให
5: ้อืมเกาอีกต้นหนมา
6: เกาไปเลย
7: แบบนี้อันตรายมากนะคะนี่ไงคะที่เรียกว่าอันตรายอะค่ะ
3: พยาบาลผู้สูงมาช่วยแล้ว
4: แล้วทำไมจะเกาไม่ได้ครับก็พี่ท็อปเขาคันนี่นะ
7: ถึงพี่ท็อปเขาจะคันนะคะก็ไม่ควรเอาอะไรแย่เข้าไปในเฟือกค่ะเพราะการเอาอะไรแย่เข้าไปในเฟือกเนี่ยอาจจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยเป็นแผลหรือถลอกได้นะคะดีไม่ดีเฟือกหักคราวนี้แล้วก็ใส่เฟือกนานแน่เลยค่ะ
5: แล้วใส่เฟือกอยู่เนี่ยครับผมจะดูแลมันยังไงบ้างครับผม
7: ในช่วง3วันแรกเนี่ยเฟือกยังไม่แห้งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานอนเนี่ยต้องวางเฟือกลงบนหมอนนุ่มๆห้ามวางอยู่บนวัสดุที่แข็งๆเด็ดขาดเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเวลาเคลื่อนย้ายเฟือกเนี่ยต้องประคองเฟือกอย่างระมัดระวังค่ะแต่ถ้าเขาใส่เฟือกที่แขนแบบท็อปอย่างเงี้ยต้องมีผ้าคล้องคอค่ะเพื่อช่วยพยุงเฟือกป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกล็อกค่ะ
4: เอ้าแล้วถ้าเฟือกแห้งล่ะครับ
7: ถ้าเฟือกแห้งแล้วนะคะห้ามเปียกห้ามโดนน้ำค่ะเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อนะคะและที่สำคัญเนี่ยห้ามโดนความร้อนนะคะ
5: โอ้ยตอนนี้ผมเข้าใจทุกอย่างแล้วครับคุณพยาบาลครับแต่ว่าปัญหาอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยคือมันยังคันอยู่เลยอะครับ
7: เข้าใจเลยค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้าเฝือกแล้วมีอาการคันเนี่ยก็จะเกิดจากเหงื่อนะคะเพราะฉะนั้นวิธีจัดการก็คือลดสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดเหงื่อค่ะนอกจากนี้นะคะควรทำความสะอาดบริเวณรอบๆเฝือกให้สะอาดค่ะเพื่อสิ่งสกปรกจะได้ไม่ไหลเข้าไปสู่ในเฝือกค่ะแต่ถ้าไม่หายนะคะต้องทานยาแล้วล่ะค่ะยาแก้แพ้จะลดอาการคันได้แต่ถ้าทำทั้งหมดทั้งปวงแล้วไม่ดีขึ้นสงสัยต้องไปหาหมอละค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวทุกปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการ
8: สามัญประจำบ้าน

สวัสดีค่ะพ่อพี่น้องวันนี้หมอขอนำท่านไปดูเมนูที่เป็นส่วนผสมผสานระหว่างอีสานบ้านเฮาและเมนูอินเตอร์เป็นเมนูอะไรนั้นบังเลย

เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้แซ่บจริงอร่อยจริงเมนูนี้หมอขอเปลี่ยนนิดนึงค่ะจากหมูธรรมดากลายเป็นปลาแซลมอนเพราะปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า3ซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่สำคัญต่อร่างกายที่ช่วยในการทำงานของสมองและยังช่วยป้องกันโรคตาแห้งได้ด้วยเพราะต่อมไขมันที่ขอบตาของเรานั้นถ้ามีไขมันชนิดที่ดีเป็นส่วนประกอบทำให้ไขมันไม่อุดตันซึ่งพวกโอเมก้า3นั้นส่วนมากจะมีในปลาทะเลค่ะแต่ปลาน้ำจืดก็มีนะคะปลาน้ำจืดที่มีโอเมก้า3มากได้แก่ปลาสวายปลาช่อนปลาดุกนอกจากนี้ยังพบได้ในถั่วต่างๆเช่นถั่ววอลนัทหรือในบรอกโคลีก็มีนะคะก่อนจากการฝากไว้ให้คิดจ้องจอนานทำให้แสบตาอย่าลืมเติมสารโอเมก้าในอาหารเด้อค่ะเด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Healthy Fine Day ครับรายการที่จะนำเสนอเกี่ยวกับสุขภาพนะครับและโภชนาการผมเชฟก้องครับก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับผมแล้วก็มีอาจารย์หมอเอกครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรรมวิจิตรค่ะจากภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญเป็นคนที่ฮอตมากอยู่ในโซเชียลนะคะชื่อคุณตีค่ะเป็นผู้รักษาประตูของสโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี FC รู้จักไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: เ
0: พราะว่าคุณแฟนผมชอบมาก
1: อ๋อ
0: ใช่ก็เลยสาวๆเขากรี๊ดกันหมดอิจฉานิดนึงเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันครับว่าเขามีอิชชูหรือว่ามีปัญหาหรือว่ามีตรงไหนที่เราสามารถช่วยเหลือได้บ้าง
1: เดี๋ยวเราไปดู VTR กันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อน้องตีครับอยู่สโมสรสุพรรณบุรี FC ตำแหน่งผู้รักษาประตูครับ

0: มเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดลำพูนนะครับเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาตามโรงเรียนนะครับมีโค้ชมาเห็นติดต่อมาให้ไปคัดผมก็
1: คัดหน้าตา
0: แล้วก
1: ็ด้วย
0: เขามาประมาณปีกว่าผมก็ตัดสินใจว่า
2: คือมันดูสะดุดตาในสนามฟุตบอล
0: เลยกีฬาฟุตบอลจริงๆผมก็เลยเลือกที่จะมาสุพรรณบุรี FC เพื่อมาตามหาความฝันคือผมก็เป็นผู้รักษาประตูอยู่แล้วครับก็ตัดสินใจมาฝึกกับโค้ชนิพนธ์มารานนท์มาขอฝึกซ้อมกับเขาถ้าพูดถึงความมีเสน่ห์ก่อนนะครับของผู้รักษาประตูผมว่าในความคิดของผมอะเสน่ห์ของมันคือเซฟจังหวะยากๆที่แบบนักเตะยิงมาแล้วเราบินปัดบินรับอะไรอย่างนี้มันรู้สึกว่ามันสวยงามอะมันสวยงามผมว่ามันรู้สึกท้าทายในตัวเองดีสนุกดีผมชอบถ้าพูดถึงความฝันของนักกีฬาเลยของผมในส่วนตัวติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งได้เล่นเพื่อประเทศไทยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่สุดก็ต้องอยู่ที่ตัวผมเองว่าผมจะขยันซ้อมทำให้เขาเห็นหรือเปล่าเท่าที่ผมรู้หรือผมปฏิบัติอะไรเงี้ยครับถ้าช่วงก่อนแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะครับก่อนแข่งผมก็จะเน้นพวกทานข้าวเยอะๆทานโปรตีนเข้าไปเก็บไว้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาใช้พลังงานในวันแข่งก็ในวันถ้าเหนื่อยปุ๊บสโมสรเขาก็จะเตรียมเวโปรตีนให้แล้วก็พวกเกลือแร่อะไรเงี้ยครับแบบเราเสียเหงื่อเยอะผมก็อยากจะฝากคุณหมอแบบถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับว่าควรทานอาหารแบบไหนแล้วผมก็มีอีกข้อนึงที่ผมอยากจะถามในส่วนตัวของผมคือผมมีอาการบาดเจ็บตรงแขนที่ปะทะกับตอนอุ่นเครื่องกับทีมชาติอยู่23ผมก็ออกไปสกัดลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยครับสู่หน้าของทีมชาติก็วิ่งเข้ามาชนตรงแขนผมเลยจังหวะลงปุ๊บมันชาตรงแขนซ้ายพอดีก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูหมอก็บอกว่าต้องผ่านะผมก็เฮ้ยทำไมต้องผ่าเขาบอกอ๋อมันหัก3ท่อนต้องผ่าใส่เหล็กข้างในนะอุ้ยถึงขั้นขนาดนี้เลยเหรอแล้วเป็นแบบอาการบาดเจ็บหนักสุดครั้งแรกที่ผมเคยเจอมาอะไรเงี้ยครับหลังจากที่ผมผ่าตัดเสร็จใช่ป่ะคุณหมอก็บอกว่าพักฟื้นในระยะเวลา3เดือนแล้วเขาก็ให้ผมกินแคลเซียมกินนมผมก็ใช้เวลาในระยะเวลาใน2เดือนกว่าๆในการแบบตื่นเช้ามาเข้าฟิตเนสดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะกลับมาเร็วกว่าที่คุณหมอกำหนดผมก็ดื่มนมกินแคลเซียมตามที่หมอสั่งทุกอย่างรบกวนฝากเชฟกับคุณหมอเรื่องอาหารที่ให้โปรตีนสูงและให้พลังงานสำหรับนักกีฬาและมีอาหารแบบไหนมั่งที่ทำให้แบบแคลเซียมหรือกระดูกอ่ะมันติดแบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับมีเมนูอะไรแนะนำผมบ้างไหมครับ
1: ผมเปลี่ยนชุดแป๊บนึงเอาชุดเชฟออกใส่ชุดฟุตบอลแทนดีกว่า
2: ฉาอันนี้มันไม่ใช่เรื่องของอาชีพแล้วเชฟเชฟก็เห็นหน้าตาเขา
1: โอเค
2: ค่ะ
1: คุณหมอดูแล้วเป็นไงบ้างครับ
2: ค่ะก็จริงๆเขามี2ประเด็นนะคะอันที่1เขาก็จะถามในเรื่องของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารสำหรับนักกีฬาเนี่ยก็จะมีหลากหลายการขึ้นกับว่าชนิดของกีฬาเพราะว่ากีฬาแต่ละชนิดเนี่ยความต้องการอาหารระยะเวลาที่เขาเล่นก็จะไม่เท่ากันส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่เสริมสร้างเรื่องของแคลเซียมนะคะใช่แล้วก็พวกของโปรตีนเพื่อเสริมสร้างเรื่องของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพูดกัน2ส่วนนะคะในส่วนของกีฬาเนี่ยโดยทั่วไปเวลาที่เราจะต้องมีการสร้างเสริมเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าก่อนเล่นเขาจะกินข้าวเยอะนะคะสารอาหารที่ร่างกายจะใช้เราจะใช้จากส่วนที่เรียกว่าไกลโคเจนซึ่งพวกนี้ร่างกายต้องสะสม
1: ไกลโคเจนคืออะไรคร
2: ับ ไกลโคเจนเป็นน้ำตาลที่เอาไปสะสมในร่างกายนะคะทีนี้เนี่ยไกลโคเจนเนี่ยเป็นเหมือนอย่างนี้เวลาเรากินอาหารต้องเอาเงินไปซื้อไกลโคเจนเหมือนคุณมีตังค์เยอะคุณเก็บในรูปของทอง
1: โอเคคร
2: ับ คุณก็ต้องเอาทองไปแลกเป็นเงินก่อนถึงจะมาซื้อของได้เพราะฉะนั้นไกลโคเจนเหมือนเป็นพลังงานสะสมที่เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะสะสมไกลโคเจนได้ต้องมีคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักดังนั้น 3-4 วันก่อนจะเล่นกีฬาก็สะสมคาร์โบไฮเดรตไปซะ แล้วก่อนจะเล่นกีฬาในวันนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเราจะให้กินจนถึง3ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้กินละเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะแน่นท้องจนเกินไป
1: โอเค
2: นั้นปัญหาวันนี้สำหรับเชฟในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาหารที่สำหรับนักกีฬาขอใช่คาร์โบไฮเดรตนะคะแล้วก็โปรตีนไขมันได้นิดหน่อยนะคะอันนี้เราหมายถึงว่าก่อนที่เขาจะเล่นนะคะไม่ใช่วันที่เขาจะเล่นจริงๆ
1: โอเคค่ะโอเคก็เมนูแรกครับน่าจะตอบโจทย์ที่คุณหมอบอกได้ชัดเจนมาก

0: ก็เมนูนี้เป็นการรวมกันของอาหารน่าจะ3ชาติได้ครับก็จะมีจีนนะครับเม็กซิกันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับที่บอกว่าจีนนะครับคืออะไรก็คือทำเต้าหู้ทรงเครื่องเลยครับ
1: ค่ะ
0: ก็เอากระเทียมลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทำตัวมาโบนะครับหลังจากที่ทำมาโบเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาแรปในเบรโต้

0: มันเบรโต้มาโบกกับข้าวส
1: ุกอันนี้เชฟเลือกที่จะใช้เนื้อไก
0: ่อกไก่ครับ
1: เพราะว่าต้องการจะลดไขมันเนาะเป็นโปร
0: ตีนครับผม
1: โอเค
0: ผัดให้ไก่สุกครับแป๊บนึง
2: น้ำสต๊อกไก
0: ่ตอนนี้ก็จะมีหอมใหญ่นะครับหมอแล้วก็กระเทียมครับแล้วก็ไก่แล้วก็สีแดงๆที่ใส่ไปเรียกว่าโคจิจังนะครับเป็นพริกเกาหลีตั้งไฟต่ำแล้วเดี๋ยวผมจะขูดขิงใส่นิดนึงขิงนะครับอันนี้น้ำตาลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เกลือนิดนึงผมจะปรุงรสให้จัดกว่าสิ่งที่เขาควรจะเป็นนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่แป้งผสมน้ำนะครับมันก็จะไดลูทให้รสชาติเนี่ยลดลงนะครับไหนจะมีเต้าหู้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เต้าหู้ด้วยเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่องว่าต้องการเสริมแคลเซียมตัวเต้าหู้นี่ช่วยได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเต้าหู้ก็เป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีเลย
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เต้าหู้ที่ใส่ไปเป็นเต้าหู้เรียกว่าเต้าหู้โมเมนต์นะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆเต้าหู้ที่จะเป็นเต้าหู้ที่มีแคลเซียมเยอะเนี่ยจะเป็นพวกเต้าหู้แข็งๆนะคะกินแบบเนี้ยก็จะได้แคลเซียมเยอะกว่า
0: ครับผมจริงๆเราเพิ่มแคลเซียมได้ด้วยวิธีไหนอีกหรือเปล่าครับคุณหมอ
1: แคลเซียมอันนี้ในกรณีถ้าจะเพิ่มแคลเซียมนี่ก็จะมีพวกงาโรยงาลงไปอย่างเงี้ยค่ะได้
0: ได้ปรับครับ
1: โอเคค่ะโรยงาลงไปหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าจะแบบเป็นของทานเล่นก็อาจจะเป็นพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอย่าง
0: น
1: ี้ก็พอได้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของตัวผักหลายชนิดเองเนี่ยก็มีเรื่องของแคลเซียมแต่ประเด็นของผักเนี่ยต่อให้มีแคลเซียมสูงการดูดซึมเอาไปใช้อาจจะได้น้อยหน่อย
0: ครับผม
1: นี่ก็ดูจะได้ที่แล้วนะคะก
0: ็
1: เด
0: ี๋
1: ยวเติมแป้งให้มันข้นขึ้น
0: ใช่อันนี้ผมจะเติมน้ำมันงาเพิ่มนิดนึงนะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่เครื่องเทศเป็นซงเจียนะครับ
1: มันช่วยทำให้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: ซงเจียช่วยกลิ่นครับแล้วก็รสสัมผัสที่จะทำให้ลิ้นเราชาครับ
1: กำลังจะบอกว่าโดยทั่วไปอะค่ะเราจะมีหลักการนิดนึงเวลาที่เราจะเลือกกลุ่มคาร์โบไฮเดรตในนักกีฬานะคะถ้าเป็นก่อนที่เขาจะแข่งเนี่ยเรามักจะให้เป็นกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเชิงซ้อนนะคะพอกินเข้าไปปุ๊บร่างกายต้องมีการย่อยนิดนึงมันถึงจะทำให้ดูดซึมเข้าไปในร่างกายเช่นเป็นแป้งอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นข้าวเงี้ยค่ะหรือจะเป็นข้าวกล้องก็ได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะในขณะที่ถ้าเป็นวันแข่งเลยจริงๆเนี่ยในระหว่างแข่งขันเนี่ยเราต้องการน้ำตาลสูงเพราะว่าต้องการพลังงานณตอนนั้นในขณะที่เขาแข่งอันนี้จะเป็นพวกน้ำตาลเช่นอาจจะเคยเห็นเขากินเป็นผลไม้เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร
0: ่ที่มีน้ำตาลสูงหน่อย
1: ใช่ใช่เพราะว่าจะได้ช่วยทำให้น้ำตาลตอนนั้นอะได้เข้าไปในร่างกายแล้วก็ให้เป็นพลังงานเลย
0: ใช่ใช
1: ่แล้วพอหลังจากที่เขาแข่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขาเสริมสร้างละคราวนี้ก็จะเป็นเชิงซ้อนได้ละ
0: โอเคครับ
1: ได้เลย
0: เป็นข้าวสวยนะครับคุณหมอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็งา

0: เคใส่หอมนะครับ
1: ปกติแล้วเวลาเราหอมในโต๊ะเราจะวางตรงกลางค่อนมาหาตัวนิดนึงนะครับ
2: ทับ
1: ข้างๆแล้วนะครับเราจะตรงนี้นะครับจับข้างๆขึ้นมานะครับแล้วเราจะไม่ได้ม้วนนะครับเราพับเลย
2: อ๋อดูง่ายนะคะ
1: พับเลยครับเสร็จแล้ว
2: ตอนทำเนี่ย
1: เสร็จแล้วครับม้วนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จับด้านข้างสองด้าน
0: แล้วก็บีบครับคุณหม
1: อรสชาติแบบเอเชียนะครับพรีเซนต์แบบเม็กซิกันพกพาไปได้ทุกที่

0: เสร็จไปแล้ว1เมนูนะครับผสมหลายสัญชาติมากนะครับตัวนี้ได้พลังงานน่าจะเยอะนิดนึงนะครับจากข้าวด้วยจากแป้งที่ทำจากข้าวโพดน
1: ะครับ
0: จากเต้าหู้จากเนื้อสัตว์นะครับก็
1: okay.
0: น่าจะเป็นพรีเวิร์กเอาท์หรือสะสมพลังงานตามที่อาจารย์บอกได้ดีส
1: ่
0: วนในเมนูถัดไปครับเป็นเมนูอาหารไฮแคลเซียมสำหรับคุณตีโดยเฉพาะครับจะเป็นเมนูอะไรนะ

0: เดี๋ยวพักสักครู่นะครับผมเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นไฮแคลเซียมเพราะใช้ผลิตภัณฑ์จากนมค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผักโขมเองก็มีแคลเซียมเยอะนะคะตามมาด้วยพวกชีสนะคะ
0: คือ
1: บางคนก็อาจจะใช้นมอันนี้จะเอาชีสมาทำเป็นอาหาร
0: ครับเมนูนี้จะไม่ใช่เมนูหนักนะครับทำเป็นแซ่บวันนี้จะเป็นสปินาชสเปรดนะครับก็คือผักโขมกับชีสนะครับผม

0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะรบกวนคุณหมอตั้งแต่แรกเลยเอาสักครึ่งก้อนก็ได้ครับคุณหมอ
1: ได้ค่ะ
0: ครับใช้ด้านหยาบ
1: ค่ะ
0: ครับผมตัวนี้จะเป็นมอสซาเรลล่านะครับก็แล้วผมมีตรงนี้นะครับเป็นผักโขมที่ลวกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปปั่นกับไข่แดงนะครับผมนี่เรามีผักโขมนะครับ
1: ผักโขมนี่ต้องต้มมาก่อนปะคะ
0: ลวกมาก่อนครับ
1: ในผักโขมนี่มีแคลเซียมมีวิตามินเอเยอะนะคะ
0: ผมขอไปครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ไข่แดง
1: ไข่แดงนี่ใส่ไปเพื่ออะไรอะคะ
0: ให้เกาะตัวครับมีการเกาะตัวผมแถมให้2ลูกแล้วกันเพิ่มน้ำนิดนึงครับต้องเพิ่มของเหลวนิดนึงเอาชีสใส่เพิ่มหมอนี่เป็นชีสริคอตต้านะครับ
1: โอเค
0: ผมใส่ริคอตต้าเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเขาจะหนืดเกินไปครับเราได้ส่วนผสมตรงนี้เดี๋ยวผมจะใส่ที่เป็นใบลงไปด้วยนะครับผสมกัน
1: อันนี้ไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเราปรุงเกลือพริกไทยทีหลังครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ครับผมอันนี้เดี๋ยวผมสับนิดนึงดีกว่าคิดแล้ว
1: กำลังจะบอกว่ามันดูใหญ่ไปอะค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูไม่สวยงาม
0: เดี๋ยวจะทานยากด้วยคร
1: ับ ใช
0: ่รอๆอยู่แล้วเดี๋ยวทาน
1: มันก็จะเป็นเส้นออกมา
0: จบเลยร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้นะครับผสมกันนะครับโอเคครับแล้วเราก็ริคอตต้าที่เหลือนะครับใส่ให้หมดเลย
1: อันนี้แคลเซียมเยอะมากนะคะใส่เข้าไปเยอะมากเลยค่อนข้างหนักทีเดียว
0: เอาให้แบบที่ในวิทยาครับเอาให้ติดกันเลย เอาให้กระดูกติดกันเลยทีเดียว
1: แคลเซียมเวลาที่เขาจะดูดซึมเข้าไปในร่างกายเนี่ยการที่มีวิตามินดีที่เพียงพอจะเป็นตัวที่จะเสริมเรื่องของการดูดซึมของแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นกินแคลเซียมอย่างเดียวแต่ไม่มีวิตามินดีเลยเนี่ยบางท
0: ี
1: ก็แคลเซียมก็จะดูดซึมไม่ค่อยดีนะคะ
0: โอเคครับคุณหมอตรงนั้นนะครับเป็นสเปรดที่เราทำเสร็จแล้วง่ายมากๆนะครับตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างนะครับเหลือเอาขนมปังนะครับหั่นแล้วก็เอาเข้าอบนะครับนี้ผมปรุงรสแค่เกลือกับพริกไทยแค่นั้นเลยนะครับอยากกลัวว่ามันจะเค็มเกินไปนะครับเวลาเราใช้ชีสเยอะๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าชีสมันเค็มมากแล้วจนไม่ใส่เลยจนไม่ใส่เลยครับใส่น้อยมากสุดท้ายออกมาแบบนะครับก็พริกไทยนะครับเกลือ2อย่างโอเคครับหมอเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณหมอช่วยผมนิดนึงนะครับช่วยกันคนละอัน2อันดูว่าคุณหมอจะใจดีให้เยอะแค่ไหน
1: เยอะค่ะเพราะชอบ

0: บร้อย
1: เรียบร้อยครับคุณหมอแล้วก็
2: ก็โรย
1: มอสซาเรลล่าที
2: ่อยู่ฝั่งนู้นค่ะ
1: นะครับโอเคอันนี้เป็นที่คุณหมอขูดเมื่อกี้นะครับเราก็อย่าไปอายครับใส่เยอะๆครับ
2: เดี๋ยวมันก็จะต้องยืด
1: ๆมันก็จะใช่ครับเมลต์ออกมา
2: อันนี้นักกีฬานะคะใช้พลังงานเยอะเพราะฉะนั้นกินเลยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นไซส์นักกีฬานะครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะทำทานเองก็คือถ้าทำพอร์ชั่นนี้ทำเสร็จต้องไปออกกำลังกาย
2: ลดนิดนึง
1: โอเค
2: ค่ะ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวนี้ผมเอาเข้าเตาอบนะครับประมาณ200องศานะครับตอนนี้ผมวอร์มตู้ไว้ที่250เอาออกมาเสร็จขูดชีสพาร์เมซานใส่แล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จ

0: ครับคุณหมอก็เสร็จแล้ว
1: เสร็จไปแล้วนะคะอันนี้ดูน่าทานมากทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะขอสรุปนะคะในส่วนของอาหารสำหรับนักกีฬานะคะเมื่อกี้เราก็จะพูดของที่ควรทานแต่ละตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเล่นกีฬานะคะเพื่อจะเก็บสะสมพลังงานไว้ใช้อันที่2ก็คือระหว่างช่วงที่เล่นกีฬาแล้วก็มีการเสริมสร้างพวกของเกลือแร่แล้วก็วิตามินนะคะที่มันจะสูญเสียไปกับเหงื่อนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยสุดท้ายก็คือของที่เราจะเสริมหลังจากที่เขาเล่นกีฬาไปแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกเมนูนึงซึ่งจะช่วยในกรณีที่จะเสริมพวกของแคลเซียมโปรตีนนะคะโดยเฉพาะในรายที่มีปัญหาเรื่องของกระดูกแล้วข้อนะคะทีนี้เนี่ยจะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่เรายังไม่ได้คุยกันก็คือของที่ไม่ควรทานสำหรับนักกีฬามีอะไรบ้าง
0: อัน
1: ที่หนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยคือของที่แพ้หรือมีโอกาสที่จะเกิดอย่างเช่นท้องเสียยกตัวอย่างเช่นพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์นมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่ไม่ทานนมอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราอาจจะบอกว่าให้เลี่ยงเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวพอวันที่แข่งกีฬาแล้วไปทานกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวจะท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่คุ้นเคยเราจะให้เลี่ยงไปอันที่สองในวันที่จะแข่งกีฬาเนี่ยเราจะไม่ให้ทานอาหารที่มีไขมันสูงส่วนที่เหลือที่จะเป็นกลุ่มที่จะไม่เน้นที่จะให้กินเนี่ยก็จะเป็นพวกของหมักดองนะคะพวกแอลกอฮอล์หรือว่าพวกที่เป็นคาเฟอีนเหตุผลของแอลกอฮอล์กับคาเฟอีนนี่คือมันจะทำให้ร่างกายขาดน้ำอะค่ะเวลาที่ทานคาเฟอีนเข้าไปเนี่ยอาจจะปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำในระหว่างวันที่เล่นกีฬาถ้าสมมติถามว่าเอ๊ะเราจะดูได้ยังไงว่าเราขาดน้ำแล้วหรือยังง่ายที่สุดจะเป็นเรื่องของการสังเกตสีปัสสาวะถ้าเกิดเราขาดน้ำสีปัสสาวะเราจะสีเข้มขึ้นถ้าสียังใสๆสีเหลืองอ่อนๆอย่างเงี้ยแสดงว่าร่างกายเราได้รับน้ำเพียงพออันนี้เป็นคร่าวๆหรือในบางรายอาจจะใช้วิธีชั่งน้ำหนักใช่เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเล่นกีฬาน้ำหนักเราเท่าไหร่เล่นกีฬาไปแล้วน้ำหนักหายไป1กิโล2กิโลอันนี้เสียน้ำไปเยอะมากละต้องรีบเติมทดแทนนะคะ
0: ครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าควรจะทานอะไรเมื่อไหร่แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงอะไรเมื่อไหร
1: ่
0: นะครับก็หวังว่าเนื้อหาที่เรานำมาเสนอในวันนี้จะช่วยคุณตีได้นะครับกับสิ่งที่คุณตีทำหายอยู
1: ่เดี๋ยววันนี้จะใส่กล่องนะคะแล้วก็เอาไปให้คุณตีทานเลย
0: ครับเดี๋ยวยังไงก่อนใส่กล่องขออนุญาตคุณหมอลองชิมดูก่อนว่าผ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปถึงมือเขาแล้ว
1: ไ
0: ม่ผ่านผมเสีย
1: แล้วมาแบ่งกันดีกว่าเนาะเพราะว่ามันชิ้นใหญ่จังเลยอะ
0: ครับ
1: ครึ่งหนึ่งแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับคุณหมอ

0: เค็มไหมครับเมื่อกี้ผมใส่เกลือเยอะเหมือนกันนะ
1: ไม่เค็มใช่ไหมครับ
2: ตอนแรกก็กลัวจะเค็มแต่จริงๆแล้วไม่เค็มเลยมันจะได้texture ของตัวผักโขมค่ะไม่เละเกินไปนี่ดีนะเพราะว่ากำลังคิดว่าถ้ามันเละเกินไปมันอาจจะไม่อร่อย
1: มันจะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนครี
2: ม
1: ครับนี่ก็มีผักโขมให้เคี้ยวบ้าง
2: ใช่ค่ะลองไปทานดูนะคะง่ายแล้วก็อร่อยค่ะ
0: ได้ครับยังไงวันนี้พวกเราทั้งสองคนเดี๋ยวขอตัวเอานี้ใส่กล่องไปให้คุณตีก่อนนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
4: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลาย
3: เรื่องของการ
4: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับและก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย

ดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ Healthy Friday นะครับวันนี้ครับผมได้รับภารกิจจากอาจารย์ต้นให้นำสิ่งที่ผมกำลังงงอยู่นี้นะครับมาคืนเจ้าของมันคืออะไรครับอาจารย์ต้นมอบให้แล้วก็อุ๊ยลักษณะเหมือนพระอบนะแล้วเปิดห้ามเปิดกลางทางเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนางโมราออกมาเฮ้ยไม่น่าใช่อันนี้มันเหมือนมีแสงไฟหรือว่ามันคือไอรอนแมนหรือว่าหน้ายิ่งเหมือนอยู่ด้วยไม่น่าใช่ผมว่าอย่ามัวแต่เดาเลยครับไปถามหาเจ้าของตัวจริงดูว่ามันคืออะไรกันแน่

0: ถึงแล้วพีคฟิตเนสแล้วจะตามหาคุณแพทริกที่ไหนเนี่ย
1: วันนี้หาของไม่เจอเลยจะใช้เทรนแล้วเนี่ย
0: อยู่ไหนเอิ่มเฮ้ย
2: เฮ้ยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ตกใจเลย
3: ผมตกใจจริ ง
2: เนี่ยตกใจนึกว่าที่นี่มีกระจกด้วยครับเนี่ย
3: ใช่ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับผมบุ้ยครับ
3: โอ้เจอตัวจริงเลยแพทริกครับ
2: ตกใจนึกว่าเป็นบุ้ยสอง
3: ไม่ใช่ครับผม
2: คุณชื่ออะไรนะครับ
3: แพทริกครับผม
2: again please
3: แพทริก
2: yes
3: Leo Ray
2: มันคืออะไรครับ
1: ฟิตไลท์นะครับเขาเรียกว่าฟิตไลท์นะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่สำหรับการออกกำลังกายครับผมว้า
2: วเอ้ยนี่นะครับออกกำลังกายได
1: ้ออกกำลังกายได้ครับผม
2: ไอรอนแมนทำตกไว
1: ้ไม่ใช่ครับตัวนี้แหละตัวสำคัญนวัตกรรมใหม่เลยล่าสุด
2: มันทำงานยังไงครับ
1: เดี๋ยวนะครับพี่บอยเดี๋ยวผมพาไปว่ามันทำงานไง
2: ได้ครับคุณแพทริก
1: ครับผม
2: Nice to meet you โอเคแพทริก
1: โอ
2: เคอ๋อยา
0: ของอยู่ครบเลย
1: ครบพี
0: ่ดีมากไป
2: จะบ้าแล้วจะมาอวดว่าพี่ทำยังไงฟิตไลท์ทำไมถึงเรียกว่าฟิตไลท์ครับ
1: ฟิตก็รู้อยู่แล้วว่าฟิตแต่ไลท์นี่พี่รู้ไหม
2: ไลท์แปลว่า
1: แสงสว่าง
2: นี่คือครบนี่อุปกรณ์เป็นแบบนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ครบเซตครับพี่บ๊วย
2: มันมีประโยชน์อะไรครับฟิตไลท์
1: ประโยชน์นะครับฟิตไลท์ก็มีประโยชน์หลากหลายสำหรับ
2: เรื่องของการ
1: เรื่องของนะครับความเร็วได้ด้วยนะครับความคล่องตัวนะครับความทนทานระบบหายใจหลอดเลือดนะครับแล้วก็สำหรับเด็กก็สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย
2: มันราคาประมาณเท่าไหร่ครับคุณฟิไล
1: บอกได้ใช่ไหมฮะ
2: ครับผม
1: ถ้าเปิดแล้วต้องบอก
2: ครับผม
1: เปิดแล้วต้องซื้อกลับไป
2: ครับผมไม่ต้องมาซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่
1: นะครับแสนกว่าครับ
2: หลักแสนเหรอ
1: ครับหลักแสนครับ
2: แค่นี้เลยใช่ป่ะ
1: แค่นี้แหละครับ
2: ว้าว
1: สิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกพี่บอยว่า innovation คือความคิดที่เขาขายลิขสิทธิ
2: ์คุณพี่ครับ
1: ครับผม
2: แล้วผมขอท้าเลย
1: ได้ครับ
2: เขาบอกว่าคุณหัวล้นสมอง IQ ดีขอท้าได้ไหมครับมีโจทย์ตั้งให้ว่าฟิตไลท์เนี่ยเราใช้เอาฟิตไลท์ออกกำลังกาย
1: ครับผม
2: แต่ผมให้4กลุ่มบุคคล
1: ได้ครับ
2: 1คือบุคคลทั่วไป
1: ใช่ครับ
2: 2นักกีฬา
1: ครับผม
2: 3เด็ก
1: ครับ
2: 4ผู้สูงอายุ
1: ผู้สูงอายุนี่คือพี่บวยด้วยไหมครับเป็นคนแสดงมั้ยครับหรือไง
2: 41นี่ถือว่าผู้สูงอายุครับยังไม่ถึงขนาดนั้น4กลุ่มได้ไหมครับ
1: 4กลุ่มนี้เราจะนะครับ
2: ได้ไหมครับ
1: ต้องได้ครับ
2: ต้องได้ใช่ไหมครับ
1: ต้องได
2: ้ได้ใช่ไหมคร
1: ับ ได้ครับพี
2: ่หนึ่ง
1: ได้ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยพี
2: ่
1: เดี๋ยวเราไปกันเลย
2: ยัง
1: ครับผม
2: ไม่ใช่โดนแต่เขาโดนเราด้วยคือหน้าตาในการออกแบบการทำงาน
1: ฟิตไลท์ครับ
2: มันจะแยกชิ้นได้แบบนี้เลยใช่ไหม
1: ถูกต้องครับพี่สำหรับบุคคลทั่วไป
2: ผู้ชายท่านนี้คืออะไรครับ
1: คนนี้นะครับเป็นคนที่คอยเซตนะครับเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์ตรงนี้ครับพี่คอยควบคุมคอนโทรล
2: คุณหนุ่มนะ
1: คุณหนุ่มครับสวัสดีครับคุณหนุ่มฟิตไลท์นะครับจะมีระบบอยู่3 M ด้วยกัน M 1นะครับคือมูฟการเคลื่อนที่นะครับ M 2 measurement นี่คือการวัดประเมินผล M 3นี่แหละ motivationตัวนี้จะเป็นตัวกระตุ้น motivation นะฮะให้เกิดผลลัพธ์นะครับถ้าเรามีตัว motivation นี้นะครับเกิดความสนุกสนานในการเล่นไม่เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็เล่นแล้วก็ลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
2: มันจะเหมือนกับมีไฟแบบนี้เหมือนเรามีเป้าหมายเดินเข้าไป
1: ถูกต้องครับผม
2: เหมือนที่เราเล่นที่เป็นมีสเต็ปเต้นอะไรเงี้ย
1: ครับผมอันนี้ประยุกต์
2: คือ motivate เหมือนกัน
1: motivate
2: แต่นี่คือมีถึง 3M ด้วยกัน
1: 3M ครับผม
2: โอ้เยี่ยมเลยครับ
1: ผมจะให้พี่บวยวอร์มอัพดูนะครับเริ่มต้นนะครับผม

0: มาแค่ฮิตแค่10ครั้งก่อนนะครับยืนนะครับขากว้างนะครับมาช่วงไหล่นะครับย่อเล็กน้อยนะครับเตรียมดูนะครับเริ่มครับปึ้ง
1: ใช้เท้าไปแล้วครับ
0: ใช้เท้าครับต้องเร่งสปีดนะครับ
1: ต้องให้ทันก่อนที่ไฟจะดับ
0: ครับผมนะครับมันจะมีจังหวะดีเลย์อยู่นะครับปึ๊บต้องเริ่มนะครับไม่ดับใช่ไหมนะครับผมนะครับผม
1: มาแล้ว
0: ปึ้มนะครับแค่สิบพอนะครับ
1: มันไม่เรียงกันด้วยเนาะ
0: ครับผม
1: กี่ครั้งสิบครั้ง
0: เดี๋ยวพี่บัวดูว่าจะเหนื่อยไหมดูนะครับ
1: เหนื่อยครับ
0: เราเหนื่อยแล้วครับโอเคครับหนุ่มเท่าไหร่แล้วครับสิบพอนะครับเดี๋ยวให้พี่บัวทดลองเองนะครับโอเคครับพี่บัว
1: เฮ้ยมันเหนื่อยอะ
0: ผมก็กลับก่อนนะ
1: ไม่เป็นไรครับดีขึ้นไหมครับ
0: ยีเข้าน้ำ
1: ครับสุดมากหอมมากเดี๋ยวกันเริ่มต้นขอ10ครั้งก่อนนะครับ
0: ครับผม
1: โอเคผมก็ต้องซอยแบบนี้นะ
0: ซอยเท้าให้เฮ้ยเร็วขึ้นเร็วมาพี่มาเร็วดิปาดพิงเร็วขมวดเร็วเ
1: ดี๋ยวไหนอ่ะ
0: เดี๋ยวดิเราหาให้เจอดิเร็วดิเร็วเราทำไม่ได้เร็วไปสุดไปสุดอยู่ไหนเร็วเร็วหาให้เจอฝันนะครับโยงโยงเร็วเร็วเร็วเร็วดิเอาดักลงเอาไปให้สุดเยี่ยมครับมาคุณทำได้ดินี่คือเอ็มที่3ครับ motivation มาเร็วเยี่ยมที่สุด
1: เยี่ยมครับ
0: ผมต่อเนื่องโอเคครับพี่กินอีไฟก่อนพี่เดี๋ยวนักๆนักเฮ้ยเป็นไงครับ
1: เฮ้ยเหนื่อยบอมอ้อมนี่บอมอ้อมนี
0: ่นี่บอมครับครับพ
1: ี่ motivate ทำไมปากซีดครับ
0: ไม่ใช่คือใช้พลังนิดนึง
1: เฮ้ยสนุกมากมันเหมือนนักกีฬาในกีฬาทีมชาติน
0: ัก
1: กีฬาระดับโลก
0: ครับ
1: ก็ทำแบบนี
0: ้ได้ครับผมวัดประเมินผลนะครับสิ่งหนึ่งที่เราวัดนี่คือฮิตเนี่ยถึงว่าพี่บ๊วยสามารถแตะถึง
1: uh-huh.
0: ในระยะเวลาที่กำหนด
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วก็มิสหมายถึงพี่บ๊วยไม่สามารถที่จะทำแตะไม่ถึงนะครับไฟดับ
1: oh,
0: ไฟดับก่อนมิสคือมิสแล้วก็อีกอย่างนึงคือ average นะครับ reaction หมายถึงว่า
1: ค่าเฉลี่ย
0: ค่าเฉลี่ยระหว่างปฏิกิริยาโต้ตอบตอบสนองเนี่ยใครจะเร็วกว่ากันวัด
1: มันจะวัดได้เลย
0: วัดได้เลยครับ
1: ซึ่งมันจะมีค่าเฉลี่ยบอก
0: ได้เล
1: ยว่าเราจะอยู่ในระดับไหน
0: ระดับไหนต่อไปนะครับในการประยุกต์ใช้สำหรับท่าเบื้องต้นท่าพื้นฐานทั่วไปเราจะมีท่าพุชอัพแล้วก็ประยุกต์ใช้กับฟิตไลท์ได้ด้วยดูนะครับดูการพุชอัพวิดฟิตไลท์ว่านะครับจะแตกต่างยังไงกับฟิตอัพพุชอัพทั่วไป
1: นะครับพื้นแบบฟิตไลท์นะครับ
0: 5 4 3 2ปุ๊บ
1: อ๋อไปซ้ายครับปุ๊บ
0: ต้องเร็วปุ๊บเอากี่อ่ะเท่าไหร่หนูเอาเท่าไหร่10หรือเท่าไหร่โอเคครับ
1: อ
0: ันนี้จะปรับเร็วๆกว่านี
1: ้แล้วนี่จะวัดยังไงครับ
0: เร็วกว่านี้นี่วัดดูฮะเหมือนกันนะครับมิดไป1ฮิตไป6นะครับมิดจ้างไป7นะครับ reaction time 4 0.17 พี่แบ่งกับผมก็ได
1: ้จริงๆแล้วคือการที่ทำแบบนี้มันมีเครื่องมือที่วัดให้เรา
0: วัดให้เรา
1: คือเราเก็บสถิติตัวเอง
0: ได้ด้วย
1: เราจะรู้ว่าเราดีอะไรด้อยอะไรในเรื่องของกล้ามเนื้อคุณจะเพิ่มอะไรได้ด้วย
0: ถูกต้องครับเริ่มเกรงกระท้องเกรงก้นอ่ะทางนี้ครับลงให้สุดก่อนลงจังหวะหนึ่งครับลงไปลงให้สุดครับข้อต่อนั่นแหละลงแต่อันนี้นั่นนี่นะครับนะครับฝึกนะครับสายตานะครับแขนนะครับควบคู่กันนะครับ coordination สัมพันธ์กันโตไปฮะโอ้เรื่องต่อเรื่องครับสู้หันลงให้สุดแข่งกันท้องรอต่อเยี่ยมครับ
2: เมื่อกี้ได้
0: 15 ครั้งมิดไหมครับ
2: อ
0: ุ้ยโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่เว้ย
1: ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะนำเสนอก็คือเราจะใช้ฟิตไลท์เนี่ยในเรื่องของการนำไอเดียมาฝึกซ้อมนักกีฬาซึ่งระดับโลกก็ใช้แบบนี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าฟิตไลท์นี่สามารถออกแบบเหมาะแต่ละกีฬา
0: ได้
1: แต่ละประเภทก็ได้ด้วย
0: ได้ด้วย
3: ใช่ครับเพราะว่าเขาจะมีรันนิ่งโปรแกรมก็คือเหมือนกับว่าคุณจะวิ่งซิกแซกหรือคุณจะวิ่งแนวตรงฟิตไลท์เองก็สามารถดีไซน์ให้เรามีรายการ
1: ที่อยู่ในโปรแกรม
0: ได
1: ้
0: หมดเลยครับ
1: มันดีไซน์โอ้โหเจ๋งมากเลยเพราะฉะนั้นผมอยากฝึกรักบี้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ในการทดสอบก็คือจะมีลูกบอล
0: นะครับ
1: ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้วเนี่ย
0: ครับผมสาม
1: มาในการฝึกด้วยใช้ความว่องไวเหมือนเดิม
0: ครับผม
1: สามเอ็มเหมือนเดิม
0: ครับ
1: อ่ะเริ่มต้นสมมติว่าโยนมา
0: โยน
1: ซ้อมก่อนนะครับซ้อมโอเค
0: ปั๊บ
1: ปุ๊บพอไฟ
0: ขึ้นนะครับ
1: สมมติไฟขึ้นตรงนี้ผม
0: แ
1: ตะมากด
0: แล้วก็
1: จ่ายคืน
0: ปุ๊บ
1: ทำแบบนี้ประมาณ10 ครั้ง
0: 10 ครั้ง
1: โอเค
0: ดูนะครับ
1: มาครับ
0: ด้านนู้นครับบิด
1: โอ้ย
0: เยี่ยมครับเร็วขึ้นครับลงมาเร็วก็แตะก่อนได้นั่นแหละครับก็เร็วขึ้นแตะรูปไปเลยเยี่ยมครับผมต่อเนื่องเก่งนะฮะทีมชาติเก่าครับม่อนะครับนะครับเหรียญนะครับทองแดง4เกมนะครับคนนี้ต่อเนื่องครับประวัตินี่ต้องห่วงลุ้นครับหลังเลยนั่นแหละครับลงสองมาแล้วขึ้นแล้วขึ้นครับต่อเนื่อง
1: โอเคครับ
0: แล้วโอเคครับผม
1: โอ้โหเท่าไหร่ครับ
3: ฮิต7มิด

0: 3ครับผม
1: อ๋อถือโอเคเยี่ยมเลยแล้วมีแบบนี้ถ้าเป็นฟุตบอลนะครับ
2: สำหรับนักกีฬาฟุตบอลนะครับจะ
1: เปลี่ยนเป็นลูกบอล
2: นะครับเปลี่ยนเป็นลูกบอลอย่างหนึ่งแล้วก็เราจะพัฒนาทางด้านนะครับเปลี่ยนทิศทางนะครับการเปลี่ยนทิศทางของฟุตบอลนะครับในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ความแม่นยำนะครับความแม่นยำในการส่งให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับดูนะฮะดูจังหวะนะครับส่งปุ๊บ
3: ส่งปุ๊บ
2: แตะปุ้งปุ๊บ
1: อ๋อถ้าไปเดินก็ไป
2: ปุ้งปุ๊บนะครับทิศทางปุ้งนะครับส่งปุ้งแตะนะครับปุ้งแตะนะครับ
1: ถ้าเป็นแบดมินตันล่ะ
2: แบดมินตันจะเคลื่อนที่เราจะใช้การเอื้อมแตะนะครับมีปั๊บนะครับจ
1: ังหว
2: ะ
1: เหมือนลูก
2: นะครับลูกหยอดหน้าเน็ตต่อไปข้างหลังแล้วก็แตะเห็นไหมนะครับหลากหลาย
1: ได้เหมือนก
2: ันได้เหมือนกันครับ
1: แสดงว่ากีฬาทุกเพศได้หมดเลย
2: ได้หมดเลยครับ
1: ตอนนี้นะครับเรามาใช้ฟิตไลท์ในการทดสอบหรือว่าเสริมสร้างความฟิตให้กับผู้สูงอายุนะครับน้องครับต้องถามน้องเพราะว่าหน้าเด็กมากสวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรแนะนำตัวเองเลยครับ
4: สิริพัฒน์จงรักษักค่ะ
1: อายุเท่าไหร่ครับ
4: อายุ63ค่ะ
1: ว้าว
4: อายุงามนะคะวัยงาม
1: วันนี้เป็นอาสาสมัครปกติเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงมาสนใจเรื่องการออกกำลังกายครับ
4: ไม่อยากเหมือนชาวบ้านไม่อยากเหมือนคนแก่ธรรมดาอยากเป็นซุปเปอร์คุณแม
1: ่ยอดเยี่ยมมากว่าแข็งแรงถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันวันนี้จะมาทดสอบความฟิตกันน่าสนใจไหมครับรู้จักฟิตไลฟ์มาก่อนไหมครับ
4: ไม่เคยรู้จัก
1: ไม่รู้อ่ะงั้นเริ่มทดสอบดีไหมครับ
2: ได้ครับ
1: ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุมีประโยชน์อย่างไรครับ
2: ในการใช้ฟิตไลฟ์สำหรับผู้สูงอายุนี่คือป้องกันการล้มการบาดเจ็บนะครับของข้อต่อหัวเข่าอะไรต่างๆนี่จะเสริมสร้างนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อหัวเข่านะครับแล้วก็แกนกลางลำตัวนะครับเพราะคนผู้สูงอายุนี้แขนขาจะอ่อนแรงนะครับแล้วก็การทรงตัวไม่ดีนะครับฟิตไลท์ก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้
1: อ่ะมาออกแบบเลยครับเชิญเดี๋ยวผมนำให
2: ้พื้นฐานเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้นะครับพี่พัดนะครับวางนะครับดูนะฮะวางขานะครับ90องศาข้อเข่านะครับดูนะครับ90องศาก่อนนี่คือท่าเริ่มต้นนะครับสำหรับนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับประคอง
1: แกนลำตัว
2: แกนกลางลำตัว
1: นะครับได้แกนลำตัวนะครับ
2: นะครับดูนะฮะ
1: ในการที่จะพัฒนาขึ้นดีกับผู้สูงอายุอย่างไรครับ
2: สำหรับการที่ใช้บาลานซ์การทรงตัวนะครับการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุสำคัญนะครับแกนกลางกระดูกสันหลังนี่เราสำคัญเลย
1: ครับผม
2: นะครับเบื้องต้นเราจะฝึกนะครับแกนกลางลำตัวหน้าท้องดูนะฮะจังหวะปึ๊บด
1: ู
2: ป
1: ึ๊บหน้าท้อง
2: ครับผมฝึกแกนกลางลำตัวนะฮะฝึกประสาทสัมผัสนะครับดูสมองนะครับกับบอดี้เราเป็นไงบ้างนะครับดูจังหวะนะครับเร็วได้เร็วครับปึ๊บแกนกลางนะครับหลังดูนะฮะ
4: กลางเหรอ
2: เข่าตั้งฉากนะครับตีสอง
1: เริ่ม
2: ครับ
4: เริ่ม
2: ตกใจนั่นแหละครับเร็วดูเลยฮะนั่นเอื้อมเกรงหน้าท้องนั่นแหละเห็นถึงนู่นเร็วขึ้นนั่นแหละครับฝึกนะครับประสาทสายตานะครับนะครับต่อเนื่อง
1: ถ้าบ้านใครมียุงเยอะนี่ไม่ต้องใช้ฟิตไลท์ก็ได้นะครับใช้เดี๋ยวเหมือนกัน
2: โอ้โหสงสัยนะฮะต้องกลางมุ้งแนะนำไม่มิดเลยครับผลเป็นไงบ้างครับ
1: ผลเป็นไงบ้างครับ
2: โอ้โหฮิตนี่ไม่มิดเลยแสดงว่านะครับจังหวะนะครับประสาทสัมพันธ์กันระหว่างนะครับ
4: จังหวะโอเคใช่ไหม
2: โอเค
4: โอเค
1: ถ้าเราเพิ่มความยากล่ะครับ
2: ต่อไปถ้าเพิ่มความยากเราก็ต้องปรับให้มันนะครับไม่บาลานซ์นะครับ
4: ชิด
2: ขึ้นนะครับแกนกลางลำตัวต้องพยุงมากขึ้นแล้วเกรงนะฮะ
1: กลางขาเรากลางขาทำให้เราพยุงตัวง่ายแต่เกิดชิดขานี่มันจะมันต้องทรงตัวเพื่ออยู่ตรงบอลด้วย
2: ถูกต้องครับผม
1: อยากท้าทายตัวเองมากขึ้นไหมครับ
2: มากขึ้น
4: ก็ลองดู
1: ยากขึ้นทำไงครับ
2: โอ้โหยากขึ้นนี่สำคัญเลยนะครับในเบื้องต้นเราก็มีอุปกรณ์มาเสริมนะครับเรียกว่า strong board
1: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นก่อน
2: เดี๋ยวพี่บ้านยื่นครับเก็บไปนะฮะในเบื้องต้นนะครับสำหรับถ้าจะทำให้ยากขึ้น
1: อุปกรณ์ที่เรียกว่า
2: อุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่า strong board ครับผมจะเพิ่มความ
1: แข็งแรงเหมือนบอร์ดที่เราเล่น
2: เว
1: กบอร์ดใช่ไหม
2: ครับ
1: มันต้องทรงตัวพอสมควร
2: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวคุณแพทย์สิครับไปด
2: ูในเบื้องต้นนะครับสำหรับการเล่น strong board เขาจะฝึกเรื่องการบาลานซ์การทรงตัวนะครับแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อรอบข้อต่อของข้อเข่านะครับข้อขานะคร
1: ับ ได้แกนลำตัวทั้งหมดเลย
2: ถูกต้องครับจังหวะขึ้นในการ strong board นะครับขอแนะนำนะครับเหยียบนะครับที่มุมให้แตะพื้นก่อนนะครับแล้วก็ก้าวเท้ามาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งตัวนะครับวางดูนะฮะขากว้างมาช่วงไหล่นะครับหัวเข่านะครับดูตั้งแต่หัวไหล่นะครับสะโพก
1: ส่งตัวก็ยากแล้วอ่ะต้องมามีสติกับการแตะด้วย
2: ปลายเท้าทิศทางเดียวกันย้ายเข่าเลยปลายเท้านะครับส่งตัวย่อเข่านิดนึงถ่ายน้ำหนักตัวลงที่ส้นเท้านะครับเกร็งหน้าท้องนะครับ
1: แค่แปะธรรมดาก็ยาก
2: นะฮะ
1: แค่ยืนธรรมดาก็ยากนะ
2: ก็ยากดูจังหวะแปะ
1: เดี๋ยวต้องแปะปุ๊บ
2: ขึ้นเรื่อย
1: เสียบาลานซ์อีกอ่ะ
2: เสียบาลานซ์ถ้า ต้องให้นะครับเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มตัวนี้ขนานกับพื้นตลอดห้ามทิ้วไปคือข้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งห้ามเลยนะฮะถือว่าไม่นับ
1: โอเคขอบคุณครับคุณพัชครับ
2: โอเคเวลาลงนะฮะจังหวะลง
0: โอเคครับ
1: พี่พัชเป็นไงครับ
2: ผมว่าพี่พัชทำได้แน่นอนท้าทายอย่างนี
4: ้เออโอเคใกล้ไหม
2: เห็นไหมเห็นลงอ่ะนมเก็บบาลานซ์นะครับดูนะครับยืนก่อนนะครับท่าทางเบื้องต้นนะ
1: ครับ
2: สอง
1: ตัว
2: ดูนะครับหัวไหล่นะครับสะโพก
1: ตัวสับเข้าตัวสับเข้า
2: เป็นที่สามไม่ใช่ครับเจ้าพี่เจ้าครับพี่
1: ไม่ใช่ไ
2: ม่ใช่เจ้าพี่โทษทีนะครับพี่อ้าว
1: สังเกตว่าอยู่ตรงสตรองบอร์ดเนี่ยเราจะไม่มีอะไรที่มาทำร้ายเข่าเลยนะ
2: ถูกต้องครับ
1: เพราะเราเกรงอย่างเดียวอาศัยเกรงการเกรงกล้ามเนื้อ
2: ครับ
1: กล้ามเนื้อจะที่อยู่ล็อกตามข้อต่อ
2: ถูกต้องครับ
1: แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับสี่สามสองเริ่มครับเริ่มเริ่มนั่นแหละเกรงไว้เกรงไว้อย่าเยี่ยมครับผม
1: จะมีคนคอยเซฟอยู่นะคร
2: ับ เซฟนะครับดูนะฮะดูนะฮะเรามีเซฟอยู่เกรงหน้าท้องไว้เกรงขาไว้นั่นแหละครับเยี่ยมครับเก็บบาลานซ์ให้อยู่นั่นแหละครับทรงตัวให้อยู่ครับอย่าฝึกนะครับกล้ามเนื้อรอบข้อต่อนะครับต้นขาด้านหน้านะครับนั่งด้านหลังก้นด้วยด
4: ู
2: นะฮะเยี่ยมครับดึงเกรงเยี่ยมครับยืดหลบขึ้นลำตัวตรงนั่นแหละครับดึงแตะ
1: เยี่ยมเลย
2: โอเคครับ
1: สุดยอดมากพี่พัฒน์อยากถามพี่พัฒน์นิดนึงว่าผมชอบพี่พัฒน์มากอยากถามพี่พัฒน์ว่าความรู้สึกในการเล่นฟิตไลฟ์เป็นไงครับมันสนุกใช่ไหม
4: ท้าทาย
1: มอเตอร์เวทไง
4: มันตื่นเต้นนิดนึงอ่ะมันทำให้ใจเราสั่น
2: สั่นฮะกลับไปเป็นวัยรุ่น
4: สั่นสู้ค่ะ
1: เรื่องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยก็ร่างกายจะพัฒนามากยิ่งขึ้น
2: ถูกต้องครับพี่บอย
1: ก่อนพี่พัฒน์จะไปพี่พัชจะเต้นรูดเสาโชว์สักนิดนึงไหมครับ
2: ครับผม
1: ผมร้อนเล่นครับพี่พัชจะเย็นเหมือนจะโชว์จริง
4: กำลังหาเสาอยู
1: ่เดี๋ยวเราใช้นะครับฟิตไลท์ในการทดสอบว่าเสริมสร้างสมรรถภาพของเด็ก
2: ครับผม
1: ซึ่งวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากติดต่อเด็กไม่ได้ก็เลยเอาลูกชายมา
2: เฮ้ย
1: เปิดตัวน้องภูมิน้องภูมิครับแน่น้องภูม
2: ินะครับผม
1: ใช่น้องภูมิใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ทำตัวเลยลูก
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพานุชหลงวันเทาครับชื่อเล่นชื่อกันครับ
1: คือการใช้ฟิตไลท์ฝึกเด็กนี่คือฝึกผมเห็นมีการเซตไว้ข้างบนเหมือนน
2: ี้ครับเซตไว้ข้างบนนะครับ
1: ฝึกไว้เพื่ออะไรครับจุดประสงค์
2: บ้านว่าเด็กต้องการความสูงนะครับฟิตไลท์วัตถุประสงค์หลักเราสำหรับฝึกเด็กนะครับในเบื้องต้นก็จะฝึกนะครับให้เกิดนะครับแรงกระแทกระหว่างกระดูกกระโดดจัมป์กระดูกเกิดการกระแทกกันนะฮะจะทำให้กระดูกเกิดactivate ทำงานแล้วก็จะยืดขึ้น
1: โอเคเดี๋ยวน้องกันจะเริ่มฝึกแล้วจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไรนะครับ
2: เป็นเตอร์ดูนะครับตรงกลางของฟิตไลท์ก็อยู่ตรงนี้ห่างประมาณ1เมตรนะครับน้องกันมองนะครับดูนะครับสายตานะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเขาเรียกว่านะสายตาแล้วมือประสาทสัมผัส coordination กันรวมกันนะครับจังหวะปึ๊บนะครับปึ๊บแตะปึ้งเวลาลงย่อลงนะครับลดแรงกระแทกนะครับสะโพกเข่านะครับข้อเท้านะครับลดแรงกระแทกลงนะครับถอยกลับมาท่าเดิมปึ๊บกระโดดปั๊บถอยกลับมาท่าเดิมนะครับปั๊บกระโดด
1: ประโยชน์ของฟิตไลท์ก็คือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอะไรก็ได
2: ้ได้ครับ
1: อิสระเลยฟรีฟอร์มเลย
2: ครับ
1: น้องกันเอาให้พร้อมครับ
2: เตรียม
1: มีคุณแม่มาเชียร์อยู่ถ่ายวิดีโออยู
2: ่ครับผมกันสู้ๆครับ
1: มีอะไรจะบอกคุณแม่ไหมครับกัน
3: อย่าเปิดแฟนนะแฟนตาอย่าเปิดแฟนนะ
2: แฟนตา
1: อย่าเวลาถ่ายรูปอย่าเปิดแฟนนะแสบตา
2: แสบตาโอเคครับ
1: กันครับเข้าใจมาก
2: เริ่มครับโดดจ้ำลงมาเยี่ยมครับการถอยกลับมาท่าเดิมมาเยี่ยมเวลาลดแรงกระแทกนะครับดูนะครับดูแต่ให้ถึงกระโดดเร็วนะครับฝึกประสาทสัมผัสด้วยนะครับนะครับสายตานะครับและมือต้องว่องไวขาด้วยดูครับมาเร็วขึ้นสุดนั่นแหละเนาะนะครับนักวอลเลย์ทีมชาติฝึกได้ครับผมเยี่ยมโอเคครับน้องกัน
1: เรียบร้อยสถิติของน้องกันนะครับ30วิได้ทั้งหมด
5: 9ครั้ง
1: 9ครั้งพลาดไป1ครั้งนะครับ
5: average ก็1วินาที
2: ประมาณ10มิตรได้พลาดไป1ใช่มั้ยโอเคถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับน้องการมีความรู้สึกยังไงบ้างครับฝึกอย่างนี
3: ้ก็สนุกดีครับได้ประโยชน์ต่อร่างกายด้วย
1: แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากลงทุนล่ะฝึกได้ราคาหลักแสนเราจะบอกเคล็ดลับในการประยุกต์ทำอย่างไรราคาประหยัดมันทำอย่างไรครับ
2: นี่เลยครับผมนี่เลยครับพี่บ๊วยนี่เลยครับผม
1: นี่คือ
2: เครื่องฟิตไลท์ราคาเป็นแสนแต่ที่นี่หาได้ทั่วไปตามร้านนะครับชั้นนำนะครับกีฬาทั่วไปนะครับเขาเรียกว่
1: า
2: reaction ball นะครับการฝึกก็เหมือนกันนะครับปฏิกิริยาโต้ตอบนะครับเกี่ยวกับสายตาและก็
0: มือของเราน
2: ะครับคาดเดาทิศทางได้นะครับปฏิกิริยาหมายถึงว่าม
1: ันได้ 3M เหมือนก
2: ั
1: น
2: 3M เหมือนกันครับผมดูนะฮะหลักการเล่นจะเป็นอย่างนี้ครับดรอปลงพื้นปั๊บทิศทางนะครับเห็นไหมฮะ
1: ก็คือตัวนี้
2: ครับผม
1: ฟิตไลท์คือเราไม่สามารถรู้ว่าไฟจะขึ้นตรงไหนเราก็ต้องรอ
2: ร
1: ู้เหมือนกันแต่ที่พอมาตกปุ๊บเราก็ต้อง
2: ครับผม
1: เราก็ต้องไม่รู้มันจะไปทางไหนมันจะไปอย่างนี้ก็ได้อะ
2: ครับผม
1: แล้วโปรแกรมต่างๆเราก็สามารถวางเองได้เราก็จับเวลาน
2: ับจำนวนครั้งได้
1: นับจำนวนครั้งได้จับเวลาได้เหมือนกัน
2: ครับผม
1: 30วินาทีได้เท่าไหร
2: ่ได้คร
1: ับ โอ้ใช้โครงสร้างแบบนี้เหมือนกัน
6: ก็เก็บข้อมูลเหมือนกัน
1: ที่นี่ถามเพิ่มเติมครับถ้าไม่มีนี้ครับขี้เกียจซื้อปุ๊บ
2: เราก็มีการประยุกต์ใช้ด้วย
1: ทำได้อีก
2: นะครับถ้าคุณนะครับจินตนาการว่ามีนาฬิกาอยู่ที่บ้านปั๊บนะครับให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับซอยเท้าถ้าผมบอกว่าเที่ยงปั๊มนะฮะกลับนะฮะผมบอกว่า11โมงปั๊มนะครับถ้าผมบอกว่า6โมงเย็นปั๊มเหมือนกัน
1: สมมุติว่าเรายืนอยู่กลางนาฬิกาแล้วก็จะมีคนบอกเหมือนกันจากที่เราใช้ไอ้ตัวเนี้ยเรียกชั้นบอลเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าบอลจะไปทางไหนเหมือนกันถ้าเราเป็นคนถูกทดสอบเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเพื่อน
2: ค
1: นที่จะบอกว่า6นาฬิกา7นาฬิกา6นาฬิกา45นาทีสมองยิ่งทำงาน6นาฬิกา45นาที30วินมันยิ่งแบบ
2: อย่างเช่นนะครับพี่บ๊วยไปเที่ยวตี2ไปเที่ยวไหนปั๊บปั้งนะครับผมบอกว่าเที่ยวผับกี่โมงพี่บ๊วยไปตี2
1: อ๋อเที่ยวผับกี่โมงมันก็ไปได้อีก
2: เออไปอีก
1: เออมันก็เป็นเกมได้อีก
6: เกมได้
1: คุณเอาตัวอย่างที่มันดีกว่านี
2: ้โทษทีครับสุขภาพ
1: ทุกวันนี้เราฝากว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ากุญแจสำคัญก็คือว่าการวัดผลถ้าเราจดบันทึกสถิติทุกอย่างเราจะรู้สมรรถภาพเราจะเข้าใจร่างกายตัวเองเราจะสามารถพัฒนาต่อได้มันเหมือนเป็นหลักไมอ่ะ
6: ใช่ครับ
1: และสุดท้ายแล้วต่อให้ไม่มีเวลายังไงคือมีอยู่อย่างเดียวคือไม่มีข้ออ้างรับรองว่าคุณหุ่นดีแน่นอนนั่นคือรายการ Healthy Fight ที่เราฝากมาครับขอบคุณทั้งคุณหนุ่มขอบคุณทั้งคุณแพทริกนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ Peak Fitness ด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Healthy Fight Day ได้สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: โรคเกาต์นะคะก็คือเป็นความผิดปกติของระบบของยูริกในร่างกายนะคะก็คือยูริกในเลือดเนี่ยจะสูงขึ้นแล้วก็มีการไปสะสมที่บริเวณข้อแล้วทำให้เกิดการอักเสบของข้อเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาต์เวลาที่มาเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของการปวดข้อซึ่งเกิดจากการที่มียูริกไปสะสมอยู่ที่บริเวณข้อค่ะยูริกที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ในร่างกายนะคะแล้วก็สามารถจะสร้างขึ้นเองโดยร่างกายได้มีความจำเป็นค่ะในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายอาหารที่เราทานเข้าไปอะค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีพิวรีนสูงนะคะร่างกายก็จะเอาไปสร้างเป็นยูริกค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าอาหารบางตัวกินเข้าไปแล้วเนี่ยยูริกในเลือดสูงหรือกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแย่กับเกาต์อันที่สองค่ะก็คือร่างกายเองมีระบบความผิดปกติทำให้มีการสร้างยูริกสูงหรือมีระบบผิดปกติที่ทำให้การขับยูริกจากร่างกายเนี่ยทำไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นไข้โรคไตรวมทั้งแอลกอฮอล์หรือว่าคนอ้วนด้วยอะค่ะแล้วก็ยาบางอย่างซึ่งจะทำให้การขับยูริกเนี่ยผิดปกติไปค่ะสำหรับการปวดข้อในคนไข้โรคเกาต์นะคะก็มักจะปวดรุนแรงค่ะไม่มีอาการเตือนนำมาก่อนเลยตำแหน่งที่ปวดมักจะเป็นบริเวณนิ้วหัวแม่โป้งที่เท้านะคะกับบริเวณข้อเท้านะคะเวลาที่ปวดเนี่ยมักจะเป็นข้อเดิมๆข้อซ้ำๆโดยทั่วไปถ้าไม่รักษาเลยก็สามารถที่จะหายเองได้แต่ใช้เวลานิดนึงอาจจะประมาณ 5-7 วันค่ะ
1: อาการของโรคเกาต์จะเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันอาการมักเป็นหายๆจนกว่าจะได้รับการรักษาอาการมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากผู้ป่วยมีไข้และปวดข้ออย่างรุนแรงจนทำให้ผิวหนังบวมแดงและแสบร้อนควรรีบปรึกษาแพทย์
0: สำหรับอายุที่จะมีผลกับเรื่องของโรคเกาต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอในวัยที่ค่อนข้างจะวัยกลางคนหรือว่าเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ละเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะคะยกเว้นว่าเขามีความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ยูริกในเลือดเขาสูงขึ้นอันนี้ก็มีโอกาสจะเกิดได้ตั้งแต่อายุน้อยๆค่ะในขณะนี้นะคะข้อมูลสำหรับคนไข้โรคเกาต์ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยถ้าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์ก็จะมีเพิ่มขึ้นเหมือนกันอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นคนอ้วนนะคะในคนอ้วนก็จะทำให้ยูริกในเลือดเนี่ยสูงขึ้นถ้ามันสูงไปนานๆมีการตกตะกอนบริเวณข้อก็จะทำให้เป็นเกาต์ได้อีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์ค่ะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เองทำให้ยูริกสูงขึ้นยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็จะทำให้ยูริกในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกัน
2: มันปวดแบบปวดมากแบบเวลาเดินอ่ะมันลงฝ่าเท้าไม่ได้เลยมันเหมือนแบบกระดูกแตกอ่ะถึงขั้นที่แบบมันต้องใช้ส้นเท้าเดินอย่างเดียวฝ่าเท้าลงปั๊บแค่แตะพื้นก็เจ็บแล้วคือแบบเฮ้ยเราเป็นอะไรเมื่อคืนเท้าไปกระแทกอะไรหรือมีใครเหยียบอะไรหรือเปล่าเลยแล้วมันเดินไม่ได้ก็เลยออกมาหาหมอดีกว่า
0: เวลาที่คนไข้เข้ามาด้วยเรื่องเกาต์นะคะก็ดูก่อนว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเนี่ยคือเขาเคยเป็นมาก่อนไหมถ้าเกิดเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเราก็ต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอันนี้ใช่เกาต์จริงหรือว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีการติดเชื้อที่ข้อมาเราก็ต้องเจาะดูดและเอาน้ำในข้อมาตรวจนะคะว่ามันมียูริกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: วันนี้มีปัญหาอะไรมาเจอคุณหมอคะ
2: พอดีปวดขาครับคุณหมอเดินแทบไม่ไหวอะครับ
0: ที่เป็นนี่คือไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเพิ่งเป็นรอบนี้
2: เพิ่งเป็นครั้งแรก
0: มีการไปกระทบกระแทกหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะ
2: ไม่ชัวร์ครับ
0: ขอดูที่เท้านิดนึงนะคะอันนี้เจ็บไหมคะ
2: เจ็บ
0: นิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะอุ่นกว่านะคะถ้าเทียบการตำแหน่งตรงนี้นะคะขยับเนี่ยเจ็บเลยใช่ไหมคะตรงนี้เท้ามันจะบวมนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะแดงอุ่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บ่งบอกว่ามันมีการอักเสบเกิดขึ้นที่ข้อตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่เจอบ่อยค่ะสำหรับคนไข้ที่จะเป็นโรคเกาต์เดี๋ยวถ้าเรายืนยันด้วยว่ามีการอักเสบในร่างกายแล้วก็มียูริกในเลือดสูงขึ้นก็น่าจะเป็นเกาต์นะคะ
1: นอกจากการซักประวัติคนไข้เพื่อเป็นการยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเกาต์หรือไม่แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยโรคเกาต์ซึ่งมีหลายวิธี 1. เจาะเลือดเพื่อตรวจระดับยูริก 2. เจาะน้ำในข้อเพื่อตรวจหาผลึกยูริก
0: ก็ผลเลือดกลับมาแล้วนะคะวันนี้ผลเลือดตัวยูริกมันขึ้นมานิดนึงนะคะ 11.2 บวกกับว่ามีผลเลือดที่บ่งบอกถึงว่าก็มีการอักเสบเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกาต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมียาให้นะคะยาในช่วงแรกจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกนี่คุณหมอจะให้เพื่อจะลดการอักเสบอันนี้ก่อนจะทำให้การหายเร็วขึ้นภายในช่วงเวลา 2-3 วันเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมียาต่อเพื่อจะลดระดับยูริกในเลือด นะคะตรงนี้เราอยากจะให้มันต่ำหน่อยให้มันเป็นปกติโดยทั่วไปเราอยากจะให้มันอยู่ประมาณแถวๆเลข6เลยด้วยซ้ำไปนะคะในกรณีของคนที่เป็นโรคเกาต์แล้วหลังจากที่เราทราบแล้วว่าคนคนนี้มีเรื่องเกาต์นะคะวิธีการรักษาเนี่ยเรารักษาเพื่อจะป้องกันไม่ให้ข้ออันนี้มันพังถ้าเกิดมันเป็นอยู่บ่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็จะมีตะกอนของยูริกเนี่ยสะสมอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันปูดหนาแล้วก็ข้ออันนั้นเนี่ยก็จะทำงานได้ไม่ค่อยดีสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อไปแล้วนะคะหรือว่าเป็นเกาต์ไปแล้วเนี่ยควรจะต้องมาเจอคุณหมอเป็นระยะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วโรคเกาต์เราควบคุมได้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้อะค่ะมันจะทำให้เกิดความพิการของข้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่เป็นก็ดูแลตัวเองใครที่เป็นแล้วเนี่ยก็พยายามควบคุมไม่ให้ยูริกมันสูงขึ้นจะได้ไม่ต้องเป็นอีกนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกาต์อย่าลืมมาพบหมอนะคะ

สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับรายการกินกับหมอสำหรับวันนี้นะครับเมนูอาจจะดูรุนแรงนิดนึงเพราะว่าวัตถุดิบของเราคือเส้นบุกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับไป

เป็นยังไงกันบ้างครับเมนูในวันนี้เส้นบุก3กษัตริย์เหมาะสำหรับคุณแม่ที่ข้าศึกไม่บุกนะครับรับรองว่าทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเส้นบุกนะครับจะมีสรรพคุณในการช่วยระบายในช่วงที่

คุณแม่ตั้งครรภ์นะครับจะมีโอกาสเกิดโรคริดสีดวงทวารหนักได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากฮอร์โมนของการตั้งครรภ์ที่จะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวโป่งพองออกอีกส่วนหนึ่งนะครับเกิดจากมดลูกที่ขยายขนาดขึ้นกดทับหลอดเลือดภายในอุ้งเชิงกรานครับสำหรับวิธีป้องกันไม่ให้เกิดริดสีดวงทวารนะครับก็

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดงั้นเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: ในปัจจุบันพบโรครองช้ำมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่ชีวิตประจำวันเนี่ยต้องยืนเยอะยืนนานเดินระยะไกลครับโรครองช้ำคือโรคจุดเกาะเอ็นฝ่าเท้าอักเสบซึ่งมีเกิดจากเอ็นฝ่าเท้าเนี่ยมีความเสื่อมเอ็นฝ่าเท้ามันตึงร่วมกับเอ็นร้อยไหวมันตึงอาการคลาสสิกของโรครองช้ำนะครับจะมีอาการเจ็บบริเวณส้นเท้าอาการจะเจ็บมากตอนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็ลงมาใช้งานอย่างเช่นตอนเช้าตื่นลงมาจากเตียงเนี่ยลงมาเหยียบในช่วงก้าวแรกๆจะเจ็บมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เริ่มเดินไประยะหนึ่งเนี่ยอาการเจ็บจะทุเลาลงคนไข้ที่มาพบเนี่ยในช่วงอายุก็จะค่อนข้างกว้างนะครับพบได้ตั้งแต่วัยรุ่น 20-30 ไปจนถึงอายุ 40-50 ครับ
2: เจ็บข้อเท้าค่ะเป็นมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเจ็บประมาณ 10-15 นาทีก็จะเบาลงอะค่ะ
1: โอเคไว้ทราบข้างไหนครับ
2: เป็นข้างขวาค่ะ
1: ข้างขวากดเจ็บแถวๆนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: กระดกข้อเท้าขึ้นงี้กระดกนิ้วเท้างี้เจ็บไหมจ๊ะเจ็บแถวนี้เนาะ
2: ค่ะ
1: ตึงเนาะโอเคจากที่ดูก็เป็นโรครองช้ำนะครับโรครองช้ำเนี่ยเกิดจากตัวแผงพื้นฝ่าเท้าเนี่ยมันมีความเสื่อมแล้วก็มันตึงตรงตำแหน่งที่มันเกาะกับส้นเท้าเนี่ยมันเจ็บมีอาการอักเสบนะครับก็เลยกดเจ็บบริเวณส้นเท้าการรักษาหลักของโรครองช้ำนะครับหนึ่งคือการทำกายภาพยืดเส้นเอ็นร้อยหวายยืดเส้นเอ็นฝ่าเท้าแล้วก็สองก็คือการปรับเปลี่ยนรองเท้าให้รองเท้าเนี่ยพื้นนุ่มขึ้นยืนน้อยลงเดินน้อยลงหรือว่ามีช่วงที่พักไม่ได้ยืนนานตลอดเวลาครับถ้าทำกายภาพแล้วเปลี่ยนรองเท้าแล้วไม่ได้ผลการรักษาต่อไปคือจะส่งไปทำช็อคเวฟช็อคเวฟเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการทำกายภาพบำบัดชนิดนึงนะครับหลักการก็คือการยิงคลื่นเสียงก็ไปกระแทกบริเวณที่มีการอักเสบเพื่อลดอาการอักเสบบริเวณนั้นก็เดี๋ยวสอนทำกายภาพยืดเอ็นร้อยไหวนะครับโอเคตามเลยครับเกาะเตียงนะครับขายืนเท่ากันก่อนทีนี้ถอยขาขวาไปข้างหลังถอยข้างที่เจ็บไปข้างหลังเหยียบเต็มฝ่าเท้าเลยแล้วงอเข่าข้างหน้านะครับงอไปก็จะตึงน่องด้านหลังนะก็นับค้างไป1 2 3เนี่ยครับถึง15วินะครับพอ15ปุ๊บก็ผ่อนขึ้นมาก็สำหรับท่าทำกายภาพอีกท่านึงนะครับก็คือการนวดฝ่าเท้านะครับแนะนำให้ใช้ท่อแป๊บ PVC นะครับตัดมาประมาณฟุตหนึ่งวางกับพื้นแล้วก็เหยียบคลึงไปคลึงไปได้ทั้งบริเวณที่เป็นอุ้งเท้าแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ทำวันหนึ่งบ่อยๆประมาณสัก10ครั้งต่อวันสำหรับการรักษาโรครองช้ำด้วยการฉีดยาเข้าที่ส้นเท้านะครับส่วนใหญ่ยาที่ฉีดเนี่ยจะเป็นสเตียรอยด์จริงๆแล้วเป็นการรักษาที่ผมไม่แนะนำคือหลังจากคนไข้ฉีดเนี่ยอาการจะดีขึ้นอาการเจ็บทุเลาลงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงได้ถ้าฉีดยาเข้าไม่ตรงตำแหน่งเช่นไปฉีดยาบริเวณตำแหน่งที่เป็นเนื้อเยื่อฝ่าเท้าเนื้อเยื่อส้นเท้านะครับทำให้เนื้อเยื่อมันฝ่อได้และทำให้เกิดอาการเจ็บส้นเท้าถาวรการป้องกันไม่ให้เกิดโรครองช้ำนะครับหนึ่งก็คือปรับพื้น

ฤติกรรมการใช้งานไม่ยืนนานไม่เดินไกล2ก็คือยืดเอ็นร้อยหวายกับยืดเอ็นฝ่าเท้าสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ไม่เกิดโรครองช้ำถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำงานสุขภาพดีกับผมอาร์มพิพัฒน์กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับอาชีพที่เชื่อว่าหลายต่อหลายคนต้องเคยผ่านการอบรมบ่มนิสัยและการสั่งสอนมาแล้วทุกคาบเรียนครับและนั่นคืออาชีพคุณครูนั่นเองแหละครับใครจะรู้ล่ะครับว่าคุณครูโดยเฉพาะคุณครูชั้นประถมมัธยมเนี่ยนะครับกว่าที่จะมาสอนพวกเราได้นั้นต้องผ่านการเตรียมการสอนครับไหนจะต้องตรวจการบ้านไหนต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องคอยอบรมแล้วก็ให้ความรักเรากันอีกด้วยวันนี้มาดูกันครับว่าอาชีพนี้ทำไมเขาถึงหลงรักและทำเพื่อทุกคนจริงๆครับกับอาชีพคุณครูครับ
1: หน้าที่ของครูเป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้ปลูกฝังความรู้ความคิดให้แก่เยาวชนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีครูจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาระบบการศึกษาเพราะครูคุณภาพจะทำให้ได้เยาวชนที่มีคุณภาพนั่นเองครับ

0: เด็กๆขอเสียงหน่อยเร็วว
1: ิ่ง
0: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแผนกประถมศึกษาถูกไหมครับ
2: ใช
0: ่ครูครับถามคุณนัทก่อนว่าประถมนี่มีกี่คนนะครู
2: ประถมทั้งหมดจะเป็นประถม 1-6 นะคร
0: ับผม
2: 36ห้องเรียนเด็กประมาณ 1,300
0: โอ้โหเยอะมาก
2: 300คน
0: เด็กพันกว่าคนคุณครูสักกี่คนนะครับ
2: คุณครู
0: หลักร้อยไหม
2: เกือบร้อยคน
0: เกือบร้อยคน
2: มีทั้งครูไทยแล้วก็ครูต่างชาติ
0: เพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีการสอบเป็นภาษาอังกฤษด้วย
2: ใช
0: ่ใช่ไหมครับไซส์นี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่นี่นี่เด็กๆอยู่ชั้นไหนกันครับเนี่ย
3: ป
0: .2 ป.2 เอาใครป.1 ใครป.1 ใครป.2 ขอเสียงหน่อยป.3 ป
2: .3
0: ป .3 ไม่ลงมาเลย
2: ป .3 กำลังเดินทาง
0: เขากำลังเดินทางเขาจะแบ่งเวลาในการพักกันด้วย
2: พักจะเป็นเวลาเดียวกันอย
0: ู่
2: ที่ว่าเด็กแต่ละปจะลงมาเล่นมากน้อย
0: เ
2: พราะว่ามีสนามเด็กเล่นแล้วก็
0: จะมีโซนนี้สนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นด้วยคุณครูครับอยู่กับเด็กๆเยอะๆแบบนี้เด็กๆครับดื้อไหมเด็กๆก็ยังบอกเขาดื้อเลย
2: คุณครูจริงใช่ไหมคะ
0: คุณครูครับดื้อไหม
2: ดื้อค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อเหรอ
2: ดื้อเด็กที่ดื้อน่าจะเป็นเรื่องธรรมชาติของเด
0: ็
2: ก
0: แต่เด็กที่ดื้อ

0: เขาบอกเป็นเด็กที่ฉลาดจริงไหมครับ
1: จริ
0: งอ๋องั้นเราต้องเข้าใจกันใหม่นะฮะมีใครที่แบบว่ามั่นใจมากว่าเราชอบสร้างปัญหาให้กับคุณครูบ้างยกมือ
2: เอ้ยมีด้วยเหรอ
0: คุณครูเข้ามาก่อนคุณครูเข้ามาก่อนครับจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นปัญหาไหมเด็กๆดื้อหรือเด็กๆซนเนี่ยคุณครูครับ
3: ถ้าถามในส่วนที่เป็นของคุณครูน่าจะเป็นธรรมชาติของเด็ก
0: ธรรมชาติของเด็ก
3: ธรรมชาติของเด็กเพียงแต่ว่าเมื่ออยู่ในเรียนต้องมีวินัยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงพักก็คือเป็นตัวตนของเด็ก
0: ก็ฟรีไทม์เข้าไป
3: ใช่แต่ว่าเมื่ออยู่ในห้องเรียนวินัยคือเรื่องของระบบซึ่งถ้าเขามีวินัยในเรื่องเรียนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตัวตนเมื่อเวลาพักมันก็คือตัวตนของเรา
0: ก็เป็นตัวเขา
3: จะเล่นก็ได้เพียงแต่ในห้องเรียนวินัยต้องมาก่อน

0: ที่โรงเรียนเราต้องทำให้เด็กเขาไว้ใจเราก่อนว่าเราไม่เครียดนะแต่บางครั้งก็มีหลุดดังนั้นเวลาเรากลับบ้านเนี่ยนะคะแก้ปัญหาโดยการเป็นคนชอบทำอาหารจะชอบทำกับข้าวการทำอาหารมันจะเป็นการผ่อนคลายแล้วก็จะไปการเพิ่มทำให้ความเครียดเราลดลง
1: ถ้าอยู่โรงเรียนนะดื่มน้ำน้อยถ้าอยู่บ้านนะดื่มน้ำเยอะถ้าดื่มน้ำมากๆมันก็จะเหมือนกับเลือดเราไม่ข้นเนี่ยถ้าดื่มน้ำน้อยเลือดเราข้นมันก็ไหลแบบแล้วมือทำงานมาตลอดมันก็จะเอ็นบังผืดเพราะเคยให้หมอดูเพราะหมอกลัวเป็นนิ้วล็อกอะไรมันไม่เป็นไม่เป็นเพียงแต่ทำงานนานๆหรือว่ายกแล้วชอบคิ้วของหนักๆยกการบ้านเด็กซื้อของชอบเป็นแม่บ้านไง

0: ครูเป็นบุคคลที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนแต่ใครจะรู้บ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์นั้นคุณครูจะต้องมีความเสียสละอดทนต่อความยากลำบากและมีปัญหาสุขภาพอะไรจากการทำงานบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: เอาละครับตอนนี้ให้คุณครูได้พักกันบ้างเมื่อกี้มากันเยอะมากครูครับนี่คือปกติถูกไหม
2: เป็นธรรมชาติของเด็กค่ะเวลาเห็นใครมาเขาก็อยากรู้อยากเห็น
1: แต่ส่วนหนึ่งก็คือเขารู้แล้วว่าพอคุณครูอยู่ใกล้ปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าคนนี้ปลอดภัย
2: ถูก
1: เขาก็จะเข้ามาดูแล้วก็มาสนใจว่าทีมงานเรามาทำอะไรกัน
2: จริงๆเขายังสนใจว่าคุณครูมาทำอะไรก็เลยแห่มา
1: แต่ก็อุ่นใจนะครับเด็กๆน่ารักมากเลยคุณครูครับแต่ว่าเวลาเจอกับเด็กเยอะๆแบบนี้เนี่ยแน่นอนแล้วต้องถามคุณครูย้อนกลับไปก่อนทำไมถึงเลือกมาเป็นอาชีพคุณครู
2: อันดับแรกเลยคงเป็นเรื่องความมีใจรักในอาชีพมากกว่าม
1: ันไปสปาร์คตอนไหนครูครับ
2: สปาร์คตอนไหนคือเราอยู่กับเด็กนี่เราไม่เบื่อเราไม่เบื่อแปลว่าอุปนิสัยเราอะสามารถอยู่กับ
1: เด็กๆได
2: ้โดยที่ไม่หงุดหงิดง่าย
1: บางคนเป็นนะบางคนเป็น
2: ใช่ค่ะด้านที่สองน่าจะเป็นคนที่มีความรู้แล้วชอบที่จะถ่ายทอดหรือแบ่งปันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆเรื่องเด็กกับเมื่อรู้แล้วอยากแบ่งปันมากกว่า
1: ก็คือเรารู้สึกแล้วว่าเอ๊ะสิ่งที่เรารู้เราอยากแชร์พอเราอยากแชร์ถ้าเราแชร์ให้เด็กๆเรารู้สึกว่ามันเราสบายใจ
2: คือเด็กก็จะเป็นตัวตนในสิ่งที่เราถ่ายทอด
1: แปลว่าทุกครั้งที่คุณครูสอนเด็กๆก็จะเหมือนกับเราถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้เด็กๆให้เขาค่อยโตขึ้นครูสอนมากี่ปีแล้ว
2: ให้ทาย
1: เหรอคุณครูโอ้
2: ทายถูกได้กินข้าว
1: ผมว่าขออนุญาตครูครับเกิน20ปีหรือยังครับ
2: เกิน
1: แล้วนะ25
2: มากกว่านั้น
1: โอ้จริงหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: แปลว่าคุณครูเรียนจบปั๊บก็มาเป็นครูเลย
2: ให้ทายครั้งสุดท้าย
1: 27ปี
2: ปีนี้31
1: 31แล้วเหรอครับ
2: ค่ะ
1: โอ้โห
2: ป
1: ี
2: นี้31ปี
3: คำว่าทางสายกลางนะคะแล้วมีคำว่าอะไรอีกคะพอประมาณค่ะไปคำแรกเลยที่จริงคิวแบบตรงนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะทางสายกลางเมื่อมีความพอประมาณนะคะใช้ทางสายกลางเขาบอกว่าต้องมีเหตุมีผลในการใช้สุดท้ายเรามีภูมิคุ้มกันที่ดี

0: ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าถ้าใครจะเป็นคุณครูนะไม่ใช่แค่คิดเตรียมการสอนไม่ใช่แค่เตรียมการบ้านนะฮะต้องมีการประเมินตัวเองแล้วก็ทำเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับรายงาน
1: นะฮะ
0: เป็นวิจัยอีกนะครับแล้วก็ไหนจะต้องแบบว่าทำกิจกรรมกับเด็กอีกมันไม่เยอะเกินหรอครูเยอะไปไหม
1: ถ้าถามว่าเยอะไหมในความรู้สึกของครูเยอะมาก ไม่ใช่เยอะธรรมดา
0: อันนี้คือตอบแทนคนทำงานทั่วไปเยอะมาก
1: ถ้าสำหรับวิชาชีพของคุณครูต้องบอกว่า24ชั่วโมงนะคะที่เราต้องตื่นตัวตลอดเวลา
0: จริง
1: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่งานรูทีน8โมงเข้า5โมงเย็นเลิกโดยทั่วไปในอาชีพอื่นๆแต่หลังจากที่เราเลิกงานแล้วมันก็ยังต้องมีกิจกรรมทำต่อ
0: คุณครูส่วนใหญ่เนี่ยสุขภาพจะเป็นยังไงครับ
1: ครูส่วนใหญ่นะคะถ้าถามว่าครูส่วนใหญ่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งเวล
0: า
1: คือถ้ามีกิจกรรมเข้ามาหรือว่ามีเวรที่ต้องดูแลรับผิดชอบเนี่ยการกินอาหารก็จะไม่ค่อยตรงเวลาน
0: ี่แหละปัญหาสำคัญเลยถูกไหม
1: บางคน
0: นะครับผมเพราะอย่างสมมุติว่าค่าเรียนตรงนี้ปุ๊บเด็กๆเขาจะสลับกันพัก
1: ใช
0: ่แต่คุณครูก็บอกว่าบางที
1: มีเวรด้วย
0: มีเวรด้วย
1: ดูเวรทานข้าว
0: คาบบางทีต่อกันด้วย
1: คือบางทีดูเวรทานข้าวเสร็จเราก็ต้องรีบทานให้ทันเสร็จแล้วคาบต่อไปสอนต
0: ่อ
1: กินแบบที่พานจะจุดด้วยค่ะรีบๆๆๆๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นปัญหานึง
1: ด้วย
0: เรื่องสุขภาพการทานอาหารของคุณครู
1: รีบร้อนไปเพราะว่าเวลาจำกัด
0: ครูครับขอโทษจริงๆฮะเห็นครูเวลาสอนเนี่ยคาบนี้หมดก็ไปต่อคาบนี้คาบนี้คาบนี้วันๆ 4-5 คาบพูดทั้งชั่วโมงเลยครูครับมีปัญหากับเรื่องเสียงมั้ยเจ็บคอหรือมีสุขภาพเร
1: ื่อง
0: มีมั้ยครูครับ
1: ถ้าตัวคุณครูเองที่เป็นบ่อยแต่ว่านานๆเป็นทีก
0: ็
1: คือเรื่องของเจ็บคออ
0: ่าเป็นไรครับครูครับ
1: เจ็บคอน่าจะเป็นเรื่องการใช้เสียง
0: ก็คือต้องใช้ตลอด
1: ใช้เสียงเนื่องจากว่าในตารางสอนบางวันมี3คาบบางวันก็ไม่มากขึ้น4คาบบางวันตารางจะมี5คาบเพราะฉะนั้นวันที่เจอคาบเยอะๆหรือหนักๆอ่ะแปลว่าเราต้องใช้เสียง
0: เยอะ
1: ใช้เสียงเยอะด้านที่2คืออย่างที่บอกไปว่าเด็กห้อง1ถึงห้อง6ที่เรารับผิดชอบอ่ะจริตหรืออุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันบางห้องก็สมูทโอเคตั้งใจเรียนบางห้องก็อย่างที่เห็นว่าคุยเก่งก็มีหรือประเภทเข้าห้องสาย
0: ก็ต้องใช
1: ้ต้องเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นเสียงก็ต้องใช้มากกว่าปกติใช่ก็จะมีปัญหาเจ็บคอบ่อย
0: เพราะมันต้องใช้เสียงสุดท้ายนี้ครับคุณครูครับถ้าหากว่าวันนี้เชื่อว่าเด็กๆหลายต่อหลายคนรวมถึงอาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นด้วยกำลังมองว่าอยากจะเป็นคุณครูเหมือนกับครูนัทฝากไว้หน่อยครับครูครับ
1: สำหรับนักเรียนนะคะทุกอาชีพนะคะสำคัญหมดเพราะว่าทุกอาชีพก็นะคะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะเรียนถามคุณครูเนี่ยต้องบอกว่าทุกวิชาต้องเรียนให้ดีแล้วต้องให้ดีที่สุดส่วนผลออกมาอย่างไรเราจะได้ไม่เสียใจแล้วสุดท้ายลองค้นหาตัวเองจริงๆว่าเรารักในอาชีพหรือว่าวิชาใดเป็นพิเศษแล้วเรียนก็เรียนต่อยอดแล้วก็มุ่งมั่นไปให้ได้เพราะว่าต่อให้คนที่ไม่เก่งถ้าเรามีความพยายามเนี่ยมันได้แน่นอนนะคะนิ่งครูก็การันตีแต่ถ้าเรียนถามว่าความเป็นครูทำไมครูถึงอยากมาเป็นอาชีพนี้ต้องบอกว่า1ด้วยใจรัก2ความเสียสละอดทนต้องมีเพราะว่ามันต้องทำงานนอกเวลามากมายแต่สุดท้ายสิ่งที่พวกเราจบไปแล้วก็ได้ดิบได้ดีก็น่าจะเป็นความภูมิใจของครูลึกๆแล้วก็ต่อสถาบันด้วยใช่ค่ะสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วก็ทำให้คุณครูมีความสุขค่ะ
0: ครับผมและแน่นอนครับสุดท้ายแล้วถ้าใครติดตามชมรายการเทปนี้ของเรานะฮะเพิ่งไปไหนนะครับแต่ถ้าคุณคิดถึงคุณครูเดี๋ยวนี้ง่ายมากไลน์ไปหาคุณครูก็ได้เนาะ
1: อ๋อได้ค่ะมีอีเมล
0: บางทีนะครับลูกศิษย์เนี่ยส่งไลน์ส่งข้อความไปหาคุณครูก
1: ็แอดค่ะ
0: คุณครูก็ยิ้มแล้วนะครับอีกหนึ่งอาชีพครับอย่าลืมครับติดอาวุธตัวเองไว้ก่อนเหมือนกับความรู้ติดไว้ก่อนสุดท้ายคุณจะเลือกอะไรแล้วแต่คุณครับอาชีพไหนก็สำคัญเหมือนกันนะครับขณะเดียวกันถ้าคุณเลือกเป็นครูจะได้เอาอาวุธเหล่านั้นส่งต่อให้กับเด็กๆจะได้ปกป้องตัวเองกันต
1: ่
0: อแต่ที่แน่ครับเป็นคุณครูก็ดูเหมือนกับเหนื่อยเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวลองไปถามคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับว่าสำหรับอาชีพคุณครูเนี่ยนะครับคุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรเพื่อจะให้ทำงานอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขด้วยกันกับ Work With A Healthy Life ครับช่วงนี้ขอบคุณครูนัทขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เด็กเล็กเนี่ยส่วนมากคือเขาค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่ก็คือจะพูดคุยเราก็จะสอนก็จะใช้เสียงมากแล้วก็จะมีวิธีการที่จะดูแลนะคะทุกวันเนี่ย

0: ก็คือ1ทานน้ำอุ่น2กลับบ้านไปก็คืออาจจะมีน้ำมะนาวกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทานก็คือจะช่วยได้ในเรื่องของเสียงค่ะ
1: ความเหน็ดเหนื่อยความเครียดที่ครูต้องเจอระหว่างการสอนการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับการออกกำลังกายการพักผ่อนไม่เพียงพออาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมาได้เช่นโรคอ้วนและโรคหลอดเลือดหัวใจเราจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรติดตามชมในช่วงหน้าครับ

0: ปัจจุบันนี้เราพบว่าครูหลายๆท่านมีอาการปวดเมื่อยจากการยืนสอนเป็นเวลานานการทำงานนั่งโต๊ะที่ทำให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังไหล่และคออย่างเรื้อรังได้วิธีการป้องกันอาการเหล่านี้ทำได้อย่างไรเราไปฟังคุณหมอผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับ
1: มาในช่วงนี้ครับหลังจากที่ไปโรงเรียนนะครับไปดูอีกหนึ่งอาชีพก็คือคุณครูครับแหมกับเรือจ้างที่ต้องคอยพายเราไปส่งนะครับตามความฝันแล้วก็ในอนาคตของเรานั่นเองนะครับแต่คุณครูก็อีกหนึ่งอาชีพที่รับภาระหน้าที่ค่อนข้างหนักหน่วงทีเดียวนะครับตอนนี้มาคุยกับคุณหมอกันบ้างดีกว่าครับเพราะว่าอยากรู้ว่าอาชีพคุณครูนั้นมีความเสี่ยงอย่างไรครับต้อนรับแพทย์หญิงชัตยาวงศ์รัตนันนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอฝนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แน่นอนเราสองคนก็ต้องเคยเป็นนักเรียนแล้วก็เรียนจากคุณครูกันมา คุณหมอแนะนำไหมครับว่าคุณครูจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละคาบวิชาในแต่ละวันเนี่ยควรจะสอนมีการเปลี่ยนท่าควรจะใช้สายตาใช้ร่างกายมากน้อยแค่ไหนคุณหมอครับ
2: ก็ทุกครั้งที่มีการสอนนะคะก็ควรจะมีการพัก อย่างน้อยก็คือ2ชั่วโมง
1: ครับ
2: ซึ่งโดยทั่วไปชั่วโมงเรียนมักจะไม่เกินนี้อยู่แล้ว อันนี้ก็คุณครูก็จะได้พัก
1: ครับ
2: แล้วก็ระหว่างที่สอนก็ควรจะเปลี่ยนท่าทางเป็นประจำเดินรอบห้องบ้างนะคะเดินเข้าไปหานักเรียนเดินหรือไปนั่งพักบ้างก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะช่วยให้ลดการยืนนานๆไปได้
1: ครับผมมีอย่างนึงที่ในยุคนี้คุณครูอาจจะไม่ค่อยได้ทำกันแล้วนั่นคือการลงโทษนักเรียนด้วยการตีนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นผมเองคุณครูโดนไหมฮะคุณหมอโดนไหมฮะ
2: ไม่ค่อย
1: โดนครับคุณหมอเป็นเด็กเรียนดีนี่อย่างเงี้ยสมัยก่อนคุณครูมาตีหน้าชั้นเรียนเลย อย่างเงี้ยการใช้ข้อมือในอดีตเนี่ยมันจะทำให้เกิดผังผืดนิ้วล็อกหรือห้ามอะไรเงี้ยไหมครับคุณหมอครับ
2: เป็นครูก็อาจจะเจ็บมือด้วยว่
1: า
2: การจับไม้แน่นๆอะไรอย่างงี้เน
1: า
2: ะแต่ว่าก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าอาจจะไม่เสี่ยงแล้วอ๋อความเครียดล่ะครับเพราะว่าเด็กๆเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหคิดไม่ตรงกับคุณครูละบางคนก็อาจจะไม่ยอมรับความคิดกันบ้างมีการถกมีการเถียงกันบ้างแล้วไหนจะเรื่องของโลกโซเชียลที่ถามว่าคุณครูเผลอทำพลาดอะไรไปหรือกัดมีการเอาไปออกอากาศทีอาจจะกลายเป็นเรื่องความเครียดขึ้นมาได้คุณหมอมองว่าไงบ้างฮะ
2: ก็คุณครูก็จะมีความเครียดมากค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าในห้องเรียนซึ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็จะมีความโซนมีคุยกันอะไรแบบนี้ก็ทำให้คุณครูเครียดได้มากมันคุณครูก็ควรจะมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย
1: ครับ
2: ค่ะฝึกวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นใช้การหายใจการทำสมาธิอย่างเงี้ย
1: ก็จะช่วยได
2: ้ช่วยได
1: ้ถามเพิ่มครับคุณหมอครับเมื่อกี้นี้คุณหมอบอกว่าท่าต่างๆคุณครูที่ต้องยืนนานๆเนี่ยคุณครูโดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงหลายต่อหลายคนกังวลนะสิคะเดี๋ยวจะไม่สวยเส้นเลือดขอดเกิดขึ้นได้ไหมครับ
2: เกิดขึ้นได้ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมีเป็นจากปัจจัยอื่นมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะยืนนานอย่างเดียวก็อย่างเช่นกรรมพันธุ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการยืนนานอย่างเดียวไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดเส้นเลือดขอด
1: ครับผมต้องไปดูเรื่องของอาหารการกินด้วยคอเลสเตอรอลด้วยถูกไหมครับแล้วก็การออกกำลังกายด้วยไม่ใช่ว่าจะไปมองว่ายืนนานๆทำให้เกิดเส้นเลือดขอด
2: ไม่ใช่
1: อันนี้ก็ไม่ใช่ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับทั้งหมดนี้อันตรายไหมคุณหมอครับ
2: ก็คือโดยรวมแล้วคุณครูก็จะมีความเสี่ยงอยู่อย่างที่ได้เล่าไปแล้วนะคะแต่ว่าถามว่าอันตรายไหมส่วนใหญ่ของคุณครูก็จะไม่ได้ถึงกับอันตรายมาก
1: เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได
2: ้ค่ะ
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีอะไรแนะนำคุณครูหรือผู้ที่กำลังมองอยู่ว่าจะก้าวมาเป็นคุณครูจะทำอย่างไรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ
2: ก็อยากจะฝากคุณครูนะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะว่า เวลาที่อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็ควรจะมีอุปกรณ์ช่วยอย่างเช่นไมโครโฟนจะได้ไม่ต้องตะเบงเสียงแล้วก็เกิดเป็นโรคของหลอดเสียงได้นะคะแล้วก็เรื่องท่าทางการทำงานนะคะเวลาสอนก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆนะคะไปนั่งพักได้บ้างแล้วก็รองเท้าก็พยายามอย่าใส่ส้นสูงมากนะคะเพราะทำให้ปวดขาแล้วก็ปวดเข่าได้นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ เรื่องความเครียดเนาะก็ผ่อนคลายอย่างเหมาะสมนะคะเพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เนาะก็จะมีความยากมากขึ้น
1: ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับพวกเราช่วยกันได้ครับอย่างน้อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เป็นคุณครูแต่เราสามารถที่จะอบรมหรือว่าแนะนำเด็กๆนักเรียนนะครับหรือว่าลูกๆของเรานะครับในการเรียนให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ฟังคุณครูครับคุณครูได้ไม่ต้องใช้เสียงที่ดังเกินไปและไม่ต้องเครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องเรียนกันด้วยทั้งหมดนี้ก็เพื่อคุณครูด้วยแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอฝนด้วยครับ
0: ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อต้องยืนทำงานเป็นระยะเวลานานสามารถทำได้ดังนี้ 1. ยืนบนพื้นนิ่มเพื่อลดแรงกดที่เท้า 2. ใส่รองเท้าที่มีพื้นนิ่มและหลวมเล็กน้อยเพราะตกเย็นเท้าอาจบวมเล็กน้อยจากการยืนนาน 3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงเกิน2นิ้วในการยืนทำงานนานๆ 4. ในขณะยืนพักเท้าบ่อยๆให้ยืนสลับนั่งแต่ต้องจัดให้เหมาะกับสภาพงาน 5. เมื่อรู้สึกเมื่อยให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที 6. หากมีอาการปวดเมื่อยควรออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อน่องเป็นประจำหลังเลิกงานเพื่อบรรเทาอาการเกร็งของกล้ามเนื้อจะทำให้อาการปวดเมื่อยลดลงได้นะครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้กับรายการ Work with a Healthy Life ทำงานมีสุขภาพดีคือเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพที่ครับเราบรรดาลูกศิษย์อยากให้คุณครูได้ดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องของสุขภาพของคุณครูนั้นสำคัญจริงๆนะครับจะได้พักผ่อนให้เพียงพอนอนหลับให้สนิทครับทานอาหารให้ครบ5หมู่และอย่าลืมนะคุณครูครับทานอาหารให้ตรงต่อเวลากันด้วยและถ้ามีเวลาว่างจากการวิ่งไล่เด็กๆกันแล้วนะครับหาเวลาออกกำลังกายกันบ้าง นะครับเพื่อจะได้เป็นคุณครูที่คอยสอนเด็กๆ เหล่านี้กันต่อไปครับและทั้งหมดนี้กับรายการ Work with a Healthy Lifeทำงานมีสุขภาพดีพวกเราอยากบอกทุกคนนะครับว่าทุกอาชีพนั้นสำคัญครับแต่สำคัญสุดก็คือสุขภาพที่ดีของทุกคนในการประกอบอาชีพที่คุณรักนั่นเองแหละครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ Work with a Healthy Life วันนี้อาร์มพิพัฒน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

ษณะมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะก็คือเนื้องอกที่เจริญเติบโตขึ้นจากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะอาจจะพบลักษณะเป็นก้อนนะครับยื่นขึ้นมาในกระเพาะปัสสาวะพูดง่ายๆให้เห็นภาพก็คือคล้ายปะการัง

0: ความรุนแรงที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะคือมีการกระจายไปที่อวัยวะอื่นๆมากกว่ามะเร็งอื่นๆในระบบทางเดินปัสสาวะครับอาการในระยะแรกๆนะครับมักจะไม่มีอาการอาจจะตรวจพบได้ง่ายๆจากการตรวจน้ำปัสสาวะจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะหลังจากนั้นก็ทำการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาดูว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะหรือเปล่าโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะมาโรงพยาบาลด้วยอาการปัสสาวะเป็นเลือดถึงตรวจพบว่ามีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไป
1: เล่าอาการตอนแรกให้ฟังหน่อยสิครับ
2: ก็คือปัสสาวะบอดแล้วตัวเองก็กลัวว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยมาขอหมอตรวจ
1: แล้วเคยตรวจว่ามีอาการอักเสบหรือปัสสาวะแสบขัดมาก
2: ่
1: อน
2: ไม่เคยอ่ะ
1: ไม่เคยนะครับ
2: ไม่เคยค่ะ
1: แล้วก็ไม่เคยฉีดเป็นเลือดให้เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ไม่มี
1: แต่การตรวจร่างกายตรวจสุขภาพเราก็เจอความผิดปกติอยู่เรื่อยๆ
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่ไปตรวจเรื่องปัสสาวะบอดคุณหมอเคยบอกไหมครับสงสัยปัสสาวะอักเสบหรืออะไรนี้มีไหมครับ
2: เพราะคุณหมอบอกว่าไม่ใช่นิ้วอาจจะเป็นเนื้องอก
0: สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในปัจจุบันนะครับที่ได้รับการยอมรับจะมีอย่างที่1คือการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากว่าสารเคมีในบุหรี่มีการสะสมเข้าไปในร่างกายและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะเลยทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะปัสสาวะขึ้นได้อันที่2ก็คือเรื่องของสารเคมียกตัวอย่างเช่นยาย้อมผมนะครับทำให้เราสูดดมเข้าไปและมีการขับออกมาในน้ำปัสสาวะแล้วก็อาหารบางชนิดบางประเภทซึ่งบางคนจะกล่าวว่าอาหารที่มีสารพวกไนโตรซามีน

0: สุดท้ายก็คือเรื่องของพันธุกรรมซึ่งในข้อสรุปปัจจุบันยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่คิดว่ามีความเกี่ยวเนื่องกัน
1: ถ้าพบว่ามีการตรวจน้ำปัสสาวะผิดปกติไม่ว่าจะพบเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวเราแนะนำให้หาสาเหตุซึ่งส่วนใหญ่สาเหตุที่มักจะพบก็อาจจะมีนิ่วนะครับมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือมีโรคที่เกี่ยวกับการทำงานของกระเพาะปัสสาวะผิดปกติความรุนแรงของโรคจะมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือโรคมะเร็งของกระเพาะปัสสาวะนะครับถ้าเราสามารถให้การดูแลรักษาเบื้องต้นได้ป้าก็จะสามารถหายขาดได้ถ้าเป็นระยะที่2หรือระยะที่3ขึ้นไปโดยส่วนใหญ่มักจะลงเอยด้วยกระเพาะปัสสาวะถ้าตัดกระเพาะปัสสาวะแล้วไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตพวกนี้ก็หายได้เช่นเดียวกันส่วนจะตัดกระเพาะปัสสาวะหรือไม่ตัดนั้นความเห็นผมเบื้องต้นนะครับผมว่ายังไงผมก็ไม่ตัดกระเพาะปัสสาวะของคุณป้ายกเว้นว่าเราเจอตำแหน่งจากการส่องกล้องครั้งนี้แล้วยังพบว่ามีเนื้องอกอยู่เราก็ต้องเอาเนื้อไปตรวจใหม่
0: โดยปกติผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนะครับเราก็จะทำการส่องกล้องตรวจเมื่อเราพบชิ้นเนื้อเราก็จะทำการตัดชิ้นเนื้อโดยการคว้านเอาชิ้นเนื้อจากในกระเพาะปัสสาวะมาตรวจใช้เวลาในการอ่านผลชิ้นเนื้อประมาณ2สัปดาห์ถึงจะทราบผลว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งระยะง่ายๆก็คือว่ากินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะแล้วหรือยังหรือว่ายังไม่มีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะซึ่งถ้าผลออกมาว่ามีการกินเข้าไปในกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปก็คือเราจะต้องตัดกระเพาะปัสสาวะนั้นออกแต่ถ้ายังไม่มีการกินเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะลำดับต่อไปเรามักจะแนะนำให้ใส่ยาในกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ทำการส่องกล้องทุก 3-6 เดือนนะครับจนกว่าจะครบระยะเวลา5ปีถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพมาพบหมอกันได้นะครับ
2: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
3: ระวังเครียดถ้าทำงานแบบกดดันตัวเองทำงานออกมาแล้วต้องดีที่สุดทำงานตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นพอพูดถึงการทำงานมันมักจะมีความคาดหวังตามมาด้วยในหลายๆรูปแบบวันนี้เราจะมาดูกันว่าความคาดหวังในแบบไหนเนี่ยจะมีผลต่อความเครียดในการทำงานบ้างมาดูการทำงานแบบแรกกันนะครับเครียดแน่ๆถ้าชอบทำงานแบบกดดันตัวเองเรื่องนี้คิดว่าจริงนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยความเครียดแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเครียดที่ไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นได้งานมาวันนี้แล้วต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จภายในวันนี้ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยเดดไลน์อาจจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้เวลาที่เราขีดขึ้นมาเนี่ยเป็นความกดดันที่เราสร้างขึ้นเองทั้งที่ไม่จำเป็นการที่ปล่อยให้มีความเครียดแบบนี้นะครับในเวลาทำงานเนี่ยจะทำให้เกิดผลเสียต่างๆอย่างเช่นความเครียดสะสมอาจจะเกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดท้องหรืออาการทางกายอื่นๆร่วมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออารมณ์ทั้งอารมณ์ในชีวิตส่วนตัวหรืออารมณ์ในการทำงานมาดูเรื่องถัดไปนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานแบบต้องออกมาดีที่สุดอันนี้จริงเหมือนกันนะครับความคาดหวังที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความคาดหวังจากตัวเองต่อตัวเองหรือว่าจากตัวเองที่มีต่อคนอื่นด้วยความดีที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วมันช่างตวงวัดออกมาค่อนข้างยากซึ่งเจ้านายที่มีลักษณะแบบนี้อาจจะทำให้ลูกน้องมีความลำบากใจในการทำงานร่วมภายใต้กฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมาได้ในแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับอันดับแรกต้องมีการตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับความเป็นจริงมีตัวชี้วัดที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนถ้าเรามีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้นะครับตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนมากขึ้นความสัมพันธ์ในการทำงานเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยทำให้มีความสุขในการทำงานได้มากขึ้นมาดูการทำงานแบบที่3กันนะครับเครียดแน่ๆถ้าทำงานตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นอันนี้จริงนะครับแนวทางการทำงานแบบนี้เนี่ยมักจะเจอในผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการภาระหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้การทำงานตลอด24ชั่วโมงเนี่ยก็ยังส่งผลต่อการนอนด้วยเช่นเดียวกันความคิดการวิเคราะห์หรือว่าสมาธิในการทำงานก็จะแย่ลงตามมันก็จะส่งผลกลายเป็นเหมือนวงจรต่อไปเรื่อยๆทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเกิดการนอนไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กลับมาเครียดเพิ่มเติมมากกว่าเดิมแต่ถ้าเครียดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีแนวทางในการจัดการอยู่ประมาณ3วิธีแรกนะครับก็คือเป็นการแบ่งการทำงานหรือว่า ทำลิมิตเซตติ้งจะเป็นการแบ่งงานของตัวเองด้วยแล้วก็แบ่งงานให้ลูกน้องด้วยวิธีที่2นะครับคือการปิดสวิตช์การทำงานก็จะมีการแบ่งเวลาการทำงานที่เราสามารถทำงานได้เต็มที่แล้วก็เป็นเวลาที่พักผ่อนซึ่งเวลาพักผ่อนเนี่ยหลายคนจะชอบแบกงานกลับไปทำที่บ้านหรือกลับไปทำ

เตียงไม่แนะนำเลยนะครับเตียงเนี่ยเป็นที่สำหรับการพักผ่อนเท่านั้นวิธีสุดท้ายนะครับก็คือเป็นการกลับไปดูแลใจตัวเองโดยการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองปุ๊บเนี่ยเราจะค่อยๆตามกลับไปหาถึงสาเหตุของอารมณ์นั้นๆก็ค่อยๆไปจัดการแก้ไขมันอาจจะเป็นตัวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ

0: พบหมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรัก
1: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนเราเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับเวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับเดี๋ยววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาพูดคุยกันนะครับเรื่องราวสุขภาพเนี่ยคุยกันได้ตลอดทั้งปีครับเพราะว่ามีอัปเดตขึ้นเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาทวนความจำกันก็ได้วันนี้ครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ G6PD นะครับงงไหมฮะผมก็งงเหมือนกันG6PD หลายคนบอกว่าชื่อมันคุ้นๆแต่จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า G6PD รายละเอียดเป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้ครับแคร์เลยเชิญคุณหมอท่านนี้มาโดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะฮะคิดถึงมากเลยไม่เจอนานมากแล้วขอต้อนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติซัมภาควิชากุมารเวชศาสตร์ครับอาจารย์มะเหมี่ยวครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เมื่อกี้ก็นั่งคุยกันว่า
2: เจอกันนานจริง
1: ๆน่าจะนานเกินแบบว่า6-7เดือน
2: ใช่มั้ยคะ
1: ขึ้นไปเจอกันแต่ในโซเชียลมีเดีย
2: ถูกยังติดตามว่าคุณแคนงานแบบรัดตัวเหลือเกิน
1: ใช่ช่วงนี้ใช้ตังค์เยอะ
2: ใช้ตังค์เยอะก็เลยต้องหางาน
1: มีครอบครัวจะทำบ้านแต่งงานเลยต้องหา
2: อ
1: ะไรนะครับ
2: เตรียมพร้อมมีลูกน้อย
1: ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีนี่จะมาปรึกษาอาจารย์มะเหมี่ยวก่อนเลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: วันนี้เมื่อกี้แคนเกริ่นไปแล้วว่าเราจะพูดคุยเกี่ยวกับ G6PD ครับG6PD มันเป็นสิ่งที่มันคือส่วนไหนของโลกใบนี้ครับอาจารย
2: ์มันคือเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อ G6PD ซึ่งเอนไซม์ตัวนี้มันจะอยู่ในเม็ดเลือดแดงค่ะมันจะคอยปกป้องไม่ให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแตกง่ายเวลาเม็ดเลือดแดงเจอเหมือนสารอนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันไม่ดีใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ถ้ามันเจอแล้วมันมีเอนไซม์ตัวเนี้ย G6PD มันก็ทำให้เม็ดเลือดแดงยังแข็งแรงอยู่ไม่แตกง่ายแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้ในเม็ดเลือดแดงเนี่ยเขาเจออะไรมากระตุ้นนิดๆหน่อยๆก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็จะซีดได
1: ้ก็คือ G6PD ทำให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง
2: ใช่ค่ะค่ะพูดง่ายๆก็ประมาณนั้นค่ะ
1: เปรียบเสมือนการถนอมไข่แดงเหมือนกับเวลาอ่างานงงแล้วจ้ะ
2: เริ่มแล้วเราจะมีมุกจากคุณแขกที่ลืมไปแล้ว
1: ล่าสุดเนี่ยผมแบบได้กินอาหารชนิดหนึ่งอาจารย
2: ์
1: มันชื่อว่าไข่ครอบอาจารย์รู้จักปะ
2: อุ้ยไม่รู้จักเลยค่ะ
1: ไข่ครอบเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ภาคใต้เนี่ยเขาใช้ไข่ขาวเนี่ยภูมิปัญญาใช้ไข่ขาวในการแบบไปเคลือบพวกแหในการจับปล
2: า
1: เพื่อให้มันแบบว่ามันแข็งแรงซึ่งตรงนั้นไม่เกี่ยวนะฮะแต่มันเหลือไข่แดงเยอ
2: ะ
1: เขาก็เลยเอาไข่แดงมาถนอมอาหารนะครับโดยการที่เอาไข่แดงไปใส่ในไข่ขาวแล้วก็หยอดเกลือลงไปเพื่อให้ไข่แดงมันมีความเหนียวนุ่มแล้วก็แบบเจาะตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำเกลือเนี่ยก็เหมือนกับ G6PD ว่าเขาจะ
2: คือให้ไข่แข็งแรงขึ้นอย่างเงี้ยหรอ
1: ประมาณนี้ป่ะ
2: ประมาณนั้นก็ได
1: ้มันมาเปรียบเทียบได้ไงก็ไม่รู้หรอก
2: ใช่ค่ะแล้วรสชาติมันเป็นยังไงล่ะคะ
1: มันก็จะมีความเค็มอ่อนๆไม่เท่าไข่เค็มแต่ก็จะกินง่ายกินเล่นได้นะครับเต็มไปด้วยคอเลสเตอรอลและโปรตีนประมาณนั้น
2: โอเค
1: ป่าวเพิ่งกินมาก็เลยโยงมากับเรื่องนี้พอดี
2: ได้ก็ประมาณนั้นก็คือทำให้มันแข็งแรงไม่ให้มันแตกไม่ให้ถูกทำลาย
1: มีในเด็กและผู้ใหญ่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็คือมันเป็นโรคทำพันธุกรรมที่เจอได้ตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
2: แล้วมันก็เนื่องจากเป็นพันธุกรรมก็คือเจอจนโตถ้าเด็กคนนั้นเจอก็คือเป็นจนโตตลอดชีวิตไป
1: ก็คือถ้าเกิดคนปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็มีครบอยู่แล้วแหละก็ไม่เป็นอะไรแต่หมายถึงว่าคนที่มีภาวะผิดปกติก็คือเฉพาะตัวเนี่ย G6PD เนี่ยเยอะไหมครับอาจารย์
2: ก็คือในผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะว่ามันเป็นโรคพันธุกรรมที่เหมือนคุณแม่ก็คือมันผ่านยีนโครโมโซม X ซึ่งโครโมโซม X เป็นโครโมโซมเพศหญิง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเพศหญิงก็จะมี XX ใช่ไหมคะก็คือถ้าคุณแม่เป็นพาหะนำโรคคุณแม่ก็จะเอา X ที่เป็นพาหะเนี่ยส่งให้ลูกชายซ
1: ึ่
2: งลูกชายก็คือ XY เพราะฉะนั้นถ้ามี X ที่ผิดปกติตัวเดียวผู้ชายก็จะเป็นโรคมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพาหะทีนี้ถามว่าเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคในเมืองไทยอะค่ะก็คือประมาณสัก 12-15% เจอในผู้ชาย
1: ก็ค่อนข้างเยอะนะคร
2: ับ ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: พอขึ้นเกิน 10% ผมรู้สึกว่าก็น่ากลัวแล้วเหมือนกัน
2: ใช่ก็คือ10คนมีอย่างน้อยต้อง1คนที่เป็นแล้วก็ในผู้หญิงก็คือประมาณ 2% ได้ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวเราเจาะลึกเรื่องนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าคนอื่นวันนี้เรามีคุณหมอเด็กมาอยู่ตรงนี
2: ้
1: เริ่มต้นปูพื้นฐานกันก่อนถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยอย่างแคร์เนี่ยก็จะเห็นเพื่อนๆมีลูกกันหลายคนละแล้วเขาก็จะมีความกังวลคือลูกแค่ร้องแอะเดียวอ่ะมันกังวลไปได้ทุกอย่างว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเวลาถามเนี่ยน้องไม่สามารถบอกได้อยู่แล้วว่าเป็นอะไรใช่มั้ยครับ อาการหรือว่าสัญญาณใดบ้างของเด็กอ่อนหรือทารกที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเรื่องของสุขภาพที่พ่อแม่ต้องแบบกังวลละ
2: ใช่ก็คือเด็กส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คือมักจะต่ำกว่าขวบปีแรกที่ยังพูดไม่ได้ว่าเจ็บตรงนู้นเจ็บตรงนี้ซึ่งถามว่าในเด็กเล็กๆอ่ะร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าผิดปกติเสมอคือเขาอาจจะต้องการของง่ายๆอย่างเช่นหิวนม อากาศร้อนไปเขาก็ไม่รู้เพราะบางทีเนี่ยเรากลัวลูกคลอดมาเพิ่งคลอด1เดือนกลัวลูกหนาวอยู่ในห้องแอร์ห่มซะแบบเหมือนอยู่ขั้วโลกเหนือ
1: ก็แบบพันตัวไปเลย
2: ใช่แล้วในเด็กเล็กๆเนี่ยในร่างกายเขาจะปรับอุณหภูมิให้เข้ากับอุณหภูมิภายนอกเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาร้อนหรือหนาวเขาก็จะร้องไห
1: ้
2: หรือแม้กระทั่งเขาเปียกอุจจาระปัสสาวะเขาก็บอกไม่ได้ว่าแพมเพิร์สแฉะแล้วนะแม่เปลี่ยนหน่อยเขาก็จะแสดงในกรณีร้องไห
1: ้
2: เพราะฉะนั้นเวลาเด็กเล็กๆร้องไห้เนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยประเมินสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาก่อนว่าอากาศโอเคไม่ได้มีเหงื่อเยอะไม่ได้ดูหนาวไปแพมเพิร์สแห้งดีกินนมก็เพิ่งกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดเราจัดการทุกอย่างแล้วเด็กหายร้องแสดงว่าจบเราหาสาเหตุเจอแต่ถ้าเกิดร้องไปเรื่อยแล้วก็ดูไม่สุขสบายหลับไม่ได้ไม่ยอมกินนมพวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของความผิดปกติที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพามาตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งถามว่าส่วนใหญ่เป็นอะไรที่เรากลัวก็คือพวกโรคติดเชื้อต่างๆ
1: ใช่ครับนั่นหมายความว่าเบื้องต้นร้องปกติอยู่แล้ว
2: ค่ะถูกต้อง
1: ดูอย่างที่อาจารย์บอกก็คือรอบข้างมีอะไรผิดปกติไหม
2: ใช่
1: ถ้าเกิดจัดการครบแล้วยังร้องอยู
2: ่ค่ะ
1: อันเนี้ยน่าสงสัยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคในช่วงวัยแรกเกิดถึง1พัฒนาการด้านไหนบ้างครับที่อาจารย์อยากให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีสัญญาณเตือนอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะสังเกต
2: ค่ะก็คือโดยปกติพัฒนาการในเด็กส่วนใหญ่เราจะต้องแบ่ง4ด้านเราจะไม่ได้บอกว่าด้านไหนสำคัญกว่าด้านไหนเพราะว่าในเด็กคนๆนึงอ่ะจะต้องมี4ด้านให้ครบ4ด้านในที่นี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่
2: อย่างเช่นการเดิน
1: กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือขา
2: ขาใช่ขาแข็งแรงคลานซึ่งส่วนใหญ่คลานเด็กก็จะเริ่มคลาน6เดือน9เดือนเริ่มบางคนเกาะยืนขวบนึงก็จะเริ่มเดินได้ถ้าดูช้าเกินวัยก็แสดงว่าอาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ผิดปกติอันนี้คือเรื่องของพัฒนาการด้านแรกพัฒนาการที่ด้านที่2ก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะคุณแคนก็คือเรื่องของการหยิบจับก็คือคุณแคนลองทายว่าเด็กปกติสมมติเด็กหลักเดือน2เดือน3เดือนเขาก็จะเหมือนคว้าของ4เดือนเริ่มคว้าของแต่เด็กจะเริ่มใช้นิ้วมือหยิบของชิ้นเล็กได้อายุประมาณเท่าไหร่คะ
1: อุ๊ยอันนี้ไม่เคยรู้เลยอ่ะ
2: ก็คือไม่ได้จับแบบไม่ใช่ทายค่ะ
1: ผมว่าน่าจะประมาณขวบครึ่ง
2: โอ้ก็
1: เร็วไปไหม
2: คือขวบครึ่งอ่ะต้องทำให้ได้แล้ว
1: แต่ที่ต้องได้แล้ว
2: แต่ที่เริ่มใช้นิ้วได้ก็คือ9เดือน
1: 9เดือนเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: คือเมื่อก่อนเราเห็นเด็กอ่ะเขาจะแบบอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดพูดถึงว่าใช้นิ้วได้เนี่ย
2: ค่ะ
1: คือ9เดือนต้องได้แล้วเก้าเดือน
2: ถูกต้องเริ่มใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบของชิ้นเล็กแล้วพอขวบนึงเนี่ยก็จะเริ่มต้องจับช้อนเข้าปากอันนี้ก็คือพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็กเพราะว่าพอหลังจากนั้นพอหยิบช้อนเข้าปากได้สเต็ปถัดไปก็คือการหยิบดินสอมาเขียนเส้นยุ่งๆอะไรก็ได้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กถัดไปก็คือพัฒนาการเรื่องของการเข้าสังคมอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน
1: ตั้งแต่ตอนแบบก่อนหนึ่งขวบเลยครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราก็จะดูว่าเขาต้องมีการกลัวคนแปลกหน้าคือภาวะปกติในเด็กส่วนใหญ่ก็คือ7เดือน8เดือนเริ่มแบบพอคนแปลกหน้าจะมาอุ้มก็จะเริ่มแอะจากเดิมที่แบบหลัก1เดือนอ่ะใครมาอุ้มเขาก็ไม่สนใจ
1: ไม่รู้เรื่อง
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็แล้วก็ขวบนึงเริ่มมีปฏิสัมพันธ์บ๊ายบายสวัสดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือกล้ามสุดท้ายก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ใช่มั้ยคะแล้วก็สังคมสุดท้ายก็คือภาษาก็คือปกติเริ่มพูดคำแรก
1: ครับ
2: พ่อแม่เนี่ยอายุขวบ1
1: หนึ่งขวบต้องได้แล้วใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะต้องได้เป็นคำเดี่ยวที่ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการประเมินคร่าวๆของพัฒนาการของเด็กตามวัยเพราะฉะนั้นถ้าคำถามบอกว่าพัฒนาการด้านไหนสำคัญสุดจริงๆในการพัฒนาของเด็กคนนึงมันควรจะมีครบทั้ง4ด้าน
1: 4ด้านนี่ก็ละเอียดเหมือนกันเนาะ
2: ละเอียด
1: ก็ต้องพ่อแม่ต้องสังเกตดูดีๆ
2: ต้องสังเกตแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะปกติในช่วงขวบปีแรกเนี่ยเราจะนัดกับหมอเด็กเพื่อมาฉีดวัคซีนซึ่งการฉีดวัคซีนเราไม่ได้ฉีดอย่างเดียวเราต้องประเมินพัฒนาการ4ด้านนี้ด้วยคุณหมอก็จะประเมินเป็นระยะอยู่แล้วถ้าเกิดอันไหนดูช้าดูผิดปกติคุณหมอก็จะเริ่มให้กระตุ้นพัฒนาการด้านนั้นเป็นพิเศษแล้วก็มาติดตามกันอีกทีนึง
1: คราวนี้อยากรู้เลยครับว่าเท่าที่อาจารย์เคยทราบมาเนี่ยเด็กที่สามารถเดินได้เร็วสุดเนี่ยประมาณแบบกี่เดือนนะฮะ
2: ที่เคยเห็นคือ9เดือน
1: 9เดือนเร็วสุดละ
2: ใช่ค่ะ
1: 6เดือนยังไม่สามารถจริง
2: ไม่สามารถยังไม่
1: กล้ามเนื้อยังไม่ถึงขั้นนั้น
2: ใช่ค่ะ6เดือนเพิ่งนั่งเองค่ะใช่อ
1: ันนี้แอบสงสัยเพิ่มเติมอีกว่าแล้วการที่เราจะรู้ว่าเด็กคนนั้นพูดหรือไม่พูดนะครับอาจารย์เราจะรู้ว่า ราะว่าผมจะเจอผู้พิการหลายคนที่เป็นผู้พิการทางการทางพูดก็พูดไม่ได้เหล่านี้ครับเราจะทราบตั้งแต่ตอนไหนครับหรือว่าเราสามารถเกิดมาเราตรวจได้เลย
2: ก็คือส่วนใหญ่คนที่มีปัญหาเรื่องการพูดก็มักจะมีปัญหาการได้ยิน
1: ก็มาคู่กัน
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าที่โรงพยาบาลรามาเด็กที่เกิดที่รามาทุกคนเราจะตรวจการได้ยินตั้งแต่เกิด
1: เป็นยังไงอาจารย
2: ์มันจะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเทสโดยที่ทางแผนกหูคอจมูกเนี่ยจะเป็นคนเทสให้เราซึ่งมันก็จะในเครื่องนี้มันก็จะเหมือนแปลผลได้เลยว่าอันเนี้ยดูผิดปกติซึ่งผิดปกติจะต้องมีการติดตามแบบใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราจะตรวจตั้งแต่แรกเกิด1ครั้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินพัฒนาการภาษาค่ะคุณแคนก็คือปกติที่หมอบอกว่า1ขวบพูดคำเดียวชัดแต่ว่าปกติ9เดือนอ่ะจะพูดคำที่เป็นป้าป้ามาม่าอย่างเงี้ยปอป้ามอม้าได้ซึ่งถ้าเกิดปกติพอขวบหนึ่งสมมุติถ้าคนยังเด็กยังพูดคำเดียวไม่ได้เราอาจจะรอถึงขวบ3เดือนนัดมาถ้าขวบ3เดือนก็ยังไม่มีพัฒนาการด้านภาษาเลยเราอาจจะต้องมีการประเมินแล้วว่าอันเนี้ยได้ยินปกติไหมแล้วก็อาจจะต้องส่งนักฝึกพูดแต่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กที่ไม่พูดหรือพูดช้าส่วนใหญ่อ่ะไม่ได้เรื่องของการได้ยินแต่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมการดูหน้าจ
1: อ
2: ก็คือหน้าจอนี่สำคัญมากนะคะก็คือถ้าเด็กที่ยังพูดไม่ได้เราแนะนำว่างดหน้าจอไปเลย
1: มันเหมือนขาดสกิลในการเข้าสังคม
2: ใช่ก็คือเป็นฟังอย่างเดียวไม่ได้เอ็กซ์เพรสคำพูดออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้ายังพูดไม่ได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งดูหน้าจอดีกว่า
1: ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมลืมเรื่อง G6PD ไปยังฮะ
2: ลืมแล้วอ่ะหมอลืมแล้วตะกี้เราพูดกันด้วยเหรอคะ
1: เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องนี้นะฮะวันนี้มีข่าวที่ทีมงานเตรียมพอสมควรนะครับติดตามเลยครับในช่วงหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องแรกนะครับครม.ไฟเขียว3โรคเป็นคนจำพวก2ไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับครม.นะครับเห็นชอบ3โรคก็คือโรคตุ่มน้ำพองนะครับโรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและโรคเอ็มไซน์บนเม็ดเลือดแดงเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2ในการตรวจเลือกทหารกองเกินก็คือไม่ต้องเกณฑ์ทหารนะครับหากมีทหารเพียงพอแล้วจำนวน3กลุ่มโรคนะครับอันแรกคือกลุ่มโรคตุ่มน้ำพอง2โรคลำไส้โป่งพองแต่กำเนิดและ3เนี่ยแหละครับที่เราจะคุยกันก็คือโรคของเอนไซม์บนเม็ดเลือดแดงผิดปกติชนิด G6PD นะครับกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่2นะครับจากการตรวจเลือกที่ผ่านมาครับตรวจลักษณะอาการของกลุ่ม3โรคไว้ข้างต้นซึ่งปรากฏตามร่างกายหรือภายในร่างกายของบุคคลที่เป็นโรคและยังคงแสดงอาการของโรคทางร่างกายได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่1แต่ไม่ถึงกับทุพพลภาพซึ่งเป็นลักษณะอาการของโรคของคนจำพวกที่2แต่ปัจจุบันครับยังกำหนดให้เป็นคนจำพวกที่1ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของทางกระทรวงกลาโหมซึ่งประเด็นสำคัญไม่อยู่ตรงนี้หรอกประเด็นสำคัญเรื่องของการเกณฑ์ทหารเนี่ยเขาก็ดูคนที่แน่นอนก่อนหน้านี้ถ้าใครที่พิการไม่ได้ใช่ไหมครับใครที่อ้วนเกินไปไม่ได้แต่ว่า3โรคนี้ก็อยู่ในนั้นด้วยวันนี้เราจะเจาะไปที่โรคที่3ก็คือ G6PD คืออะไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นมาแล้วนิดนึงย้ำอีกครั้งนึงก็ได้ครับอาจารย์ G6PD
2: ก็คือมันG6PD เป็นเอนไซม์ตัวนึงที่สำคัญสำหรับเม็ดเลือดแดงที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยแข็งแรงไม่แตกง่ายคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่ขาดเอนไซม์ตัวนี้บนเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเม็ดเลือดแดงเจอปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นยาบางอย่างการติดเชื้อหรืออาหารบางชนิดก็อาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกซึ่งเวลาเม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดคนในกลุ่มนี้นะคะจริงๆอาการเนี่ยเป็นได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะคุณแคนก็คือเด็กแรกเกิดจะมีอาการเหลืองแล้วก็ซีดตั้งแต่แรกเก
1: ิ
2: ด
1: เม็ดเลือดแดงแตกก็เหลืองอาจารย
2: ์เพราะว่าในเม็ดเลือดแดงจะมีสารเหลืองชนิดหนึ่งก็คือเป็นบิลิรูบินซึ่งมันก็จะทำให้ดูเหลืองขึ้นซีดฉี่สีเข้มซึ่งในกลุ่มนี้เด็กก็จะมีประวัติเหมือนต้องได้รับการส่องไฟรักษาตั้งแต่แรกเกิด
1: ส่องไฟเหรอ
2: ส่องไฟค่ะก็คือพูดแล้วเหมือนดูแบบน่ากลัวจริงๆก็คือเหมือนเป็นไฟนีออนแต่เป็นไฟพิเศษนะคะเปิดแล้วก็ส่องกับตัวเด็ก
1: ให้คุณผู้ชมคิดภาพตามก็คือเด็กเล็กๆนอนอยู่ในที่นอนตรง
2: ในคลิป
1: นะแล้วก็ส่องไฟลงไปแล้วไฟตัวนี้มันทำไมครับ
2: มันจะช่วยให้เม็ดเลือดแดงช่วยให้สารเหลืองเหลืองลดลง
1: ครับ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะปกติเมื่อก่อนผมเคยเห็นเด็กที่เหลืองเนี่ยจะเหมือนจะมีปัญหาเกี่ยวกับตับแล้วก็เหลืองอีกแบบนึง
2: ใช่ค่ะถ้าเหลืองแบบตับจะส่องไฟจะไม่ช่วย
1: โอเค
2: ค่ะ
1: แต่นี้เหลืองแบบเม็ดเลือดแดง
2: เม็ดเลือดแดงแตกอันนี้จะช่วยทำให้หายเหลืองได้
1: ครับคำว่าเอนไซม์เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนได้ยินกันบ่อยมากเอนไซม์มันหน้าตาไงจ๊ะ
2: คิดง่ายๆเหมือนโปรตีน
1: เหมือนโปรตีน
2: ใช่เหมือนโปรตีนชนิดหนึ่งแต่ว่าทำหน้าที่พิเศษกว่าโปรตีนค่ะ
1: คราวนี้ความรุนแรงของโรคที่เกี่ยวกับ G6PD มันแบ่งระดับได้ประมาณไหนบ้างครับ
2: ค่ะก็คือความรุนแรงเนี่ยบางคนก็คือตอนเด็กๆไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็น
1: อ้าวเหรอ
2: ใช่ก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีอาการตั้งแต่แรกเกิดบางคนไม่รู้เลยจนกระทั่งตอนโตแล้วไปได้รับอาหารบางอย่างแล้วอยู่ๆก็ซีดลงดูเหลืองขึ้นฉี่เป็นสีโคกเป็นสีน้ำล้างเนื้อ
1: ครับ
2: อันนี้แล้วก็คือเพิ่งมาวินิจฉัยที่โรงพยาบาลตอนโตก็มีเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้น G6PD เนี่ยไม่ใช่เฉพาะโรคที่เกี่ยวกับเด็กละ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับบางคนไม่ได้แสดงอาการตอนเด็ก
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าตอนโตก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อ้าวแล้วอย่างนี้โตหรือเด็กรุนแรงกว่ากันนะฮะ
2: หมายถึงว่าเป็นโรคนี้ถ้าเราไม่ได้รับปัจจัยกระตุ้นภายนอกจะแข็งแรงเหมือนคนทั่วไปเลย
1: โอเค
2: ใช่แต่ถ้ามีปัจจัยกระตุ้นยาอาหารการติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอาการของโรค
1: ครับG6PD เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมใช่ไหมครับสามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานได้ไหม
2: สามารถถ่ายทอดสู่ลูกหลานก็คืออย่างที่บอกว่ามันจะอยู่ในตัวโครโมโซม X
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้ชายมีโอกาสเป็นโรค 50%
1: ครับ
2: แต่ถ้าแม่เป็นพาหะลูกผู้หญิงจะเป็น XX ใช่ไหมคะ
1: คร
2: ับเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นพาหะ
1: 50% ผู้หญิงเป็นพาหะมากกว่า
2: ผู้ชายเป็นโรค 50% แต่ผู้หญิงเป็นแค่พาหะหมายความว่าม
1: ี
2: ผิดปกติแต่ไม่มีอาการเลย
1: โอเคเมื่อกี้ตอนแรกที่อาจารย์ถามถึงอาการนะครับอาจารย์บอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยเด็กอาจจะตัวเหลืองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ทำอะไรมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายครับ
2: หมายถึงว่าถ้าเด็กเหลืองแล้วไม่ได้รักษา
1: ถ้าเกิดสมมติมันมีปัญหาเรื่องกับเอนไซม์นี้แล้วเราไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะไปถึงขั้นไหนครับ
2: คือจริงๆต้องบอกว่าการขาดเอนไซม์นี้มันรักษาไม่ได้นะคะคุณแขนหมายถึงว่าเขาก็จะขาดเอนไซม์นี้ไปตลอดชีวิต
1: ครับ
2: แต่การรักษาเราจะรักษาตอนที่เขามีเม็ดเลือดแดงแตกก็คือเวลาเม็ดเลือดแดงแตกสิ่งที่เรากลัวก็คือถ้าในผู้ใหญ่เด็กโตก็คือเม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆ
1: เป็นอะไร
2: ก็จะซีดลงนอกจากซีดฉี่ก็จะมีเลือดปนก็คือเป็นสีเข้มม
1: ี
2: เป็นสีน้ำโคกและสุดท้ายจะไตวาย
1: ออกมานำไปสู่ไตวายได
2: ้ใช่ค่ะจะสามารถไตวายได้จากการที่เม็ดเลือดแดงแตกเยอะๆเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาอาการพวกนี้เราก็คือจะต้องให้คนไข้นอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือเยอะๆเพื่อช่วยขับให้ไตเนี่ยทำงานได้ปกติ
1: โอเคเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคอาการของโรคก็คือสมมติถ้าเกิดมีตัวกระตุ้นมาแล้วไม่เลือดแตกจริงๆเนี่ย worst case คือมันนำไปสู่ไตวายได้
2: ถูกต้องค่ะ
1: โอเคคราวนี้การถ่ายทอดเนี่ยบางครั้งที่เป็นผู้หญิงก็ไม่แสดงอาการเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไม่มีพาหะนี
2: ้
1: แต่ถ้าเกิดสมมติภรรยามีพาหะมาเนี่ยแล้วลูกที่เกิดมาจะมีโอกาสขนาดไหนนะจ๊ะ
2: ก็คือเดี๋ยวต้องบอกกันตะกี้คุณแคนบอกว่าถ้าผม
1: ไม่
2: ได้เป็นพาหะผู้ชายจะไม่มีเป็นพาหะผู้ชายต้องเป็นโรคเท่านั้น
1: อ๋อเหรอโอเคโอเค
2: เพราะว่าผู้ชายมียีน XY
1: โอเค
2: ถ้าผู้ชายได้ยีน X ที่ผิดปกติของแม่มาผู้ชายต้องเป็นโรคผู้ชายไม่มีสิทธิ์เป็นพาหะจะมีสิทธิ์เป็นพาหะเมื่อมี XX คู่กันแล้วมีแค่เป็นพาหะตัวเดียวอีก X นึงปกติ
1: เพราะฉะนั้นผู้ชายถ้าเกิดมีเข้ามาเนี่ยเป็นเลย
2: เป็นโรคใช่ค่ะ
1: แล้วผมจะรู้ได้ไงผมเป็นหรือเปล่าอ่ะ
2: ก็ปกติเรามีการตรวจเลือดแต่ว่าถ้าคุณแคนอยู่จนถึงตอนนี้แล้วหมายถึงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่ไม่ใช่ล้อเล่น
1: okay
2: ก็คือถ้าอายุ30กว่าแล้วก็คือเคยหมายถึงว่ามีติดเชื้อไม่สบายแล้วเราก็กินทุกอย่างเหมือนที่คุณแคนกินที่ทุกอย่างหมดเลย
1: กินหมดทุกอย่าง
2: ทุกอย่าง ก็มันไม่น่าเพราะว่าปัจจัยกระตุ้นอันนี้อาหารที่ตัวเด่น
1: ๆก็
2: คือถั่วปักคุณแคนน่าจะเคยกินมาแล้ว
1: เคยกินครับ
2: ใช่ถั่วปักนี่คือตัวเด่นมากใช่แล้วก็มีอาหารอื่นๆก็คือบางทีเขาก็จะบอกว่ามีเชอร์รี่บลูเบอรี
1: ่
2: ที
1: ่
2: สามารถกระตุ้นได
1: ้ได
2: แล้วก็ยาฆ่าเชื้อบางอย่าง
1: อ
2: ันนี้กระตุ้นได้การติดเชื้อไวรัสเป็นไข้หวัดใหญ่พวกนี้กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แต่ว่าถึงแม้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นพาหะเวลากินอะไรเหล่านี้เขาก็จะไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นแค่อาหารที่ซ่อนอยู
2: ่ใช่ยังมีเอ็กปกติที่เม็ดเลือดแดงยังปกติอยู
1: ่โอเคครับได้เข้าใจละส่วนของแคนถ้าแคนแบบว่าไม่ได้เป็นเลยแต่พยายามเป็นพาหะเนี่ยโอกาสความเสี่ยงที่ลูกจะเกิดมาถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็จะไม่เป็นไร
2: ถ้าลูกเป็นผู้หญิงจะเป็นพาหะได้ 50%
1: โอเคแต่ถ้าเป็นผู้ชายปุ๊บ
2: 50% จะเป็นโรค
1: ลุ้นเอาอย่างนี้หรอต้องลุ้นเอา
2: ใช่
1: เพราะไม่รู้ว่าส่วนไหนมันจะไป
2: ใช่ค่ะ
1: ไอ้ตัวพาหะไอ้ตัวอะไรนะโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะไปปะกันหรือเปล่า
2: ใช่
1: ครับ
2: ถูกต้องก็คือลูกคนสมมติถ้าลูกผู้ชายคนแรกเป็นลูกผู้ชาย
1: ครับ
2: ก็จะมีความเสี่ยง 50% ถ้าสมมติไม่เป็น
1: ครับ
2: ไม่ได้หมายความว่าคนที่2
1: จะไม่เป็นนี่หรอ
2: จะเป็นโรคก็คือตะกี้หมอบอก 50% ใช่ป่ะคะก็คือคนแรกไม่เป็นโรค
1: ครับ
2: ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ของณ
1: นะคนแรกคนนี้เท่านั้น
2: ใช่คนที่2ก็เป็น 50% ใหม่ไม่ได้หมายความว่าพอคนแรกไม่เป็นแสดงว่าอีก 50% ที่ต้องเป็นคนที่2นะไม่ใช
1: ่ก็ลุ้นเป็นรอบไป
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคคราวนี้พอเรารู้แล้วว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราตรวจกันก่อนอาจารย
2: ์
1: มันสามารถมีวิธีคัดกรองหรือว่าตรวจก่อนยังไงได้ไหมว่าคนนี้เป็นพาหะหรือเปล่า
2: ค่ะต้องบอกว่าในประเทศไทยเนื่องจากเรามีงบประมาณจำกัดไม่ได้เป็นรูทีนที่ตรวจในเด็กทุกคนที่เกิดแต่ว่าที่โรงพยาบาลรามาเราพิเศษนะคะ
1: เนี่ยฮะ
2: เราตรวจโรคนี้ทุกคนในเด็กที่เกิดที่รามาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชาย
1: ตรวจยังไงครับอาจารย์
2: เราตรวจเลือดค่ะเราใช้เลือดซึ่งสามารถตรวจได้จากตอนตัดรก
1: เอาเลือดมาเลย
2: จากสายสะดือใช่เราก็จะเช็คเลยเรามีตรวจหลายอย่างมีตรวจเรื่องของไทรอยด์ GCPD แล้วก็โรคเกี่ยวกับเมตาบอลิกต่างๆให้เด็กแรกเกิดที่รามา
1: ฟังแล้ว
2: ดีนะ
1: ผมฟังแล้วผม
2: เลยที่รามาดีนะคะ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นพาหะทาลัสซีเมียใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้ว่าเอ้าโอเคเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ากังวลเหมือนกันคราวนี้มันมี GCPD มาอีกเขาตรวจพร้อมกันหรือเปล่าครับอาจารย์
2: จริงๆพาหะทาลัสซีเมียในเด็กแรกเกิดเราไม่ได้ตรวจแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะเช็คจากของคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อเป็นพาหะอย่างเดียวน้องใบชาปกติลูกก็ไม่มีทางเป็นโรค
1: โอเคซึ่งรามามีตรวจ GCPD
2: ตรวจทุกเคสที่เกิดที่รามา
1: โอเคครับคราวนี้พอถ้าเกิดตรวจปุ๊บแล้วบังเอิญว่าเป็นผู้ชายแล้วมีเรื่องนี
2: ้
1: ขึ้นมาเนี่ยคราวนี้พ่อแม่ต้องระมัดระวังอะไรยังไงบ้างเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไปแล้วว่ามีเรื่องอาหารการกินจริงๆแล้วมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะนำไปสู่การที่เม็ดเลือดแดงจะแตกได้ครับ
2: ค่ะก็คือปกติเวลาเด็กที่แรกเกิดที่เราตรวจแล้วเจอสิ่งแรกที่เราจะทำเลยเราต้องให้บัตรประจำตัวผู้ป่วย
1: ให้เลย
2: ให้แม่เลยให้พ่อกับแม่เลยว่าน้องเป็นโรค GCPD เพราะว่าอย่างที่หมอบอกว่ายาบางอย่างสมมติถ้าคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยากินเองยาบางอย่างกระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าทุกครั้งที่จะไปหาหมอไปซื้อยาที่ไหนเอาบัตรประจำตัวว่าเป็น GCPD นี้ไปด้วยทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นตะกี้ก็อย่างที่บอกอาหารก็คือเรื่องของถั่วปากอ้า
1: ถั่วปากอ้า
2: ซึ่งถั่วปากอ้าที่ทำสุกโอกาสกระตุ้นน้อยกว่าที่เป็นแบบสด
1: ๆปกติเวลาเรากินถั่วปากอ้ามันคั่วมาแล้วเนาะ
2: ใช่ใช่
1: ไหมที่เขาขายอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นก็จะเสี่ยงน้อยลงหน่อย
2: เสี่ยงน้อยลงหน่อยแต่ก็ไม่ควรกินนะ
1: ไม่ควรกิน
2: ใช่แล้วก็บางรายงานก็บอกว่าถั่วชนิดอื่นๆก็อาจจะเจอได้แต่ไม่ได้ชัดเจนเหมือนถั่วปากอ้าอย่างเช่นถั่วลิสงถั่วเหลือง
1: คร
2: ับ แล้วก็ผลไม้บางชนิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารก็คือการติดเชื้อกลุ่มไวรัสต่างๆไข้หวัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นปอดติดเชื้อท้องเสียก็กระตุ้นได
1: ้
2: ก็คือตามที่มากระตุ้นความเครียดให้กับร่างกายของเราหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆแบบหนักมาก
1: ๆอันนี้ก็คือถามเลยว่ากิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าออกกำลังกายยังไง
2: คือกิจกรรมกลางแจ้งไม่เป็นไรแต่ว่าการที่เราออกกำลังกายหนักๆมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับตัวเองมันก็เหมือนเป็นสารอนุมูลอิสระที่ไม่ดีใช่เหมือนเวลาเราออกกำลังกายเขาก็จะบอกว่าถ้าออกเยอะไปมันไม่ได้ช่วยคุมอาหารไม่ได้ช่วยคุมน้ำหนักหรือคุมให้ร่างกายเราสุขภาพดีเลยทั้งๆที่จะไปเพิ่มความเครียดเนาะคุณแทนใช่ไหมเพราะมันต้องมีออกบ้างพักบ้างเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายเยอะไปก็ไม่ดีสำหรับโรคนี้เพราะฉะนั้นเลยโดยส่วนตัวเลยคิดว่าที่เขามาประกาศว่า3โรคหนึ่งในโรคนี้ที่ควรจะงดการเกณฑ์อาหารหมอว่าน่าจะเป็นปัจจัยว่าไปเกณฑ์อาหารเลือกยากเนาะคุณแคน
1: อาหารเลือกยาก
2: ใช่อันที่สอง
1: การฝึก
2: ใช่มันอาจจะหนักเกินไปแล้วอาจจะกระตุ้นทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกได้ในบางคนอันนี้คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเหตุผลแบบนี้นะคะ
1: เพราะว่ามันถ้าเกิดพุ่งแตกขึ้นมามันก็อันตรายอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
2: อีกอันนึงลูกเหม็นค่
1: ะ
2: ก็คือ
1: มีผลกระตุ้นเหรอ
2: ใช่ค่ะได้กลิ่นลูกเหม็นลูกเหม็นนี่ก็เป็นตัวอนุมูลอิสระที่ไม่ดีถ้าคนเป็นโรคนี้มีลูกเหม็นอยู่ใกล้ๆก็กระตุ้นให้เม็ดเลือดแดงแตกได
1: ้แล้วห้องน้ำเนี่ยก็มีลูกเหม็นเยอะมาก
2: ใช่ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นคนที่มี GCPD ผิดปกติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเข้าห้องน้ำแบบไหนอย่างนี้หรอ
2: ใช่แต่ว่าถ้าสัมผัส

0: ค่ะ
1: มันมีพออาจารย์บอกว่าขาดเอนไซม์เนี้ยมันมีด้วยไหมคะว่าคนที่ขาดเยอะมากคนที่ขาดน้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเช็คได้ไหมครับ
0: เป็นปริมาณที่ขาดเช็คได้ในแลบวิจัยแต่แลบทั่วไปเราไม่ได้แนะนำให้เช็คค่ะ
1: โรคนี้ไม่สามารถรักษาหายขาดได้คร
0: ับ ไม่หายไม่ได้เป็นโรคที่ติดตัวไปตลอดชีวิต
1: เราไม่สามารถเสริมแบบGCPD ได้อะครับแบบ
0: ไม่นะเพราะมันอยู่ในยีนมันอยู่ในโครโมโซม
1: หรือว่าเราสามารถกินเพิ่มได้เหมือนพวกวิตามินไม่มี
0: คือมันไม่สามารถเอามันไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมถามไปเผื่อนะคนเลยว่าสมมติว่ามันมีความเสี่ยงแน่นอนแหละสมมติว่าถ้าเกิดภรรยาเป็นพาหะเราไม่เป็นอะไรเสร็จปุ๊บมีความเสี่ยง 50% ที่ถ้าเกิดเป็นลูกชายเราจะเป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีวิธีแก้ไหมถ้าเกิดเรารู้แล้วอะเราอยากชัวร์มันทำได้ไหมครับ
0: วิธีแก้หมายถึงว่าเลือก
1: โครโมโซมเลยได้ไหมว่าเอาแต่ตัวที่ไม่มีความปกติ
0: ในปัจจุบันยังยากและเนื่องจากมันเป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตนะคุณแคร์มันเหมือนเป็นโรคคือไม่เหมือนกับทาลัสซีเมียที่สมมติเป็นพาหะพ่อแม่เป็นพาหะ
1: ครับ
0: อันนี้มันก็มีการเลือกที่เราไม่อยากได้คู่ที่เป็นพาหะมาเจอกันแต่ว่าโรคนี้เนื่องจากมันเป็นโรคที่บางคนไม่มีอาการจนตลอดชีวิตถ้าเขาไม่ได้ขาด GCPD เยอะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่ามันเป็นโรคอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตไหมไม่ใช่แต่ว่าเราดูแลตัวเองดีสมมติถ้าเกิดมีเม็ดเลือดแดงแตกแล้วแล้วรีบมาโรงพยาบาลเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็ปลอดภัยแข็งแรงเติบโตทุกอย่างได้ค่ะ
1: คราวนี้คนที่ตัวเองเนี่ยมีความปกติของเอนไซม์ GCPD ครับต้องดูแลตัวเองยังไงบ้าง
0: จริงๆดูแลตัวเองเหมือนการแนะนำให้ดูแลตัวเองในคนสุขภาพปกติทั่วไปเลยค่ะคุณแคนเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าหลีกเลี่ยงอาหารที่กล่าวไปหลีกเลี่ยงการติดเชื้อถ้าเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามีวัคซีนก็ฉีดวัคซีนที่จำเป็นที่สามารถป้องกันโรคต่างๆได
1: ้เพราะฉะนั้นโรคนี้มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรารู้ตัวปุ๊บเนี่ยก็ป้องกันได้
0: ถูกต้อง
1: เหมือนกับการแพ้ทั่วไปบางที่ว่าเฮ้ยแพ้เนี่ยก็ไม่กิน
0: ใช่ค่ะคล้ายๆกัน
1: อันนี้เสี่ยงอะไรก็ไม่ต้องขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมผมแอบถามเองว่าออกกำลังกายเยอะเกินแก่เร็วป่ะ
0: มันเพิ่มความเครียดให้กับเซลล์ในร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ทำให้มีสารอนุมูลอิสระ
0: ใช่
1: ซึ่งไอ้ตัวนี้มันทำให้แก่
0: ใช่ค่ะ
1: ออกแต่พอกำลังพอดี
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: มีเวลาพักบ้างแล้วออกแบบออกให้มีความสุขอะไม่ใช่เหมือนแบบคือไม่อยากออกแล้วว่าวันนี้ถ้ารู้สึกอย่างนั้นอาจจะพักไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเวลาร่างกายเราไม่พร้อมอะสุดท้ายก็ไปเจ็บหมายถึงว่าถูกไม่ถูกท่าแล้วก็เดี๋ยวมีอาการเจ็บตามหลังการออกกำลังกายได
1: ้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก GCPD นะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเด็กนะครับไปที่เรื่องต่อมาครับอันนี้ช่วงนี้เลยหน้าฝนตกทุกวันชุ่มฉ่ำตลอดนะครับหมอเจตเผยบอกว่ามี3โรคอะไรบ้างที่ต้องเช็คเกี่ยวกับเด็กนะครับทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์นะครับเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็โพสต์ข้อความใน Facebook หมอเจตบอกว่ารีบป้องกันตัวเองก่อนป่วยเข้าสู่หน้าฝนทีไร3โรคที่ต้องระวังมากๆในช่วงนี้นะครับ1ก็คือไข้หวัดใหญ่หรือว่าอินฟลูเอนซ่านะครับ2คือโควิด-19และ3คือ RSV นะครับอันนี้ก็ผมเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคต่างๆนะครับแต่ว่าเราจะขอเจาะไปที่ตัวนี้แล้วกันโอเคไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกคนแบบน่ากลัวมากเยอะอยู่แล้วนะครับโควิดนี่คลาสสิกจะว่าคลาสสิกก็ได้เรารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้ว RSV ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่มานานแต่หลายคนจะกังวลถ้าเกิด RSV มันเป็นกับเด็ก
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมครับ RSV คืออะไร
0: ก็คือ RSV คือเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันทำให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนต้นก็คือหมายถึงอาการเป็นหวัดส่วนล่างก็คือปอดมันชอบสิ่งที่เรากลัวก็คือมันชอบไปทำให้มีหลอดลมฝอยอักเสบ
1: หลอดลมฝอยอักเสบ
0: หลอดลมไปปลายซึ่งเวลามันมีการอักเสบในเด็กเล็กๆเขาก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยแล้วก็บางคนหายใจแบบเหมือนหอบลึกแล้วบางคนถ้าไปฟังใกล้ๆจะเจอเสียงเหมือนวีดวีดโอ้ทำไมเชี่ยวชาญเหลือเกิน
1: ไม่เคยได้ยิน
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่ง RSV ในเด็กโดยเฉพาะทารกเนี่ยทำไมถึงอันตราย
0: คือเนื่องจากเด็กอะหลอดลมเล็กอยู่แล้ว
1: คร
0: ับ แล้วไอ้ตัวนี้ไปแอทแทคตัวหลอดลมฝอยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะอุดกั้นทางเดินหายใจในเด็กเล็กได้ง่ายมากกว่าแถมเด็กเล็กเขาบอกเราไม่ได้ว่าเขาเริ่มเหนื่อยแล้วนะ
1: ครับ
0: บางทีพ่อแม่ดูแล้วก็แบบเอ๊ะเหนื่อยหรือยังจะต้องพาไปหาหมอไหมซึ่งต่างจากเด็กที่โตหน่อยที่บอกเราได้แล้วว่าแม่หายใจไม่ออกแม่รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากสื่อสารไม่ได้แล้วการที่เขามีโครงสร้างปอดที่เล็กเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะมีอุดกั้นทางเดินหายใจล้มเหลวได้
1: อ๋อเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหายใจน
0: ี่ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเด็กบอกไม่ได้
0: ใช่ค่ะ
1: บางทีฟืดแล้วก็แบบอาจจะอันตรายก็ได้

0: ได้ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเปรียบเทียบกับไข้หวัดใหญ่นะคุณผู้ชมนะไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้าเป็นในเด็กเล็กกับเป็นในผู้ใหญ่เนี่ยเหมือนเด็กจะอันตรายน้อยกว่าผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันนี้จริงปะหรือว่าพอกัน
1: เล็กแบบเล็กแบบตับแบบเป็นหลักเดือนก็อันตรายเหมือน
0: พอกันเหรอ
1: ใช่ค่ะคือส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่เราแนะนำการฉีดวัคซีนที่แบบเป็นเดอะมัสของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็คือต้องต่ำกว่า6เดือนเพราะฉะนั้นถ้าในเป็นเด็กหลักเดือนที่ติดไข้หวัดใหญ่ยังไงก็ยังอันตรายพอๆกับผู้ใหญ่เกิน60เหมือนกันค่ะ
0: แล้ว RSV ในผู้ใหญ่ล่ะครับไม่อันตรายเหรอครับ
1: อันตรายเหมือนกัน
0: เอ้า
1: สรุปว่าคล้ายกันมากเลยค่ะคุณแคนก็คือในไข้หวัดใหญ่เนี่ยเด็กเล็กผู้สูงวัยอันตราย RSV เด็กเล็กแต่ว่าเด็กเล็กของ RSV ส่วนใหญ่ก็คือต่ำกว่า2ขวบหรือผู้ใหญ่เกิน60อันตรายเหมือนกันเลย
0: แล้วในวัยเราไงฮะประมาณ30 40
1: ถ้าเป็น RSV จะเป็นเหมือนไข้หวัดที่เรายังไม่ทันรู้ตัวว่าเป็น RSV ซึ่งอันนี้แหละไม่ดีเพราะว่าพอเราไม่รู้เรานึกว่าเราเป็นหวัดเฉยๆแล้วเราไปอย
0: ู
1: ่กับลูกเพื่อนลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราไม่รู้เราก็กลายเป็นเอา RSV เนี่ยไปให้เด็ก
0: RSV นี่เป็นไวรัส
1: เป็นไวรัสค่ะ
0: มันก็แอบน่ากลัวเนาะน่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าอย่างเราคิดว่ามันไม่เป็นไรอ
1: ่ะ
0: แต่พอเป็นไวรัสเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางระบบทางเดินหายใจ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ติดง่ายมากขึ้นกับคนที่เขาโดนมันก็อาจจะอันตรายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: RSV ในเด็กเนี่ยมันสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงอะไรได้อีกบ้างครับ
1: ก็คือหลักๆก็คือระบบการหายใจล้มเหลวแล้ว RSV ก็จะชอบทำให้เหมือนมีอาการน้ำมูกเยอะๆเสมหะเยอะๆพอเสมหะเยอะๆในเด็ก6เดือนเนี่ยค่ะคุณแขนก็ไม่สามารถปกติถ้าในเด็กโตผู้ใหญ่เราสามารถขากเสมหะได้ไอแรงๆได้
0: เรามีสกิลในการขากเสมหะแล้ว
1: ใช่แต่เด็กเล็กๆก็คือแฮะแฮะแฮะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อึดอัดมาก
1: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบทางเดินหายใจเป็นหลักกับสเต็ปถัดมาพอเขาเหนื่อยเขาก็ไม่กินน
0: ม
1: เพราะแค่หายใจลำพังก็ไม่ไหวแล้วยังจะต้องดูดนมอีกจะเอาลมหายใจเข้าไปตอนไหนพอกินน้อยลงก็ทำให้ขาดน้ำขาดน้ำก็อาจจะทำให้ช็อกความดันต่ำ
0: ครับพ่อแม่สังเกตได้ยังไงอ่ะ
1: โดยส่วนใหญ่เราจะเริ่มให้สังเกตจากการหายใจเหนื่อยกินนมสั้นลงแม่จะสังเกตได้ง่ายเลยปกติเขาอาจจะกินนมได้นานดูดนาน20นาทีแต่นี่เหมือนดูดไป2นาที3นาทีเอาพักหอบแล้วค่อยดูดใหม
0: ่
1: คือหิวก็หิวแต่เหนื่อยก็เหนื่อยเด็กก็เลยพยายามดูดแต่ว่าดูดแล้วพักดูดแล้วพักหรือหายใจเริ่มมีตรงนี้บุ๋มแบบเพื่อบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: มันเพราะว่ามันหายมันออกไม่ได้ใช่ป่ะ
1: มันใช้แรงเยอะว่าแบบ
0: อ
1: ย่างเงี้ย
0: มันมีเสมหะที่ตันๆอยู่ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: โอเคเป็นจุดสังเกต
1: ใช่แล้วก็ดูหายใจเร็วขึ้นเพราะแม่ส่วนใหญ่แม่จะเห็นระดับการหายใจของลูกอยู่แล้วแล้วถ้าเห็นแบบดูมันเร็วๆถี่ๆอย่างเงี้ยก็รีบพามาโรงพยาบาล
0: การเป็นพ่อแม่นี่เหนื่อยนะ
1: เหนื่อย
0: สังเกตเยอะเนาะ
1: แต่มีได้นะคะ
0: ครับผมอยากให้มีลูกมากเลยจะมาฝากท้องได้ไหมที
1: ่แบบเห็นน่ารักไงแบบผัดกันทำกับข้าวมีเซอร์ไพรส์วันเกิดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: วันเกิดแล้วก็แบบใช้สองคนไปก่อน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์ครับ RSV มีวัคซีนไห
1: ม
0: ในการ
1: ไ
0: ปฉีดป้องกัน
1: อันนี้คือข่าวดีของประเทศไทยก็คือมีวัคซีนเข้ามาแล้วค่ะคุณแอนสำหรับเด็กสำหรับผู้ใหญ่ก็มีแต่ว่าจะเป็นตัวต่างกันนะคะก็คือสำหรับเด็กเนี่ยก็คือในเด็กทั่วไปที่แข็งแรงก็คือเราแนะนำว่าต่ำกว่าขวบปีหนึ่งสามารถฉีดได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเป็นเด็กที่ไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอด
0: ครับ
1: ค่อยก่อนกำหนดมีโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติเป็นโรคหัวใจพวกนี้สามารถฉีดในเคสที่ต่ำกว่า2ขวบลงมาได้เด็กแข็งแรงให้ฉีดแค่เล็กแต่ถ้าเด็กที่มีโรคประจำตัวต่ำกว่า2ขวบยังฉีดแล้วมีประโยชน
0: ์
1: ค่ะ
0: คราวนี้แต่ว่าเด็กแรกๆเกิดอย่างเงี้ยครับที่ยังอายุไม่ถึงแบบ1ปีอ
1: ่ะ
0: ฉีดวัคซีนได้เหรอครับ
1: สามารถฉีดได้แล้ว
0: ฉีดได้แล้ว
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: ผมเคยได้ยินว่าวัคซีนเนี่ยมันคือการเอาเชื้อเข้าไปเพื่อไปกระตุ้นในการสร้างภูมิคุ้มกัน
1: อันนี้คือภูมิคุ้มกันสำเร็จเข้าไปแล้วป้องกันโรคได้เลยไม่เหมือนวัคซีนอื่นๆที่ฉีดตอนแรกเกิดวัคซีนตับอักเสบอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวัคซีนที่ฉีดเข้าไปป้องกันโรคได้เลยแล้วเราก็จะแนะนำแต่ว่าระยะเวลาที่ฉีดเราต้องฉีดตอนที่มันเป็นช่วงระบาดก
0: ่
1: อนช่วงระบาดก็คือตั้งแต่มิถุนาถึงตุลาเนี่ยฉีดจะคุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าหลังจากนี้ก็เลทไปมันไม่ใช่ช่วงระบาดแหละคือ RSV จะระบาดช่วงนี้เลยค่ะคุณแคน
0: คือช่วงเวลาหน้าฝนนี
1: ่
0: แหละใช่ไหมครับเขาบอกว่าเริ่มต้นมิถุนา
1: ใช่ค่ะ
0: คือภูมิคุ้มกันสำเร็จหมายความว่ามันไม่ใช่เชื้อละ
1: ไม่ใช่เชื้อ
0: มันเป็นภูมิคุ้มกันเลย
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นการฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กอย่างเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันคือเราต้องเอาเชื้อเข้าไปมันเลยจะมีความบางทีป่วยก่อนนิดนึงอย่างพวกไข้หวัดใหญ่
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นก็เลยกลัวว่าถ้าเกิดเด็กเล็กขนาดนั้นจะรับได้ไห
1: ม
0: และนี่คือทำเป็นภูมิคุ้มกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: คือฉีดเข้าไปปุ๊บกันเลย
1: มีภูมิเลยใช่
0: แล้วเราทำแบบนั้นกับไข้หวัด ข้หวัดใหญ่ไม่ได้หรอครับ
1: นั่นสิก็
0: เพราะว่าผมฉีดนะผมไม่ตื่นเลยนะอีกวันนึงเนี่ย
1: ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: คือฉีดปุ๊บมันก็จะปวดใช่ไหมเนี่ยเพิ่งล่าสุดเพิ่งฉีดเองอาจารย
1: ์
0: อีกวันนึงตื่นไปอ่านข่าวยากมากแล้วไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นแบบมันง่วงจังเลยมันง่วงจังเลยจนแบบย้อนไปว่าอ๋อฉีดวัคซีนมันไม่มี
1: แสดงว่านี่ยังแข็งแรงภูมิดีย
0: ังไม่ป่วย
1: ยังแบบวัยรุ่นอยู
0: ่
1: ภูมิก็จะเยอะกว่าคนที่สูงวัยกว่า
0: คราวนี้ถ้าเคยติดเชื้อ RSV มาแล้วเราจำเป็นต้องฉีดวัคซีนอีกไหมปีต่อไป
1: ปกติอย่างที่หมอบอกว่าสมมติถ้าเป็นปีนี้แล้วอ่ะสมมติอาเป็นตอน8เดือ นแสดงว่าปีหน้าคือขวบ8เดือนอยู่ในถ้าเป็นคนแข็งแรงต่ำกว่าขวบหนึ่งฉีดถึงคุ้
0: ม
1: เพราะฉะนั้นปีหน้าแล้วอ่ะไม่ต้องฉีดแล้วเพราะว่าเกินอายุที่จำเป็นจะต้องฉีดแล้วอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่า RSV มันไม่เป็นเหมือนพวกนั้นใช่ไหมครับพวกแบบที่เขาบอกว่าอย่างอีสุอีสัยอย่างเงี้ยที่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นอีก
1: ไม่ใช่ RSV มีหลายสายพันธุ์เป็นปีนี้ปีหน้าอาจจะเป็นอีก
0: มันมีหลายหน้าตา
1: ใช่ค่ะ
0: มันชื่อ RSV เป็นตัวใหญ่แต่ว่ามันแบ่งหลากสายสาขา
1: ใช่ค่ะเหมือนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนกัน RSV ก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกัน
0: โอเคตัวเดิมไม่ติดแน่ๆแต่ว่าปีหน้าจะเป็นตัวใหม่เงี้ยฮะ
1: แต่ตัวเดิมภูมิก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนอย่างเงี้ย
0: โอเค
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าฉีดไปเถอะแต่ฉีดยังไงถ้าปีหน้าโดนอีกก็ติดอีกเนี่ย
1: ใช่
0: โอเค
1: ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ปีหน้าที่เป็นอ่ะเขาก็จะโตแล้วอาการก็จะไม่รุนแรง
0: โอเค
1: ค่ะ
0: นี่คือ RSV เพราะฉะนั้นสิ่งต้องกังวลมากๆคือเด็กเล็กๆเนี่ยก็เลยเป็นโรคเกี่ยวกับเด็กที่น่ากลัวนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันต่อนะครับเรื่องต่อมาครับทางสธ.และมูลนิธิศูนย์นมแม่สสส.ยกระดับนโยบายเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนกระทรวงสาธารณสุขครับโดยกรมอนามัยจับมือกับมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายครับระดมความคิดเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนสู่นโยบายแห่งชาติเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับคุณเดชอิกนะฮะบอกว่าทางกระทรวงให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกมีสารอาหารครบถ้วนและเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลักดันให้สถานพยาบาลทุกแห่งครับเป็นมิตรกับทารกแล้วก็มารดาและมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า3ปีตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกและก็ยูนิเซฟนะครับคือปัญหาในตอนนี้พบว่าแม่มักจะให้นมแม่ควบคู่กับน้ำมากถึงร้อยละ40ส่งผลให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนของประเทศไทยค่อนข้างต่ำครับโดยในปี65จากการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยนะครับพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนมีเพียงร้อยละ 28.6 แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี62นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ14นะครับนี่นะฮะคืออาจารย
1: ์
0: เราทวนความจำเรื่องนี้กันหน่อยที่เขาบอกว่ากินนมแม่อย่างเดียว6เดือนคือไม่กินอย่างอื่นเลย
1: ไม่กินอย่างอื่นเลย
0: น้ำเปล่าก็ไม่กิน
1: ห้ามเด็ดขาด
0: กินแต่นมแม่อย่างเดียว
1: ใช่แล้วค่ะก็คือเพราะว่าในนมแม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะให้ลูกได้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องกินน้ำเปล่าและเหตุผลที่ไม่อยากให้กินน้ำเปล่าเพราะอะไรก็คือเด็ก6เดือนกระเพาะคือแบบเล็กก่อนกำปั้นหมออ่ะคุณแคนเพราะฉะนั้นเอาน้ำเปล่าเข้าไปอีกเด็กอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแล้วฉันจะกินนมไหวได้ยังไงก็ทำให้การที่ให้เด็กวัยนี้กินน้ำทำให้นมปริมาณลดลง
0: ก็เลยได้สารอาหารน้อยเนี่ย
1: ใช่แล้วน้ำหนักก็ไม่ขึ้น
0: โอเคโอเคเข้าใจละ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นกินนมได้อย่างเดียวจริงๆถึงจะดีที่สุดนะ
1: ใช่ค่ะแม้ว่าจะเป็นนมผสมก็ตามเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้าก็บอกกินนมแม่อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นนมผสมก็กินน้ำตามได้ไหมไม่ต้องค่ะเพราะว่าเวลาเราชงนมผสมก็มีน้ำอยู่ในนมผสมอยู่แล้ว
0: เพราะผมไม่เคยเห็นนะเด็กๆ เขาจะมีเคยเห็นนะที่เคยเห็นนะครับก็มีขวดนมอ
1: ัน
0: หนึ่งแล้วก็ขวดน้ำอันหนึ่งจริงๆจริงควรจะเป็นนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรก
1: 6เดือนแรกค่ะ
0: ในน้ำนมของแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างแล้วมันแตกต่างจากที่เรากินนมวัวตอนตัวมายังไงบ้างครับ
1: พิเศษมากเยอะมาก
0: จริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันขนาดนั้นมันมีสารต่อต้านสิ่งไม่ดีมีสารเหมือนคล้ายๆภูมิคุ้มกันในร่างกายอยู่ในนมแม่ซึ่งนอกจากพูดถึงสารภูมิคุ้มกันในนมแม่เนี่ยมันช่วยอะไรไม่ให้เด็กเป็นหวัดบ่อยไม่ให้เด็กท้องเสียง
0: ่
1: ายแล้วก็ยังป้องกันการติดเชื้อในช่องหูหรืออะไรเงี้ยได้ดีมากมีขนาดที่แบบคุณแคนบางทีเด็กแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดที่เขายังไม่อยากให้กินนะคะเนื่องจากเหมือนร่างกายยังไม่พร้อมแบบสมมติเด็ก700กรั
0: ม
1: แต่คุณแม่คลอดมาเขายังมีแบบเอานมแม่เนี่ยมาหยอดปากเด็กนิดๆเพื่อให้มี ให้เด็กเนี่ยได้รับภูมิคุ้มกันของนมแม่ไปทั้งที่เด็กยังไม่พร้อมที่จะกินนมแต่ว่ามันสำคัญขนาดนั้นเลยแล้วก็นอกจากภูมิคุ้มกันมันมีอะไรมันมีโปรตีนกรดอะมิโนกรดไขมันที่ดีที่ในนมผสมหาไม่ได
0: ้โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากๆคือภูมิคุ้มกัน
1: ใช่ไห
0: ม
1: ครับ
0: แล้วก็มีสารที่อาจารย์บอกว่านมด้านนอกหาไม่ได้
1: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่อยากพูดให้คุณแม่ที่ไม่สามารถให้นมแม่ก็จะมีคุณแม่บางภาวะบางโรคที่ให้นมแม่ไม่ได้ไม่ได้อยากให้กังวลเกินเหตุเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีสารภูมิคุ้มกันแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีสูตรนมที่เขาก็พยายามเรียนแบบนมแม่เพียงแต่ว่ายังไงเรียนแบบมันไม่มีทางเหมือนนมแม่อยู่แล้วก็ไม่อยากให้กังวล
0: ว่าบางคนเขาก็มีนมไม่มากพออย่างนี้
1: ใช่ไห
0: มคร
1: ับใช่ค่ะแต่ว่าปัญหามีนมไม่มากพอในปัจจุบันเรามีเทคนิคเยอะมากเลยคุณแคนแต่ว่าบางภาวะที่แม่ต้องกินยาบางอย่างสมมติแม่เป็นโรคบางอย่างแล้วกินยาที่ห้ามให้นมบุตรก็ไม่อยากให้แม่กังวลว่าทำยังไงดีลูกไม่ได้นมอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากนมผสมเนี่ยมันก็เพียงพอสำหรับ
0: โอเค
1: สำหรับแม่ที่ให้นมแม่ไม่ได้
0: โอเคเพราะฉะนั้นส่วนใครๆที่กังวลเรื่องของนมแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็มีนมผสมที่พอจะทดแทนกันได้แต่ประเด็นหลักที่เราคุยกันวันนี้มันไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นว่าบางทีท่านไม่ได้ให้กินแต่นม ให้กินน้ำด้วยถ้ากินเรื่อยมันก็เลยเจือจางอย่างนี้ใช่ไหมครับนมแม่เนี่ยปกติแล้วเด็กนะครับในวันหนึ่งกินเยอะไหมฮะ
1: ปกติก็คือถ้าเด็กแรกเกิดเลยก็คือประมาณวันหนึ่งออนหนึ่งออนหนึ่งต่อมื้อแล้วก็ประมาณ8รอบแล้วก็จะค่อยๆ8รอบจะต้องตื่นทุก 2-3 ชั่วโมง
0: กี่ออนเป็นลิตรน่ะ
1: 1ออนคือ30 cc
0: 1ออนคือ30
1: cc อันนี้คือแรกเกิดเลยนะคะ
0: ครับ
1: ใช่
0: 8คูณ3 240 cc ก็เหมือนกับนมกล่องนึงอ
1: ่ะ
0: นมกล่อง250 cc
1: ค่ะ
0: ซึ่งปกติแล้วคุณแม่แต่ละวันเขาจะผลิตได้มากกว่านั้นไหมครับ
1: โอ้มากกว่าบางคน
0: เขาก็เลยปั๊มเก็บไว้ได้ใช่ไหม
1: เลยแล้วบางคนก็บริจาคด้วยนะคะเรามีที่รามาเรามีธนาคารนมแม่สำหรับเอาไว้ก็คือแม่ที่มีนมเยอะเขาก็จะปั๊มมาบริจาคเพื่อเอาไว้ให้กับเนี่ยค่ะอย่างกลุ่มแม่ที่ให้นมลูกไม่ได้จริงๆแล้วเราก็เหมือนอยากได้มีภูมิคุ้มกันจากนมแม่เราก็จะมีเหมือนแต่ว่าก็คือต้องมีการเซ็นยินยอมว่าถ้าอยากให้นมจากธนาคารนมแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการเช็คการติดเชื้อที่เรากลัวโรค HIV ตับอักเสบอะไรอย่างนี้ด้วยก่อนบริจาคนม
0: กำลังจะถามเลยว่าเด็กสามารถดื่มนมแม่คนอื่นได้ไหม
1: ได
0: ้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เป็นแบบเฉพาะสายเลือดอย่างเงี้ยฮะ
1: ไม่เกี่ยวอันนี้คือเป็นนมใช่ค่ะ
0: โอเค
1: ไม่งั้นเด็กก็ดื่มนมวัวไม่ได้สิคุณแก่เพราะคนนอกจากคนละสายเลือดแล้วคนละสายพันธุ์อีกค่ะ
0: คนละสายพันธุ์แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเด็กคนนั้นนะครับถ้าคุณแม่เขาแบบว่าไม่มีจริงๆอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะหาไม่มีงบประมาณในการหานมที่คล้ายกับนมแม่ด้วยเนี่ย
1: ค
0: ุณแม่คนนั้นสามารถใช้นมวัวได้ไหม
1: นมวัวก็คือนม
0: แบบ UHT อ่ะ
1: เอาไม่ได้
0: ไม่ได้เลย
1: ห้ามค่ะนม UHT จะเริ่มให้ในเด็กเกินขวบหนึ่ง
0: เพราะอะไรครับอาจารย
1: ์เพราะว่าด้วยโปรตีนที่ไม่เหมาะสมในนม UHT ปริมาณพวกกรดไขมันต่างๆไม่เหมาะสมเลยทำให้ย่อยยากมีปัญหา
0: เพราะฉะนั้นเริ่มต้นไม่ควร
1: ไม่ควร
0: ครับแล้วผมเคยได้ยินสมัยก่อนเขาให้เด็กกินน้ำข้าวอาจารย
1: ์
0: อันนั้นได้ไหม
1: ตามกว่า6เดือนไม่ให้เหมือนกัน
0: ไม่ให้เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 6เดือนแรกเซนซิทีฟมากๆ
1: ใช่ค่ะแล้วที่เคยได้ยินคุณแคนไม่รู้แต่ว่าสมัยหมอมีก็คือให้นมข้นหวานผสมน้ำ
0: หรอ
1: เคยได้ยินไหมคะ
0: ไม่เคย
1: เราคนละรุ่นกันเลยเหรอคะ ใช่ก็คือในต่างจังหวัดเอานมข้นหวานผสมน้ำให้ลูกกินได้ไหมไม่ได้เหมือนกัน
0: อันนั้นก็จะได้น้ำตาลไปเยอะๆมาก
1: ถูกต้อง
0: ซึ่งข้อเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กคืออะไรฮะอาจารย์
1: ก็คือได้แต่น้ำตาลปริมาณโปรตีนเอ่ยไขมันเอ่ยไม่พอเด็กก็ไม่โต
0: ครับคือมีคุณแม่หลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้นมจากของตัวเองอย่างเงี้ยแล้วลูกเนี่ยจะแข็งแรงเป็นปกติไหมรวมถึงลูกจะโง่ไหมไม่มีความเชื่อแบบนี้เหมือนกันที่ผมเคยได้ยิน
1: ค่ะ
0: เกี่ยวไหมครับอาจารย
1: ์คือมีบางงานวิจัยบอกว่าการให้นมแม่ก็คือสัมพันธ์กับ IQ เด็กด้วยแต่ว่ามันเป็นแบบ1จุด2จุดซึ่ง IQ 100สมมุติ100กับ99
0: มันโอเคนิดเดียว
1: มันเป็นตัวเลขแต่มันไม่ได้ต่างกันแบบอย่างเห็นได้ชัดนะ
0: ก็เผื่อคุณแม่คนนี้ IQ สูงมากไง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้นมตัวเองลูกจะได้ IQ สูง
1: อ๋ออันนั้นไม่เกี่ยวอ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวกัน
0: โอเค
1: ค่ะ
0: แล้วไอ้ IQ มันมาจากส่วนไหนส่วนประกอบส่วนไหนอาจารย์
1: ก็คือต้องมีการสร้างของเซลล์สมองที่ดี
0: อ๋อโอเค
1: การกระตุ้นของสิ่งแวดล้อมที่ดีม
0: ัน
1: ขึ้นกับการเลี้ยงดูด้วยอย่าง IQ เนี้ย
0: ไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เกิดมา IQ สูงมาแต่เกิด
1: ไม่ก็ต้องมีการกระตุ้นพัฒนาการ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทุกวันนี้ยังมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับนมแม่อะไรเพิ่มเติมอีกมั้ยครับ
1: คิดว่าอีกอันนึงคือกล้วยนะคะคุณแขน
0: ยังไงอะ
1: กล้วยบดกล้วยขูดให้ตั้งแต่แบบ2เดือน
0: อ๋อเหรออันนี้มันปกติเลยนะอาจารย
1: ์ตอนหมอเล็กๆหมอถามคุณแม่ก็บอกว่าให้หมอกินตอน2เดือน
0: ผมก็เหมือนจะกิน
1: ใช่
0: เออ
1: ซึ่งแต่สรุปว่าต่ำกว่า6เดือนไม่ให้อะไรเลยนอกจากนมแม่หรือนมทดแทนที่ okay. เป็นนมผสม
0: อันนี้คือดีที่สุด
1: ดีที่สุดเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีรายงานว่าทำให้ลำไส้อุดตันแล้วต้องเด็กต้องไปผ่าตัดเพราะเด็กยังไม่มีเอนไซม์ย่อยสิ่งที่อยู่ในกล้วย
0: ว้าวแล้วกินได้เมื่อไหร่ครับ
1: หลัง6เดือนค่ะ
0: ยังเมื่อก่อนผมตอนเด็กมันจะมีอาหารเด็กอ่ะขออนุญาตพูดชื่อไปซิลิแลก
1: ใช่ไหมใช
0: ่ซิลิแลกนี่ก็กินได้หลัง6เดือนเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ไหมครับจานจำรสชาติได้ผมจำไม่ได้แล้ว
1: จำได้
0: จานจำได้
1: เลยอารมณ์เหมือนเมา
0: ส์เหมือนเมาส์
1: ใช่
0: เดี๋ยวผมต้องไปหาลองชิมอีกรอบเลยนะ
1: แต่ว่าเราพูดได้ไหมคะ
0: ได้เลยทำไม
1: ก็คืออาหารหลัง6เดือนจริงๆที่เราแนะนำมันก็จะไม่ใช่อาหารสำเร็จรูป
0: คืออะไรครับ
1: เ
0: นี
1: ่ยเราก็จะเน้นเป็นหลัง6เดือนสิ่งที่เด็กต้องการก็คือธาตุเหล็กอันนี้สำคัญกับ IQ จริง
0: ๆครับ
1: ซึ่งธาตุเหล็กมีในไหนคงไม่มีใน
0: อาหารสำเร็จรูป
1: เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำว่าเนี่ยก็ต้องเริ่มใส่ตับไก่ข้าวบดใส่ตับไก่ตับหมูเนื้อสัตว์ไข่แดง
0: อันนี้ไม่เคยรู้
1: ใช่หลัง6เดือนต้องกินแบบนั้นแล้ว
0: จริงๆง่ายด้วยนะแล้วก็งบประมาณถูกกว่าอาหารสำเร็จรูปด้วยนะ
1: ถูกใช่
0: ค่ะใช่ไหมแต่แค่จะต้องมาทำหน่อยต้องมาบดต้องมาอะไรต่าง
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอออุ้ยอันนี้ความรู้ใหม่สำหรับผมมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นโอเคสรุปให้ฟัง6เดือนแรกนมอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเป็นนมแม
1: ่ค่ะ
0: หรือถ้าเกิดไม่ใช่นมแม่ควรเป็นนมที่สารอาหารมาทดแทนได
1: ้ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนเนี่ยอาจารย์ว่าต้องเสริมธาตุเหล็ก
1: ค่ะ
0: ดีที่สุดก็คือพวกเอาข้าวมาบดกับพวกตับต่างๆ
1: ใช่
0: ถ้าเกิดไม่ใช่ตับมีอื่นไหมครับอาจารย์
1: ไข
0: ่
1: แดง
0: ไข่แดงก
1: ็
0: ได
1: ้ค่ะแล้วก็ผักใบเขียวก็จะมีธาตุเหล็กเหมือนกัน
0: คิดรสชาติไม่ค่อยอร่อยนะอาจารย์เนาะ
1: บรอกโคลีอย่างนี้ไงก็ได้ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้สำคัญมากๆลองดูกันนะครับเฮ้ยดีได้ความรู้เยอะเลยอาจารย์วันนี้No.
1: ถามได้นะ
0: โอเคช่วงนี้ผมจะศึกษาเรื่องลูกเยอะหน่อยด
1: ู
0: ก่อนโอเคน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวไหมน่าจะได้สักหนึ่งข่าวนะครับโอเคครูโรงเรียนดังบังคับนักเรียนกินนมโรงเรียนแล้วเกิดอาการแพ้หวิดหูหนวกนะครับหลังจากกันนี้เป็นทางผู้ปกครองนะครับบอกว่าลูกชายของตนเนี่ย5ขวบครับอยู่ป.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครนายกดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปแล้วมีอาการแพ้รุนแรงครับถ้าเกิดดื่มนมของโรงเรียนเข้าไปเนี่ยน้องจะมีอาการแพ้คันตามตัวจนล่าสุดเนี่ยถึงขั้นเยื่อหูอักเสบจนน้องไม่ได้ยินเสียงคนพูดนะครับแพทย์บอกว่าน้องมีอาการเยื่อหูอักเสบซึ่งเกิดจากการแพ้เบื้องต้นเนี่ยให้ยามากินเพื่อลดอาการล่าสุดค่อยๆกลับมาได้ยินเสียงแต่ว่าไม่ชัดนะครับเอ๊ะมันมีอาการแพ้นมโรงเรียนนมวัวด้วยฮะ
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเด็กเป็นแพ้นมวัวค่ะคุณแขน
0: อันนี้ผมเคยได้ยินว่ามีคนที่แพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: แพ้อะไรในนมวัว
1: เป็นโปรตีนในนมวัวที่แพ
0: ้
1: ใช่ค่ะก็คือเด็กก็แต่ว่าส่วนใหญ่เด็กก็จะมีอาการแบบหลัง1เดือนก็คือเขาต้องกินมาสักพักก่อนแล้วก็เริ่มมีอาการแต่ว่าตอนอ่านข่าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าปกติอาการที่แพ้นมวัวในเด็กอ่ะส่วนใหญ่มี3อาการหลักๆก
0: ็คือ
1: ผื่น
0: เป็นผื่น
1: ก็คือเป็นแบบผื่นลมพิษผื่นคันตามตัวอันที่2ก็คืออาการทางระบบทางเดินหายใจก็คืออาจจะมีน้ำมูกเหมือนเป็นหวัดมีเป็นวีดก็มีค่ะกับอันที่3ก็คือระบบทางเดินอาหารเพราะว่ากินเข้าไปก็อาจจะไปกระตุ้นระบบทางเดินอาหารอักเสบ
0: ก็คือท้องเสียเนี่ยครับ
1: ท้องเสียถ่ายเหลวบางคนท้องผูกก็มีบางคนถ่ายเป็นเลือดก็มี
0: ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับข่าวนี้เลยเน
1: า
0: ะอันนี้มันขึ้นไปหูอักเสบได้ยังไง
1: ใช่แต่ว่าคือเขาเชื่อว่าในช่วงที่มีอาการแพ้เนี่ยท่อหูเราจะมีท่อหูกับโพรงจมูกใช่ไหมคะเป็นท่อซึ่งท่อเนี้ยมันอาจจะมีการอักเสบร่วมด้วยแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงแต่มันไม่ได้หมายความว่าอาการแพ้นมวัวคือหูอักเสบไม่ใช่แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงถ้ามันมีท่อนี้มันบวมแล้วอาจจะทำให้มีการอักเสบหรือติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
0: ก็คืออาจจะเป็นผลที่มันเชื่อมโยงไปถึง
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่อาการโดยตรงของการแพ้นมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: คนแพ้นมวัวเยอะไหมอาจารย
1: ์ในปัจจุบันเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นเหรอคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: แพ้นมวัวคือจะบอกว่าแพ้โปรตีนในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แต่คนที่แพ้นมวัวเนี่ยกินนมอื่นได
1: ้กินนมอื่นอย่างเช่นนมอัลมอนด
0: ์อัลมอนด์ได้นมโอ๊ต
1: นมโอ๊ตได้ก็คือนมจากพืชได้ยกเว้น
0: ถ้านมควายนมแพ
1: ้เป็นสปีชีส์เราคิดเราไม่ใช่คิดมันคือสายพันธุ์เดียวกัน
0: สปีชีส์เดียวกัน
1: แพ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเชื่อผิดๆก็คือเวลาเด็กบอกว่าหมอมีนิสัยว่าแพ้นมวัวแม่ไปซื้อนมแพ้ให้กินซึ่งมันคือมันแพ้เหมือนกันเลยค่ะ
0: ค
1: แล้วก็นมแพ้ก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแพ้นมวัวกินนมแพ้ไม่ได้เหมือนกัน
0: เ พ่อแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกตัวเองเนี่ยมีอาการแพ้นมวัวครับอาจารย
1: ์ก็คือส่วนใหญ่จะเกิดอาการหลัง1เดือนแรกแล้วก็จะเริ่มเนี่ยค่ะอย่างที่บอกมีอาการ3ระบบส่วนใหญ่บ่อยสุดก็คือผื่นถ่ายเป็นเลือดเป็นหวัดทั้งๆที่แบบเพิ่ง2เดือนไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วทำไมน้ำมูกเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่พอเด็กๆเนี่ยพ่อแม่ก็จะอัดนมไงก็จะให้ลูกได้กินนมเยอะๆส่วนใหญ่เป็นนมวัว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องดูแล้วถ้าเกิดสมมติว่าลูกแบบแพ้นมวัวเงี้ย
1: ค่ะ
0: เราต้องกินนมอย่างอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เขากังวลว่าแล้วลูกจะสูงไหมจะโตไหมเพราะเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าอยากโตสูงต้องกินนมเยอะๆอะไรเงี้ย
1: ค่ะก็คือเรามีแคลเซียมจากแหล่งอื่นค่ะคุณแคนหมายถึงว่าจากนมอัลมอนด์ในปัจจุบันนมอัลมอนด์ก็มันก็จะมีโฆษณาว่าใส่แคลเซียมเพิ่มซึ่งนมอื่นๆสามารถมีแคลเซียมเพิ่มได้แล้วเราก็จะสามารถประเมินจากโภชนาการน้องที่เป็นอะว่าเอ๊ะเขากินอาหารที่มีแคลเซียมพอไหมถ้าไม่พอบางทีมันก็จะมีวิตามินเสริมได้เหมือนกัน
0: สมัยนี้ดีเน
1: า
0: ะมันมีอะไรที่มันทดแทนได้ออปชั่น
1: เยอะ
0: ได้หลากหลายนะครับเด็กถ้าแพ้นมวัวโตขึ้นมีโอกาสหายแพ้ได้ไหม
1: โอกาสเยอะก็คือปกติพอมีอาการหลักเดือนพอ1ขวบเนี่ย 70% หายพอ2ขวบ 80% หาย3ขวบเกิน 90% หายเพราะฉะนั้นมีแค่ 10% ที่จะมีอาการตอนโตถึงตอนโต
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นตอนเด็กก็อาจจะยังไม่ต้องกังวลขนาดนั้นม
1: ัน
0: อาจจะดีขึ้นภูมิคุ้มกันเยอะมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าเกิดคนที่แพ้ยาวนานต่อเนื่องครับมันมีขั้นรุนแรงสุดขนาดไหน
1: โอกาสเสียชีวิตได้นะคะขั้นรุนแรงสุดก็คือมีอาการทางปอดหลอดลมตีบหายใจไม่ได้แบบแพ้แบบรุนแรง
0: ก็คือไม่ต่างจากพวกคนที่แพ้อาหารทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มันถึงขั้นว่าห้ามกินเลยนะมีแค่นิดนึงก็แบบว่าอาการ
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์ทราบไหมครับว่าตัวเองแพ้แบบอะไรบ้าง
1: กินได้ทุกอย่าง
0: เหมือนกันเลยอาจารย์
1: ใช่กินแล้วยังไม่เคยมีอาการนะคะ
0: แต่หรือบางทีมันอาจจะเป็นการแพ้แบบเล็กๆน้อย
1: ๆค่ะ
0: บางอาจจะมีแบบน้ำมูกเขาจะหมุนนั่นเกี่ยวไหมครับอาจารย์อันนั้นแค่เป็นการป้องกัน
1: จมูกน้ำมูกอาจจะไม่ใช่มันต้องมีอาการมากกว่านั้น
0: แต่ว่าเป็นผื่นคันเลยขึ้นมา
1: ใช่
0: เนี่ยผมกำลังคิดว่าจะไปตรวจอยู่เทสว่าแพ้อะไรบ้างแต่หลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วอ่ะ
1: ใช่ไม
0: ่ก็ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวกังวลเปล่า
1: ถูกต้องค่ะเพราะบางทีเทสมาแล้วมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่แพ้จริงๆด้วย
0: ครับอาจารย์ครับพอพูดถึงการแพ้นมเนี่ยอยากถามว่ามันมีเคสเด็กที่แพ้นมแม่ไหม
1: เพราะว่านมแม่มีโปรตีนนมวัวเหมือนกันถ้าแม่กินผลิตภัณฑ์นมวัว
0: อ๋อ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่แพ้นมวัวแม่ถ้าอยากให้นมแม่ต่อแม่จะต้องคุมอาหารนะคะคุณแขน
0: โอเค
1: โอเคคุณแขนตกใจ
0: ก็เป็นไปได้ใช่ไหม
1: เพราะว่าถ้าแม่กินนมวัวปกติกินผลิตภัณฑ์นมวัวกินเค้กกินไอติม
0: ครับ
1: โปรตีนนมวัวนั้นจะออกมาทางนมแม่แล้วมาให้ลูก
0: ลูกก็แพ้
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าลูกกินนมแม่อยู่แล้วเราวินิจฉัยว่าลูกคนนั้นอะแพ้นมวัวเราจะถามแม่เลยว่าแม่อยากให้นมแม่ต่อไหมเพราะมันก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆความเครียดของแม่ที่แม่ต้องคุมอาหารอย่างหนัก
0: หกเดือนนะใช่ไหมที่ลูกจะต้องแบบกินนมแม่
1: ใช่ค่ะแล้วจริงๆนมแม่ให้ได้ต่อถึง2ขวบนะคะถ้าแม่อยากให้นมแม่ต่อถึง2ขวบแม่ก็ต้องงด
0: ว้าว
1: เปิดนมวัวและผลิตภัณฑ์นมวัวซึ่งบางอย่างผลิตภัณฑ์นมวัวที่เราคิดไม่ถึงซอสบางอย่าง
0: ก็มี
1: พวกมายองเนสเนยเค
0: ้
1: กครับแครกเกอร์ไอศครีม
0: คือต้องบอกว่าคนแพ้นมน่าสงสารมากนะเพราะว่าทุกอย่างที่มันกินบนโลกใบนี
1: ้
0: มันมีส่วนผสมของนมเยอะมากซึ่งบางทีอย่างเค้กเนี่ยเขาก็ใส
1: ่ถูก
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใส่ทุกอย่างหากินยากมากเลย
1: ใช่อย่างต้มยำกุ้งเนี่ยบางร้านก็ใส่นม
0: เออใช่
1: ใช่ไหมคะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณนี้อาจารย์ครับให้อาจารย์สรุปนิดนึงครับสำหรับพ่อแม่ที่ฟังอยู่ตอนนี้คิ้วขมวดละ
1: คิ้วขมวดละ
0: ฉันจะทำยังไงดี
1: ค่ะก็คือเอาเรื่อง GCPD หรือเรื่องนมแม่หรือเรื่อง
0: ทุกเรื่องเลยอาจารย
1: ์ก็คือถ้าเอาเป็นเรื่อง GCPD ที่เราพูดกันวันนี้จริงๆมันไม่ใช่โรคร้ายแรงที่ถึงแก่ชีวิตแต่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่แรกเกิดสมมติถ้าเกิดเรามีการเจาะเลือดสกรีนในทุกโรงพยาบาลเราวินิจฉัยได้เราก็จะสามารถป้องกันโรคไม่ให้ลูกเนี่ยไปเจอสิ่งกระตุ้นแล้วทำให้มีอาการได
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งการแพ้นมวัวอย่างที่บอกไปว่ามันโตขึ้นมีโอกาสหายไม่ได้หมายความว่าเด็กจะเป็นตลอดชีวิตนะคะก็ไม่อยากให้กังวลเกินเหตุค่ะ
0: โอเคนะครับวันนี้ผมว่าได้ความรู้เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับลูกๆนะครับรวมถึงพ่อแม่ด้วยเพราะว่าเรื่องของลูกเนี่ยมันมักจะไม่ใช่เรื่องของลูกหรอกครับมันเป็นเรื่องของพ่อแม
1: ่
0: ที่สำคัญแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้นะครับเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับการใช้ชีวิตจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นเชื่อว่าถ้าเกิดปรับได้เนี่ยมันก็จะผ่านทุกอย่างไปได้เหมือนกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมหมอรามาชวนมาพูดคุยเรื่องอะไรรอติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ

โรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: มอขอบ่นวันนี้จะมาเปิดพื้นที่ให้คุณหมอเนี่ยได้บ่นเรื่องปวดๆที่คนไข้นะครับชอบทำให้คุณหมอเนี่ยปวดหัวอยู่เป็นประจำเลยจะปวดขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับหมอครับเชิญครับ
1: ใครที่ไม่ชอบกินยาที่หมอจ่ายให้ขยับเข้ามาฟังหมอบ่นซะดี
0: ๆหมอขอบ่น
1: คนไข้เคสนึงนะครับคุณตาอายุสักประมาณ70โรคเยอะมากยาก็กินอยู่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาอะไรลิ่มเลือดนะยาโรคประจำตัวอื่นๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันวันนึงเนี่ยกินยาเกือบ10ตัวคุณตามาหาผมด้วยอาการปวดตามตัวหลักๆ ก็เป็นปวดที่ข้อเข่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคุณตาไม่ยอมกินยาที่ผมจ่ายให้คุณตาบอกว่ากลัวกินยาแล้วติดยาเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยกินยาโรคประจำตัวเกือบจะ10อย่างแล้วไม่อยากได้ยาเพิ่มแต่ก็ยังปวดเข่าและคุณตาทำยังไงครับคุณตาก็เลยกดอินเทอร์เน็ตหัดใช้มือถือคล่องละเห็นยาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมต่างๆหรือยาชุดบางอย่างก็ดีคนไข้ตั้งใจฟังหมอดีๆนะครับบางอย่างอาจจะไม่ได้คุณภาพหรือไม่ตรงจุดไม่ได้รักษาอาการที่คุณตาเป็นอยู่หรือแย่กว่านั้นสามารถตีกับยาอื่นๆที่คุณตากำลังกินอยู่แล้วทำให้อาการแย่ลงได้ยาชุดหรืออาหารเสริมต่างๆแพคเกจจิ้งอาจจะสวยงามดูเหมือนไม่ใช่ยาทานแล้วอาการดีขึ้นแต่กลับทำให้โรคประจำตัวของเดิมที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรคไตโรคหัวใจกับกำเริบเป็นมากกว่าเดิมได้กินแล้วอาจจะตัวบวมดังนั้นนะครับหมอไม่แนะนำให้ซื้อยาหรืออาหารเสริมตามอินเทอร์เน็ตมาทานเองแนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับหรือเภสัชกรเพราะว่าถ้าเราซื้อของที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ตรงจุดมาทานเองนอกจากอาการปวดจะไม่หายแล้วนะครับยังเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือโรคเดิมกำเริบอีกด้วยนะครับ
2: โปรดจงเชื่อหมอถือว่าหมอขอแล้วกันนะครับคนไข
0: ้คนไข้ทั้งหลายครับคุณหมอขอมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็อย่าดื้อกับคุณหมอนะครับถ้าอยากให้อาการปวดทั้งหลายหายดีก็ต้องกินยาตามที่คุณหมอสั่งนะครับจะได้หายไวๆครับ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นแต่เขามีความรู้สึกว่าอุ๊ยชุดนักซูโม่ที่อยู่ในระดับทีมชาติหรือว่าไปแข่งนักกีฬาซูโม่เนี่ยเท่มากเท่ไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นเลย
2: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ถ่ายรายการมาซูโม่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ผมบอกว่าแบบผมอยากลองเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆเรารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่มันมีความเป็นแบบ traditional sport มีแบบประวัติศาสตร์มายาวนานวันนี้เราก็ได้มาลองที่โรงเรียนบูรณวิทย์นะครับผมซึ่งก็เป็นสถานที่ชั่วคราวสำหรับการซ้อมซูโม่ของทีมชาติไทยนะครับผม
3: พี่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับนั่งได้เลยครับผมเดี๋ยวผมมาจอยด้วยสวัสดีครับอันนี้กำลังวอร์มอัพกันอยู่ครับ
1: ใช่ค่ะก็คือเหมือนกีฬาต่อสู้ทั่วไปการวอร์มก็คือต้องวอร์มให้เยอะเพื่อที่จะยืดกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อทุกส่วนป
3: ้
1: องกันการบาดเจ็บค่ะ
3: ก็จริงๆวันนี้ผมก็อยากมาลองเล่นเหมือนกันอยากรู้ว่าแบบซูโม่เป็นยังไงแล้วก็จริงๆอ่ะเหมือนที่ผมแบบเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่เล่นซูโม่อ่ะจะต้องแบบบอดี้แบบดูใหญ่ต้องมีแรงเยอะหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมครับอย่างผมถ้าตัวประมาณเนี้ยสามารถเล่นได้ไหมครับ
1: เล่นได้ค่ะจริงๆเนี่ยซูโม่อ่ะมีทั้ง2ประเภทก็คือแบบที่เราจะเห็นนักซูโม่ตัวใหญ่ๆจากในทีวีที่แบบว่าเป็นภาพผ่านตาชินตากันเป็นซูโม่อาชีพซ
3: ึ่
1: งอันนั้นน่ะมันจะมีกําหนดเรื่องของน้ําหนักและส่วนสูงเราก็เลยจะเห็นนักซูโม่ที่ตัวใหญ่เท่านั้นแต่จริงๆแล้วซูโม่มีซูโม่สําหรับสมัครเล่นค่ะก็คือเป็นกีฬาที่ไปจัดแข่งในรูปแบบของมหกรรมกีฬาเหมือนซีเกมส์เช่นเกมโอลิมปิกเหมือนกันค่ะ
3: ซึ่งจะไม่กําหนดอะไรเลย
1: เราจะกำหนดน้ำหนักแล้วก็เป็นรุ่นบุคคลชายบุคคลหญิงค่ะก็คือตัวเล็กสามารถเล่นได้เพราะว่าก็จะมีตั้งแต่รุ่นไลท์เวทไลท์เวทของผู้หญิงก็น้ำหนักไม่เกิน65กิโล
3: ครับ
1: แล้วก็ของผู้ชายก็จะเป็นน้ำหนักไม่เกิน85กิโลก็คือถ้าเราไม่เกินเราก็จะได้เล่นรุ่นไลท์เวทก็จะเจอคนที่หนักอยู่ในพิกัด
3: แล้วที่เกี่ยวกับโซโม่เป็นกีฬาที่เรื่องของน้ำหนักมันมีแบบผลเยอะไหมครับ
1: จริงๆมีผลค่ะเพราะว่าซูโม่เกมเนี่ยมันจะดูเหมือนถ้าเราดูมันจะเร็วมากเพราะฉะนั้นอ่ะตามหลักวิทยาศาสตร์เลยเนาะแรงความเร็วมวลมันไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาตัวเท่าๆกันมวลอาจจะไม่ได้มีผลมากก็จะมีเรื่องความเร็วเรื่องอย่างอื่นที่มามีผลแต่ถ้าเกิดว่ามวลต่างกันคนที่ตัวเล็กก็อาจจะต้องมีแรงของความเร็วที่เข้ามาบวกเยอะกว่าถึงจะสามารถได้เปรียบ
3: ก็ผมแปลว่าก็น่าจะมีผลแหละเนาะถ้าในเชิงแบบความเล่นจริงเนี่ยเพราะที่สนามมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันขนาดเท่าไหร
1: ่ 4.55 เมตรค่ะเส้นผ่าศูนย์กลาง
3: ก็คือจริงๆกฎของมันง่ายๆก็คือพอกรรมการนับปุ๊บ1 2 3แล้วก็ดันกัน
1: ก็คือกรรมการจะมีคําสั่งว่าฮักเขี้ยวฮักเขี้ยวก็คือให้แข่งขันแล้วก็นักกีฬา2ฝั่งก็จะวางจดมือเค้าเรียกจดมืออยู่ตรงหลังเส้นแล้วพอกรรมการสั่งก็คือขึ้นพร้อมกันค่ะซึ่งเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยตอนจังหวะขึ้นก็คือเค้าจะเรียกว่าตัดชัยหรือถ้าแบบฟังพ้องเป็นคําไทยก็คือตัดใจก็คือต้องพุ่งออกไปเลยเพราะว่าทุกจังหวะมันคือเสี้ยววินาทีถ้าจังหวะนั้นเรายืดแล้วคู่ต่อสู้พุ่งมาเราก็จะเสียเปรียบส่วนกติกาก็ง่ายๆค่ะก็คือส่วนที่สูงกว่าข้อเท้าแตะพื้นสนามแพ้ในวงหรือออกนอกวงก่อนแพ้
3: งั้นวันนี้เดี๋ยวผมอยากลองก่อนอื่นเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนต้องใส่ชุดให้มันพอเพิ่มกับการเล่น
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับนักกีฬาผู้ชายนะคะถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นบางทีเขาก็ไม่ได้ใส่สเตย์ทับในเขาก็จะพันเป็นผ้ามาวาชิอย่างเดียวใช
3: ่โป้หน่อย
1: มันก็ไม่โป้เพราะว่ามันมีวิธีการพันที่แบบว่าเซฟทุกอย่างไม่หลุดแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างในไทยอะค่ะก็คนไทยที่อายบางทีก็มีใส่สเตย์ไว้ข้างในหรือไม่ก็แบบใส่เสื้อยืดแต่จริงๆก็ถ้าไม่ใส่เสื้อยืดเวลาที่เล่นถึงระดับจริงๆเราจะรู้สึกว่าเสื้อมันเกะกะ
3: โอเคซึ่งวันนี้ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นพี่ๆนักกีฬาทุกคนเขาแต่งตัวกันอยู่อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยเราต้องแต่งแบบนั้นเปล่าเราต้องถอดเสื้อแบบแล้วก็ใส่ที่คาดอันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราต้องแต่งแบบนี้มันจะเป็นยังไง
4: กีฬาซูโม่เป็นกีฬาที่มีประวัติอันยาวนานนะครับตั้งแต่2000ปีที่แล้วเขาสืบค้นมาจากรูปปั้นแล้วก็ รูปแกะสลักของอียิปต์โบราณนะครับซูโม่เป็นที่นิยมของญี่ปุ่นมานานแล้วตั้งแต่ยุคยาโยคำว่าซูโม่เนี่ยคือการต่อสู้กันนะครับเพื่อบูชาเทพเจ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับทางศาสนาชินโตด้วยเหมือนกันนะครับตำแหน่งสูงสุดของนักซูโม่นะครับก็จะได้รับสัญลักษณ์ของที่อยู่ในศาลเจ้าก็คือเป็นผู้ระยะตรงผู้ระยะเนี่ยไม่ใช่ใครใครที่จะใส่ได้นะครับต้องเป็นโยโกซุนะเท่านั้นเปรียบเทียบกับนักซูโม่เหมือนกับเทพเจ้าอย่างหนึ่งชาวบ้านก็จัดกีฬาซูโม่ขึ้นมาเพื่อบูชาเทพเจ้าให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์นี่คือจุดเริ่มต้น
5: อันนี้เรียกว่ามาวาชิ
3: ชิ
5: ชอช้าง
3: อ๋อมาวาชิ
5: ครับผมแต่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาค่อมผ้าเลยครับค่อมผ้าทีนี้เราใช้คางเหน็บผ้าไว
3: ้ครับ
5: แล้วก็หมุนนะครับหมุนโดยที่ร้อยผ้าอยู่ได้เข้า
3: หมุนอยู่กับที่
5: อยู่กับที่ใช่
6: แม่อันนี้ดึงขึ้น
3: เหมือนต่อใช่ไหมครับ
6: เดี๋ยวก่อนที่จะวอร์มอะค่ะที่จะสอนการเคารพแบบซูโม่ก
3: ็
6: คือซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่มีท่าเคารพเฉพาะของกีฬาตัวเองเรียกว่าชิริโชสึก่อนฝึกซ้อมแล้วก็หลังฝึกซ้อมแล้วก็ในการแข่งขันเราก็จะเคารพก่อนคือจริงๆชิริโชสึหมายถึงการแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราต่อสู้ด้วยมือเปล่าในมือไม่มีอะไรค่ะ
3: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเริ่มจากสิ่งนี้ก่อน
6: ได้ค่ะก่อนอื่นเรานั่งเขาเรียกว่าเป็นนั่งซังเกียวค่ะนั่งบนต้นเท้าตัวเอง
3: บนต้นเท้าเลย
6: ค่ะเสร็จแล้วมือเหยียดไว้ในวงนะคะแล้วก็ขึ้นมาวนซ้ายขวา2ทีเสร็จแล้วก็วนตบมือไม่ต้องวนอย่างเงี้ยวนซ้ายขวาปุ๊บแล้ววนตบมือแล้วก็แบมือออกแล้วก็กางมือขึ้นเหยียดแขนแล้วก็พลิกมือลง
3: มันท่าหลีบเหมือนกันครับ
6: เริ่มวอร์มเลยนะคะวอร์มก็คือเราก็จะวอร์มไล่จากหัว
3: ลงไป
6: หนึ่งสองสามสี
3: ่เจ็ดแปด
6: เอียนหนึ่งสองสามสี
3: ่หกเจ็ดเราก็ได้มีการวอร์มอัพกันก่อนเพื่อเป็นการยืดกล้ามเนื้อป้องกันการบาดเจ็บและหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ช่วงการฝึกซ้อมเบสิกนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้ฝึกซ้อมเบสิกหลายท่าด้วยกันท่าแรกเลยก็เป็นท่าที่เขาเรียกว่าตักน้ำ
6: ท่าแรกจะเป็นท่าตักน้ำก็คือเป็นพื้นฐานเรื่องการสร้างกำลังขาหลายๆกีฬาก็จะมีกันก็คือจริงๆง่ายๆเลยคล้ายๆเหมือนสควอทนะคะแต่ว่าเราย่อลงตรงๆแล้วก็ขึ้นเก็บคางเพราะว่าซูโม่เวลาเล่นจะต้องเก็บคางตลอดแล้วก็ย่อลงตรงๆแล้วก
3: ็ทำไมต้องเก็บคาง
6: เพราะว่าในเทคนิคการแข่งซูโม่มันจะมีการยันคางได้ถ้าเราไม่เก็บคางจังหวะขึ้นไปเราก็จะโดนยันคางเปิดขึ้นมา
3: อาจจะเจ็บตัว
6: ใช่ค่ะเตรียมเริ่ม1นับด้วย2 3 4อีกเทคนิคนึงที่เป็นพื้นฐานก็คือเรื่องของการม้วนตัวถ้าลักษณะที่เป็นม้วนแล้วก็กลับมานั่งคือจริงๆม้วนตัวก็จะมีหลายแบบค่ะอย่างยูโดก็จะมีเบสิกการม้วนตัวแต่ของเขาจะมีลักษณะการตบเบาะเพื่อกระจายแรงแต่ของซูโม่เนี่ยถ้าเป็นสนามแข่งจริงๆมันจะเป็นดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ตบแบบว่าลงพื้นครึ่งตัวเขาก็จะตบแล้วก็ม้วนกลับมานั่งเป็นการเซฟตัวเองก็คือถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนเราก็เริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ความม้วนไปปุ๊บการม้วนข้ามไหล่ปุ๊บแล้วก็
3: กลับมานี้
6: เป็นลักษณะเหมือนกับมาเตรียมพร้อมเข้าไปกับเทคนิคต่อไปก็จะเป็นการชิโกะชิโกะก็คือท่ายกขาของซูโม่ที่เราจะเห็นเป็นภาพ
3: ชิโกะ
6: ค่ะก็คือจะเป็นภาพที่เราชินตาใช่ใช่แต่ว่าวันนี้เราจะมาบอกถึงเทคนิคเคล็ดลับจริงๆที่แบบว่าเวลานักซูโม่ใช้ทำชิโกะเนี่ยค่ะว่าจริงๆแล้วที่ถูกต้องอ่ะมันต้องถ่ายแรงยังไงมันต้องยกขาอย่างไรตอนแรกก็คือจะเป็นการนั่งแบบซูโม่อย่างนี้ค่ะนั่งทิ้งน้ำหนักลงตรงกลางให้เท้าแยกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายแรงให้ได้ซ้ายขวาจังหวะแรกเวลาที่จะทำท่าทิโกก็คือจะเป็นท่าเตรียมพร้อมอันนี้คือจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองก็จะถ่ายแรงไปข้างขวาก่อนน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณนิ้วโป้งถึงนิ้วกลาง
1: จะถ่ายแล้วก็ตรงนี้จะติดพื้นไว
3: ้
1: เข่าก็จะเป็นแนวแรงตรงนี้เหมือนกันจะไม่เลยออกไปจะอยู่ตรงนี้เหมือนกันจังหวะที่2เนี่ยพอเราถ่ายแรงมาแล้วปุ๊บเราก็ค่อยยกขาขึ้น
3: ซึ่งท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าสําหรับผมคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่อันนี้คือเป็นการฝึกกําลังขาคือเราต้องย่อย่อเสร็จแล้วเราต้องฝึกในการถ่ายน้ําหนักมาที่เท้าแต่ละข้างแล้วก็ยกขาอีกข้างนึงขึ้นมาให้สูงแล้วก็ทําสลับไปอย่างเงี้ยครับ2ข้างแต่ว่าผมก็พยายามทําอย่างเต็มที่ซึ่งรู้ตัวอีกทีอ่ะพอเราฝึกไปเรื่อยๆแรงของเราก็เริ่มไปแล้วครับก็เรียกได้ว่ามันเหมือนแบบพอมันใช้แรงเยอะโดยที่แบบเราตั้งใจมากไงมันก็เลยแบบหมดแรงเร็วมาก
1: โอ้จริงๆวันแรกได้ขนาดนี้ก็ถือว่า
3: ถ
1: ือว่ามีพื้นฐานของร่างกายที่ดีพอสมควรเลย

0: ซึ่งทางนี้เนี่ยก็ทำอยู่ประมาณนึงครับแล้วก็พอทำได้ปุ๊บพี่แดนก็รู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปฝึกสเต็ปต่อไปการเดินแบบซูโม
1: ่ต้องจับอะไร
2: อันนี้คือจำลองว่าเราจับผ้ามาวาชิของคู่ต่อสู้ก็ออกตัวปุ๊บเก้าอย่าก้มค่ะอย่าก้มสืบเท้าลักษณะสืบเท้าเหมือนเราสืบเราคิดว่าเราใช้ตรงนี้ใช้ช่วงพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเดินไปข้างหน้า
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ยากสำหรับผมมากในการเดินเพราะว่าตอนแรกคือพี่แดนก็ให้ผม observe พี่ๆนักกีฬาทุกคนว่าเขาเดินกันยังไงเขาทำท่าประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็ไม่เก็ตว่าเฮ้ยการเดินที่ถูกต้องแบบซูโม่จริงมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามดูแล้วก็ copy เขานะแต่ว่าเวลาทำจริงอ่ะมันงงว่าแบบเฮ้ยมันต้องใช้กล้ามเนื้อส่วนไหนสไลด์เท้าแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำคือเรายกเท้าไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ฝึกเรื่องของแบบหลังเราจะเป็นยังไงเราต้องหลังเราต้องตรงคางเราต้องเก็บอะไรเงี้ยแล้วค่อยๆฝึกการสไลด์เท้าไปทีละเล็กทีละน้อยท่าไม่ต้องสวยก่อนตอนแรกเพื่อให้เราเข้าใจจังหวะเราก็แบบพอเราได้ลองทำท่าที่แบบเราไม่ต้องคิดเยอะว่าเฮ้ยท่ามันต้องแบบสวยตั้งแต่ต้นเราแค่เอาความรู้สึกที่ถูกต้องมาก่อนเนี่ยพอมันเกิดการทำสิ่งนี้ขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้ผมเริ่มเก็ทจังหวะในการเดินแบบซูโม่
1: เดี๋ยวจะลองฝึกเทคนิคการชนนะครับ
2: ค่ะบูสึกะลิ
1: บูสึกะลิเดี๋ยวเราจะอะไรจะฝึกชนกับพี่โบนนะครับที่เป็นโค้ชของ
2: เป็นโค้ชโครงการประจำปีของกกท.ที่จะดูแลเด็กที่ฝึกใหม่ทั้งหมดเลยของนักกีฬาซูโม่แล้วก็จะเวียนไปดูที่แบบจังหวัดต่างๆจังหวัดแรกที่เข้าไปก็คือจังหวัดที่เรานั่งนะคะก้าวเข้ามาปุ๊บแล้วเราก็นั่งท่าของซูโม่ที่เตรียมออกนั่งลงไปก่อนให้เรารู้ระยะที่มันแบบว่าพอเหมาะกับเราก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยวางมือทีเนี้ยตามองตรงนี้ไว้จังหวะที่เราชนมือสองข้างจะเข้าตรงนี้ยกลงใต้ราวนมแต่ว่าหัวจะชนตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเดี๋ยวลองแค่จังหวะนี้ก่อนต้องไม่ก้มหัวนะคะถ้าก้มหัวมันจะเป็นอันตรายใช้ตรงนี้ชนตรงนี้คือจุดที่แข็งแรงและก็หนาที่สุดเก็บคางแต่ว่ามองข้างหน้ามองจุดที่เราจะชนเต้เวลาที่ออกแรงเราเก็บศอกเราอย่ากางศอกเพราะเรากางศอกปุ๊บแรงก็ไม่ได้แล้วจริงๆแล้วอ่ะนักซูโม่จะต้องปิดไม่ให้เขาจับมาวาชิตัวเองได้เพราะฉะนั้นจริงๆจังหวะที่ขึ้นไปต้องปิดศอกมือออกแรงยกแล้วก็หัวดันแล้วจังหวะที่เราออกแรงเดินเราออกแรงจากเอวเราไม่ยกอย่างนี้พอเรายกเขาขึ้นแล้วเราเอาเอวเราเป็นตัวยกให้เขาตัวลอยขึ้นแล้วก็หัวดัน
1: แล้ว

0: หลังจากที่เราได้เรียนเบสิกนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะลองเล่นในสนามจริงนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะได้ลองกับคู่ซ้อมหลายรูปแบบนะครับผมก็จะมีทั้งเป็นน้องบิวที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับมีลองกับพี่แดนด้วยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็จะมีลองกับนักกีฬาซูโม่ชายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก็จะได้ลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเอาจริงก็ตื่นเต้นมากเลยพอถอดเสื้อแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนวายไปนิดนึงเป็นแบบว่าไอ้หนุ่มนักซูโม่ตัวจิ๋วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับปะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ผมได้เล่นกับทั้งหมด4คู่นะครับซึ่งแต่ละคู่ที่ผมได้ลองเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปอย่างคู่แรกก็คือเป็นน้องผู้หญิงเราก็มีความแบบไม่ตอนแรกก็กังวลว่าแบบเออเราจะอะไรได้ยังไงบ้างเนี่ยก็มีความกังวลแต่ว่าพี่แดงก็บอกว่าเป็นปกติของกีฬาซูโม่เพราะว่าเวลาเราซ้อมเนี่ยชายหญิงเนี่ยเราซ้อมด้วยกันหมดมันคือกีฬาเราไม่ได้แบ่งแยกว่าแบบโอ้ยชายต้องซ้อมกับชายหรือหญิงซ้อมกับหญิงเท่านั้นทุกคนคือคิดว่ามันคือการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยแต่ก็แพ้อยู่ดีนะสุดท้ายคือเราก็สู้ไม่ได้แต่ว่าก็รู้สึกว่าเริ่มจับจังหวะหรือว่าความสนุกของการแบบดันอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นเป็นคู่ที่2กับน้องผู้ชายครับอันนี้ก็แบบเป็นรู้สึกว่าเป็นแมตช์ที่มันที่สุดเพราะว่าพอเราผ่านอันแรกมาปุ๊บอันที่2ไฟมันเริ่มติดมันเริ่มอยากเอาชนะขึ้นมันแบบมันอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบผลักกับเขาไปผลักกับเขามามีการยื้อกันไปยื้อกันมาอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกผมคิดว่าผมจะแบบแพ้เร็วมากแล้วก็แบบยื้อกันไปยื้อกันมาในระดับนึงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านเขาไม่อยู่ก็แพ้อยู่ดีนะครับคู่ที่3ก็คือเล่นกับพี่แดนเลยที่เป็นคนฝึกสอนผมวันนี้นะครับซึ่งพี่แดนก็คือแบบโหมาถึงก็แบบใส่เต็มผมก็ทําตัวไม่ถูกมามือมางี้คอก็เลยแพ้อย่างรวดเร็วนะครับคู่ที่3กับพี่แดนแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นไฮไลท์นะครับ
1: ทำไมเตะเตะโอชิเตะมาตานับฮักกิโอตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาฮักกิโอตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตะลักกดตะลักกดตาตะลักกดตาเฮ้ฮิเกชิโนกัช
0: ปะทะกันนะครับผมก็พยายามดันเขาเต็มที่แต่ว่าดันแค่ไหนก็ไม่ไปอันนี้เขาเรียกว่าดันพลังซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยคือด้วยความที่พอสรีระเราเล็กเราแบบดันยังไงก็ไม่ไปแล้วเรียกได้ว่ากล้ามเนื้อเราก็หมดแรงแล้วอ่ะเราก็เพิ่งฝึกวันแรกนะมันก็ยังแบบไม่ได้รู้เทคนิคหรือว่าเบสิกเราก็ยังแบบไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็จับผมยกอุ้มออกนอกสนามเลยก็กลายเป็นภาพนี้ไปนะครับซึ่งก็แบบเอาจริงก็ตลกดีเหมือนกัน
1: ผมชื่ออติชาติตันเจริญนะครับเป็นคณะกรรมการของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยและก็ได้เป็นคณะกรรมการการตัดสินกีฬาซูโม่นานาชาติด้วยครับการคัดเลือกเป็นกรรมการครับ1อันดับแรกกรรมการต้องเป็นกรรมการที่ได้ไลเซนส์อบรมนานาชาติก่อนอันดับที่2ที่ได้นะครับก็คือเป็นการแชร์กรรมการให้ครบทุกโซนทุกโซนของประเทศที่ไปแข่งในเวิลด์เกมนะครับเพื่อความเป็นกลางในการตัดสินแต่ต่างของกีฬาอื่นสําหรับซูโม่นะครับเยอะพอสมควรเนื่องจากกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในการแข่งขันไม่เยอะมากใน1การแข่งขันใน1แมตช์เพราะว่ามันจะไม่มีการกําหนดเวลาเหมือนกีฬาอื่นเพราะฉะนั้นการชนะกันเนี่ยภายใน1วิหรือ10วิก็สามารถชนะกันได้แล้วการมีสติอยู่กับเกมอันนี้ถึงเป็นสิ่งสําคัญในการตัดสิน
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องซูโม่นะครับต้องแบ่งออกมาเป็น2อย่างก่อนคือซูโม่อาชีพหรือว่าเราเรียกว่าโอซูโม่อีกอย่างนึงก็คือซูโม่สมัครเล่นของสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยก็คือกีฬาซูโม่สมัครเล่นนะครับโอซูโม่เนี่ยไม่จํากัดน้ําหนักแต่จะมีขั้นต่ําของเค้าคือ80ขึ้นไปมีความสูงตั้งแต่175ขึ้นไปถึงจะสมัครได้แล้วโอซูโม่เนี่ยต้องค่อยๆไล่ไต่ขั้นตั้งแต่การเป็นนักซูโม่พื้นฐานแล้วก็ชนะเรื่อยๆการชนะไต่ขั้นของซูโม่เนี่ยจะมีการแข่งขันทั้งหมด15ครั้งนะครับ15ครั้งเนี่ยเราต้องชนะเกินครึ่ง8ครั้งต่อ7ครั้งก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามเลเวลอันดับรองยกชนะเนี่ยมีอันดับขึ้นและลงได้ถ้าแพ้ก็ลงถ้าชนะก็ขึ้นอันดับสูงสุดซูโม่ก็คือโยกุสนะโยกุสนะจะอยู่อันดับสูงสุดถือว่าเป็นแชมเปี้ยนของมืออาชีพพอเลื่อนขึ้นถึงโยกุสนะแล้วเนี่ยจะไม่มีการลงแล้วมีแต่ลาออกจากการเป็นนักกีฬาซูโม่อย่างเดียวพอลาออกอาชีพต่อไปก็เป็นเจ้าสำนัก หรือเรียกว่าโอยากตะครับผมก็ฝึกนักซูโม่ขึ้นมาเพื่อไต่อันดับต่อไปโอซูโม่ของญี่ปุ่นได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเงินเดือนนะครับผมยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งมีเงินเดือนเยอะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่เขาสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์รอบๆอันนั้นคือป้ายสปอนเซอร์ที่นักซูโม่จะได้ในแต่ละคนซูโม่อาชีพจะมีสำนักแต่ละสำนักก็ต้องขึ้นทะเบียนกับโอซูโม่ก่อนนะครับแล้วข้อจำกัดมากๆเลยของคนต่างชาติคือแต่ละสำนักรับคนต่างชาติแค่คนเดียวนี่จะยากมากดังนั้นที่เราจะไต่เข้าไปได้คือเราต้องชนะเป็นแชมป์โลกให้ได้และเราจะได้ถูกการเชิญเข้าไปฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมเราถึงจะได้เข้าโอซูโม่ได้ครับผม
1: โอซูโม่เนี่ยถ้านิยามง่ายๆเหมือนมวยไทยบ้านเราถ้าพูดถึงความเก่งก็ยังยกให้ญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ยุโรปก็ไม่น้อยหน้าแล้วตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางอเมริกาเองประเทศที่โดนแบนไปด้วยคือรัสเซียก็เก่งนะครับยูเครนเองก็ส่งแล้วก็ไปทางโปแลนด์ก็เยอะนะครับทางยุโรปเองก็เยอะครับส่วนทางเอเชียเราก็จะมีอินเดียของเราไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีญี่ปุ่นฮ่องกงไทเปเนี่ยครับที่คอลิฟายขึ้นไปแข่งในแมตช์นี้ได้ครับแต่ส่วนในเรื่องของความป๊อปปูล่าบัตรโซเอาทั้ง2วันไม่มีเหลือเลยที่อเมริกา
2: เมื่อก่อนเนี่ยเซนเซ่นะครับคือนายกสมาคมคนก่อนเนี่ยออกเงินซัพพอร์ตทางด้านต่างๆเพียงผู้เดียวแล้วก็ท่านเป็นคนญี่ปุ่นก็คือยังไม่รู้วัฒนธรรมของประเทศไทยว่าเป็นยังไงจะเผยแพร่อย่างไรได้จัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาซูโม่แห่งประเทศไทยซูโม่เนี่ยมันจะเริ่มมีความนิยมมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทบุคคลนะฮะคือเราสามารถฝึกซ้อมกันเองได้แล้วก็อุปกรณ์ก็ใช้น้อยมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับแล้วเป็นศิลปะป้องกันตัวด้วย
1: อันดับแรกเลยนะครับใจรักก่อนแล้วพออยากเล่นกีฬานี้อันดับ2ที่ตามมาคือความแข็งแรงสุขภาพของบอดี้นักกีฬาซูโม่เห็นอ้วนๆนะครับไม่ใช่อ้วนแบบเละหรือย้วยนะครับอ้วนแบบมีกล้ามเนื้อแข็งแรงนักกีฬาซูโม่เนี่ยเป็นกีฬาที่ได้ออกกําลังกายทุกส่วนของร่างกายเลยครับอีกอย่างนึงก็คือความอยากชาเลนจ์ตัวเองก้าวหน้าในอนาคตอยากจะเป็นทีมชาติเนื่องจากกีฬาซูโม่ครับยังเป็นกีฬาที่ไม่ใช่กีฬาแบบฟุตบอลมีตัวเลือกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรากำลังสร้างนะครับสร้างให้มีนักกีฬามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสมันก็มากขึ้นในเมื่อตัวเลือกมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเรื่อยๆครับ
3: ก็จริงๆที่เป็นนักกีฬายูโดมาก่อนค่ะแล้วก็เล่นทั้งถึงระดับทีมชาติ ซีเกมส์แล้วก็มาเป็นโค้ชยูโดของกีฬามหาลัยเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงระนาพานักกีฬามาคัดตัวทีมชาติของซูโม่เสร็จแล้วท่านนายกท่านก่อนค่ะมิสเตอร์ซูมิโอะคุระซาวะก็เหมือนกับเห็นว่าเรายังแบบเล่นได้อยู่เห็นเราเป็นโค้ชที่แบบแข็งแรงก็เลยให้เราลองคัดแล้วปรากฏว่าติดไปด้วยก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ปี2011
4: ครับ
3: ค่ะก็ตอนนี้มาก็11ปีแล้ว
4: 11ปีแล้ว
3: ค่ะ
4: ก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่ด้วย
3: ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าปีอย่างปีนี้ก็ได้โอกาสรับหน้าที่เป็นโค้ชของทีมชาติชุดใหญ่ที่ไปเวิลด์เกม2022ด้วย
4: แล้วอย่างแบบพอพี่แดนเล่นยูโดมาก่อนเราเปลี่ยนมาเล่นซูโม่รู้สึกว่าเราเจอเสน่ห์หรือเราหลงเสน่ห์อะไรในกีฬาชนิดนี้ที่แบบเล่นมา11ปีแล้ว
3: ซูโม่เหมือนแบบมันเหมือนเป็นกีฬาที่มันเล่นง่ายมันเหมือนแบบดูไม่มีอะไรแต่ในความไม่มีอะไรเนี่ยมันแบบมีดีเทลเยอะมากมีรายละเอียดเยอะมากคือจริงๆทุกกีฬาค่ะมันก็มีรายละเอียดของมันแต่ว่าซูโม่เนี่ยพอด้วยความที่เกมมันเร็วมากๆเวลาที่เราแตกย่อยมาเพื่อที่จะฝึกให้มีเทคนิคหรือมีอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเราต้องแบบใช้ทุกอย่างที่เรามีมากๆจริงๆแล้วก็คือต้องแบบต้องมีแพชชั่นกับมันจริงๆเราถึงจะค่อยๆแบบว่าค่อยๆพัฒนาในแต่ละจุดเล็กๆเพื่อปรับให้ในการเล่นอาจจะเปลี่ยนแค่แบบแค่จุดนึงในวินาทีนึงอะไรอย่างเงี
4: ้ยเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นกีฬาซูโม่เติบโตไปในทิศทางไหนในประเทศไทยครับหลังจากนี้
5: อยากจะให้เด็กๆเนี่ยมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้พวกอาหารการกินมันหาง่ายมากเลยแต่การออกกำลังกายมันน้อยลงมากเราก็อยากจะให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยหันมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเอาที่ชอบมีเยอะแยะเลยกีฬาซูโม่เป็นกีฬาหนึ่งที่สามารถที่จะออกกำลังกายได
4: ้
3: สำหรับพี่นะคะก็อยากให้เปิดใจเพราะว่าต้องยอมรับว่าตั้งแต่ที่อยู่ในวงการซูโม่มาเนี่ยบางคนเวลาที่เราไปเผยแพร่ซูโม่คือเขาอยากเล่นไหมเขารู้สึกอยากเล่นสนุกไหมสนุกแต่เขาไม่ความรู้สึก

0: ทีฝืนเดียวแต่เราจะทำยังไงให้เราชนะคนอื่นที่เขาเก่งที่เขาแบบมาแบบระดับนานาชาติอย่างยุโรปอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกกีฬาค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเรามาเล่นอย่างจริงจังเราเปิดใจให้มันแล้วเรามาสัมผัสเราจะรู้เองว่าเอ้ยเราชอบหรือไม่ชอบกีฬานี้แล้วเมื่อไหร่ที่มันเป็นตัวตนของเราพี่ว่านักกีฬาทุกประเภทคนที่เป็นสปอร์ตแมนชิพคือเท
1: ่เห็นด้วยมากๆครับมันสนุกกว่าที่เราคิดไว้ตอนแรกผมก็ไม่เห็นภาพว่าเอ๊ะการแค่ดันกันไปดันกันมาเนี่ยมันจะสนุกยังไงแต่ว่าตอนที่เราได้ลงมาในสนามแล้วได้เล่นจริงๆเนี่ยความสนุกมันคืออยู่หน้าโมเมนต์ตรงนั้นเลยว่าไฟมันอยากจะเอาชนะมันพุ่งขึ้นมาแบบจังหวะที่เราจะแพ้แล้วอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่าทุกวินาทีมันยังมีโอกาสที่เราจะชนะได้แค่เรารู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ถอดใจอ่ะมันยังยื้อกันไปได้หรือจังหวะเหวี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่มันสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ทุกเสี้ยววิมันเปลี่ยนเกมได้หมดแล้วก็สุดท้ายแล้วมันคือความอดทนความที่เราต้องฝึกแบบให้แข็งแรงมากพอแล้วก็ลงไปลุยแล้วก็อีกอันนึงคือผมว่ามันคือการที่เราไม่กลัวรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้กีฬานี้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าผู้คนที่เขามาเล่นที่นี่เขาน่ารักมากเขาแบบใจดีมากเขาพยายามที่จะสอนแล้วก็อยากให้กีฬามันไปได้อีกอะไรเงี้ยผมเห็นถึงแพชชั่นของทุกๆคนที่เขาอยู่ที่นี่เขาเวลคัมมากๆเขาอยากให้ทุกคนแบบได้มาลองอะไรเงี้ยซึ่งผมเองพอได้มาลองผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็จริงๆถ้าใครดูอยู่แล้วอยากลองเล่นก็เรียนเชิญนะครับผมว่าสนุกแล้วก็จะเจอโมเมนต์พิเศษแบบที่ไม่คาดคิดว่าจะเจอวันนี้ก็แฮปปี้มากครับ

ำด่างบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับคำนิยามของน้ำด่างก็คือน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะซึ่งน้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่างทานเข้าไปผ่านอะไรบ้างผ่านกระเพาะเป็นอย่างไรในกระเพาะโอ้เจอกรดขนาดนี้ค่าหรือว่าคุณสมบัติมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะเป็นกระเพาะที่กระเพาะนี่แหละนะฮะแล้วลงมาลำไส้อีกนะฮะคุณสมบัติของตัวน้ำเองนะครับก็จะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตรงกระเพาะแล้วครับถ้าแม้นว่าโอเคมันคงสภาพได้นะฮะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแล้วดูดซึมไปถามว่าร่างกายเรากระแสเลือดเราจะมีภาวะเป็นด่างไหมนะฮะคือบอกตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ครับถ้าร่างกายเราเป็นด่างด่างมากเกินไปร่างกายเราอยู่ไม่ได้หรอฮะมันจะมีกลไกทางธรรมชาติอย่างปอดเราเป็นจุดหนึ่งเครื่องมือสำคัญเลยฮะหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกออกซิเจนเข้านะฮะตรงนี้แหละเป็นการเปลี่ยนค่ากรดด่างแล้วต่อให้เราดื่มมากแค่ไหนก็ตามนะฮะถ้าเรามีปอดที่ปกติไตที่ปกตินะฮะโอ้ไม่มีทางเลยครับที่ความมีกรดด่างในเลือดเราในร่างกายเราจะเปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับเป็นไปไม่ได้ครับ

0: สิริราช The Life วันนี้จะพาคุณไปรู้จักกับการทำงานของแพทย์สาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในการรักษาและการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือรังสีแพทย์หรือหมอรังสีที่เราเรียกกัน
1: คุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหัวหน้าภาครังสีวิทยานะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิพัฒน์เชี่ยววิทย์ครับสวัสดีครับหมอครับ
2: สวัสดีครับคุณกิ๊ฟ
1: คุณหมอครับถ้าพูดถึงรังสีวิทยาความหมายมันคืออะไรครับ
2: ครับก็คือวิชาที่ใช้รังสีมาช่วยในการตรวจหรือการรักษาโรคนะครับก็เป็นศาสตร์วิชาหนึ่งส่วนรังสีแพทย์ก็คือแพทย์ที่ใช้รังสีได้อย่างถูกต้องทั้งการตรวจและก็การวินิจฉัยโรคครับเราเห็นภาพหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวิชารังสีวิทยามีบุคคลที่สำคัญอยู่ในภาพและก็มีเครื่องมือซึ่งย้อนไปในอดีตพอสมควรทีเดียวที่วันนี้
1: เครื่องมือที่ว่าเนี่ยที่เห็นตั้งอยู่ด้านหน้าของเรานี่นะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับ
2: นี่แหละครับ
1: อันนี้คือเครื่องเอ็กซเรย์เหรอครับ
2: ครับเครื่องควบคุมเอ็กซเรย์หมายถึงเครื่องที่จะควบคุมและรังสี X ออกไปเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยครับ
1: โอ้โหสมัยก่อนเครื่องใหญ่ขนาดนี้
2: เครื่องใหญ่กว่านี
1: ้มันไม่ได้เล็กๆเข็นไปได้เหมือนที่เราเห็นทุกวันนี
2: ้ไม่เป็นอย่างนั้นครับ
1: นี่คือเรื่องแรกเครื่องแรกของเมืองไทย
2: ของที่ศิริราชคร
1: ับ ศิริราชเลย
2: ในศิริราช
1: เรามีภาพยืนยันด้วย
2: นี่ครับดูรูป
1: เครื่องนี้เนี่ยคือเครื่องที่อยู
2: ่ที่เห็นอยู่เลยครับ
1: คือเครื่องนี้เลยใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้สมัยก่อนนะผู้ชมดูภาพนะว่าห้องตรวจห้องเอ็กซเรย์สมัยก่
2: อ
1: นก็แบบเป็นย้อนยุคเลยนะแม้กระทั่งคุณหมอสมัยก่อนนี่นะใส่จูงกระเบนนะฮะเท้านี่ยังเป็นชุดจูงกระเบนอยู่เลยมีเสื้อกลาวใส่ทับโอ้โห
2: จุดสำคัญของเครื่องเนี่ยครับจะอยู่ที่แป้นตรงนี้2อันเนี่ยคร
1: ับ
2: ก็คือมิลลิแอมแปร์และโวลเตจ
1: คือ
2: การให้กระแสไฟฟ้าและก็ความต่างศักย์เพื่อให้เกิดภาพของรังสีที่มีความแรงหรือความอ่อนเหมาะสมกับจำนวนรูปร่างร่างกายของผู้ป่วยครับทำให้ไม่เห็นมากเกินไปหรือน้อยเกินไปดำเกินไปหรือขาวเกินไป
1: ก็คือต้องปรับรังแสง
2: ปรับ
1: ที่รังสีตรงนี
2: ้ปรับตรงนี
1: ้แล้วคุณหมอแต่ละท่านเนี่ยนางพยาบาลก็เป็นคนปรับ
2: ครับในยุคก่อนนี้คงต้องเป็นทั้งแพทย์และก็พยาบาลเราร่วมกันในการ
1: คุณหมอครับแต่เท่าที่ดูห้องเอ็กซเรย์นี่นะฮะมันไม่เห็นมีห้องแบบมิดชิดในสมัยนี้สมัยก่อนนี่แบบยืนกันอย่างนี้เลยเหรอครับ
2: ครับคิดว่าคงจะประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วคุณหมอแต่ละท่านไม่โดนรังสีเข้าไปด้วยเหร
2: อคิดว่าคงโดนแต่ว่าคงจะไม่มากหรอกครับเพราะว่าการบริการผู้ป่วยคงไม่หนาแน่นเหมือนกับในยุคปัจจุบัน
1: แต่คุณผู้ชมครับผมว่าคุณหมอแต่ละท่านในภาพเนี่ยคงจะโดนรังสีไปบ้างนะครับเพราะว่าดูจากหลอดนี่คือหลอดอะไรคุณหมอ
2: ครับนี่คือหลอดเอ็กซเรย์ในยุคแรกๆจริงๆเหรอครับ
1: หลอดนี่หลอดเดียวนะฮะ
2: ครับ
1: เวลาใช้งานนี่ยังไงคุณหมอครับ
2: ก็จริงๆนี่ก็เป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวครับ
1: ครับ
2: ถ้าทั้งเครื่องนี่มันอาจจะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงมีพวกสายไฟฟ้าแล้วก็ตัวเครื่องที่ต่อเนื่องกันแล้วก็เมื่อเราเดินเครื่องเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าเข้ามาที่ขั้วใดขั้วหนึ่งมันจะมีขั้วบวกและก็ขั้วลบ
1: กระแสมันจะวิ่งอย่างนี้นะ
2: ครับครับ
1: วิ่งแบบนี้เลย
2: เหมือนกับเราจินตนาการมีเส้นไฟที่วิ่งจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเมื่อตกกระทบตัวโลหะเนี่ยมันก็จะมีอิเล็กตรอนหลุดออกมาเป็นรังสี X รังสี X อันนั้นถูกนำมาใช้ในการ
1: รังสีก็จะออกมาโดนคนไข้
2: ยังไงล่ะครับ
1: กระทบไปที่ฟิล์ม

0: หลอดเอ็กซเรย์ใช่ไหมคุณหมอ
1: ครับหลอดเอ็กซเรย์
0: ใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะหลอดนึงนี่แบบโหรังสีทั่วห้องเลยต้องถามย้อนกลับไปในยุคที่การเอ็กซเรย์เนี่ยมีผลต่อการรักษาคนไข้ในโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคไหนครับ
1: ครับถ้าย้อนไปก็จากบิดาท่านแรกนะครับก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงพินพาทพิทยาเพศท่านถูกมอบหมายจากคณะแพทย์ศิริราชให้ไปศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากสำเร็จแล้วกลับมานี่ท่านก็ได้สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องเอ็กซเรย์เครื่องแรกมาด้วยและที่มีความเก่งมากกว่ารังสีแพทย์ยุคปัจจุบันอย่างพวกผมก็คือท่านประกอบเครื่องมือด้วยตัวของท่านเอง
0: เครื่องพวกนี้นะฮะ
1: เครื่องพวกนี้ครับเอาชิ้นส่วนต่าง
0: ๆอ๋อมันมาทีละชิ้นส่วนทีละพาร์ท
1: ครับครับครับ
0: แล้วท่านก็มาประกอบเอง
1: ท่านประกอบเองครับ
0: ใช้เองประกอบเอง
1: เก่งมากเลยนะฮะนั่นคือสมควร
0: เป็นครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกแล้วก็วันประวัติศาสตร์ของเราก็อยู่ที่วันที่28มกราคม2471
0: ครับ
1: ครับคือย้อนไปประมาณ87ปีที่ทดลองถ่ายภาพเอ็กซเรย์กับผู้ป่วยและสามารถมีภาพออกมาได
0: ้แล้วถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกของโลกเลยแล้วคุณหมอมันเกิดขึ้นตอนไหนครับ
1: ต้องย้อนไปถึงจุดกำเนิดเลยจริงๆต้องในปี1คริสต์ศักราช1895
0: ครับ
1: ซึ่งประมาณสัก120ปีที่แล้วครับกำเนิดโดยศาสตราจารย์วิลเลียมเลนเกนท่านเป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันสร้างค้นพบโดยบังเอิญเราจึงให้ชื่อว่ารังสี X เพราะว่าไม่รู้ว่าคืออะไร
0: ปัจจุบันก็คือเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรตั้งชื่อว่ารังสี X
1: คือรังสี
0: ทุกวันนี้รังสี X ยังใช้ชื่อนี้อยู
1: ่ยังใช้ชื่อนี้อยู่ครับ
0: จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเขาค้นพบยังไง
1: เขาประดิษฐ์ในหลอดทดลองในห้องทดลองทางแล็
0: บ
1: แล้วก็อยากจะศึกษาเกี่ยวกับรังสีชนิดต่างๆแล้วเขาก็พบว่ามันมีรังสีชนิดหนึ่งเมื่อตกกระทบกับแผ่นสีดำแผ่นฟิล์
0: ม
1: ปรากฏเป็นภาพเงาขึ้นมาเขาก็เลยทำการศึกษาต่อจนกระทั่งนำมาใช้ได้โดยถ่ายรูปบันทึกภาพประวัติศาสตร์ภาพแรกคือภาพรูป
0: มือ
1: ของภรรยาครับ
0: ก็ภรรยาตัวเองเลย
1: ครับภรรยาของท่านคงศึกษาร่วมกันครับก็ได้เป็นภาพประวัติศาสตร์รูปนั้นแต่ความชัดเจนยังสู้ยุคปัจจุบันไม่ได้ครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าการเอ็กซเรย์จะมีต้นกำเนิดที่น่าสนใจได้ขนาดนี้แล้วแบบนี้เครื่องมือทางรังสีวิทยาในปัจจุบันจะก้าวหน้าและทำให้เราค้นพบอะไรใหม่ๆในวงการแพทย์
0: คุณหมอครับไอ้เป้าอันนี้กากบาทนี่นะฮะรวมถึงไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยมันคือเครื่องอะไรครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วๆไปครับเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราได้ไปที่ตรงพิพิธภัณฑ์มาแล้วอันนั้นเป็นสมัยอดีตแต่นี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องแบบนี้และตัวเป้าที่เห็นก็คือบริเวณที่เราต้องการตรวจ
0: อ๋อเล็งได้เลย
1: เล็งได้เลยครับจะเอาแค่ไหนฟิลใหญ่แค่ไหนหรือให้แคบแค่ไหนก็ได
0: ้ก็จะฉายแสงไปเฉพาะบริเวณ
1: เฉพาะจุดนั้นเท่านั้น
0: อ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนนี่เมื่อกี้เห็นหลอดไฟแล้ว
1: ครับ
0: ใหญ่เลยนะไฟเต็มห้องหมดเลย
1: ครับ
0: สมัยนี้เนี่ยดูเหมือนมันเล็กลง
1: ครับเล็กลงครับ
0: หลอดไฟก็จะอย
1: ู่ภายในนี้แหละครับ
0: ก็จะประมาณนี้เท่านั้นแหละพูดง่ายหลอดจะเล็กลง
1: เล็กลง
0: เครื่องประเภทนี้เนี่ยเขาใช้วินิจฉัยโรคประเภทไหนครับคุณหมอครับ
1: ครับปัจจุบันยังมีการส่งตรวจโดยทั่วไปเป็นการดูโครงสร้างกระดูกอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุทางศีรษะเราก็ตรวจที่เอ็กซเรย์ที่กระโหลกศีรษะหรือถ้ามีพยาธิสภาพของโพรงไซนัสเราก็สามารถตรวจไซนัสของผู้ป่วยได
0: ้
1: หรือแม้แต่ที่ปอดที่เราตรวจสุขภาพประจำปีหรือดูพยาธิสภาพหัวใจปอดต่างๆนี่ดูได้เหมือนกันช่องท้องและก็โครงสร้างกระดูกเชิงกรานและก็แขนขาได้หมด
0: ก็ได้ทุกส่วนของร่างกาย
1: ได้ทุกส่วนเลยครับ
0: แสดงว่าเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องนี้สามารถตรวจได้ทุกโรคเลย
1: อาจจะไม่ทุกโรคครับถ้าโรคที่มันลึกซึ้งและซับซ้อนก็ใช้อื่นเราใช้เครื่องชนิดอื่น
0: มันมีเครื่องที่แสดงผลโดยละเอียดมากกว่าเครื่อง
1: มากกว่านี้มีอีกครับ
0: นะครับนี่ คุณหมอพาชมทีละเครื่อง
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นจบจากเครื่องนี้เดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณหมอพาไปชมเครื่องเอ็กซเรย์เครื่องอื่นอีก
1: ด้วยความยินดีครับ
0: เชิญครับ
2: ช่วงหน้าเอ็กซเรย์ที่ไม่ต้องใช้คนจะมีรูปร่างอย่างไรแล้วสงสัยไหมล่ะครับว่าชุดที่คุณกิฟใส่อยู่นี้มีไว้ทำไมในห้องเอ็กซเรย์ต้องติดตามต่อช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับจุดเริ่มต้นของเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีส่วนสำคัญกับการแพทย์รวมทั้งจุดเริ่มต้นของรังสีวิทยาในศิริราชว่าแล้วเราไปชมกันต่อเลยดีกว่าครับ
1: สวยมากเลยครับห้องนี
0: ้ คุณหมอครับทำไมห้องนี้มันอลังการขนาดนี้ฮะ
1: ครับ
0: มันระยงระยางเต็มไปหมดเลยครับ
1: ครับก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับเป็นการถ่ายเอ็กซเรย์อีกเหมือนกัน
0: ครับ
1: จริงๆก็คล้ายๆกับห้องเมื่อสักครู่ครับเป็นเครื่องตรวจเอ็กซเรย์ทั่วไปแต่ว่าหลักการทำงานปัจจุบันเราใช้เป็นดิจิตอลหรือคอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมดแล้ว
0: พูดง่ายๆว่าเครื่องห้องนี้ทันสมัยกว่าห้องน
1: ู้นทันสมัยกว่าครับโดยหลักการการตรวจนี่คล้ายๆเดิ
0: ม
1: แต่คุณภาพของภาพหรือว่าเรียกว่า resolution ความละเอียดของภาพโดยคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดหรือตัวโรคได้ดีขึ้นครับ
0: แสดงว่าถ้าเห็นภาพชัดขึ้นแพทย์ก็จะวินิจฉัยถึงโรคภัยได้ละเอียดมากยิ่งข
1: ึ้นได้ดีขึ้น
0: เพราะว่าภาพมันชัด
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับดูอย่างหุ่นยนต์นะฮะ
1: นี่แหละครับ
0: มีเป้าล่อเหมือนกันนะฮะ
1: ครับครับเหมือนกันเลยครับทำไว้แบบสากลเลยครับมาตรฐานใช้ในคนไข้ที่ยืน
0: ได้อันนี้ยืนได
1: ้ครับยืนได้ครับ
0: ยืนก็ไปยืนบริเวณนู้น
1: ครับเช่นเราตรวจเอ็กซเรย์ปอดทั่วๆไปประจำปีเงี้ยครับ อันนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะอยู่ภายนอกได้ คนไข้ก็ปฏิบัติตามได้
0: ก็ควบคุมผ่านเขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร
1: ์ใช่ครับ
0: นะฮะผ่านอยู่ในป้อมนะ
1: ครับ

0: ุณหมอครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปยืนตำแหน่งจริงสมมติผมเป็นคนไข้นะจะมาเอ็กซเรย์ปอดยืนยังไงครับนี่เลยเขาจะยืนตรงนี้เลย
1: ครับใช่ครับคุณกิ๊ฟอาจจะต้องเท้าเซเอลนะครับให้หัวไหล่เปิดออกมาแล้วก็ครับจริงๆคางของเรานี่จะอยู่เหนือต่อตัวแป้นนี้ครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะปรับตรงนี้ให้ขึ้นไปให้เหมาะสมกับรูปร่าง
0: คือบอกเจ้าหน้าที่ก่อนนะว่าอย่ายิงจริงนะฮะ
1: ครับไม่มีครับไม่งั้นผมก็โดนด้วยแล้วครับ
0: โอ้โหเอาละพอละโอเค
1: ครับ
0: มือตรงนี้นะคร
1: ับเอาวางคางไว้ที่ตรงนี้ครับแต่ว่าใช้แขนเท้าเซ
0: เอล
1: แล้วก็โน้มแล้วก็ตัวหน้าอกชิดกับอันนี้แหละครับนี่เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ฟังคำสั่งครับเอ็กซเรย์ปอดหายใจเข้าสุดกั้นใจนิ่งชุดตึงก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้ที่เอ็กซเรย์ปอด
1: ค
0: ุณหมอบอกว่าให้หายใจเข้าไปลึกๆแล้วหยุดนิ่งแป๊บน
1: ึ
0: ง
1: ใช่ครับ
0: มันเพื่ออะไรครับ
1: ครับเวลาที่เราหายใจเข้าสุดนี่ปอดเราจะขยายตัวดีที่สุด
0: ลมเข้าไปอยู่ข้างใน
1: ใช่ครับเราจะสามารถเห็นพยาธิสภาพได้ละเอียดมากครับ
0: เห็นรูปชัดขึ้น
1: ไม่มีเงาซ้อนกันถูกต้องครับ
0: นะฮะก็เพื่อความแม่นยำ
1: แม่นยำในการ
0: ใช้เอ็กซเรย์นะฮะแล้วใส่สร้อยใส่อะไรมาได้ไหมคร
1: ับ อ๋ออันนี้เป็นสิ่งสำคัญครับไม่ควรที่จะใส่โลหะหรืออะไรที่ทึบรังสีเพราะมันจะไปบดบังรอยโรคหรืออวัยวะภายในของเราได
0: ้แม้กระทั่งกระดุมเสื้อเนี่ยนะ
1: กระดุมเสื้อก็ไม่ควร
0: ใ
1: ช่ครับ
0: อ๋อแต่จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่อาหารการกินเนี่ยทานมาได้ปกติไม่ต้องอดอาหาร
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มีอีกข้อหนึ่งคือในผู้หญิงคุณสุภาพสตรีที่ไว้ผมยาวต้องรวบผมด้วย
0: เอาไม่ได้หรอ
1: ถ้าเกิดปล่อยเป็นมวยหรือถักเป็นเปียเป็นเงาซ้อนเหมือนกับพยาธิสภาพบางชนิดอีกครับ
0: เข้าไปอยู่ด้านใน
1: ครับครับ
0: เก็บผมให้ดี
1: เก็บผมให้ดี
0: นะฮะนี่ก็คือเรื่องของการเตรียมตัว
1: ครับ
0: คุณหมอครับในห้องเอ็กซเรย์ทำไมมันต้องมีไอ้นี่ด้วยล่ะครับนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือฉากป้องกันรังสีครับ
0: ฮะ
1: เป็น
0: เวลารังสีมาปั๊บลบนี่นะคุณหมอ
1: ครับแล้วก็สามารถใช้ในการดูผู้ป่วยได้ด้วยเพราะว่ากระจกที่เราเห็นไม่ใช่กระจกธรรมดาแต่เป็นกระจกที่มีตะกั่วด้วยสามารถที่จะมองเห็นภาพแล้วก็กันรังสีได
0: ้ไอ้แผงนี้กระจกนี้มีตะกั่วอยู
1: ่มีตะกั่วอยู่ภายในแต่ว่าเป็นปริมาณที่ยังสามารถที่จะมองทะลุผ่านได้อ๋อ
0: ตะกั่วมันจะคอยกันรังสีเอ็กซเรย์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมใช้คำว่าป้อมปราการนะคุณหมอ
1: ครับ
0: ป้อมนี้คือเจ้าหน้าที่จะควบคุมเครื่องอยู่ด้านใน
1: ใช่ครับ
0: กำแพงต่างๆพวกนี้ก็จะมีตะกั่วอยู
1: ่มีทั้งตะกั่วแล้วก็บางส่วนถ้าเราสามารถใช้วัสดุที่ทดแทนเทียบเท่าตะกั่วได้ยกตัวอย่างว่าอิฐที่มีความหนาเพียงพอเกิน20เซนติเมตรนี่สามารถทดแทนตะกั่วได้
0: ก็นี่กำแพง
1: ผมนึกว่ากำแพงคอนกรีตหนามาก
0: เจ้าหน้าที่จะอยู่ด้านในคอยควบคุมเครื่องแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเจ้าหน้าที่จะออกมาทำงานในบริเวณนี้นอกจากแผงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีส่วนอื่นนี่ผมเห็นเป็นเสื้อ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แหละครับ
1: นี่ครับเสื้อตะกั่วเราเรียกภาษาอังกฤษว่าแอปรอนครับเป็นเสื้อที่ภายในวัสดุเนี่ยภายในคือตะกั่วอย่างบาง
0: นี่หนักมากนะฮะ
1: ครับมีความหนาตั้งแต่ 2.5 มิลลิเมตรถึง 5.0
0: ใส่ก็จะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี
1: ้ครับแล้วอาจจะต้องมีการติดสักนิดนึ
0: ง
1: ครับเพื่อฟิกซ์ให้ดีครับครับอย่างนี้ก็จะทำงานปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวทีเดียว
0: แล้วก็จะกันรังสีได
1: ้ครับครับ
0: นะครับแล้วมีความเชื่อของคนไข้บางคนที่เขาบอกว่าเวลามาเอ็กซเรย์แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของอ่อนแอเซลล์ดีๆในร่างกายของเรามันจะตายไปมันจะทำให้เราเป็นโรคอื่นอย่างงู้นอย่างนี
1: ้
0: อันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมครับ
1: ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าปริมาณรังสีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะเอ็กซเรย์ทั่วไปอย่างเงี้ยน้อยมากจริงๆเราก็ใช้ตามเหตุผลข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อยู่แล้วและถ้าเกิดยิ่งเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตประจำวันของเราอย่างเราเดินไปตามท้องถนนที่ไม่มีสิ่งกำบังเยือนอยู่กลางแดดก็จะมีรังสีจากอวกาศหรือคอสมิกเลย์จากนอกโลกเนี่ยยังปกติมาอยู่แล้วเราขึ้นภูเขาสูงๆไปยอดภูก็ได้รับรังสีอยู่แล้วครับ
0: อ้าวเหร
1: อครับหรือแม้แต่เดินทางไปต่างประเทศไกลๆเป็น10กว่าชั่วโมงอย่างนี้รังสีที่ได้รับสูงมากทีเดียวครับเพราะว่าไม่มีสิ่งกำบังคือท้องฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยจะมีสิ่งกำบังค่อยๆลดทอนปริมาณรังสีความเข้มข้นลงเรื่อยๆ
0: แต่พอเราบินเราอยู่ด้านบน
1: เราอยู่สูงใช่ครับสูง 10,000 ฟุต 30,000 ฟุตอะไรต่างๆเหล่านี้ยิ่งได้รับเยอะ
0: ได้รับรังสีมากเยอะขนาดไหนเราเปรียบเทียบกับการเอ็กซเรย์รักษาโรค
1: สมมติสักเที่ยวนึงเราเดินทางไป10กว่าชั่วโมง
0: ไปย
1: ุโรปหรืออะไรเนี่ยฮะ10ชั่วโมงก็สัก5ลูกเอ็กซเรย์ทั่วไปก็แล้วกันประมาณนะครับ
2: เราเองก็ได้รับรังสีที่แผ่มาจากชั้นบรรยากาศในขณะที่เรานั่งเครื่องบินได้เช่นกันอย่างการนั่งเครื่องบิน10ชั่วโมงก็เทียบเท่ากับการไปถ่ายเอ็กซเรย์5ใบเลยนะครับ
0: จากที่เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ออกมาแล้วเนี่ยภาพที่เราเห็นผ่านจอออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณะไหน
1: ครับเดี๋ยวเชิญทางด้านนี้เลยครับภาพตัวอย่างที่เราให้เห็นความชัดเจนของภาพที่ตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปโดยใช้ดิจิตอลมาควบคุ
0: ม
1: ดูบริเวณที่เป็นสีดำๆเนี่ยครับ อยู่ระหว่างซี่โครงแต่ละคู่เนี่ยครับ ดูจากบนลงล่างใช่ครับด้านหลัง
0: อันนั้นคือปอด
1: นั่นคือปอดครับ
0: แล้วผมเห็นไอ้ที่มันลางๆเป็นเส้นๆเยอะๆนี่คืออะไรครับ
1: ครับอันนี้คือหลอดเลือดของที่ออกจากหัวใจแล้วก็กระจายไปอยู่ตามเส้นเลือดของปอดเองครับ มีทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยครับเดี๋ยวเราจะขอไปดูที่ตัวการถ่ายกระดูกครับ
0: แต่ละส่วนเนี่ยมันใช้คลื่นรังสีแตกต่างกันไหมครับคุณหมอ
1: ไม่ครับเป็นรังสี X เดียวกันเลย
0: เดียวกันเลย
1: ครับแต่การตั้ง exposure หรือตั้งความแรงของรังสีในส่วนต่างๆอาจจะมีข้อแตกต่างกันซึ่งอันนี้จริงๆก็มีผู้เชี่ยวชาญยืนอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆผมนี่แหละครับก็เป็นนักรังสีการแพทย
0: ์
1: ซึ่งก็มีบทบาทในการทำภาพให้สวยและให้รังสีแพทย์อ่านครับ
0: ให้เห็นชัดขึ้น
1: ให้เห็นชัดครับ
0: อันนี้ก็คือดูกระดูก
1: ครับผู้ป่วยรายนี้จะเห็นได้ว่ามีกระดูกแตกครับรอยเส้นสีขาวของกระดูกทางด้านหลังไม่ต่อเนื่องกันแสดงว่ามีการแตกที่บริเวณนี้แต่จริงๆรอยร้าวเนี่ยถึงด้านหน้าคุณหมอทางออร์โธปีดิกจึงต้องใส่ลักษณะเป็นอุปกรณ์โลหะโลหะนี่เราเห็นเป็นสีขาวในภาพนี
0: ้
1: มีตัวน็อตหรือว่าสกรูอยู่ด้วย
0: อ๋อนี่น็อตเหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: ไอ้ที่ยาวๆยื่นมานี่น็อต
1: ครับ
0: ไปสกรูยึดกับกระดูก
1: อย่างนั้นเลยครับให้เพิ่มความหนาแน่นและความมั่นคงของกระดูก
0: แล้วก็จะอยู่แบบนี้ตลอดไปเลย
1: เมื่อผู้ป่วยหายบางรายเราก็จะเอาออกจากร่างกายครับ
0: ให้กระดูกมัน
1: ตะ
0: กาน
1: กันซะก่อนครับใช่ครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไปแบบนี้เลย
1: อย่างนี้แล้ว
0: แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ผลเอ็กซเรย์แบบนี้เราก็จะไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ว่ากระดูกส่วนนี้หัก
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนี่รอยคุณผู้ชมดูนะฮะมันจะมีรอยจากด้านหลังเนี่ยร้าวมาด้านหน้า
1: ถูกต้องเลยครับ
0: นี่เส้นนี้นะฮะไม่รู้ประสบอุบัติเหตุหรืออะไรยังไงนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ก็คือกระดูกหัก
1: แต่สีเทาขาวดำนี้ก็เป็นลักษณะคุณสมบัติที่เราแยกโลกเกือบจะทุกชนิดได้อย่างเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่ากระดูกคุณสมบัติมีความหนาแน่นสูงก็เห็นสีขาวโลหะซึ่งความหนาแน่นสูงกว่ากระดูกก็ขาวยิ่งกว่า
0: อ๋อนะ
1: ครับเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อผู้ป่วยไขมันต่างๆรังสีแพทย์ที่ได้รับการฝึกมาดูแล้วจะเห็นความต่างได้ทั้งสิ้นแล้ว
0: อ๋อแสดงว่าที่คุณหมอบอกว่าความเข้มของสมมติโลหะแน่นกว่ากระดูกจะเป็นขาวมาก
1: กระ
0: ดูกจะเทาๆ
1: ครับ
0: นี่กล้ามเนื้อ
1: ถูกต้องเลยครับ
0: ไขมัน
1: โอ้คุณกิ๊ฟเก่งมากครับ
0: ไขมันมันจะแบ่งชั้นนี่มันจะแบ่งชั้นหมดเลยนะ
1: อย่างนั้นแหละครับ
0: หมอดูแล้วจะรู้เลยว่าอันนี้คืออะไรชั้นไหนชั้นไหน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี
1: จะไม่จำเป็น
0: ดำก็ดูรู้เรื่องอะไร
1: ดูได้ครับ
0: นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่ผมสงสัยแต่ละคนไข้แต่ละเคสที่เข้ามาทำการเอ็กซเรย์เนี่ยพอยิงรังสีปึ้งไปปั๊บรังสีที่ยิงไปแล้วนอกจากได้ภาพแล้วเนี่ยรังสีมันวิ่งไปไหนอีกครับ
1: ครับรังสีภายหลังจากที่ถ่ายโดนภาพผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วมันก็จะวิ่งไปตามส่วนต่างๆบางทีมีเรียกว่าสแกตเตอร์เรดิทหมายถึงกระจัดกระจายชนตามผนังต่างๆแต่ก็ค่อยๆลดทอนกำลังลงในเวลาเมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดก็จะสลายไปตามธรรมชาติครับ
0: มันจะสลายไปเอง
1: ไปสลายไปเอง
0: นะครับแต่ก่อนตอนแรกพอยิงออกมาปั๊บมันก็วิ่งไปเรื่อย
1: วิ่งชนไป
0: กระเด้งมาทางนี้ไปได้มา
1: เหมือนปิงปองเป็นโมเลกุลกระจายไปตามที่ต่างๆนะและค่อยๆอ่อนกำลังจนหมดไป
0: ก็จะหายไป
1: หายไปอย่างนั้นครับ
0: แล้วผมเคยได้ยินมาว่าการเอ็กซเรย์เนี่ยมันต้องกลืนแป้งด้วยไม่ใช่หรอครับทำไมที่คุณหมอเล่ามาไม่เห็นมีกลืนแป้งนะครับ
2: การกลืนแป้งเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงเคยได้ยินแต่แป้งที่ว่าจะมีหน้าตาอย่างไรแล้วใช้ตรวจอะไรช่วงหน้ามีคำตอบครับ
0: อาจารย์ครับเรานัดกันว่าจะพามาดูเครื่องเอ็กซเรย์ที่ต้องกลืนแป้งแต่นี่มันเป็นเรียกเป็นสีเนี่ยฮะสีแดงสีขาวมันเป็นน้ำคืออะไรครับอาจารย
1: ์ครับอันนี้จริงๆก็คือแป้งอะครับแป้งสำหรับผู้ป่วยที่จะใช้กลืนครับสีขาวๆที่เห็นอยู่เนี่ยครับ
0: สมัยนี้เป็นน้ำแล้ว
1: ครับ
0: ก็ดื่มได้เลย
1: ดื่มได้เลยครับผสมมาเสร็จ
0: ไอ้แป้งที่ว่าที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นของเหลวละ
1: ใช่
0: มันมีชื่อว่าอะไรครับไอ้แป้งนี
1: ้ครับชื่อแบเรียมซัลเฟตครับ
0: แบเรียมซัลเฟต
1: ใช่ครับ
0: มันมีผลยังไงเมื่อทานเข้าไปแล้วครับ
1: ครับ
0: เครื่องเอ็กซเรย
1: ์แบเรียมนี่ก็จัดว่าเป็นโลหะชนิดหนึ่งในตามตารางธาตุนะครับทางเคมีซึ่งเมื่อทานเข้าไปก็จะทึบรังสีครับสามารถที่จะเกิดความแตกต่างระหว่างเนื้อเยื่อได
0: ้เนื้อเยื่อของเราเนี่ย
1: ทำให้รู้ว่าอันนี้แป้งเข้าไปเคลือบอวัยวะภายในเช่นหลอดอาหารกระเพาะลำไส้ครับ
0: แสดงว่าดื่มนี่แล้วปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าไปทำให้เราดูในภาพฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยมันออกมาเป็นรูปร่างอวัยวะภายในของเรา
1: อย่างนั้นเลยใช่ครับ
0: ก็จะเห็นผลวินิจฉัยทางการแพทย์ได้
1: ครับมีพยาธิสภาพก็เห็นครับ
0: แล้วน้ำแดงนี่มาเกี่ยวอะไร
1: ครับน้ำแดงนี่คือส่วนประกอบครับ เราเรียนรู้มาว่าคนไข้ดื่มแป้งเฉยๆได้ลำบากครับ หากผสมเข้าไปแล้วรสชาติกลิ่นต่างๆชวนดื่มมากขึ้นครับ
0: ขนาดนั้นเลยฮะ
1: ครับลองผสมเทเข้าไปครับเหมือนนมเย็นเลยครับ
0: เอาจริงๆนะ
1: ครับเอาเลยครับ
0: เทเลยนะ
1: ครับเทหมดเลยก็ได้ครับครับแล้วเมื่อเราเขย่าหรือว่ากวนแล้วสภาพมันก็จะเป็นสีชมพูเรื่อยๆครับ
0: เหมือนนมเย็น
1: เหมือนนมเย็นแล้วก็รสชาติดีขึ้นมากทีเดียว
0: หลังจากนั้นก็คนนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อรสชาติที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผมเพิ่งรู้แล้วไงฮะคุณหมอ
1: ครับเริ่มเห็นเป็นสีชมพูแล้วครับ
0: กลิ่นเหมือนน้ำแดงเลย
1: ครับครับ
0: ก่อนที่จะมาเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ต้องอดอาหารมาก่อนไหม
1: ครับควรอดอาหารอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมง
0: จะแตกต่างจากการเอ็กซเรย์เครื่องที่ผ่านมา
1: ใช่ครับ
0: เครื่องนี้ต้องอดอาหาร 4-6 ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: เพื่อให้อวัยวะภายในกระเพาะลำไส้ไม่มี
1: อาหาร
0: อยู
1: ่เวลาที่เรากลืนไปเราจะบอกให้คนไข้กลืนไปด้วยและเราทำการบันทึกภาพหรือถ่ายเอ็กซเรย์ไปด้วยครับ
0: พร้อมที่กับคนไข้กลืนแป้ง
1: กับกลืนแป้งเลย
0: ในเวลาเดียวกันเลย
1: ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นว่านับตั้งแต่กินเข้าไปกลืนลงมาผ่านหลอดอาหารและหลอดอาหารมีการเคลื่อนไหวในลักษณะไหนลงสู่กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวไปตามเกณฑ์ปกติหรือไม
0: ่แสดงว่าคลื่นเป็นภาพเคลื่อนไหวแล้วฮะ
1: ครับสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องได้ครับ
0: อ๋อมันเป็นภาพนิ่งแต่สามารถบันทึกต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่อง
0: คือถ่ายหลายครั้ง
1: อย่างนั้นจนเหมือนกับภาพเคลื่อนไหวได้เลยคร
0: ับ แล้วพอเอาภาพมาต่อกันมันก็จะดูเหมือนภาพนี้เคลื่อนไหว
1: ใช่ครับ
0: มันจะเห็นอวัยวะภายในทำงานว่าถูกต้องหรือเปล่า
1: ใช่งั้นครับถูกต้องครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนไข้เวลาเอ็กซเรย์ก็ต้องดื่มพร้อมกับคุณหมอทำงานไปด้วยพร้อมก
1: ัน ใช่ครับพร้อมกัน
0: ดื่มแป้งแบบนี้เข้าไปเนี่ย มันเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือว่าตกค้างภายในร่างกายไหมครับ
1: ครับถ้าแป้งแบเรียลซัมเฟตแล้วไม่มีอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็ถูกขับโดยการถ่ายออกมาตามปกติอย่างทุกวันที่เราถ่ายออกมาเนี่ยแหละครับ
0: ก็คือร่างกายสามารถขับออกไปได
1: ้ขับออกไปได้ทั้งหมดเลยคร
0: ับอ๋อปลอดภัยนะ
1: ปลอดภัย
0: กลืนได้ไม่ต้องห่วงไม่มีเอฟเฟกต
1: ์ไม่มีผลครับ
0: นะครับแล้วโรคแบบไหนครับที่จะต้องอาศัยเครื่องแล้วก็การกลืนแป้งแบบนี้ครับ
1: ครับโรคที่มีข้อบ่งชี้ทำนองว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารเช่นเป็นแผลในกระเพาะแผลของหลอดอาหารหรือโรคมะเร็งตามกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พยาธิสภาพเหล่านี้เราจะอาศัยกลืนแป้งหรือสวนแป้งทางทวารหนักเพื่อให้เห็นครบถ้วนของพยาธิสภาพครับ
0: อ๋อแสดงว่าเขาเรียกว่าแต่ละโร
1: ค
0: พอเรากลืนแป้งเข้าไปปั๊บมันจะบ่งบอกออกมาเป็นภาพไม่เหมือนกันเลย
1: ไม่เหมือน
0: ระหว่างคนปกติกับคนเป็นโรค
1: ใช่ครับ
2: การกลืนแป้งถือเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการตรวจซึ่งขั้นตอนการตรวจก็ต้องฉายรังสีเอ็กซเรย์ในขณะที่คนไข้กำลังดื่มน้ำหรือแป้งแบเรียมที่ว่านี่แหละครับ
0: เอาละครับตอนนี้เราก็เอ็กซเรย์คนไข้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอครับแต่ทีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเอ็กซเรย์แบบนี
1: ้
0: ก็จะเป็น2มิติเหมือนกับเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: แต่เครื่องนี้พิเศษตรงที่ว่าจะสามารถถ่ายภาพนิ่งนี่นะฮะได้หลายช็อต
1: คร
0: ับเห็นบอกว่าวินาทีนึงถ่ายได้3ภาพ
1: 3ภาพครับ
0: เพราะฉะนั้นระหว่างที่คนไข้กำลังกลืนแป้งลงไป
1: คร
0: ับเขาก็จะเก็บภาพไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: เก็บภาพนิ่งไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเอาภาพแต่ละภาพมาเรียงกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูติดต่อกันเราก็จะดูเหมือนภาพนั้นเคลื่อนไหวได้
1: ใช่ใช่ต้องครับ
0: เพื่อที่จะดูอะไรนะฮะดูว่าลักษณะภายในของคนไข้ปกติหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละภาพไล่ไปเรื่อยๆเหมือนภาพเคลื่อนไหวให้คุณหมอเลื่อนเลยนะครับ
1: ครับ
0: มันยังไงมันจะบ่งบอกอะไรยังไงครับ
1: ครับเราเริ่มต้นจากบริเวณรูปนี้เป็นภาพของผู้ป่วยนะครับอยู่ในท่านอนคว่ำเราจะเห็นสีขาวๆบริเวณช่องปากอันนี้แหละครับคือแป้งที่ทานเข้าไป
0: ตอนแรกที่คุณหมอบอกให้อมไว้ในปาก
1: ยังไงล่ะครับ
0: อันนี้คืออมไว้อยู่
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก
1: ็จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกันกับตัวกระดูกมีลักษณะทึบรังสีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจึงบางครั้งเรียกมันว่าสารทึบรังสี
0: คือแป้งนี่แหละ
1: คือแป้งเนี่ยเป็นหนึ่งในสารทึบรังสีจากนั้นมาดูการที่คนไข้กลืนนะครับ เราเลื่อนภาพทีละส่วนอันนี้กลืนเข้ามาตรงบริเวณส่วนของไฮโปฟาลิงซึ่งเป็นต้นทางของตัวหลอดอาหารครับแล้วก็เริ่มเห็นหลอดอาหารเป็นท่อต่ำลงมา
0: แสดงว่าหลอดอาหารของเรามันยืดขดได้นะ
1: ครับครับ
0: ในส่วนนี้มันใหญ่นะ
1: ถูกต้องครับเวลาไม่มีอาหารมันก็จะแฟบครับ
0: มันจะเล็กนะฮะ
1: ใช่
0: แต่พอกลืนลงไปปั๊บมัน
1: ก็จะขยายครับตามลักษณะของอาหารที่เข้าไป
0: โอ้โหครับ
1: มาลงสู่ระดับช่องอกก็มีหลอดอาหารอยู่ภายในช่องอกของเรานะครับ
0: ไหลลงมาแล้วอ
1: ย่างนั้นแหละครับ
0: มีช่วงอกละ
1: ใช่ใช่ครับก็ต่อลงไปเรื่อยๆก็ดูติดตามจะเห็นได้ว่าผนังของหลอดอาหารนี่เรียบดีฮะ
0: uh-huh. อ
1: ย่างนี้กรณีนี้ไม่มีโรคอะไร
0: อ๋อแสดงว่าบางคนคนไข้บางคนที่เป็นโรคเนี่ย ในหลอดอาหารมันจะไม่เป็นเส้นเรียบอย่างน
1: ี้ไม่เรียบอย่างนี้
0: มันจะตะปุ่มตะป่ำขึ้นมาเลย
1: ใช่ครับเป็นรอยสีดำๆขรุขระไม่ราบเรียบใช่
0: ถ้าเกิดมีตะปุ่มตะป่ำยื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้มีความผิดปกติ
1: ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเป็นมะเร็งก็จะเป็นก้อนยื่นหรือแบบเป็นแผลของหลอดอาหารเช่นหลอดอาหารอักเสบมีแผลก็จะสามารถเห็นได้ครับซึ่งไม่เหมือนกันรูปนี้เลย
0: ครับภาพเหล่านี้เนี่ยมันช่วยวงการแพทย์ยังไงบ้างครับ
1: ครับคือเปลี่ยนจากโรคที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้เลยคือบางทีถ้าเราย้อนกลับไปเป็นภาพเอ็กซเรย์ทั่วไปกว่าที่เราจะรู้ว่ามีกระเพาะทะลุก็ต่อเมื่อกระเพาะนั้นต้องทะลุไปเรียบร้อยจนกระทั่งมีอากาศรั่วออกมาในช่องท้องถึงจะเอ็กซเรย์ปกติแล้ว
0: ออกมาเห็นเป็นภาพว่ากระเพาะรั่ว
1: ใช่ครับแต่ถ้ามีอย่างนี้เราสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มเป็นกระเพาะเล็กๆยังไม่ทะลุ
0: พอปวดท้องเนี่ยนะ คนไข้มาเราให้กลืนแป้งเราจะเห็นแล้วว่ากระเพาะเริ่มมีปัญหา
1: อย่างนั้น
0: ไม่ต้องรอกระเพาะทะลุเหมือนแต่ก่อนก็รักษาได้ทันท่วงที
1: ได้ทันท่วงที
0: โอ้นี่ถือว่าประโยชน์มากนะ
1: ครับครับ
0: โอเคครับเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับหมอ
1: เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ครับหรืออีกชื่อนึง CT scan ครับ
0: CT scan
1: จากชื่อของมันเป็น computed tomography scan หมายถ
0: ึ
1: งว่าใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการถ่ายภาพเป็นแบบ tomography ตัดเป็นส่วนๆของร่างกายตามระดับความลึกตื้นของร่างกายครับ
0: คือ CT scan
1: คือ CT scan ครับ
0: ก็ละเอียดขึ้น
1: ละเอียดขึ้นเห็นส่วนต่างๆลึกได้มากขึ้น
0: ลึกนี่ลึกยังไงฮะเป็นชั้นๆ
1: ชั้นจากภายนอกผิวหนังเข้าไปในเนื้อเยื่ออ่อนเข้าผ่านกระโหลกศีรษะเข้าไปเห็นเนื้อสมองได
0: ้อ๋อถ้าแนวขวางก็เป็นทีละชั้นตัดนี้ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ก็จะเห็นแบบทีละชั้นเลเยอร์ไปเลย
1: ครับครับ
0: นะครับคือเครื่องนี้
1: เครื่องนี้แหละครับ
0: นี่คือ CT scan
1: ครับเครื่องนี้แหละครับ
0: ที่ผมเคยเห็นแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเครื่องอุโมงค์ยาวๆมาเลยเดี๋ยวนี้ทำไมมันบางนิดเดียวครับ
1: ครับการดีไซน์รุ่นล่าสุดครับต้องการลดความอึดอัดของผู้ป่วยก็สามารถที่จะดีไซน์ให้บางลงสลิมมากขึ้นเป็นการใช้เอ็กซเรย์เหมือนกันครับแต่เห็นลึกลงไปเป็นคนละแบบจาก2มิติตามเซอร์เฟซภายนอกในเครื่องรุ่นเก่าๆหรือเครื่องรุ่นพื้นฐานมาถึงในปัจจุบันเราเห็นลึกตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปผ่านกระโหลกศีรษะจนถึงเนื้อเยื่อภายในเช่นสมองเลยครับ
0: เครื่องนี้นี่นะ
1: ครับสามารถตรวจได
0: ้ออกเป็นชั้นๆเลย
1: เป็นชั้นเลยครับตามชื่อโทโมกราฟี
0: แล้วก็ดูอวัยวะชิ้นนั้นได้โดยรอบด้วย
1: สามมิติเราก็ทำได้ครับ
0: หม
1: ุ
0: นได้หมดเลย
1: หมุนได้ครับของคน
0: ใช้เวลาเอ็กซเรย์นานไหมครับ
1: ไม่นานเลยครับบางทีประมาณ5นาทีเสร็จหรือ1นาทีเสร็จถ้าเอาเฉพาะการตรวจอย่างเดียว
0: นะครับ
1: เช่นตรวจสมองปื้ดเดียวก็เสร็จแล้วครับ
0: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาใช้บริการเครื่องเอ็กซเรย์ชนิดนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องเป็นคนไข้ประเภทไหน
1: ครับโดยข้อบ่งชี้มีหลากหลายครับตั้งแต่อุบัติเหตุการตรวจเพื่อดูว่ามีเลือดออกในสมองหรือเปล่า
0: ค
1: นไข้ที่เราเรียกว่า stroke หรืออัมพฤกษ์อัมพาต
0: เส้นเลือดสมองแตก
1: เส้นเลือดสมองแตกหรือตีบก็สามารถตรวจแบบนี้ได
0: ้
1: โครงไซนัสก็สามารถเห็นรายละเอียดของไซนัสอักเสบในช่องปากเนื้อเยื่อบริเวณคอที่ช่องอกปอดช่องท้องลำไส
0: ้โรคหัวใจ
1: โรคหัวใจ
0: หลอดเลือดหัวใจตีบ
1: สามารถดูวิธีนี้ได้หมดเลยครับ
0: เครื่องนี้บ่งบอกหมดเลย
1: สามารถเดี๋ยวเชิญคุณกิ๊ฟด
0: ู
1: ใช่ครับห้องควบคุมครับ
0: เดี๋ยวนี้ CT scan มันจะให้ภาพออกมาแบบ
1: ครับอันนี้คือภาพ3มิติแล้วครับ
0: อ่ะฮะคือเห็นได้รอบด้าน
1: ครับแล้วแต่มุมมองที่เราต้องการที่จะหมุนตัวอวัยวะต่างๆไปในทิศทางไหนครับเพื่อจะดูรอยโรคในมุมมองต่างๆครับ
0: แสดงว่ากระดูกนี้คุณหมอก็สามารถพลิกมาดูอีกมุมนึงอี
1: กฝั่งนึงได้เลยครับ
0: ลองดูนิดนึงได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: อ๋อหมุนแบบนี้เลย
1: ครับหมุนอย่างกันอย่างนี้เลยครับอยากดูด้านหลังของกระดูกสันหลังเราก็สามารถดูได้ในมุมมองแบบนี
0: ้
1: หรืออยากจะเอียงสักเล็กน้อยหรือเอียง90องศาน
0: ี่เฉพาะกระดูกสันหลังแต่ที่คุณหมอบอกมันจะละเอียดไปถึงหลอดเลือดเลย
1: ใช่ครับ
0: นะครับหลอดเลือดแต่ละเส้นถ้าเราอยากจะไปดูหลอดเลือดเส้นนี้ในหัวใจ
1: ก็ดูได้ใช่
2: CT scan เห็นภาพที่ได้แล้วคงต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากๆเลยนะครับสามารถจำแนกอวัยวะไม่ว่าจะเป็นกระดูกหลอดเลือดต่างๆในร่างกายและส่วนอื่นๆอีกมากมาย
1: นี่ก็นักรังสีการแพทย์ครับก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้รังสีแพทย์สามารถได้ภาพที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเหมาะในการวินิจฉัยโรคครับ
0: แสดงว่าคนไข้เวลาเข้า CT สแกนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องอาศัยบุคลากรที่เรียกว่านักวิเนี่ยประมวลออกมาเป็นภาพให้เราได้เห็น
1: ใช่ครับจะตรวจตั้งแต่ส่วนไหนถึงไหนใช้รังสีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในบทบาทของน้องเขาทั้งหมดเลยครับ
0: ถ้าผิดพลาดขึ้นมาก็คือคนนี้เลย
1: ก็คนนี้ก็มีส่วนทำให้ภาพเห็นชัดไม่เห็นไม่ชัดวินิจฉัยยากหรือง่ายก็เขามีส่วนช่วยมากครับ
0: งั้นเดี๋ยวเรามาดูอวัยวะส่วนอื่นนะฮะ
1: ครับ
0: นอกจากกระดูกสันหลังเนี่ยเครื่องนี้สามารถเอ็กซเรย์ส่วนไหนได้อีกที่เห็นออกมาเป็นแบบ CT สแกน
1: ครับขออนุญาตให้น้องได้ช่วยนำเสนอเลยนะครับ
0: คร
1: ับครับเช่น
0: เป็นอะไรครับเฮีย
3: น
0: ี่
3: อันนี้เป็นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะเป็น CT ของส่วนของเส้นเลือดในสมองนะคะ
4: ไอ้เส้นที่เราเห็นเนี่ยนะ
1: ครับคือหลอดเลือดครับทั้งหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำเลยครับ
0: อันนี้คือมองจากด้านบนนะฮะมองจากบนฟ้าลงไปหากะโหลกก็จะเป็นตัดทีละส่วน
1: ทีละส่วนไป
0: ลึกลงไปเรื่อยๆจนถ
1: ึ
0: งด้านล่าง
1: ครับ
0: คุณหมอครับความลึกเนี่ยที่เลื่อนมาแต่ละชั้นเนี่ยมันละเอียดความบางของมันนี่คือประมาณกี่เซนกี่มิลอะไรยังไงครับ
1: ครับประมาณ 0.625 มิลลิเมตรครับ
0: 0.6
1: ครับไม่ถึงมิลละครับ
0: โอ้โห
1: 0.6
0: แต่ละชั้นเนี่ยนะ
1: ครับบางอย่างนั้นเลยฮะ
0: ทำไมมันต้องละเอียดขนาดนี้นะครับมันช่วยอะไรในการวินิจฉัยโรคครับ
1: ครับเพื่อให้เราเห็นสิ่งที่ละเอียดที่สุดครับในการวินิจฉัยซึ่งจะมีผลสำคัญต่อการรักษา
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราตัดความหยาหนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้โอกาสที่เราจะหลุดรอยโรคขนาดเล็กก็มีได้มาก
0: เพราะรอยโรคอาจจะไปอยู่ในชั้นที่เราตัดทิ้งไป
1: ครับระหว่างรอยต่อซะอีก
0: มันเลยต้องเล็ก
1: ต้องเล็กบางละเอียดเลยครับ
0: นะฮะอย่างเคสนี้ภาพนี้เนี่ยมันบ่งบอกว่าคนไข้รายนี้เป็นอะไรครับ
1: ครับถ้าเราลองเลื่อนภาพขึ้นทางด้านบนนะครับเราจะเริ่มเห็นความผิดปกติทางด้านซ้ายของผู้ป่วยทางด้านหลังของบริเวณสมองครับที่เป็นแฉกเหล่านี้ครับ
0: อ
1: ันนี้คือการบวมของเนื้อเยื่อสมองซึ่งต้องอาศัยการตัดตรวจอย่างละเอียดอย่างนี้แหละครับถึงจะเห็นได้จำนวนสไลด์มากๆและการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จะดียิ่งขึ้นครับ
2: เห็นแบบนี้แล้วต้องยอมรับเลยนะครับว่าภาพที่เราเห็นจากการถ่ายรังสีทางการแพทย์มีส่วนสำคัญในการรักษาอย่างมากมายแต่ช่วงหน้าเรายังมีเครื่องมือ MRI ที่หลายคนสงสัยว่าคืออะไรมาให้ชมกันครับ
0: คุณหมอครับถ้าพูดถึงเรื่องของการตรวจวินิจฉัยเนี่ยมันยังมีอีกหลายเครื่องเลย
1: ครับยังมีอีกหลายเครื่อง
0: และเครื่องต่อไปนี่คืออะไรครับ
1: ครับคราวนี้เราเปลี่ยนจากเครื่องของเอ็กซเรย์แล้วครับมาเป็นเครื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับ
0: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: นี่คือหน้าห้อง
1: นี่คือหน้าห้องเลยครับเราเรียกย่อๆว่า MRI ครับ
2: MRI น่าสงสัยใช่ไหมล่ะครับอยู่ดีๆก็มีเครื่องมือที่เพิ่มเข้ามาแถมยังไม่ได้ใช้รังสีเหมือนเครื่องมืออื่นๆที่ผ่านมาแต่เจ้าเครื่อง MRI จะใช้งานอย่างไรและมีเอาไว้ตรวจอะไรไปฟังจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
0: มันมีความพิเศษกว่าเครื่องอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรครับ
1: ก็คืออย่างแรกสุดไม่มีรังสีแต่เราอาศัยคุณสมบัติของคลื่นวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอยู่ในระดับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง
0: คร
1: ับใช้ในการที่จะส่งคลื่นเข้าไปตกกระทบต่อส่วนอวัยวะของร่างกายของคนไข้และสะท้อนกลับมาออกมาเป็นข้อมูลทางการแพทย์ได
0: ้อ๋อยิงเครื่องผ่านเข้าไปในร่างกายของเราหรืออวัยวะแต่ละส่วน
1: ครับใช่
0: แล้วก็
1: สะท้อนกลับมามีตัวรับแล้วก็แปลผลออกมาจากข้อมูลมาเป็นคอมพิวเตอร์มาเป็นรูปภาพได
0: ้อ๋อแปลออกมาเป็นรูปภาพ
1: ใช่ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับได้ฟังหลักการทำงานของเจ้าเครื่อง MRI ไปแล้วตอนนี้เราไปดูดีกว่าครับว่าภาพที่ได้จากเจ้าเครื่องนี้จะมีหน้าตาอย่างไรกัน
0: อย่างคนไข้รายนี้เนี่ยกำลังตรวจอะไรครับ
1: ครับคนไข้รายนี้มีภาวะบาดเจ็บของเส้นประสาทของบริเวณที่ไปเลี้ยงต้นแขนเขาก็มาตรวจบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณค
0: อ
1: ซึ่งมีทั้งไขสันหลังและเส้นประสาทซึ่งจากคอเนี่ยจะเส้นประสาทจะไปเลี้ยงจนถึงบริเวณปลายแขนคนไข้รายนี้ได้รับอุบัติเหตุก็เลยทำให้แขนไม่มีแรงเราจะไปสืบค้นดูว่ามีบาดเจ็บต่อเส้นประสาทหรือไม
0: ่แสดงว่าเครื่องนี้ละเอียดมากกว่าเครื่องก่อนที่เราคุยกันมา
1: ครับ
0: เครื่องนี้ละเอียดได้ถึงดูเนื้อเยื่อในร่างกาย
1: ใช่ครับ
0: เส้นประสาท
1: เส้นประสาทได้เลยครับ
0: เพื่อถ้าดูเนื้อเยื่อได้นี่ก็จบแล้ว
1: ครับครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครบถ้วนแล้วครับ
0: ทุกส่วนของร่างกาย
1: ครับมาถึงวันนี้นี่กระดูกเราก็ดูได้แล้วแล้วก็อวัยวะภายในเราดูได
0: ้ครับ
1: คราวนี้ก็พวกเนื้อเยื่อต่างๆที่เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กๆปัจจุบันเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนหรือว่าเป็นเนื้อเยื่อที่สำคัญต่างๆสมองสามารถดูได้หมด
0: โอ้โห
4: แล้วมันจะละเอียดกว่า
1: ละเอียดมากเลยครับ
0: เห็นแม้กระทั่งเนื้อเยื่อเส้นประสาททุกๆอย่าง
1: ทุกส่วน
0: การวินิจฉัยของแพทย์ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับคือคนไข้ก็นอนเฉย
1: ๆครับนอนอยู่นิ่งๆต้องอาศัยความร่วมมือความรู้สึกตัวดีและร่วมมือนอนนิ่งจึงจะสามารถได้ภาพที่คมชัดครับ
0: นะฮะก็แสดงว่าการเอ็กซเรย์แบบนี้ จะต้องนอนนิ่งใช้เวลาระยะเวลานานกว่าน
1: านกว่านานกว่าครับนานกว่า CT scan
0: เคสนึงประมาณนอนกี่นาทีครับ
1: ครับสักประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดการตรวจ
0: นอนแบบนี้นะ
1: ครับนอนอย่างนี้แหละครับ
0: บางทีนานถึง1ชั่วโมงเลยเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำยิ่งขึ้น
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นภาพที่ละเอียดแบบนี้แล้วเน
1: ี่
0: ย คุณหมอแต่ละฝ่ายก็สามารถมาดูภาพนี
1: ้
0: วินิจฉัย
1: ครับมายืนดูพร้อมๆกันเลยครับระหว่างแพทย์ผู้ส่งตรวจอาจจะมาเล่าอาการเสริ
0: ม
1: หรือว่าปรึกษาหารือทางรังสีแพทย
0: ์
1: ก็จะวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลเหมือนเป็นการพูดคุยกันเลยครับ
0: เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆว่ามันจะละเอียดขนาดไหนครับ เท่าที่เห็นนี่นะฮะมันเห็นละเอียดมากกว่าเครื่องก่อน
1: ครับ
0: เห็นทั้งหมดนะฮะเนื้อเยื่ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันสามารถดูเป็นจุดๆไปได้ด้วย
1: ครับได้ครับ
0: มันยังไงฮะมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไง
1: ครับ
0: ภาพความละเอียด
1: ครับในภาพที่เราเห็นอยู่แถวบนเนี่ยครับ ประกอบด้วยการตัดตรวจในแนวที่เรียกว่าแนวขวางแนวดิ่ง
0: สมมติเราอยู่นี้ตัดน
1: ี้ใช่ครับตัดแนวดิ่ง
0: คือแนวนี้เลย
1: คือแนวนี้หนึ่งรูปแล้วก็ตัดจากหน้าไปหลังเหมือนขนมปังปอน
0: ตัดข้าง
1: ครับได้ภาพตรงกลางครับแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆขึ้นขวางก็ได้ภาพสุดท้าย
0: มองจากบนฟ้าลงมา
1: ได้ถูกต้องครับในแนวตัดเราได้ทั้ง3มุมมอง
2: ภาพตัดขวางจากเจ้าเครื่อง MRI จะมีด้วยกัน3แกนคือ1แกนในแนวตั้งด้านหน้า2แกนในแนวตั้งด้านข้างและ3แกนในแนวนอน
0: เดี๋ยวคุณหมอฮะทำไมการวินิจฉัยออกมาเป็นภาพแบบนี
1: ้
0: ทำไมมันถึงต้องละเอียดขนาดนี้แล้วเคสแบบไหนที่ต้องอาศัยความละเอียดของภาพแบบนี้ในการวินิจฉัยโร
1: คโดยเฉพาะคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการดูเนื้อเยื่อละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองไขสันหลังหรือว่าช่องท้องบางส่วนของเนื้องอกบางชนิดก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการตรวจวิธีนี
0: ้
1: และโรคทางกระดูกและข้อต่อเนี่ยเป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งที่มีการส่งตรวจวิธีนี้ได้ซึ่ง CT scan อาจจะให้ข้อมูลแบบนั้นได้น้อยกว่า
0: อันนี้จะละเอียดกว่า
1: ละเอียดกว่า
0: ขั้นนึง
1: ใช่ครับโดยเฉพาะเนื้อเยื่ออ่อนซอฟต์ทิชชูดีมากเลยครับ
0: คือเห็นเป็นรูปเลย
1: เป็นรูปเลยครับเหมือนเราเห็นเนื้อเยื่อกันคุณหมอผ่าตัดลงมีดยังไงก
0: ็ไล่ดูไปที
1: ครับดี
0: ชั้นความลึก
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: โอ้โห
1: จากหน้าไปหลังได้สุดเลยคร
0: ับ เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันทะลุตัวไปอยู่แล้ว
1: อย่างนั้นนะครับเก็บข้อมูลทั้งหมด
0: แต่มันผ่านอะไรไปบ้างมันจะนำออกมาเป็นข้อมูลมาสร้างเป็นภาพ
1: ใช
0: ่ภาพที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไร
1: ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบหลายอย่างทั้งเนื้อสมองเดี๋ยวผมขออนุญาตจะชี้ให้ดูตรงนี้นะครับครับเนื้อสมองที่เราเห็นอยู่ที่เราเรียกว่า Gray Matter and White Matter ก็คือสมองชั้นสีเทาและสมองชั้นสีขาวณขณะนี้เราก็จะเห็นลึกลงไปครับและสิ่งที่เห็นเพิ่มเติมเป็นเส้นสีม่วงกับสีฟ้าอ่อนนิ่งใหญ่ไฟเบอร์ของตัวเนื้อเยื่อสมองเองซึ่งในอดีตเราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนครับ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเราเห็นก้อนสีขาวๆนี่ก็คือตัวเนื้องอกก็เป็นที่พอใจและสามารถไปผ่าตัดได
0: ้อ๋อพอเห็นภาพชัดเจนแบบนี้เรารู้เลยว่านี่คือเป็นเนื้องอก
1: ครับแล้วเรารู้เพิ่มขึ้นว่าเนื้องอกนี้อยู่ใกล้กับไฟเบอร์ที่สำคัญต่อการควบคุมส่วนแขนหรือขาของร่างกายผู้ป่วยด้วยช่วยคุณหมอศัลยกรรมทางระบบประสาทผ่าตัดโดยเอาเนื้องอกออกโดยที่ไม่กระทบกระเทือนต่อเส้นใยประสาทที่ยังปกติอยู่จะทำให้ผู้ป่วยถูกรักษาโดยปลอดภัยและมีแขนขาที่ไม่อ่อนแรงด้วยครับ
2: สามารถตรวจสอบตำแหน่งการทำงานของสมองได้ที่สำคัญยังระบุตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาไม่ให้สมองเสียหายนับเป็นความก้าวหน้าของการผ่าตัดสมองเลยนะครับเนี่ย

0: อครับอันนี้คือเครื่อง CT สแกนนี่ครับแถมยังเป็นรุ่นเก่าด้วยนะครับที่คุณหมอบอกเครื่องหนาๆยาวๆอย่างเงี้ยเป็นเครื่องรุ่นเก่า
1: ครับ
0: พามาชมทำไมล่ะครับ
1: จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่อง CT สแกนรุ่นเก่าครับ
0: ครับ
1: แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่ที่ขนาดมันขยายใหญ่เป็นเพราะว่ามันผสมผสานกันระหว่าง2เทคโนโลยีอยู่ภายใน
0: เครื่องนี้เนี่ยนะครับ
1: ครับประกอบไปด้วย CT สแกนตามปกติที่เราได้ไปดูมาแล้วแล้วก็ร่วมกับ PET สแกนด้วยครับ
0: เพชรสแกนนี่มันคืออะไรครับ
1: ครับเพชรสแกนถ้าพูดถึงเรื่องนี้ผมต้องขออนุญาตคุณกิฟต์แล้วล่ะครับที่จะต้องแนะนำผู้เชี่ยวชาญต่อไปผมขอแนะนำรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุนันทาเชี่ยววิทย์ครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอสุนันทาครับเรื่องนี้มันยังไงครับมันแตกต่างจาก CT สแกนยังไงครับ
2: เครื่องนี้มันมี CT สแกน
0: อยู่ในตัวด้วย
2: อยู่ในตัวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมันมีตัวเพชรสแกนเพชรสแกนนี่ย่อจริงๆมาจากคำว่า Positron Emission Computerized Tomogram
0: โอ้โหมันทำงานยังไงมัน
2: เป็นเครื่องที่รักในการตรวจวินิจฉัยรังสีชนิดที่เรียกว่ารังสีโพซิตอนรังสีโพซิตอนเนี่ยมันเป็นรังสีที่เป็นรังสีแกมมาชนิดหนึ่ง
0: ครับโอ้โหเดี๋ยวนะเอาทางวิชาการอาจจะงงนะคือว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะวินิจฉัยละเอียดลึกกว่า CT สแกนธรรมดา
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นการดีเทครังสีค่ะ
0: ไปถึงขั้นไหนถึงขั้นตรวจอะไรได้บ้าง
2: ระดับโมเลกุล
0: นี่คุณผู้ชมครับเครื่องนี้มันสามารถตรวจลึกไปจนถึงโมเลกุลเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นโรคดูโมเลกุลปุ๊บมันจะรู้เลย
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: แต่ส่วนใหญ่ CT เขาจะดูความผิดปกติทางกายวิภาคในขณะที่เพชรเนี่ยเราจะดูความผิดปกติทางโมเลกุลเราใช้2เทคนิคมารวมกัน
0: โอเคเข้าใจภาพแล้วแล้วคนไข้ประเภทไหนที่จะต้องมารับการเอ็กซเรย์แบบนี้ครับ
2: ส่วนใหญ่เลยประมาณ 80-90% จะเป็นคนไข้มะเร็ง
0: มะเร็ง
2: ที่รู้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราอยากจะรู้ว่าไอ้มะเร็งเนี้ยมันอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของเราโดยที่เราจะถ่ายภาพทั้งตัวทำให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยตำแหน่งของมะเร็งได้ทั้งตัว
0: อ่ะท่านนั้นมีตัวอย่างไหมครับเราดูตัวอย่าง
1: เลย
0: ของคนไข้
2: ค่ะ
0: นะฮะ
2: หลักการดูอะค่ะคุณกิฟต์ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นสีดำๆที่เป็นจุดๆตรงนี้อะค่ะเป็นปริมาณรังสีที่มันสะสมมากกว่าบริเวณปกตินั่นหมายความว่าตรงตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมะเร็งเนื่องจากว่ามะเร็งเนี้ยมันจะใช้น้ำตาลเนี่ยเยอะกว่าเซลล์ปกติ
0: เซลล์มะเร็งจะกินน้ำตาลเป็นอาหาร
2: ใช่เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล
0: ์
2: น้ำตาลเนี่ยมันจะใช้เยอะกว่าเซลล์ปกติดังนั้นเมื่อเราฉีดสารเภสัชรังสีที่เป็นเราเรียกว่าน้ำตาลรังสีเข้าไปมันก็จะวิ่งเข้าไปมะเร็งทำให้เราเห็นว่าไอ้เจ้ามะเร็งเนี่ยมันจะมีรังสีเยอะกว่าตรงตำแหน่งที่ไม่ใช่มะเร็ง
0: เราก็จะรู้ว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งเนี่ยน้ำตาลมันวิ่งไปที่เซลล์มะเร็งที่ไหน
2: ใช่ค่ะ
0: เราก็จะรู้แล้วว่าถ้าวิ่งไปอยู่บริเวณแขนเราก็จะรู้ว่าตอนนี้มะเร็งมาที่แขน
2: ใช่ยกตัวอย่างผู้ป่วยรายนี้จะเห็นว่ามันไปที่ต่อมน้ำเหลืองที่ในช่องปอดนะคะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะมันเป็นจุดๆอันนี
0: ้ดูยังไง
2: ฮะอันนี้ก็จะเห็นว่ามีน้ำตาลมีรังสี
0: สีแดง
2: ใช่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้จะเป็นเห็นว่า CT นี่เขาจะมีก้
0: อ
2: น
0: ก็จะถ้าเป็นทาง CT สแกนจะเห็นกายภาพว่ามีแค่ก้อนนึงโผล่ขึ้นมาก
2: ้
0: อนน
2: ี้ใช่
0: แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ก้อนนี้มันเป็นมะเร็งหรือเปล่า
1: ใช่ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมาเข้าเครื่องนี้
2: ใช
0: ่ปรากฏว่าไอ้น้ำตาลรังสีเนี่ยมันเลี้ยงตรงนี
2: ้ใช่
0: มะเร็งกินน้ำตาลน้ำตาลมาออตรงนี
2: ้เราก็ต้อง
0: รู้ว่าเป็นเนื้อมะเร็ง
1: เป็นเนื้อมะเร็ง
0: เดี๋ยวผมไล่ย้อนกลับไปนะCT สแกนมันจะเอ็กซเรย์ได้เป็นทีละชั้น 0.625 มิลมันก็จะไล่ลงไปจนไปถึงจากหัวลงไปถึงตับดูจากตับแล้วยังไงฮะ
2: ก็ตับรายนี้เราจะเห็นว่า CT ไม่เห็นก้อนเหมือนเมื่อกี
0: ้
2: เหม
0: ือ
2: นต่อมน้ำเหลืองเหมือนที่ต่อมน้ำเหลืองแต่เขามีการสะสมน้ำตาลรังสีแล้วแสดงว่าคนไข้รายนี้มีการแพร่กระจายไปที่ตับ
3: การตรวจร่างกายด้วยเครื่องเพชร CT สแกนจะมีการทำงาน2ตอนร่วมกันคือขั้นที่1เครื่องจะทำการตรวจร่างกายเหมือนเครื่อง CT สแกนทั่วไปซึ่งภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพกายวิภาคที่ตัดขวางปกติขั้นที่2จะเป็นการตรวจด้วยเครื่องเพชรสแกนเพื่อค้นหาสารน้ำตาลรังสีที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อนำทั้งสองส่วนมาประมวลผลร่วมกันก็ทำให้เจ้าเครื่องนี้สามารถระบุตำแหน่งของเจ้าเนื้อร้ายอย่างมะเร็งที่ไปเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างแม่นยำครับ
4: คุณหมอครับนี่คือเหตุผลที่ว่าคนไข้พอมาเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องนี้แล้วเนี่ยจะต้องเอ็กซเรย์ตั้งแต่หัวจนเท้าเลย
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคความผิดปกติได้ทั้งตัวจากการที่เราฉีดน้ำตาลรังสีเพียง1ครั้งวันนี้จะเป็นข้อดีค่ะว่าเราจะได้รู้ว่ามะเร็งเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งไหนและมีการแพร่กระจายไปที่ไหนหรือไม่เพื่อที่จะมีประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนการรักษาแล้วก็การพัฒนายากรโรคให้กับผู้ป่วยอะค่ะ
4: อ๋อถ้าเกิดลามไปเยอะแล้วก็อันนี้อันตรายแต่ถ้าเกิดทุกในกรณีลามมาแค่บางส่วนแล้วก็ฉายแสงเฉพาะส่วนนั้น
2: ใช่
4: อ
2: ัน
4: นี้คือการวินิจฉัยในการรักษา
2: ค่ะหรือว่าผ่าตัดออกได้หมดแต่ถ้าเกิดมันลามไปเยอะๆผ่าตัดไม่ได้ละมันก็ต้องมีวิธีการรักษาเช่นอาจจะต้องรักษาโดยการให้เคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อันนี้คือวินิจฉัยในการรักษา
2: ใช่
4: แพทย์จะได้วางแผนได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับตำรวจกับสถานการณ์ที่คนไข้เป็นอยู่
3: การทำงานของแพทย์รังสีถือว่ามีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การตรวจรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นหวังว่ารายการในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้คุณผู้ชมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของทีมแพทย์สาขานี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
5: คุณหมอครับวันนี้เราเดินมาทั้งวันนี้นะครับคุณหมอทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รู้จักและบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของรังสีแพทย์อันนี้คือแค่พาร์ทนึงใช่ไหมครับเห็นบอกว่ายังมีอีก2กลุ่มใหญ่ๆด้วย
1: ใช่ครับวันนี้เป็นพาร์ทของรังสีวินิจฉัยเท่านั้น
5: ครับ
1: ยังเหลืออีก2บทบาทสำคัญครับ
5: คืออะไรครับอีก2บทบาท
1: เป็นรังสีแพทย์ทางด้านรังสีร่วมรักษา กับอีกอันนึงก็คือรังสีแพทย์ด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาครับซึ่งสำคัญทั้ง2ท่านเลยครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3บทบาท
1: ครับ
5: ก็ต้องมาร่วมมือในการดูแลคนไข้เพื่อให้คนไข้นั้นหายจากโรคภัยไข้เจ
1: ็บ
5: นะครับโอ้โหนี่ความรู้เยอะมากๆต้องขอขอบคุณคุณหมอนะครับที่วันนี้พาชม
1: ขอบคุณมากนะครับ
5: ครับ
1: สวัสดีคร
5: ับ

ไทรอยด์เป็นพิษนะคะเป็นโรคที่อันตรายและส่งผลเสียกับร่างกายไม่มีทางป้องกันด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เรามีความเสี่ยงกับการเกิดไทรอยด์เป็นพิษแล้วหรือยังวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันค่ะว่ามีอาการอะไรบ้างที่จะฟ้องว่าตอนนี้เราเสี่ยงกับการที่จะมีไทรอยด์เป็นพิษค่ะสำหรับข้อแรกนะคะก็คือเรื่องของตาโปนค่ะบางคนนี่แบบตาจะดูโตขึ้นนะคะข้อสังเกตก็คือว่าเราจะมองตาดำค่ะถ้าตาดำคนทั่วไปเนี่ยจะมีหนังตาบนเนี่ยปิดอยู่ถ้าคนคนนั้นเนี่ยเหมือนคนที่ตาโตตลอดเวลามองเห็นตาดำเต็มทั้งวงเนี่ยค่ะอันนี้ก็ผิดปกตินะคะอันที่2นะคะที่จะเจอบ่อยๆก็จะเป็นการกินนะคะถ้าสมมติว่ากินได้เท่าเดิมหรือกินได้เพิ่มขึ้นแต่น้ำหนักลดลงเรื่อยๆอันนี้ก็ให้สงสัยไว้เนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยค่ะมันจะเพิ่มการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมีไทรอยด์เป็นพิษการเผาผลาญพลังงานในร่างกายมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยน้ำหนักก็จะไม่เพิ่มขึ้นค่ะถ้าในทางตรงข้ามฮอร์โมนไทรอยด์ไม่ทำงานกินเข้าไปนิดเดียวน้ำหนักก็จะอ้วนง่ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความผิดปกติของระบบไทรอยด์เนี่ยทำให้คนคนหนึ่งอาจจะอ้วนง่ายหรือว่าอาจจะทำให้คนคนหนึ่งผอมลงก็ได้เรื่องของใจสั่นนะคะหรือว่ามือสั่นเพราะว่าอันนี้ค่ะเวลาที่มันมีฮอร์โมนไทรอยด์เพิ่มขึ้นการเผาผลาญในร่างกายเพิ่มขึ้นการทำงานของหัวใจก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกใจสั่นหรือว่ามีมือสั่นตามมาได้ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราใจสั่นเรื่อยๆนะคะหัวใจทำงานหนักขึ้นนะคะหรือว่าน้ำหนักเราลดลงเรื่อยๆคนคนนั้นก็จะนำมาสู่อาการที่จะเป็นอ่อนเพลียแล้วก็เหนื่อยง่ายเดินไปไหนมาไหนก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงได้ค่ะอีกอาการหนึ่งนะคะที่จะเจอได้บ่อยเลยในคนไข้ที่มีไทรอยด์เป็นพิษก็คือผมร่วงนะคะลักษณะผมจะเริ่มเปลี่ยนแปลงก่อนคือผมมันจะเป็นเส้นบางแล้วก็เส้นเล็กลงนะคะหลังจากนั้นนี่ก็จะร่วงง่ายนะคะถามว่ารู้ได้ยังไงบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะจากเมื่อก่อนนี่หวีผมก็ไม่ค่อยมีเส้นผมติดหวีเลยตอนนี้ก็จะมีเส้นผมติดหวีมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นอาการหนึ่งที่เจอบ่อยสำหรับคนที่มีไทรอยด์เป็นพิษค่ะเนื่องจากว่าฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มการเผาผลาญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนคนนั้นกระสับกระส่ายแล้วก็นอนไม่หลับได้ค่ะจะรู้สึกเหมือนขยันตลอดเวลาอันนี้ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นการนอนไม่หลับก็จะเป็นอาการหนึ่งนะคะที่เจอได้บ่อยค่ะอีกอาการหนึ่งที่เราจะเจอก็คือเรื่องของการขับถ่ายนะคะถ้าสมมุติว่าไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยการเผาผลาญในร่างกายมันเยอะขึ้นเรื่อยๆการบีบตัวของลำไส้ก็จะเยอะตามมาเพราะฉะนั้นคนคนนั้นเนี่ยก็จะถ่ายค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะลักษณะของการถ่ายเนี่ยก็จะค่อนข้างเหลวหรือว่านิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการเผาผลาญเยอะขึ้นนะคะอุณหภูมิในร่างกายก็จะดูสูงขึ้นนิดหน่อยร่างกายก็จะพยายามขับอุณหภูมิที่มีอยู่สูงขึ้นโดยการที่จะมีเหงื่อเยอะขึ้นคนไข้ก็จะรู้สึกเหมือนขี้ร้อนมากขึ้นนิดนึงจะมีเหงื่อออกง่ายนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยค่อนข้างชุ่มชื้นแล้วก็นุ่มมากกว่าคนในวัยเดียวกันค่ะสำหรับเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษนะคะมันก็คงไม่ได้มีการป้องกันเราควรจะต้องสังเกตตัวเองว่านะตอนนี้เรามีความสงสัยหรือว่าเราเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของไทรอยด์เป็นพิษหรือยังนะคะแล้วถ้าเจอหรือว่ามีภาวะเสี่ยงเราก็ควรจะรีบมารักษานะคะเพราะว่าการที่เรารีบรักษาเนี่ยมันก็จะทำให้เรากลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติถ้าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลายาวนานจนกล้ามเนื้อหัวใจเราเริ่มแย่แล้วตรงนี้ต่อให้เรารักษาไทรอยด์ได้หัวใจเราก็ไม่กลับมาค่ะโรคไทรอยด์เป็นพิษสามารถรักษาได้ถ้าสงสัยอย่าลืมมาพบหมอนะคะ

0: โรคแอคิลเลสเชียหรือว่าหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายเนี่ยนะคะเป็นภาวะที่เจอไม่บ่อยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคอื่นนะคะทำให้การวินิจฉัยเนี่ยล่าช้าแล้วก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความทุกข์ทรมานถ้าเป็นโรคนี้แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องค่ะโรคแอคิลเลสเชียก็หมายถึงภาวะที่หูรูดหลอดอาหารเนี่ยมันไม่ยอมคลายในเวลาที่มันควรจะคลายปกติเนี่ยหูรูดหลอดอาหารเราจะมีส่วนบนกับส่วนล่างนะคะส่วนบนก็คือป้องกันไม่ให้อาหารเนี่ยย้อนเข้ามาในขณะที่หูรูดส่วนล่างเนี่ยเขาก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหารแต่โรคเอเคเลเชียเนี่ยมันจะมีภาวะที่การทำงานของระบบประสาททางเดินอาหารผิดปกติทำให้หูรูดส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยยอมคลายทำให้คนไข้ไม่สามารถที่จะกลืนอาหารผ่านเข้าไปในกระเพาะอาหารได้
1: โรคแอคิลเลสเชียหลายคนอาจยังไม่รู้จักโรคนี้แต่ถ้าคุณมีอาการกลืนลำบากกินอาหารใช้เวลานานผิดปกติน้ำหนักตัวลดลงกินได้แค่อาหารเหลวอาเจียนทุกครั้งเมื่อกินอาหารคุณอาจเสี่ยงเป็นโรคแอคิลเลสเชียโรคระบบทางเดินอาหารที่หลายๆคนยังไม่รู้จัก
0: สาเหตุเขายังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าทำไมปมประสาทที่ว่าเนี่ยมันถึงผิดปกติไปแต่เขาสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในอดีตทำให้เกิดการทำลายของไอ้ปมประสาทดังกล่าวแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติไปไม่มีชัดเจนค่ะว่าคนไหนที่จะเกิดปัญหาเรื่องของเอเคเลเชียส่วนเรื่องของพันธุกรรมนั้นเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของการเกิดเอเคเลเชียได้เช่นเดียวกันค่ะคนไข้จะมีปัญหาเรื่องของการรับประทานอาหารเช่นบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องรับประทานอาหารเข้าไปแล้วรู้สึกติดอยู่ในหน้าอกบางครั้งถ้าเป็นมากๆแล้วก็เป็นนานๆเนี่ยคนไข้ก็จะมีปัญหาเรื่องของอาหารย้อนหรือว่าทนขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานอนเนี่ยก็จะมีอาหารหรือว่าน้ำไหลออกมาทางปากได้ส่วนใหญ่เนื่องจากว่ารับประทานอาหารไม่ได้หรือว่าทานได้น้อยมากเนี่ยก็จะน้ำหนักลดค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยปัญหาที่เจอก็คือว่าเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยหลายๆครั้งจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอื่นอย่างเช่นเป็นกรดไหลย้อนก็ทำให้การวินิจฉัยเนี่ยยิ่งเนิ่นช้าไปอีกถ้าเราได้รับการรักษาเร็วนะคะผลการรักษาจะค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการระยะหนึ่งแล้วไม่หาย 3-4 สัปดาห์ยังเป็นอาการต่อเนื่องเนี่ยค่ะก็แนะนำว่าให้มาตรวจค่ะสวัสดีค่ะมีปัญหายังไงคะที่มาหาหมอ
2: คือทานอาหารแล้วจะอาเจียน
0: ทานอาหารแล้วอาเจียนเลยเหรอคะ
2: ค่ะ
0: เป็นมานานหรือยังคะ
2: นานแล้วค่ะแต่ว่ามันแค่มื้อเดียวแล้วก็มาเป็น2มื้อซื้อ
0: เป็นมาทั้งหมดเนี่ยกี่ปีละก่อนจะมาเจอหมอเนี่ยหรือว่านานกี่เดือน
2: ประมาณ 2-3 ปี
0: 2-3 ปี
2: คือปล่อยไว้จนแบบว่ากลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาเจียนให้หมดอะ
0: วิธีการตรวจยืนยันว่าคนไข้เป็นโรคเอเคเลเชียนะคะก็คือจะมีตั้งแต่1การ2กล้องนะคะเมื่อเราส่องกล้องไปตรวจเนี่ยถ้าเป็นเยอะพอจะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาหารค้างอยู่แล้วก็บริเวณหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างปิดแน่นบางครั้งเนี่ยกว่าจะผ่านกล้องได้ก็ต้องใช้แรงนิดนึงซึ่งปกติเนี่ยมันจะเปิดปิดได้ค่อนข้างง่ายอยู่นะคะอันที่2ก็คือการกลืนแป้งการกลืนแป้งก็คือเราให้คนไข้ดื่มนะคะสารทางบางอย่างที่ทึบรังสีแล้วก็ถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดูนะคะเราก็จะเห็นว่าหลอดอาหารเนี่ยมีการถังขยายของหลอดอาหารแล้วก็บริเวณส่วนปลายที่เป็นหูรูดหลอดอาหารเนี่ยก็จะพบว่ามันตีบมากนะคะมีลักษณะที่เรียกว่า bird beak appearance หรือว่าลักษณะเหมือนปากนกนะคะก็คือแหลมๆนะคะเพราะมันไม่ยอมคลายสุดท้ายซึ่งเป็นอันที่ควรจะต้องทำเสมอในคนไข้ที่สงสัยเอเคเลเชียคือใส่สายตรวจการทำงานของหลอดอาหารนะคะว่ามีการทำงานของหลอดอาหารที่ผิดปกติที่เข้าได้กับภาวะนี้หรือเปล่าอันตรายของโรค

0: ้อยเลยเพราะว่ากว่ามันหูรูดหลอดอาหารจะยอมเปิด1ทีเงี้ยค่ะแล้วอาหารผ่านไปได้คนไข้ก็จะน้ำหนักลดเยอะนะคะก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตได้เหมือนกับคนปกติก็จากผลนะคะที่เบื้องต้นที่คุณหมอเขาส่งมาเนี่ยค่ะทั้งการส่องกล้องแล้วก็กลืนแป้งที่ว่ามีหลอดอาหารติดเนี่ยหมออาจจะต้องตรวจเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะที่เราสงสัยกันจริงๆนะคะก็คือหูรูดหลอดอาหารส่วนล่างไม่คลายนะคะก็คือหมอจะใส่สายเข้าไปทางจมูกหลักๆก็คือว่าเมื่อหูรูดหลอดอาหารมันไม่คลายเราก็จะใช้วิธีไปทำให้มันคลายวิธีแรกก็คือใช้เหมือนเป็นลูกโป่งอะค่ะใส่เข้าไปนะเราจะเป่าลมเข้าไปที่ลูกโป่งเนี่ยค่ะที่บริเวณที่เราต้องการนะคะก็ทำให้หูรูดส่วนปลายเนี่ยมันคลายได้ดีขึ้นนะคะอันที่สองก็คือว่าเราใช้วิธีการส่องกล้องเหมือนกันค่ะแต่ว่าไปกรีดกล้ามเนื้อชั้นในของหลอดอาหารนะคะเพราะนั้นก็จะมีการคลายตัวได้ดีขึ้นอีกอันนึงกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะทำหัตถการ2 อย่างที่ว่าไปแล้วได้เนี่ยบางทีเขาจะใช้โบท็อกซ์ไปฉีดที่กล้ามเนื้อเพื่อให้หูรูดมันคลายได้เยอะขึ้นแต่ว่าวิธีฉีดด้วยโบท็อกซ์เนี่ยผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสู้2วิธีแรกไม่ได
1: ้โรคอะคาเลเชียสามารถรักษาได้ดีเมื่อทำการรักษาในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าคนไข้ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องคนไข้อาจจะเสียชีวิตได้เพราะคนไข้จะมีภาวะขาดสารอาหารและติดเชื้อโรคได้ง่ายเนื่องจากสภาพร่างกายที่อ่อนแอ
0: ในแง่ของการป้องกันนั้นเนื่องจากว่าเรายังไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจนนะคะว่าผู้ป่วยรายใดจะเกิดปัญหาดังกล่าวนะคะก็ยังไม่มีวิธีการป้องกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าท่านมีอาการที่รักษาอย่างที่บอกไปแล้วนะคะอย่างเช่นกลืนลำบากใช้เวลารับประทานอาหารนานกว่าปกติต้องใช้ความพยายามในการกลืนบางคนจะบอกว่าต้องกลืนซ้ำๆนะคะจุกทานแล้วจุกเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะให้การวินิจฉัยเบื้องต้นโดยเร็วเพราะว่าถ้าเกิดเรารักษาเร็วเนี่ยโอกาสที่หลอดอาหารจะกลับมาทำงานใกล้เคียงปกติเนี่ยจะดีกว่าคนที่ปล่อยไว้เป็นนานๆถ้ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับทางเดินอาหารอย่าลืมมาปรึกษาคุณหมอทางเดินอาหารค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับปรึกษาหมอกันแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็ม5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับหลากหลายช่องทางกับเราถ้าเกิดคุณผู้ชมดูเราทางหน้าจอทีวีอยู่เนี่ยอยากจะปรึกษาคุณหมอก็โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเรามุมจอด้านล่างซ้ายนี่เลยนะฮะ023547105นะครับย้ำอีกครั้งนะฮะ023547105นี่คือช่องทางโทรศัพท์ของเราและอีกหนึ่งช่องทางบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเรานะครับก็คือ Facebook ที่เพจ Rama Channel พิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้ว

0: นะครับคุณผู้ชมเข้ามาอย่าลืมเข้ามาทักทายในช่องคอมเมนต์ของเรากันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคำถามที่อยากจะฝากเข้ามาในช่องของ Facebook Live นะอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดสักน้อยคุณผู้ชมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนามสกุลนะฮะหรือจะเป็นชื่อใน Facebook ก็ได้นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอายุนะฮะเพศนะครับน้ำหนักส่วนสูงนะอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาเรื่องของประวัติแพ้ยานะครับอายุนะน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการแล้วก็เรื่องของประวัติการแพ้ยานะครับฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์ไหนก็แชร์กันไว้ดูย้อนหลังก็ได้นะครับสำหรับ Facebook Live ของเรานะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นอกจากผมแล้วนะครับอยู่กับอาจารย์หมออีก2ท่านท่านนึงเนี่ยวันนี้โอ้โหรู้สึกอบอุ่นมากๆได้กลับมาเจอกันในสตูดิโอนะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บูมินเหนนะครับสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์แจ็คครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้แจ็คกับแจ็คได้มาเจอกันในสตูดิโอนะมีอีก1ท่านวันนี้ยังเข้ามาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์บอกว่ายังอยากอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกันนิดนึงนะฮะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรนะครับสาขาวิชาโรคข้อและรุมาติซึมภาควิชากุมารเวชศาสตร์นะครับสวัสดีอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มะเหมี่ยวคร
2: ับ สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์เหงามั้ยอยากมาในสตูดิโอหรือยังฮะ
2: อยากแล้วรอบหน้าแล้วกันนะคะ
0: รอบหน้านะอาจารย์ฮะอาจารย์แจ็คครับวันนี้อาจารย์แจ็คมีแก้วมาแจกด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอาจารย์แก้วนี้น่าสนใจมากๆอาจารย์นะเขาบอกเป็นแก้วรักษาความเย็นในมืออาจารย์แจ็คนี่เลยนะ
1: ครับ
0: เป็นสกรีนโลโก้ช่องของเราด้วยรามาชาแนลใครที่อยากได้แก้วแบบนี้นะฮะก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของรามาชาแนลนะฮะแล้วก็แชร์คอนเทนต์ Facebook อันนี้ได้เลยนะครับ20ท่านแรกนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook Rama Channel นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นนะฮะในช่องคอมเมนต์กันนิดหนึ่งนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรทำให้ครบนะฮะกฎกติกานะครับแสดงความคิดเห็นนะครับว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไรนี่คือในคอมเมนต์ของเรานะฮะพอทำครบปุ๊บเนี่ยฮะอาจจะแคปหน้าจอมานิดหนึ่งแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลที่อยู่จัดส่งแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาในอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook Rama Channel ได้เลยนะฮะก็ร่วมสนุกกับเราได้นะครับ20ท่านแรกนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเข้าใจว่าอาจารย์แจ็คเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้อาจจะหมดเร็วนิดนึงนะแป๊บเดียวน่าจะเต็ม20ท่าน
1: ต
0: ้
1: องร
0: ี
1: บเลยนะ
0: ครับต้องรีบนะจ๊ะสักครู่ทีมงานของเราแอบแกะกล่องอันบ็อกซ์มาให้เรียบร้อยแล้วน่าสนใจมากๆสำหรับแก้วใบนี้ในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะฮะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยครับว่าประโยชน์ของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นอย่างไรทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ติดตามจากวิทยาครับ
3: จากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในปัจจุบันส่งผลให้พบเจอการระบาดของไข้หวัดใหญ่บ่อยขึ้นและเมื่อใดก็ตามที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงการได้รับเชื้อเข้าไปก็จะส่งผลให้ผู้รับเชื้อป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ในที่สุดนางสาวสัสิมาจารักษ์พนักงานรัฐวิสาหกิจในวัย51ปีหรือคุณอ้อยเป็นอีกหนึ่งคนที่ตระหนักและเข้าใจถึงอันตรายของไข้หวัดใหญ่มานานมากอาจเป็นเพราะมีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้และมักจะตามมาด้วยการเป็นโรคไซนัสอักเสบในช่วงที่ร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การใช้ชีวิตประจำวันและการทำงานค่อนข้างลำบากเนื่องจากการทำงานของคุณอ้อยต้องสัมผัสผู้คนดังนั้นการตัดสินใจฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จึงเกิดขึ้นเมื่อ15ปีที่ผ่านมาและฉีดต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
4: ก็ฉีดต่อเนื่องไปก็คิดว่ามันต้องเป็นการกระตุ้นภูมิไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในแต่ละปีมันจะมีสายพันธุ์มาใหม่แล้ววัคซีนที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสายพันธุ์มันก็จะไม่ใช่ตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าเชื้อโรคมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยไวรัสมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็มีการพัฒนาวัคซีนไปเราก็เลยต้องฉีดเป็นประจำคิดว่าเป็นประจำปีค่ะประมาณเดือนสิงหาที่พฤษภาถึงสิงหาเนี่ยค่ะก็จะได้ฉีดแล้วที่ทำงานเขาก็มีการแบบให้จองเป็นหมู่คณะที่เราจะมีห้องพยาบาลที่เราจะเข้าไปฉีดเลยหรือถ้าเราจะไปฉีดเองเราก็ไปที่โรงพยาบาลที่ข้างนอกได้ค่าใช้จ่ายมันก็ถามว่ามันก็คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปรักษาตัวถ้าเราเป็นไข้หวัดใหญ
3: ่คุณอ้อยเล่าต่อว่าตั้งแต่ฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่มาไม่เคยมีอาการแพ้วัคซีนรวมทั้งไม่เคยปรากฏว่าติด

0: เชื้อไข้หวัดใหญ่แม้ว่าบางปีสภาพอากาศจะแปรปรวนบ้างเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งก็ไม่เคยพบกับปัญหาอาจจะมีบ้างที่เป็นภูมิแพ้จากฝุ่นส่วนภูมิแพ้จากอากาศนับวันน้อยมากแทบจะไม่รบกวนการใช้ชีวิตเลย
1: ช่วยได้ค่ะเพราะว่าการที่เราสัมผัสคนเยอะเราก็ไม่รู้ว่าเขามีเชื้ออะไรบ้างถ้าตัวเราแข็งแรงไว้มันก็น่าจะดีกว่าเราไม่มีภูมิอะไรเลยก็ตอนนี้คือจะเข้าหน้าฝนแล้วแล้วก็ตอนนี้มันมีเชื้อโรคใหม่ๆมาเยอะถ้าเกิดว่าเรามีภูมิต้านทานไว้อะค่ะฉีดวัคซีนไว้ก็น่าจะเป็นผลดีแล้วแต่ถามว่าจริงๆมันก็บางคนอาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเรื่องโรคทางเดินหายใจอ่ะหอบหืดอย่างเงี้ยค่ะฉีดไว้ก็น่าจะดีกว่าที่ทำให้เรามีอาการไข้หวัดใหญ่แล้วเป็นทำให้เรามีอาการหนักหรืออาการต่อเนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ
0: ่คุณอ้อยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปแล้วและพร้อมจะฉีดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งโดยส่วนตัวคุณอ้อยมองว่าถ้าตัวเราแข็งแรงก็ย่อมจะไม่เป็นพาหะให้คุณแม่ในวัย78ปีที่อยู่แต่บ้านต้องติดเชื้อไปด้วย
2: เห็นประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันแบบตรงๆกันเลยนะฮะมีคุณผู้ชมหลายท่านเหมือนกันฮะอาจารย์นะฮะนี่เริ่มคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วว่าประโยชน์ของวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะคุณอัมพรบอกว่าช่วยลดไข้หวัดรุนแรงคุณสิรินรัตน์บอกว่าช่วยไม่ให้ติดช่วยไม่ให้เป็นไข้หวัดใหญ่หลังฉีดไม่มีอาการใดๆนะฮะฉีดต่อเนื่องทุกปีค่ะนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจ็คเล่าฟังดีกว่าครับว่าทำไมเราต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยแล้วช่วงเวลาของการฉีดจำเป็นต้องฉีดทุกปีไหมแล้วต้องฉีดถ้าจะฉีดเนี่ยควรจะฉีดช่วงเดือนไหนอะไรยังไงฮะอาจารย
3: ์ครับไข้หวัดใหญ่ก็เป็นโรคที่เกิดจากไวรัสเนาะไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็จะไม่มีอาการเรื่องของระบบทางเดินหายใจซึ่งเราจะคุ้นๆกันแหละเพราะว่าตอนนี้มันมีโควิดอยู่จริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการระบาดนะครับซึ่งต้องบอกว่าในต่างประเทศกับในประเทศไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะระบาดเป็นฤดูอย่างเช่นเขาจะระบาดในช่วงฤดูหนาวในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีพีคในช่วงฤดูหนาวเป็นเยอะๆเลยแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันจะแปลกนิดนึงตรงที่ว่าถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลจะพบว่ามันเป็นเกือบตลอดปีแต่จะมาเด่นในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาว
2: คือของเราอาจจะไม่ได้มีฤดูหนาวที่อากาศจะหนาวเย็นเหมือนต่างประเทศแต่ของเราจะมีลักษณะของการพบเชื้อไข้หวัดใหญ่มากๆคนที่ป่วยไข้หวัดใหญ่มากก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาว
3: ปลายฝนใช่ปลายฝนต้นหนาวซึ่งเนี่ยตอนนี้เราเริ่มน่าจะเริ่มหน้าฝนละเดี๋ยวประมาณสักกรกฎาคมมิถุนาพวกนี้จะเป็นช่วงที่เจอเยอะแล้วอีกช่วงนึงที่เราจะเจอกันก็จะเป็นประมาณพฤศจิกาช่วงที่จะเข้าฤดูหนาวนะครับซึ่งคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฉีดนะครับโดยทั่วไปเราก็จะแนะนำให้ฉีดปีละครั้งเพราะว่า1ปีเนี่ยภูมิมันจะเริ่มตกลงแล้วเราก็จะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิเนี่ยมันขึ้นหน่อย
2: ครับจำเป็นต้องฉีดก่อนปลายฝนต้นหนาวไหมฮะ
3: เพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยวัคซีนเนี่ยมันจะอัปเดตเนี่ยตอนประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นช่วงที่วัคซีนเนี่ยมัน
2: กำล
3: ัง
2: อ
3: ัปเดตเลย
2: ร้อนตัวใหม่ออกมาเวอร์ชันใหม่
3: แล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องฉีดก่อนที่มันจะระบาดนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิประมาณสัก 2-4 สัปดาห์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉีดช่วงนี้ช่วงมิถุนาที่เขากำหนดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกันมากช่วงประมาณกรกฎาคมสิงหา
2: ครับกลุ่มไหนต้องฉีดบางอย่างอาจารย์มาเหมียวเนี่ยเข้ามาทางออนไลน์กับเราเนี่ยต้องฉีดด้วยไหมอาจารย์อย่างนี้หรือยังผมอย่างอาจารย์อย่างน
3: ี้ครับคือจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆสามารถฉีดได้ทุกคนนะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปก็คือฉีดได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลจะเห็นว่าเขาก็จะมีการเรียกว่าจัดฟรีและกันในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงมีความเสี่ยงสูงก็คือเป็นกลุ่มที่มีโอกาสที่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะลงปอดเยอะซึ่งพอมันลงปอดเนี่ยมันคล้ายๆโควิดอะครับมันก็ทำให้มีปอดอักเสบรุนแรงแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตได้ซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลเขาแจกฟรี4ล้านโดสทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง7โรคถึงที่ก็จะเป็นกลุ่มเด็กนะอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วจะรุนแรงกลุ่มนึงก็คืออายุเกิน60ปีขึ้นไป นะครับ
2: นะฮะงั้นอย่างเราไม่ได้กลุ่มเป้าหมายหลักใช่ไหมแต่ผมอย่างอาจารย์ใช้อาจารย์เดียว
3: แต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่2กลุ่มอายุนี้ก็จะยังมีข้ออื่นอีกนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยผู้ป่วยเอดส์อย่างเงี้ยก็ควรจะได้ถึงแม้จะไม่ได้อายุตกตาม6ปีหรือเกิน60ปีขึ้นไปหรือเป็นผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคเรื้อรังโรคปอดเรื้อรังหัวใจเรื้อรังตับวายไตวายเรื้อรังอันเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรวมไปถึงผู้หญิงตั้งครรภ์หลังจากไตรมาสแรกเป็นต้นไปครับแล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะเกิน100กิโลกรัมขึ้นไป
2: โอ้ยฟังแล้วเหมือนโล่งใจเหมือนไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักเท่าไหร่
3: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเบอร์7เนี่ยเขาจะเน้นเป็นกลุ่มผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ในทั้ง7กลุ่มนี้ก็จะสามารถมารับวัคซีนได้ฟรีเลยของรัฐบาลนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะเราสามารถที่จะรับวัคซีนเองได้ด้วยนะครับซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยจริงๆก็มีในสถานพยาบาลทุกๆที่และราคาไม่แพงด้วยโดยทั่วไปเนี่ยจะประมาณสัก300บาทเพราะฉะนั้นจริงสามารถรับได้ทุกคนนะครับแต่ว่าเน้นว่าคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยต้องเลยต้องได้รับควรที่จะได้รับมากมากครับ
2: ครับเดี๋ยวอาจารย์มาเมียได้รับต่อเนื่องไหมฮะอาจารย์ฮะ
4: ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เขาก็จะแนะนำให้รับทุกปีนะคะคุณแจ็คซึ่งแต่ที่เสริมจากของอาจารย์แจ็คอะค่ะก็คือจะมีคนที่กินยากดภูมิคุ้มกันด้วยที่จะต้องแนะนำให้รับวัคซีนเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มที่ถ้าเกิดเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะ
2: แม้ว่าจะไม่ได้เข้าเงื่อนไขในเรื่องของหลักความเปราะบางทางสุขภาพแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์จะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยผู้ที่มีเชื้อไวร
3: ัสอย่างพวกคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยก็ควรจะฉีดเพราะต้องดูแลผู้ป่วยเยอะถ้าป่วยเนี่ยก็จะแบบเอาไปให้ผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยครับ
2: แต่อย่างคนทั่วไปเองก็ฉีดไว้ก็ได้ก็ไปหาฉีดตามโรงพยาบาลต่างๆ
3: ใช่จริงสามารถฉีดได้ทุกคนครับแล้วคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับโควิดก็คือว่าบางทีเราแข็งแรงแต่ว่าพอเราเป็นปุ๊บเราไปให้คนในบ้านเราซึ่งเขาเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ว่าถ้าฉีดตัวเราเองมันเหมือนกับป้องกันคนรอบๆเราด้วยอันนี้ก็เป็นความคิดที่น่าสนใจครับ
2: อย่างคุณพี่ใน VTR สักครู่ก็คล้ายๆกันบอกว่ามีผู้สูงอายุที่บ้านก็เลยอย่างน้อยๆตัวเองเนี่ยก็จะฉีดไว้เพื่อให้อุ่นใจไว้ก่อนว่าถ้าเกิดยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะรับเชื้อก็อาจจะน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดแล้วถ้ารับมาแล้วก็ไม่ได้ไปแพร่ให้กับคนอื่น
3: ถูกต้องครับ
2: นะฮะแล้วกลุ่มที่มีปัญหาทางเดินหายใจล่ะฮะแล้วไม่ได้ฉีดวัคซีนจะมีอาการเป็นยังไงอาการหนักมากไหมฮะ
3: ครับอันนี้ก็คล้ายๆโควิดเหมือนกันก็คือผู้ป่วยที่เขาอาจจะมีโรคปอดเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยครับพอไม่ได้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วพอเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยกลุ่มนี้พอลงปอดเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าปอดเนี่ยก็จะเป็นอวัยวะที่ถูกติดเชื้อแล้วก็มีการอักเสบเยอะถ้าพื้นฐานของปอดไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลำบากคร
2: ับฮะอาจารย์มีอะไรจะเสริมสำหรับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหมฮะ
4: มีแค่เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะก็ในเด็กอะค่ะตะกี้อาจารย์แจ็คบอกว่าฉีดได้ตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่ว่ามีข้อแม้นิดนึงนะคะก็คือในระหว่างที่ถ้าเกิดฉีดเข็มแรกเนี่ยน้อยกว่าอายุ9ปีเนี่ยต้องอย่าลืมว่าจะต้องฉีดกระตุ้นคือปกติเราจะจำว่าไข้หวัดใหญ่ฉีดปีละเข็มใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอายุต่ำกว่า9ปีถ้าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะต้องมีเข็มกระตุ้นห่างกัน1เดือนเพราะฉะนั้นในเข็มโดสแรกเนี่ยจะต้องฉีด2เข็มห่างกัน1เดือนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิในการฉีดครั้งแรกอะค่ะ
3: อันนี้น่าสนใจครับก็คือในเด็กเนี่ยใช่คุณหมอมะเหมี่ยวในดูเป็นประจำก็ต้องมีการกระตุ้นอย่างที่คุณหมอมะเหมี่ยวเน้นย้ำนี่ถูกต้องเลยฮะในคนที่มีลูกเนาะอายุน้อยกว่า9ปีต้องเป็น2เข็ม
4: เพราะบางทีแบบเหมือนคุณพ่อคุณแม่จะลืมคิดว่าแบบมันฉีดปีละเข็มเหมือนมีแบบนัดมาแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่านัดเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่จะเอาน้องๆมาฉีดที่ต่ำกว่า9ปีฉีดครั้งแรกจะต้องฉีดกับต้นเข็มที่2ด้วยนะคะ
2: ของเขาบูสเตอร์โดสเป็นเข็ม2เองนะฮะไม่เหมือนวัคซีนโควิดนะมันมีความเหมือนความแตกต่างกันยังไงเพราะวัคซีนโควิดเลยเราฉีดกันเข็ม3เข็ม4บางคนไปเข็ม5
3: อะไรคือจริงๆคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆกันคือมันเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ภูมิมันขึ้นอย่างยั่งยืนครับคราวนี้ผมคิดว่าถ้าโควิดเนี่ยถ้ามันเริ่มการระบาดเนี่ยมันเริ่มลดลงการกระตุ้นของเรามันก็จะเปลี่ยนจาก3เดือน4เดือนตอนนี้ไปเป็น6เดือนถึง1ปีเหมือนกันมาคล้ายกันครับเพราะฉะนั้นจริงๆไข้หวัดใหญ่เนี่ยถ้ามันระบาดเยอะๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีการคุยกันเรื่องของกระตุ้นที่เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ระบาดใหญ่ในระดับโลกเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือ1ปีโอเคอยู
2: ่มันติดง่ายติดกับติดยากกว่าโควิดไหมอาจารย
3: ์คือถ้าเทียบกันแล้วต้องบอกว่ามันติดยากกว่าโควิด มันติดยากกว่าติดยากกว่าโควิดใช่ครับแต่ว่ามันก็คือหมายถึงว่ามันติดทางการหายใจทั้งคู่ซึ่งตรงเนี้ยมันขึ้นกับว่าตอนที่มีโรคของไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องอย่าลืมว่าเป็นยุคที่เราไม่ได้ใส่หน้ากาก
2: ใช่
3: แต่ว่าโควิดเนี่ยเป็นยุคที่
2: เราใส่หน้ากากนะขนาดเรานั่งกันในสตูดิโออย่างนี้ก็ใส่หน้ากาก
3: ใช่เป็นยุคที่เราใส่หน้ากากด้วยแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเทียบกันทางทฤษฎีแล้วตัวโควิดจะติดง่ายกว่า
2: แล้วอาการอันไหนรุนแรงกว่าฮะอาจารย
3: ์อาการเนี่ยต้อง

0: เน้นย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกันเป็นอาการกลุ่มทางโรคระบบทางหายใจเหมือนกันถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลย อันนี้จะหนักทั้ง2 อันเลยแต่อย่าลืมว่าตอนนี้ทุกคนฉีดวัคซีนหมดแล้ว ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเคยฉีดวัคซีนมาก่อนแล้วเนี่ยอาการจะไม่ค่อยหนักคล้ายๆกันครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยฉีดมาแล้วเพราะว่าเรามีไข้หวัดใหญ่ออกมาตั้งวัคซีนออกมาตั้งนานแล้วเงี้ยครับพอเป็นตอนนี้มันก็อาจจะไม่ได้หนักมากนะครับยกเว้นในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง7โรคเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าปกตินิดนึงก็เลยเน้นย้ำว่าเออเป็นกลุ่มที่เราจะต้องกระตุ้นให้ภูมิมันขึ้นแบบยั่งยืนตลอด
1: สมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วอยากนัดได้นัดมาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้วันใดสักวันหนึ่งอย่างที่เราไปสัมพันธ์กันตอนต้นนะก็ช่วงประมาณกลางๆมิถุนาเป็นต้นไปถ้าบังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยเขานัดตรงกับวันที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของโควิด-19มาฉีดพร้อมกันได้ไหมฮะอาจารย
0: ์นี่เป็นคำถามที่โดนถามบ่อยครับจริงๆแล้วตอนนี้ข้อมูลก็คือฉีดพร้อมกันได้เลยฉีดวันเดียวกันได้เลยนะครับหรือจะห่างกันกี่วันก็ได้แต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะแนะนำว่าถ้าสามารถแยกได้เนี่ยน่าจะแยกดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจ็บสองข้างเลยนะ
1: อ
0: ๋
1: อใช้คนละแขนก
0: ัน ใช่ใช่ก็คือสักจริงๆสามารถถ้าไม่มีเวลาจริงๆนะครับสามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวกันได้เลยฉีดคนละข้างนะครับแต่ถ้าสามารถแยกได้เนี่ยอยากให้เน้นประมาณสัก2อาทิตย์จะได้ไม่ต้องแบบ ปวดแขน2ข้างนะครับ
1: เพราะว่าจะตอนฉีด
0: ใช่จะได้สบายกว่าจริงๆไม่มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดพร้อมกันครับ
1: เหลือแขนสักข้างนึงไว้ทำงานบ้านได้ดีนะเดี๋ยวภรรยาจะงอนนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมนักถ่ายกันมาเรื่อยๆเลยนะคุณประมวลนะฮะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองอ๋อคุณอำพรสักครู่เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่แชร์รายการของเราเราก็จะรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ท้ายชื่อเนี่ยจะเป็นโลโก้ว่าเป็นรูปผู้แชร์แล้วก็เป็นคนที่ติดตามครบปีด้วยคุณอำพรเป็นต้นนะคุณหงแดงตั้งคุณสรินดัตคุณรังสรรค์นะฮะคุณพิกุลนะครับคุณวิบูลบอกว่าสวัสดีคุณแจ็คอาจารย์หมอทั้งสองผมฉีดทุกปีเหมือนกันครับไม่เคยแพ้เลยเออมีแพ้ไหมฮะวัคซีนไข้หวัดใหญ
0: ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นวัคซีนในรูปแบบเชื้อตายก็คือเหมือนกับถ้าเราเทียบกับวัคซีนของโควิดก็จะเป็นตัวของซิโนแวคเพราะนั้นจริงกลุ่มนี้เราจะรู้เลยว่าม ันฉีดมานานแล้วอาการน้อยใช่อาการน้อยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็เป็นวัคซีนรูปแบบเชื้อตายเนี่ยเป็นวัคซีนที่แบบใช้มายาวนานโดยทั่วไปเนี่ยเราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโดยเฉพาะในยุคที่เราฉีดโมเดนฉีดพวก mRNA กันกับกลุ่มพวกไวรัสครับพวกไวรัลเวกเตอร์พวกแบบแอสตราเซเนกาพวกนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเทียบรู้สึกตัวเองคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยเบาไปเลยไม่มีปัญหาเลยใช่แล้วไม่ทราบว่าได้ฉีดพวกไอแอสตราหรือพวกไฟเซอร์อะไร
1: ผมฉีดครบสกุลเลยอาจารย์
0: จะสังเกตว่าอาการคือมันมีหลังจากฉีดเสร็จอะมันมีไข้มีอะไรที่ค่อนข้างเยอะกว่าถ้าเทียบกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งมันเป็นวัคซีนเชื้อตายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับโควิดปัจจุบันนี้ผมว่าสามารถฉีดได้สบายทุกคนนะไม่มีปัญหาเลยครับ
1: แล้วอย่างอาจารย์มิวเคยฉีดพวกนี้ในเด็กไหมฮะหรือปกติอาจารย์ไม่น่าจะได้ฉีดวัคซีนแพร่ระบาดให้กับเด็กหรือเปล่า
2: ต้องฉีดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นส่วนใหญ่คนไข้ที่ดูเป็นคนไข้ที่กินยากดภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอาจจะมีเหมือนไข้ต่ำๆเล็กน้อยมีปวดแขนหน่อยๆแต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเนื่องจากมันเป็นวัคซีนเชื้อตายผลข้างเคียงต่างๆมันเลยน้อยอะค่ะคุณแจ็คคะค
1: ่ะนะฮะคุณรัชนีฮะบอกว่าอายุ65ปีฮะไปฉีดเมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนเข็มถัดไปต้องรอครบ12เดือนไหมคะควรฉีดก่อนจะดีไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวัคซีนตัวไข้หวัดใหญ่ที่เราคุยกันอยู่ใช่ไหม
0: ครับคือจริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะมี2แบบแต่ต้องพูดนิดนึงคือเนื่องจากว่าประเทศโลกเรามันมีซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้อะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็จะกำหนดมาว่าในวัคในสายพันธุ์ที่จะอยู่ในวัคซีนเนี่ยจะออกมา2รอบรอบนึงก็คือสำหรับซีกโลกเหนือ
1: ครับ
0: อีกอันนึงอีกรอบนึงก็คือซีกโลกใต้เพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นคนละช่วงหน้าหนาว
1: ไวรัสคนละตัวกันอย่างเงี้ย
0: นะคืออาจจะต่างกันนิดหน่อยคือหน้าหนาวของทางซีกโลกเหนือมันจะอยู่ประมาณสักพฤศจิกาธันวาแต่ถ้าหน้าหนาวของซีกโลกใต้เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักเมษามันกลับกันใช่เพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ที่ถูกกำหนดในวัคซีนเนี่ยจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย2ชุดนะครับซึ่งจะเป็น A 2สายพันธุ์แล้วก็ B 2สายพันธุ์นะครับประเทศไทยเราเนี่ยถือกำหนดเอาของสายพันธุ์ซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้

0: เราจะใช้ของสายพันธุ์ซีโร่ใต้ของปี2022อยู
1: ่ค
0: ราวนี้พอเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสายพันธุ์ซีโร่เหนือ ซึ่งเป็น A2 สายพันธุ์แล้วก็ B2 สายพันธ
1: ุ์
0: บางครั้งเนี่ยเหมือนกันเลยบางครั้งต่างกันนิดหน่อยเฉพาะสายพันธุ์ B เพราะฉะนั้นเราจะได้ยินว่าบางคนเนี่ยพอซีโร่เหนือออกเนี่ยเขาจะไปฉีดอีกทีตอนพฤศจิกาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปีนึงเนี่ยอาจจะเห็นบางคนเนี่ยฉีด2เข็
1: ม
0: แต่ใจผมเนี่ยแนะนำก็คือปีละเข็มโอเคละ
1: ปีละเข็มก็โอเค
0: โอเคละโอเคละครับแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยบางทีซีโร่เหนือซีโร่ใต้เนี่ยออกมาจริงเหมือนกันหมดเลย4สายพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันหมดยกเว้นอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยตรงสายพันธุ์ B ซึ่งต่างกันนิดหน่อยซึ่ง B เนี่ยจะเจอไม่เยอะเท่า A นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตอนนี้เอาปีละเข็มก่อนก็ได
1: ้
0: ปีละเข็มก่อนครับ
1: ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮะสมมุติอาจารย์มาเหมียวเป็นต้นแต่ว่ามีแพลนกำลังจะไปเที่ยวประเทศในช่วงในประเทศย่านซีกโลกเหนือจำเป็นจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ในช่วงนั้นไหมหรือว่าต้องรองรับสายพันธุ์ที่จะออกในช่วงของซีกโลกเหนือตามไทม์ไลน์ของเขาไหมฮะ
0: ครับคือจริงถ้าเราฉีดสมมุติว่าตอนนี้เนาะอาจารย์มะเหมี่ยวรับตอนนี้เลยก็คือมีการแจกตอนนี้จริงๆมันก็อยู่ได้ประมาณปีนึงทุกสายพันธุ์ซีโร่ใต้ตอนนี้ที่ออกมามันจะเป็น A2 ตัว B2 ตัวนะครับคราวนี้ถ้าตอนนี้ตอนปลายปีของทางสายพันธุ์ซีโร่เหนือที่เขากำหนดมาเนี่ยเอาท่องจริงเท่าที่ดูมา10ปีเนี่ย3ใน4มันเหมือนกัน3ใน4เหมือนกันอยู่แล้วตัวที่4เนี่ยจะเป็นตัวสายผลมากจะเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยจะเรียกว่าไม่ได้ซีเรียสมาก
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถามว่าไม่ต้องฉีดก็ได้ครับก็คือฉีดตอนนี้ละแล้วก็สามารถเที่ยวปลายปีได้เลยครับ
1: ก็สามารถที่ฉีดของที่จะเป็นแพลตฟอร์มหรือว่าเป็นตัวไวรัสสำหรับของซีโร่ใต้ก็มาใช้ฉีดได้
0: ใช่ใช่ใช้ได้เหมือนกันจริงเหมือนกันคล้ายๆกันครับ
1: ครับคุณกมลชนกบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอแจ็คและน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยนะคะเรียกชื่อครบเลยนะขอบพระคุณนะครับคุณดวงรักสวัสดีคุณหมอมาคุณวิบูลถามเรื่องคนที่ติดโควิดมาถามอาจารย์หมอครับคนที่ติดโควิดแล้วลงปอดจำเป็นต้องมีไข้ไหมครับ
0: ครับคือโควิดก็จะมีแบบเป็นแบบเบาๆเนาะก็คือเป็นเรียกว่าทางเดินหายใจส่วนบนก็คืออาจจะมีไข้อาจจะเจ็บคอน้ำมูกไหลไออะไรเงี้ยครับแต่ถ้ามันลงไปทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงปอดซึ่งลงปอดเนี่ยส่วนใหญ่อาการเด่นก็จะแบบเริ่มเหนื่อยละอาจจะมีออกซิเจนตกหลายคนเอาออกซิเจนมาจับที่ปลายนิ้วครับที่เขาชอบให้ทำกันก็อาจจะมีออกซิเจนอาจจะไม่ได้เป็นเลข100หรือ99มันอาจจะ96
1: 95
0: ใช่96 95เนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าเชื้อเนี่ยมันลงปอดแล้วโดยทั่วไปจะมีไข้โดยทั่วไปมักจะมีไข้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่การติดเชื้อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายแล้วก็มีไข้
1: ครับครับขออาจารย์ไม่มีเหรอครับถ้าเกิดเป็นเด็กที่ติดโควิดแล้วลงปอดจะมีอาการต่างจากผู้ใหญ่ไหมฮะ
2: จริงๆเด็กที่เป็นโควิดนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่เยอะยกเว้นว่าที่เป็นเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีอย่างเงี้ยอาการก็จะเยอะค่ะแต่ว่าอย่างที่เราได้ยินข่าวกันส่วนใหญ่เด็กที่อาการหนักเนี่ยมันจะเป็นภาวะการอักเสบทั่วร่างกายที่เกิดตามหลักการติดเชื้อโควิดซึ่งเขาจะเรียกว่าภาวะมิดซีซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเจอบ่อยกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าในผู้ใหญ่แต่ว่าตอนที่เด็กเป็นโควิดเองเนี่ยอาการน้อยเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่อะค่ะต้องหาอาจารย์แจ็คใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าในผู้ใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเจอภาวะที่เกิดการอักเสบของร่างกายทั่วร่างกายตามหลักการติดเชื้อโควิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับคืออันนี้จะมีอยู่2เรื่องเนี่ยที่อาจารย์มะเหมี่ยวเนี่ยก็คือว่าถ้าตอนเป็นโควิดเนี่ยเด็กเนี่ยเขาจะอาการไม่เยอะมากแต
1: ่
0: ผู้ใหญ่เนี่ยอาการอาจจะเยอะกว่าแต่มันจะมีช่วงหลังจากหายแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะอักเสบหลายระบบซึ่งอันนี้อาจจะเรียกว่ามิสซีในเด็กนะในผู้ใหญ่เรียกว่ามิสเอซีก็คือ
1: มีมิสซีกับมิสเอ
0: ซีก็คือชายก็คือเด็กแต่ว่าเอก็คือน้องอย่างเงี้ยครับซึ่งมันเป็นภาวะการอักเสบซึ่งตรงเนี้ยของเด็กเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าทีมหมอเด็กเนี่ยจะต้องเผชิญกับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะกว่าและอาการรุนแรงกว่าเยอะมันจะฟังดูแปลกๆนิดนึงเนาะเดี๋ยวอาจารย์มะเหมี่ยวลองเล่าให้ฟังเคสมันจะประมาณเหมือนกับพอเป็นมาแล้วก็จะกลับมาหาอาจารย์มะเหมี่ยวมันจะเป็นเหมือนมีไข้
1: ไปเล่าให้ฟังหน่อยเพราะใกล้เปิดเทอมนะตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยถามมาเยอะมาก
0: ค่
2: ะแต่ว่าในประวัติส่วนใหญ่อะค่ะอาจารย์แจ็คมักจะไม่ค่อยเจอว่ามีประวัติว่าติดโควิดเพราะว่าตอนติดโควิดเนี่ยไม่มีอาการอะไรเลยจนกระทั่งเหมือนอยู่ๆก็คือมีไข้สูงแล้วก็อาการเด่นๆก็คือจะมีผื่นตามตัวมีตาแดงบางคนมีปากแดงร่วมด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตที่ผิดปกติบางคนอาจจะมีความดันต่ำบางคนช็อกมาเงี้ยค่ะมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็ซักประวัติไปมาเพิ่งได้ว่าแบบเหมือนคนที่บ้านมีติดแต่ว่าตัวเด็กเนี่ยไม่มีอาการไม่ได้ตรวจเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าเราเจาะเลือดดูตรวจภูมิก็เจอว่าเหมือนเด็กเนี่ยเคยมีลักษณะ

0: ภูมิคุ้มกันในเลือดของเด็กเนี่ยมีลักษณะว่าเคยติดเชื้อมาแล้วมีภูมิต่อเชื้อโควิดแล้วเนี่ยค่ะเรามักจะเจอแบบนี้มากกว่าน้อยที่เหมือนแบบว่าเป็นโควิดมาแล้วประวัติแบบชัดเจนว่าเป็นโควิดมาแล้วแล้วหลังจากนั้นหายไป 2-4 สัปดาห์แล้วมาเป็นมิสซีอย่างเงี้ยจะไม่จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ตอนเป็นโควิดเนี่ยไม่มีอาการเยอะกว่าค่ะ
1: ใช่เวลามานี่คือจะมีอาการไปแล้วแต่ว่าตอนที่เป็นโควิดเนี่ยเนื่องจากอาการมันน้อยอาจารย์ไม่หยอกก็บอกว่าแบบตอนที่อาการน้อยเขาก็ไม่ได้มาแต่เขาจะมาตอนที่เขาหายแล้วแต่ว่ามันเป็นไข้เยอะแต่พอตรวจเลือดเนี่ยจะเห็นว่าอ้าวเขาเคยติดมาก่อน
2: เท่าที่ฟังมันเหมือนตรงข้ามกันนะเช่นคนที่ไม่มีอาการตอนป่วยก็ตอนที่ติดเชื้อเนี่ยแทบจะชิวๆตอนติดเชื้อเนี่ยพอหลังจากเชื้อหายไปแล้วสักระยะหนึ่งจะมีอาการมิสซีที่ว่าแต่คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแสดงออกป่วยเลยอย่างเงี้ยพอหายไปแล้วมักจะไม่ค่อยเห็นมิสซีหรือเปล่าฮะหรือผมคิดเองครับอาจารย
0: ์ไม่เสมอไปค่ะคุณแจ็คแต่ว่ามันอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะคะประวัติอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะเหมือนเป็นแค่ไข้หวัดนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวว่าถ้าตอนเป็นแล้วไม่มีอาการเลยเนี่ยจะมีโอกาสเป็นมิสซีมากกว่าคนที่มีอาการตอนเป็นไม่ได้เกี่ยวกัน
2: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกันนะฮะ
0: ค่ะ
2: คุณเตยนะฮะวันวิสาเนี่ยด่านผิดขออภัยนะครับรบกวนสอบถามค่ะอาจารย์ในระหว่างพักฟื้นจากการผ่าตัดนะฮะผ่าตัดมาแล้ว1เดือนสามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ไหมคะเนื่องจากฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่1เมษายน2564ค่ะอันนี้ก็ปีกว่า
1: ครับ
2: ครับ
1: ก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่เหมือนโควิดนะครับถ้าแบบวันนั้นเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแล้วก็ไม่ได้มีไข้สูงมากแล้วก็สามารถที่จะไปฉีดได้นะครับก็สามารถรับวัคซีนได้
2: รับวัคซีนได้แต่ไม่แน่ใจเมษาถ้าสมมติว่านี่เดือนนี้พฤษภาคมณวันนี้เลยจะมีวัคซีนให้ฉีดไหมสำหรับไข้หวัดใหญ่ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ของรามาแต่ว่าเขาจะเริ่มออก
1: ใช่ครับตอนนี้จริงๆเริ่มออกแล้วถ้าตามเอกชนมีแล้วฮะมีแล้ว
2: ก็อาจจะมีแล้ว
0: ใช่ตอนนี้ล็อตใหม่ออกตั้งแต่ปลายเมษาแล้วนะคะใช่ของเด็กอะค่ะก็คือแต่ว่าก็คือเป็นโดสผู้ใหญ่ด้วยน่าจะมีตั้งแต่ปลายเมษาแล้วที่เป็นล็อตใหม่ที่อาจารย์แจ็คบอกว่าเป็นล็อตของฝั่งเหนือฝั่งใต้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นล็อตใหม่แล้ว
1: ใช่ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มีแล้วครับจริงๆสามารถหาได้ทุกที่เลยครับ
2: นะฮะแต่ของเราเดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันก่อนนะฮะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องที่ได้รับการฉีดนะครับคุณอรุณีสวัสดีค่ะเพิ่งหายจากโควิดค่ะไอมากมีไข้แต่ไม่มีเสมหะและไม่มีน้ำมูกเป็นอยู่3วันเสริมค่ะฉีดแอสตราเซเนกามา2เข็มค่ะอันนี้น่าจะเป็นแล้วเล่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะเพิ่งหายจากโควิดนะครับคือก็จะเห็นว่าหลายท่านเองที่เป็นโควิดเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันนะอาจารย์บางคนไม่ไอบางคนไอบางคนไม่มีเสมหะบางคนมีเสมหะบางคนเจ็บคออะไรที่ทำให้อาการของแต่ละคนถึงต่างกันบางคนหนักบางคนติดหลายวันบางคนติด3วัน4วันหายเนี่ยอาจารย
1: ์อ๋ออันนี้อันนึงที่คือต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แตกต่างกันคือฉีดกับไม่ฉีดคือถ้าเป็นคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลยเนี่ยรับรองว่าอาการเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่มันจะรุนแรงเยอะเทียบกับฉีดนะครับแล้วก็ฉีด2เข็มกับฉีด3เข็มก็ไม่เหมือนกันถ้าฉีด3เข็มอาการก็จะเบากว่า2เข็มเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยเน้นย้ำอีกอันนึงก็คือว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยขอให้ไปฉีดซะแล้วก็คนที่ฉีดไปแล้ว2เข็มเนี่ยหลังจากนั้น3เดือนเนี่ยอยากให้ฉีดเข็มที่3แล้วก็ถ้าเข็ม3เนี่ยเกินไปแล้ว4เดือนอยากให้ฉีดเข็มที่4ครับก็คือเน้นเรื่องของเข็มกระตุ้นนะครับตอนนี้นะครับ
2: คุณรังสรรค์ฮะลูกชายอายุ13รับไฟเซอร์เข็ม2เมื่อมกราตอนนี้กำลังจะเปิดภาคเรียนออนไซต์จำเป็นต้องฉีดเข็ม3ไหมครับและต้องเป็น mRNA ด้วยใช่ไหมครับใครดีอาจารย์ว่ามีอะไรฮะ
0: ควรฉีดค่ะอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกว่าก็คือตอนนี้ต้องเริ่มมาฉีดในคนที่เพิ่งได้2เข็มอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนี้ยเป็นเด็กอายุ13ปีแล้วก็กำลังจะต้องเปิดเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนแล้วเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะว่าปกติภูมิมันก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนซึ่งอันเนี้ยฉีดตั้งแต่มกราแนะนำว่าก่อนเปิดภาคเรียนเนี่ยสามารถไปลงชื่อฉีดเข็ม3ได้เลยนะคะแล้วก็ถามว่าต้องเป็น mRNA มั้ยณปัจจุบันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ก็ยังแนะนำว่าให้เป็น mRNA ก่อนค่ะค
2: ่ะแล้วสำหรับคือตอนนี้วัคซีนก็จะฉีดได้ตั้งแต่5ขวบขึ้นไปใช่ไหมอาจารย์มะเหมี่ยวฮะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่า5ขวบถึง11ขวบเนี่ยก็คือถึงก่อนที่จะอายุ12เนี่ยก็คือจะเป็นโดสสำหรับเด็กค่ะแต่ว่าหลัง12ไปแล้วเนี่ยเป็นโดสปกติของผู้ใหญ่ได้เลยค่ะ
2: พราะฉะนั้นตอนนี้พ่อแม่ที่มีลูกต่ำกว่า5ขวบจะค่อนข้างหนักใจเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะอันใช้ชีวิตก็ดีหรือว่าบางทีมันจะมีกลุ่มก่อนอนุบาลเรียนอนุบาลก่อนประถมอะไรพวกนี้ฮะที่อาจจะต้องกลับมาเรียน
1: ใช่ใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จริงๆต้องแอบบอกว่าทางบริษัทเขาก็เริ่มทำการศึกษาเหมือนกันในกลุ่มเด็กที่น้อยกว่า6เดือนก็มีอยู่บ้างแต่ต้องรอนิดนึงครับก็เริ่มมีแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าเราฉีดกันเยอะแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็ไม่ไปมันก็จะไม่ไปติดเด็กด้วย
2: คล้ายๆที่เราบอกภูมิคุ้มกันหมู่ในเมื่อก่อน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนตอนแรกที่วัคซีน mRNA ที่อนุมัติในเด็กเนี่ยเราก็เริ่มตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นล็อตแรกก่อนใช่ไหมคะดันแจกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเราคิดว่าอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนเป็นค่อนข้างโตหน่อยผลข้างเคียงอะไรก็อาจจะไม่ต่างกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นพอเริ่มเห็นความปลอดภัยอนุมัติให้ใช้ได้แล้วเราก็ทำในเด็กที่เด็กลงมานิดนึงแต่เราก็ยังคิดว่าเด็กต่ำกว่า5ขวบเนี่ยยังไงก็ยังอยู่บ้านยังไม่ค่อยได้ไปเรียนหนังสือหรือว่าถ้าเรียนก็คือเรียนอนุบาลที่อาจจะยังไม่ได้แบบจำเป็นที่ต้องไปเรียนออนไลน์เราก็เชื่อว่าการอยู่บ้านเนี่ยมันก็เป็นการลดการติดเชื้อแล้วถ้าเกิดคนในบ้านทุกคนฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะป้องกันการติดเชื้อได้แต่ว่าอย่างที่อาจารย์แจ็คบอกเลยว่าตอนนี้ทางบริษัทของไฟเซอร์เนี่ยก็กำลังทำเก็บรวบรวมความปลอดภัยอะค่ะในเด็กที่ต่ำกว่า5ปีอยู่ก็รอกันนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็อย่าเพิ่งพาเด็กออกนอกบ้านเที่ยวไปในแหล่งชุมชนบ่อยๆในช่วงนี้นะคะ
1: ครับครับ
2: คุณ I am ปอฮะความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของวัยรุ่นอย่างไรบ้างฮะอายุ20ฮะ
0: จริงๆก็ไม่ใช่แค่ส่งผลกับสมองนี่จริงส่งผลกับหลายๆระบบในร่างกายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายความเครียดก็ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้แย่ลงก็อาจจะมีการติดเชื้อง่ายเป็นหวัดง่ายนอกจากนี้ถามว่าความเครียดทำอะไรกับสมองใช่ไหมคะก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีความเครียดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการพักผ่อนนอนหลับเนี่ยก็อาจจะไม่ปกติอาจจะทำให้พอนอนหลับไม่สนิทนอนหลับไม่ได้ก็อาจจะทำให้มีเรื่องของสมาธิมีผลกับเรื่องของสมาธิทำให้สมาธิสั้นหรือว่าสมาธิไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดรู้สึกว่ามีความเครียดอาจจะต้องหาทางที่เราสามารถช่วยบรรเทาความเครียดของตัวเองได้ลองดูว่ามันมีวิธีไหนที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ไหมถ้าลองในทางที่เราคิดว่าจะหายเครียดได้อย่างเช่นเปลี่ยนไปเป็นอ่านหนังสือที่เราชื่นชอบไปดูทีวีที่เราชอบหรือว่าไปทำงานทางด้านศิลปะไปวาดรูปหรืออะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกมีความเครียดมีผลกับการกินอาหารการนอนหลับเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจำเป็นอาจจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งในปัจจุบันเมื่อสมัยก่อนนะคะเวลาเราพูดว่าต้องไปปรึกษาจิตแพทย์เราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นโรคจิตหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าณปัจจุบันนี้คนที่มีความเครียดเยอะขึ้นนอนไม่หลับเยอะขึ้นสามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้โดยที่ไม่ได้อาจจะต้องเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับทางจิตเวชหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้ารู้สึกว่ามีความเครียดแล้วเราลองหาวิธีผ่อนคลายแล้วมันไม่ดีขึ้นแนะนำว่าอาจจะต้องไปปรึกษาดูเพราะว่ามันอาจจะมีการบำบัดเป็นกลุ่มหรือถ้าบางคนเป็นเยอะอาจจะต้องมีการรับประทานยาช่วยเหลือช่วยคลายความเครียดนะคะ
2: นะครับคุณเล็กรับวัคซีนโควิดของผู้ใหญ่มีคนบอกว่าถ้าฉีด4เข็มมีสิทธิ์เป็นโรคพุ่มพวงได้จริงไหมคะ
1: อาจจะบอกอาจารย์มะเมียวคืออย่างนี้ฮะคืออธิบายความกังวลก่อนเดี๋ยวผมอธิบายเดี๋ยวให้จำมะเหมียวช่วยตอบคือจริงๆหลายๆคนจะกลัวว่ามันเป็นการฉีดทำให้ภูมิมันขึ้นเยอะหลายๆคนก็จะกังวลว่าภูมิเนี่ยมันกลายไปเยอะเกินไปแล้วมันจะมาทำลายตัวเองก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองซึ่งอันนี้อาจารย์มะเหมียวอาจจะพอเสริมได้ว่าอาจารย์ว่ายังไงดีครับอาจารย์
2: ก็ฉีด4เข็มแล้วเหมือนกันค่ะหรือเปล่า
0: ต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าสาเหตุของการเกิดโรคพุ่มพวงเนี่ยจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ทราบนะคะว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแต่ว่าเราเชื่อว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดโรคก็คือปัจจัยแรกเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นสิ่งแวดล้อมไปเจอสารพิษสารเคมีอะไรบางอย่างหรือว่าไปเจอการติดเชื้อบางอย่างมากระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยให้มันทำงานเยอะผิดปกติแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัจจัยที่2ร่วมด้วยปัจจัยที่2นี่คือปัจจัยทางด้านพันธุกรรมหมายถึงว่าคนคนนั้นถ้าเกิดเขามียีนบางอย่างที่ผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกันไม่ดีทำให้แทนที่เหมือนพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้าร่างกายภูมิคุ้มกันในคนปกติก็สามารถ กำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นเราก็หยุดทำงานได้แต่ว่าถ้าเกิดคนเรามีพันธุกรรมที่ผิดปกติทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันทำงานไปเรื่อยๆฆ่าสิ่งแปลกปลอมก็แล้วแล้วก็ไม่หยุดทำงานกลับไปฆ่าหรือไปทำลายอวัยวะในร่างกายเราเนี่ยก็จะเกิดเป็นโรคพุ่มพวงดังนั้นเลยอยากจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าการที่เราฉีดวัคซีนที่เรากลัวก็คือ mRNA เราเชื่อว่ามันเหมือนอาจจะไปกระตุ้นเรื่อง DNA RNA อะไรในร่างกายเราหรือเปล่าเราจะทำให้เกิดเป็นโรคพุ่มพวงต้องขอบอกว่าถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีพันธุกรรมหรือยีนที่ผิดปกติสุดท้ายเนี่ยภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันก็จะหยุดทำงานได้เพราะว่าเรามียีนที่ดีที่ไปหยุดการทำงานของภูมิที่มันพยายามสร้างต่อเรื่องของวัคซีนนะคะดังนั้นก็เลยจะบอกว่าคือถ้าคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นอยู่แล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรืออะไรเข้ามาเนี่ยสุดท้ายเขาก็จะต้องกลายเป็นตัวโรคพุ่มพวงหรือว่าโรคอื่นๆที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดคนคนนั้นมียีนที่ดีสารพันธุกรรมที่ดีสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เป็นโรคเพราะว่าเขาสามารถหยุดยั้งภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติได้ค่ะอธิบายอย่างนี้พอจะเข้าใจไหมคะ
1: ก็คือคิดว่ายังไม่เกี่ยวในตอนนี้คิดว่าเกี่ยวกับปัจจัยบุคคลแต่ละคนมากกว่านะไม่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้นตอนนี้เรายังแนะนำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยมีประโยชน์มากกว่าเราก็อยากให้ไปฉีดกันนะครับ
2: เหมือนเวลาคุยกับหมอหลายท่านเขาจะบอกว่าช่างระหว่างโทษกับประโยชน์เนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงที่จะเกิด
1: ใช่ใช่ครับคือทั่วไปเดี๋ยวนี้ยาหรือวัคซีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เวลาคุยกับคนไข้ก็คือมีประโยชน์กับโทษซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณหมอแนะนำเนี่ยกระทรวงแนะนำก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าโทษนะคร
2: ับ นะครับขณะที่อีกท่านนึงเนี่ยนะฮะคุณรุ่งรัตน์นะท่านผิดขออภัยนะฮะบอกว่าฉีดอายุ60ฉีด2เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็ม3เป็นแอสตราเมื่อ15พฤศจิกายน64ต้องฉีดเข็ม4มั้ยคะ
1: โอ้ครับต้องเลยครับก็คือ15พฤศจิกายนตอนนี้ก็ประมาณเกือบ
2: 6เดือ
1: อนแล้วนะครับควรจะฉีดเข็ม4ได้เลยนะครับตอนนี้สามารถไปรับได้เลยนะครับ
2: ครั บ, ค, รบคุณมาทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะคุณแม้นมากนะครับอายุ64หนัก65สูง164เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยเดือนหนึ่งเนี่ยเป็น 2-3 ครั้งฮะอยากถามถึงวิธีที่จะหายขาดตอนนี้กินยาได้ครึ่งเดือนก็หายแต่พอหายแป๊บเดียวก็กลับมาเป็นใหม่อีกขอคำแนะนำหน่อยครับกระเพาะปัสสาวะ
0: ค่ะก็อันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมคะคุณแจ๊คคะ
2: น่าเดาว่าใช่ฮะ
1: น่าจะเป็นผู้หญิงครับครับ
0: ก็อันดับแรกต้องดูก่อนก็คือในเพศหญิงเนี่ยก็คือจะมีปัจจัยเสี่ยงจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยได้บ่อยกว่าเพศชายเพราะว่าเหมือนมีทางเดินที่จากภายนอกไปสู่กระเพาะปัสสาวะเนี่ยสั้นกว่าเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้บ่อยๆทีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยกระตุ้นอะไรอย่างแรกก็คือเรื่องของพฤติกรรมอะค่ะว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เสี่ยงต่อการเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอย่างเช่นมีการกลั้นปัสสาวะบ่อยๆหรือการทำความสะอาดไม่ดีไม่เหมาะสมหรือเปล่าเกิดคิดว่าไม่ได้มีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรืออีกอันนึงก็คือเรื่องของการทานน้ำก็คือต้องทานน้ำให้พอเพียงเพื่อที่จะได้เหมือนขับสารไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียหรืออะไรแล้วก็ห้ามกั้นปัสสาวะค่ะถ้าเกิดทำหมดแล้วยังรู้สึกว่ามีกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆก็จะต้องมาดูว่ามันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะที่มันผิดปกติทำให้มันปัสสาวะมีการอุดกั้นหรือว่าทำให้มันมีการย้อนกลับของทางเดินปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ยในทางปฏิบัตินะคะถ้าเกิดมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเนี่ยถ้าเกิดบ่อยมากคุณหมอเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีไตผิดปกติหรือเปล่ากรวยไตเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่ามันมีสาเหตุของทางเดินท่อปัสสาวะที่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดเป็นบ่อยมากอาจจะต้องลองกลับไปพบแพทย์ท่านเดิมดูว่าอาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่านะคะค่ะแต่ว่าอาจารย์แจ๊สามารถเพิ่มเติมได้เรื่องของการทานยาฆ่าเชื้อหรือว่าสาเหตุอื่นๆเพิ่มเติมมาค่ะ
1: ก็ที่อาจารย์พระเมียวพูดมาที่สำคัญมากครับเพราะว่าในคุณผู้หญิงอายุที่มีอายุประมาณ64ปีเนี่ยนอกจากการที่เราให้ยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมแล้วก็คือเป็นการหาวิธีป้องกันอย่างที่อาจารย์พระเมียวพูดมาเลยว่าเราต้องไปหาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรหรือเปล่าที่ทำให้เป็นบ่อยๆก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับมาเป็นบ่อยๆ
2: จะถามว่าหายขาดหรือเปล่าเพราะนั้นหายขาดไม่หายขาดอยู่ที่ไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้อยู่ที่การรักษาอาจจะอยู่ที่การป้องก
1: ัน ใช่จริงๆแล้วหายขาดไม่ขาดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ว่าเราแก้ต้นเหตุได้หรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับ
2: ครับไปที่คุณเกตนภานะอายุ22นะครับถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฮะ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดครบทุก1ปีเป๊ะๆไหมหรือฉีดก่อนครบปีได้ไหมฮะชื่อเกียรติพันธ์ได้คุณผู้หญิง
1: คือโดยทั่วไปภูมิก็จะตกลงประมาณ1ปีครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วก็แนะนำประมาณทุกๆปีแต่ถามว่าจะฉีดก่อนสักเดือนนึงหรือเลทไปสักเดือน2เดือนไม่มีปัญหาครับได้ครับ
2: นะฮะสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีอีกท่านนึงถามเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะฮะคุณนันทริการนะฮะอายุ61เพศหญิงนะฮะปี64ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เดือนตุลาคม64ต้องรอให้ครบ12เดือนก่อนไหมคะถึงจะฉีดของปีนี้ก็จะคล้ายๆกันคร
1: ับรอได้ครับก็คือรอก่อนประมาณ1ปีฉีดได้ครับ
2: ก็คือรอตุลาก็ได
1: ้65ใช่
2: หรือว่าจะฉีดก่อน1เดือนหลัง1เดือนก็ได้
1: ใช่ใช่ครับ
2: นะครับ
0: แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนดูว่าช่วงนั้นเป็นช่วงวัคซีนล็อตใหม่หรือเปล่าคือบางคนเหมือนพอรอครบให้ครบเป๊ะๆ1ปีแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ยังเป็นวัคซีนล็อตเก่าอาจจะต้องทำแบบที่อาจารย์แจ็คบอกว่าอาจจะเลื่อนไปอีกเดือนนึงเพื่อให้คุมว่ามันเป็นวัคซีนล็อตใหม่ที่จะไปคุมข้างหน้าอีก1ปีอะค่ะใช่ไหมคะอาจารย์แจ็ค
1: ใช่ๆ
2: แต่จะฉีดแล้วก็ขออัปเดตหน่อย
1: คือในประเทศไทยอะถ้ามันจะมาใหม่ประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: เมษา
1: ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะลองโน้ตไว้ตรงปฏิทินก็ได้ว่าช่วงนี้เราอาจจะเซตตารางใหม่ก็ได
2: ้เซตตารางใหม
1: ่ไม่ต้องตุลาก็มาเป็นพวกพฤษภาก็ได้ครับ
2: เช่นท่านนี้เดิมอาจจะเคยเซตตุลาไว้เราอาจจะมาเซตใหม่สักเดือนมิถุนาอะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ได้ได้จริงจริงสมมุติถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วอันนี้อยากจะเริ่มใหม่ก็ได้นะครับเพราะจริงแล้วอย่างที่บอกคือในปีนึงเนี่ยอาจจะมีบางคนฉีด2เข็มห่างกัน6เดือนก็ได้เพราะฉะนั้นใน1ปีสามารถฉีดได้2เข็มก็ไม่มีอันตรายอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าตุลาปีที่แล้วแล้วเราอยากเซตใหม่ปีนี้ก็มาพฤษภาปีนี้ได้
2: พฤษภาพิจารณาปีนี้แล้วปีหน้าก็มาใช้ตารางใหม่เลยก
1: ็
2: เป
1: ็
2: นพฤษภาพิจารณาได้เลยเนี่ยคุณแอมปอถามเรื่องการใช้หน้าจอก่อนนอนมีผลต่อการนอนอย่างไรบ้างฮะ
0: โอ้มีผลมากเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาการนอนนะคะนอนหลับยากนอนหลับไม่สนิทการใช้หน้าจอมีผลมากเพราะว่าการใช้หน้าจอเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าออกมาซึ่งแสงตัวเนี้ยมันจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินนะคะซึ่งฮอร์โมนมันก็คือเป็นฮอร์โมนที่เหมือนพอมืดค่ำเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะหลั่งพอหลั่งเสร็จเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความง่วงนอนก็จะเริ่มนอนเป็นเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจ้องหน้าจอบ่อยๆก่อนนอนแบบประมาณ2ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยจ้องอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้ตัวเมลาโทนินเนี่ยหลับผิดปกติเราก็จะทำให้เราหลับไม่สนิทหรือนอนหลับยากเพราะฉะนั้นแนะนำว่า2ชั่วโมงก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไปเรื่องของฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือแทนนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการหลับนอนถ้าเกิดแบบเพราะว่าปัจจุบันคนเราเนี่ยติดหน้าจอไม่ว่าจะหน้าจอทีวีหรือหน้าจอมือถือมากถ้าเกิดทำแล้วไม่ได้มีปัญหาการหลับนอนก็ทำต่อได้แต่ว่าถ้าเกิดคนไหนหลับนอนยากนอนตื่นง่ายนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้อะค่ะ
2: นะฮะสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับคุณไอซี่ฮะเด็กหญิงอายุ3ขวบฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ล่าสุดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อีกครั้งเมื่อไหร่คะ
1: ก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับครับ
0: คือแต่ว่าอยากถามอาจารย์แจ็คเพราะว่าเท่าที่เข้าใจอะค่ะอาจารย์แจ็คเหมือนวัคซีนล็อตของเราเนี่ยมันจะมาเมษาล็อตใหม่ล็อตหนึ่งกับช่วงตุลาไหมคะอาจารย์แจ็คคะ
1: ใช่
0: มันเหมือนจะเข้าสองล็อต
2: ใช่
0: ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับคือจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างที่บอกมันจะมีของซีโร
2: ่ซีโร่เหนือซีโร่ใต้
1: ใช่ใช่ครับคราวนี้ประเด็นคือต้องคือทางรัฐบาลก็ต้องดูว่าแต่ละปีอ่ะเขาจะกระทรวงจะแจกมาเป็นอาจจะฟรีซีโร่ใต้ก่อนซ
2: ี
1: โร่เหนือก็อาจจะมีล็อตนึงอะไรเงี้ยครับใช่เพราะนั้นจริงถ้ามองแบบนี้ก็แล้วขึ้นกับว่าเราไปกับล็อตไหนก็ได้สมมุติถ้าเราไปล็อตช่วงหน้าฝนแล้วก็ฉีดทุกๆหน้าฝนถ้าเป็นล็อตช่วงหน้าหนาวก็ฉีดทุกๆหน้าหนาวก็ได้ครับใช
0: ่
1: ๆตรงนี้มันจะ
0: ซึ่งสำหรับเด็ก3ปีที่เป็นคำถามอะค่ะก็คืออันนี้ยังไม่ได้อยู่ในของกระทรวงที่จะให้ฟรีนะคะยกเว้นว่าถ้าเป็นเด็ก3ขวบแล้วมีปัญหาโรคปอดเรื้อรังหรือว่ากินยากดภูมิโรคอ้วนโรคปอดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอย่างเงี้ยก็อาจจะรอเหมือนที่อาจารย์แจ็คบอกว่ารอแบบที่เป็นวัคซีนฟรีได้แต่ว่าถ้าอย่างถ้าสมมติจะต้องเสียเงินเองอยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าหลังตุลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีกล็อตหนึ่งเพื่อให้ครบใกล้ๆ1ปีที่ฉีดครบพฤศจิกาปีที่แล้วอะค่ะ
2: ค่ะนะฮะอ๋อคุณแอมปอบอกว่านอนหลับยากมากนะฮะสักครู่ที่ถามเรื่องการใช้จอมาเนี่ยมาที่คุณชัยมงคลหน่อยฮะสอบถามเรื่องการตรวจ ADK คุณชัยมงคลอายุ62บอกว่า ถ้าเกิดเราเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วเราไปตรวจ ATK แต่เป็น ATK ที่ตรวจโควิดนะฮะแล้วมันจะขึ้น 2

0: ีดไหมหรือผมไม่ได้จะมีเอทีเคตรวจไข้หวัดใหญ่ด้วยหรือเปล่า
1: คือเมื่อก่อนถ้าเราจำได้ช่วงที่เรายังไม่มีโควิดนะครับเวลาไปตรวจกับคุณหมอที่คลินิกอะไรเงี้ยแล้วผลออกเร็วๆเนี่ยหลายๆครั้งก็คือเอทีเคนั่นแหละนะครับคือเอทีเคเนี่ยในแต่ละชุดตรวจเนี่ยแต่มันแยกนะก็คืออันนึงไว้ตรวจโควิดอันนึงไว้ตรวจไข้หวัดใหญ่เพราะว่าสารที่อยู่ในนั้นไม่เหมือนกันถ้าผมเป็นไข้หวัดใหญ่ไปตรวจชุดโควิดมันก็จะไม่บวกครับมันจะไม่มีการบวกมันจะไม่มีการบวกข้ามกันแบบนี
0: ้
1: ใช่แต่ถามว่าเทคโนโลยีของการทำ ATK เนี่ยมีมาแล้วก็คือจริงๆโควิดเนี่ยเราล้อมาจากไข้หวัดใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าชุดตรวจ ATK เมื่อก่อนเนี่ยเราจะทำที่คลินิกแต่ตอนนี้ชุดตรวจ ATK เนี่ยเราพัฒนาออกมาให้มัน
0: ท
1: ำได
0: ้
1: ง
0: ่
1: ายและสามารถโฮมยูสได้เลยใช่ใช่ครับ
0: แต่เมื่อก่อนเราจะเรียก rapid test ด้วยเหมือน ATK ออกมาเราก็เรียก rapid test
1: จริงๆแล้วมันคือ rapid test ซึ่งเราไปตรวจไข้หวัดใหญ่มาก่อน 2-3 ปีก่อนเราจะได้ยินว่า rapid flu อะไรเงี้ยก็คือคล้ายๆกันคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยครับ
0: นะฮะแต่ว่าถ้าเคสนี้เข้าใจว่าเวลาเราเอา ATK ที่เราใช้ประจำณขณะนี้ก็คือ ATK ที่ตรวจโควิดถ้าคุณเป็นไข้หวัดใหญ่ตรวจยังไงก็ไม่ขึ้น2ขีดแน่นอน
1: ไม่ควรจะขึ้นครับ
0: นะครับถ้าขึ้น2ขีดนี่แสดงเป็นโควิดนะฮะ
1: น่าจะเป็นโควิดมากกว่าเลยครับ
0: ครับคุณเชษฮะอายุ17นะฮะหนัก54สูง162อยากทราบว่าการฉีดไข้หวัดใหญ่ของทางการที่ฉีดให้ฟรีเนี่ยสามารถป้องกันได้3สายพันธุ์ไหมมี 2A1B แต่ทางเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าฉีดป้องกันได้4สายพันธุ์เลยฮะทำไมถึงต่างกันหรือของรัฐเข้าโครงการคนละครึ่งหรือเปล่าต้องกันแค่3สายพันธุ์ให้
1: เขาเอาตรงนี้สำคัญมากขอบคุณคุณเชษมากเลยนะครับวัคซีนที่แจกฟรีโดยกระทรวงเนี่ยจะเป็น3สายพันธุ์แต่วัคซีนที่เราสามารถหาซื้อได้เองเนี่ยจะมีทั้ง3สายพันธุ์และ4สายพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น4สายพันธ
0: ุ์
1: ซึ่ง3สายพันธุ์ที่ฟรีเนี่ยจะมี2 A2 สายพันธุ์ B1 สายพันธุ์แต่ถ้าเกิดเป็น4สายพันธุ์เนี่ยจะเป็น A2 แล้วก็ B2 ถามว่าแตกต่างกันมั้ยนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกคือ3ใน4ก็คือ A เนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้น A เนี่ยไม่ว่าจะ3สายพันธุ์หรือ4สายพันธุ์เนี่ยได้2อันเท่ากันแต่ B เนี่ยจะต่างกันซึ่ง B ตัวที่4เนี่ยจริงๆแล้วเจอน้อยผมไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าถ้างั้นเอา3ละกันไม่แน่ใจเรื่องของราคาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวผมเองจริงๆถ้าบางทีถ้าคณะหมายถึงว่าถ้าหน่วยราชการแจกวันนี้ก็รับ3สายพันธุ์เหมือนกันแต่ถ้าอยากได้4ก็สามารถเลือกหาได้เลยครับตามเอกชนหรือว่าตามโรงพยาบาลทั่วไปก็สามารถหาได้คร
0: ับมีข้อเสียอะไรไหมฮะว่าถ้าเราฉันรับได้แค่3สายพันธุ์เองแต่ถ้าเกิดเสียตังค์ฉันได้4สายพัน
1: ธุ์ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราแจ็คพอตไปได้สายพันธุ์ที่4ก็อาจจะติดได้แต่ว่าสายพันธุ์ที่4เนี่ยที่เป็น B เนี่ยเรียกว่าจริงๆ B เนี่ยรุนแรงน้อยกว่า A แล้ว B เนี่ยเจอน้อยกว่า A ยกเว้นว่าปีนั้นแบบโชคร้ายจริงๆกลายเป็นว่า B ระบาดแล้วดันเป็นสายพันธุ์ที่4ซึ่งมันอยู่ใน3สายพันธุ์อันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นข้อเสียครับ
0: แต่โอกาสน้อยมากความเสี่ยงน้อยมาก
1: โดยทั่วไปจากประวัติเนี่ยส่วนใหญ่จากมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่3,000 กับ 4,000ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ถ้าได้4นี่ก็ดีนะครับได้4ก็ดีกว่าครับ
0: นะฮะงั้นผมสรุปแบบนี้ได้ไหมสมมติว่าเรามีองค์กรหรือว่าหน่วยงานที่สนับสนุนเราก็ไปฉีดตามปกติก็ได้3สายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรแต่ถ
1: ้
0: าเกิดใครที่ต้องไปเสียตังค์เองอยู่แล้ว อย่างเช่นผมที่ไม่มีสิทธิ์อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรที่จะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเช่นอายุไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขไม่มีประวัติสุขภาพที่เป็นโรคประจำตัวเพราะงั้นถ้าเกิดผมจะฉีดปกติผมก็ต้องเสียตังค์เพราะนั้นเวลาผมไปเสียตังค์แล้วก็ซื้อเป็น
1: 4
0: ได้เลยนะฮะ
1: ได้ครับ
0: คุณนิดนะครับคุณนิดอยากทราบว่าคนป่วยติดเตียงส่วนมากทำไมถึงเสียชีวิตจากการติดเชื้อในกระแสเลือดการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดจากอะไรฮะ
1: อ๋อครับผู้ป่วยติดเตียงเหล่านี้เราก็เจอกันเยอะนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับได้ที่ด้านหลังนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ขยับตัวบ่อยเนี่ยอาจจะมีลักษณะของแผลกดทับซึ่งแผลกดทับเนี่ยก็จะนำไปสู่การติดเชื้อซึ่งเวลาติดเชื้อเนี่ยก็จะทำให้เชื้อเนี่ยสามารถที่จะหลุดเข้าไปในเลือดเกิดเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ซึ่งเวลามีการติดเชื้อในกระแสเลือดก็จะมีอาการรุนแรงมีไข้หนาวสั่นมีความดันตกช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลคือติดเชื้อในกระแสเลือดก็คือว่าจริงๆติดเชื้อในกระแสเลือดเนี่ยหมายความว่าติดเชื้อที่ไหนก็ได้นะครับติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะก็ได้ติดเชื้อทางเดินอาหารก็ได้เพียงแต่ว่าเชื้อนี่มันเยอะมากแล้วมันหลุดออกมาในเลือดทำให้เชื้อนี่มันวิ่งทั่วร่างกายแล้วก็นำไปสู่ไข้สูงภาวะช็อกได้นะครับ
0: นะฮะคุณบุญสมนะฮะอายุ59ติดโควิดนะฮะกินยาของโรงพยาบาลมาแล้ว8วันตอนนี้ตรวจ ATK เป็นลบแล้วนะฮะเหลือ

0: เดียวแต่ยังมีอาการเจ็บคอไอบ้างเป็นระยะจะเป็นอะไรไหมเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าต้องไปหาหมอไหมครับ
1: ครับคือจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือว่าโดยปกติเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลงปอดนะครับแล้วก็อาการที่จะลงปอดเนี่ยสมมุติถ้าอยู่ที่บ้านเนี่ยถ้าเราติดตามกับคุณหมอที่โทรไปถามเนี่ยคุณหมอจะเน้นย้ำเรื่องออกซิเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่าอยู่ที่บ้านอยากให้วัดออกซิเจนให้กับเรานะครับออกซิเจนขนาดที่อยู่เฉยๆเลขเท่าไหร่แล้วก็ออกซิเจนขนาดที่ออกกำลังกายเราอาจจะให้มีการปั่นจักรยานอากาศหรือว่าเดินรอบเตียง3นาทีแล้วลองวัดดูพวกนี้ถ้าออกซิเจนมันยังสูงอยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงปอดนี่ยากครับคราวนี้ทั่วไปเนี่ยเรื่องของไข้มันจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยโควิดระลอกเนี่ยที่เป็นกันเยอะคือหลังจากหายมันจะยังไอเจ็บคอค่อยๆเนี่ยไปได้อีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งพวกนี้มันน่าจะเกิดจากเป็นแบบไข้หลอดลมอักเสบพวกนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหา
0: อาจจะเป็นการอักเสบที่หลอดลมไม่ได้อักเสบที่ปอดไม่ได้มีปัญหากับปอด
1: ถ้าอักเสบที่ปอดเนี่ยมันจะแบบออกซิเจนตกนะครับ
0: ครับนะครับได้อีกสักคำถามนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะถามมาว่าฉีดวัคซีนโควิดแล้วเวลาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เบาไปเลยความแพ้มันต่างกันหรือเปล่าอาจารย์ความหนักหน่วงของตัวยาโดสที่เข้าไปในร่างกาย
1: คือเดี๋ยวต้องแยกอาการแพ้กับอาการข้างเคียงก่อนเนาะที่เราคุยกันว่ามีไข้ปวดเจ็บตรงที่ฉีดเนี่ยสมมติจะเป็นอาการข้างเคียงนะครับซึ่งอย่างที่บอกคือถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายเหมือนกันคือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อตายซิโนแวคเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มพวก AstraZeneca ของโควิดหรือว่า Pfizer Moderna ของโควิดเนี่ยฉีดแล้วเนี่ยอาการข้างเคียงเยอะกว่าจริงๆคือไข้สูงกว่าปวดมากกว่าจริงๆแต่แพ้เนี่ยหมายความว่าผื่นขึ้นปากบวมหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยเจอน้อยมากจริงๆครับเจอน้อยมากไม่มีปัญหาอะไรครับ
0: นะครับนะฮะสำหรับเรื่องของวันนี้เต็มอิ่มทั้งเรื่องของไข้หวัดใหญ่ทั้งเรื่องของโควิด19นะฮะวันนี้ก็เห็นประโยชน์เรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันไปแล้วย้ำกันอีกสักครั้งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะสำหรับใครที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีกับทางโรงพยาบาลรามานะครับแต่เป็นการฉีดสำหรับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงนะฮะสามารถที่จะลงทะเบียนจองสิทธิ์กันได้นะครับประจำปี2565วันที่เราเริ่มจองสิทธิ์เนี่ยนะฮะวันที่9พฤษภาคมเป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะฮะวันนี้ดูรายการเราอยู่หรือว่าดูรายการเราจบก็กดจองได้เลยนะครับเริ่มจองตั้งแต่9พฤษภาเป็นต้นไปถึง2มิถุนายนนะฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณไปจอง2แล้วอาจจะมีสิทธิ์เหลือนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรีบจองก่อนได้ก็จองก่อนได้เลยนะจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อครบตามจำนวน3ช่องทางสำหรับการจองนะฮะ1คือจองสิทธิ์ด้วยตัวเองนะฮะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับ2ฮะแอปพลิเคชันเป๋าตังและ3ฮะสายด่วนสปสช1330ตอนนี้เราเริ่มลงทะเบียนกันไปแล้วนะจะปิดลงทะเบียน2มิถุนาแล้วจะเริ่มฉีดเนี่ย6ถึง14มิถุนายนนะครับ8โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับจุดฉีดนะครับที่ชั้น1นะครับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแหมวันนี้ฟังเนื้อหาของไข้หวัดใหญ่กันเต็มอิ่มใครและที่เป็นเข้าเงื่อนไขที่เป็น7กลุ่มเสี่ยงที่ว่านี้แล้วอยากจะมารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีก็สามารถจะลงทะเบียนกันได้เลยอาจารย์จะมีอะไรย้ำสำหรับผู้ที่จะสนใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพิ่มเติมมั้ย
1: ก็เน้นย้ำว่าให้รีบเลยครับเพราะว่าสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆสิทธิ์เต็มเร็วจริงๆครับ
0: ไม่ได้บอกว่าอย่างที่ผมบอกว่าไม่ฉันเปิดจองได้ถึงวันที่2ฉันจะมาโน่นที่1วันที่2อาจจะไม่เหลือสิทธิ์ถึงท่าน
1: นะอยากให้รีบเลยเพราะว่าข้อแรกคือรีบเพราะว่าเราจะได้ภูมิด้วยอันที่2ก็คือว่าส่วนมากเนี่ยถ้าทิ้งไว้มันมักจะหมดก่อนใช่ครับให้มาก
0: นะสำหรับเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์มะเหมี่ยวและอาจารย์แจ็คนะครับขอบคุณอาจารย์มะเหมี่ยวด้วยนะครับก็มาทางออนไลน์ขอบคุณอาจารย์แจ็คด้วยนะครับวันนี้ลากันไปเลยนะครับกับรักคิวหมอรามาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

ถามยอดฮิตกินอะไรถึงได้กล้ามโตจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าการกินเวย์จะทำให้กล้ามโตเสมอไปแต่การกินคาร์โบไฮเดรตหรือว่ากลุ่มอาหารจำพวกแป้งก็มีความสำคัญในการสร้างกล้ามเดี๋ยววันนี้วิจะมาบอกนะคะว่าเทคนิคการกินคาร์โบไฮเดรตที่ถูกต้องเป็นยังไงไปดูเมนูของเรากันก่อนเลยนะคะ

0: เสร็จไปแล้วนะคะวันพอตพาสต้านะคะสำหรับตัวอย่างอาหารที่สามารถเพิ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายในแต่ละวันค่ะแค่เพียงมีกระทะ1ใบแล้วก็ยนอาหารที่บอกลงไปนะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆแล้วมันแบ่งประเภทเป็น2ชนิด1คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือข้าวขาขนมปังเค้าพาสต้าเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเอามาใช้ได้อย่างรวดเร็วคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเราจะกินก่อนที่จะออกกําลังกายประมาณ 1-2 ชั่วโมงอันที่2คือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตธัญพืชต่างๆคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเนี่ยจะกินหลังออกกําลังกายร่างกายมันจะโหยอาหารมากร่างกายเราจะจึงเอาพลังงานจากกล้ามเนื้อออกมาใช้ถ้าไม่มีคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นภายใน1ชั่วโมงหลังออกกําลังกายแล้วควรรีบกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายค่อยๆดึงเอาคาร์โบไฮเดรตมาใช้เพื่อป้องกันกล้ามเนื้อสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตจึงสำคัญมากนะคะเกี่ยวกับการสร้างกล้ามจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการกินคาร์โบไฮเดรตอย่างถูกต้องยังมีเทคนิคการกินสร้างภาพ
1: สร้างภาพ
0: จบลงไปแล้ว1ตอนเสียดายมากๆมียังมีเทคนิคกินสร้างกล้ามอีกเพียบเลยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการพอดแคสต์ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Well-being กับผมอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่เราก็อยากที่จะเรียนให้จบให้เร็วๆเพื่อจะได้ออกไปทำงานมีเงินเพื่อที่จะซื้อบ้านที่จะซื้อรถแล้วก็ซื้อทรัพย์สินต่างๆแต่พอเราออกมาทำงานจริงๆบางทีเราก็นึกไม่ออกครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่เราน่าจะซื้อเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่าวันนี้ครับเราได้กูรูของเราครับที่จะมาชวนพูดคุยกันครับว่าทรัพย์สินชิ้นแรกที่น่าจะได้ลองซื้อหลังจากที่เก็บเงินได้พอสมควรแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะครับวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพัฒน์ธารวานิชหรืออาจารย์เด่นอาจารย์จากสาขาวิชาการเงินวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมาพูดคุยกับเราครับสวัสดีครับอาจารย์เด่นครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: อาจารย์ครับเวลาที่พูดถึงทรัพย์สินเนี่ยคำว่าทรัพย์สินเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างครับ
2: ทรัพย์สินนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราต่อไปในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นgenerate

0: แคชฟลูว์คือก่อให้เกิดกระแสเงินสดรายได้ให้กับเรา
1: ครับ
0: หรือว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายหรือให้บริการต่างๆกับเราครับเราก็จะเรียกว่าทรัพย์สินครับ
1: ทรัพย์สินเนี่ยมันแบบที่จับต้องได้กับจับต้องไม่ได้มีไหมครับมันแบ่งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับ
0: จับต้องไม่ได้ก็มีครับยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์ทั้งหลายแหล่ครับเช
1: ่
0: นเราสิทธิ์ในการจอดรถอย่างเงี้ยเป็นทรัพย์สินแล้วก็บอกว่าแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการจอดรถมาดังนั้นสิทธิ์ที่เราได้มาก็จับต้องไม่ได้ฮะแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราคือเราสามารถไปจอดรถได้
1: เวลาที่พูดถึงทรัพย์สินส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะครับอาจารย์ผมก็จะนึกถึงอะไรที่มันจับต้องได้อย่างเช่นอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นรถหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ผมใช้ในการทำมาหากิน
0: ใช่ครับ
1: ทรัพย์สินเหล่านั้นก็เป็นทรัพย์สินที่จับต้องได้ครับอาจารย์ที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงนะครับแต่มันจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอีกไหมครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้นึกถึงครับ
0: มีครับอาจารย์คร
1: ับ
0: แต่ว่าเอาข้อจริงมันใกล้ตัวเราที่สุดเลยอาจารย
1: ์อะไรครับ
0: อ้าวก็เราเองไงอาจารย์
1: ตัวเราเอง
0: ตัวเราเอง
1: เป็นทรัพย์สินของเราด้วย
0: ก็หมายถึงว่าในที่นี้ฮะก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายในทางบัญชีหรือว่าการเงินนะแต่มันหมายถึงบอกว่าความสามารถของเราเองไงครับถ
1: ู
0: กไหมฮะว่าเฮ้ยถ้าเรามีความสามารถเนี่ยนะเราก็สามารถเอาไปหารายได้ฮะไปทำมาหากินได้ต่อไปนั่นเองครับดังนั้นมันก็ถือว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เป็นทรัพย์สินที่เรามีฮะติดตัวเรานั่นเองครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยเขาจะเรียกว่า human capital อาจารย
1: ์
0: ทุนมนุษย
1: ์ทุนมนุษย์อ๋อใช่แต่ว่าไอ้เจ้าความสามารถของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นความสามารถที่เหมาะสมกับบริบทหนึ่งหรือในยุคหนึ่งอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: แต่เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนความสามารถที่เรามีมันอาจจะล้าสมัยแล้วอะจะทำไงดีกับมันยังเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าอยู่หรือเปล่าถ้ามันล้าสมัย
0: ถ้าเป็นพูดในทางบัญชีนะอาจารย์ก
1: ็
0: ทรัพย์สินทุกชนิดมีค่าเสื่อม
1: อ๋อนี่ก็คือเสื่อม
0: ใช่ครับ
1: ความสามารถเราก็เสื่อมเหมือนกัน
0: ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวอาจารย์ลองไปถามนักเรียนครับว่าหลังจากสอบไฟนอลเสร็จแล้วความรู้ที่ได้มาได้สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จะได้คำตอบนะ
1: คำตอบอาจจะทำให้น้ำตาไหลได
0: ้ครับคือความรู้ก็มีค่าเสื่อมใช่ไหมครับมีการเสื่อมราคาไปอาจจะเพราะว่าหนึ่งเราไม่ได้ทบทวนก็เลยหายไปและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวความรู้นั่นเองฮะมันไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วมันมีสิ่งใหม่มาเทคโนโลยีใหม่มาฮะที่เราไม่รู้เนี่ยความรู้เดิมมันก็เลยมีประโยชน์น้อยลงอย่างเงี้ยครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ของเราอยู่เรื่อย
0: ๆเพื่อครับอาจารย
1: ์ความสามารถของเราจะได้เสื่อมน้อยลงหรือไม่เสื่อมหรือแม้แต่เพิ่มพูนขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแต่การที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหล่านั้นเราก็คงต้องลงทุนกับมันอยู่ด้วยเหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดบอกว่าในการลงทุนนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในช่วงวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมถ้าถามว่าควรลงทุนอะไรก่อนเนี่ยผมว่าลงทุนกับตัวเองก่อนเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าใช่ไหมเพราะเราสามารถใช้ตัวเองเนี่ยไปทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเป็นเพิ่มศักยภาพของตัวเองเนี่ยเราลงทุนกับตัวเองก่อนครับ
1: ค
0: นทั่วไปบางทีก็มองข้ามไม่ยอมลงทุนกับตัวเองก็คือไม่เพิ่มความสามารถนะทีนี้ที่มันน่ากังวลคือบางทีว่าในสังคมไทยอาจารย์บางทีมันจะคิดว่าการลงทุนกับตัวเองความสามารถคืออะไรอยากให้ได้เพียงใบปริญญามาใช่ไหมฮะคือถามว่าใบปริญญามีค่าไหมมีครับแต่ว่าพอมาเรียนก็จะเหมือนกับว่าอยากได้แค่ใบอะความรู้อาจารย์จะให้แล้วก็ยอมเอาไปด้วยให้ไปแล้วก็เสื่อมทันทีอย่างเงี้ย
1: ไอ้ย่ะ
0: คือในโลกยุคนี้มันไม่ได้แล้วฮะในการทำงานมันต้องแบบอยู่ต้องทำได้จริงใบปริญญาคือว่าช่วยว่ายืนยันนิดหน่อยนะฮะช่วยยืนยันถ้าเกิดคุณไม่มีความสามารถจริงๆเนี่ยมันก็ลำบากครับนะฮะดังนั้นก็อยากจะให้บอกว่าตลาดลงทุนเนี่ยก็ถ้าจะเอาเพื่อปริญญาต้องเอาความรู้ไปด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดสมมติบอกว่าในการลงทุนสมัยใหม่เนี่ยไม่ต้องมีปริญญาก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริง
0: ใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันก็มีอบรมมีนู่นนี่นั่นมีออนไลน์เยอะแยะไปหมดครับนี้โฆษณาให้มหิดลเองนิดหนึ่งนะครับในมหิดลเราก็มีเป็นมหิดลเป็นมูกนะฮะเป็น e-learning สำหรับบุคคลโดยทั่วไปนะครับซึ่งจะสามารถมาลงเรียนเพิ่มทักษะวิชาต่างๆได้มากมายเลยนะอาจารย
1: ์
0: เดี๋ยวท่านผู้ฟังผู้ชมฮะก็สามารถไปเข้าไปดูได้นะครับ
1: ทีนี้ถ้าเราลงทุนในการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของเราแต่ว่าถ้าสุขภาพกายสุขภาพใจของเรามันไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะทำงานของเราเนี่ยเราต้องมีการดูแลพวกนี้หรือว่าสร้างหลักประกันอะไรให้กับสุขภาพของเราด้วยไหม
0: ครับก็เมื่อเราลงทุนกับตัวเองแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยพัฒนาสุขภาพตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าอย่างที่พระท่านว่าฮะเราก็สังขารมันไม่เที่ยงใช่ไหมอาจารย
1: ์บ่ายโมงอาจารย
0: ์สังขารไม่เที่ยงนะดังนั้นเราก็ต้องเป็นไงครับเราก็คือบอกว่าเราก็ต้องแบบว่าลงทุนในแค่คุ้มครองสุขภาพร่างกายของเราฮะทีนี้ถ้าเราป่วยเปื่อยอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถรักษาดูแลได้ฮะมันก็ลำบากใช่ไหมอาจารย์นะดังนั้นอย่างประกันชีวิตประกันสุขภาพเนี้ยต้องมีครับ
1: ต้องมี
0: เป็นลำดับถัดไปนะฮะที่ควรจะต้องลงทุนนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าจบมาใหม่ๆเอาให้แน่ใจแล้วว่าความรู้ความสามารถของเราเนี่ยมันเสื่อมช้าลงหรือไปเพิ่มพูนให้มากที่สุดลงทุนกับตรงนั้น
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลงทุนกับการดูแลเรื่องของสุขภาพของเรา
0: ถูกต้อง
1: อาจจะมีการซื้อประกันสุขภาพหรือซื้อประกันชีวิต

0: ก็แล้วแต่กรณีไป
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ไอ้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้แต่มันก็จะมีหลายๆอย่างที่พอจบมาใหม่อ่ะเพื่อนๆของเราก็เฮ้ยเห็นเขาก็ซื้อบ้านเห็นเขาก็ซื้อรถติดแฮชแท็กของมันต้องมีของมันต้องมีเฮ้ยเราก็อยากจะมีบ้างอ่ะแต่ทีนี้เราจะตัดสินใจยังไงดีว่าอะไรที่เราน่าจะต้องซื้อก่อนไอ้พวกที่จับต้องได
1: ้แน่นอนฮะถ้าสมมติบอกว่าคุณไม่มีข้อจำกัดใช่ไหมใช่บอกว่างานดีหรือว่าฐานะดีอยู่แล้วอันนี้ก็จบนะก็ความพอใจคุณอยากจะซื้อก็ซื้อใช่ไหมจ๊ะแต่สำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยถ้าคิดบอกว่าโอเคเราต้องยอมรับก่อนว่าเราจำกัดเราไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการใช่ไหม
0: จริง
1: ถูกไหมอาจารย์เราก็ต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติบอกว่าคุณต้องใช้มันเพื่อหารายได้ใช่ไหมอย่างเช่นรถอย่างเงี้ยเช่นการทำธุรกิจเราเป็นเซลล์เราต้องใช้รถติดต่อลูกค้าหรือเรามีธุรกิจส่วนตัวเราต้องใช้รถกระบะในการขนสินค้าอะไรเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องลงทุนในอุปกรณ์ที่เราใช้ทำมาหาเลี้ยงชีพก่อนอาจารย
0: ์และสร้างรายได้
1: ใช่ใช่อย่างนี้รถก็น่าจะมาก่อนนะครับถูกไหม
0: ครับ
1: หรือว่าถ้าเกิดแบบว่าที่อยู่ของเราเนี่ยนะในการเดินทางไปทำงานเนี่ยมันเดินทางเหนื่อยเหลือเกินมันเดินทางใช้เวลานานเหลือเกิน
0: ครับ
1: เสียค่าใช้จ่ายเยอะมากแล้วเวลาของคนที่เพิ่งจบมาใหม่นี่ค่าเขามหาศาลนะอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าเขายังเติบโตได้อีกมากไงเขายังสามารถไปเรียนเพิ่มทักษะทำนู่นทำนี่ได้เยอะมีแรงใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าต้องเสียเวลาเช่นอยู่บนท้องถนนเนี่ยกว่าจะต่อรถได้เสียเวลาวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงยังคิดดูสิโ
0: อ
1: ้ทั้งปีเสียไปกี่วันนะเสียไปกี่ชั่วโมงมหาศาลครับไอ้อย่างนี้เนี่ยเผื่อการลงทุนในรถก็จะคุ้มค่านะฮะแต่ว่าโอเคถ้าเกิดคุณไม่มีเหตุพวกนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่ต้องใช้เพื่อทำธุรกิจไม่โดยตรงไม่ใช่ว่าการเดินทางลำบากเกินไปเนี่ยถ้างั้นผมก็คิดว่าการลงทุนในบ้านก่อนเนี่ยน่าจะดีกว่า
0: การลงทุนในบ้านนี่เรากำลังพูดถึงการซื้อที่พักอาศัย
1: ใช่ครับอาจจะเป็นบ้านอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นอพาร์ตเมนต์ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่จะเลือก
0: โดยไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ครับอาจารย์ก็มักจะมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานอยู่เรื่อยๆถ้าเราซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ตรงนี้เพราะเหตุผลมันอยู่ใกล้ที่ทำงานปรากฏว่าเฮ้ยทำงานไปปีนึงเปลี่ยนที่ทำงานอีกแล้วอ้าวบ้านเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้บ่อยๆง่ายๆก็แสดงว่าเฮ้ยอย่างนี้การซื้อบ้านมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การเช่าก็อาจจะเป็นอีกช่องทางนึงด้วยไหม
1: ก็จริงอาจารย์แต่ว่าเราเลือกได้อาจารย์เราก็เลือกคอนโดเราติดรถไฟฟ้าหน่อย
0: จะได้เดินทาง
1: สะดวกประมาณนั้นแหละอาจารย
0: ์
1: เพราะว่าถ้าเราย้ายไปมันก็อาจจะทำงานอยู่ในเมืองเหมือนเดิมใช่ไหมอาจารย์แล้วก็ไปรถไฟฟ้าแหละเดี๋ยวนี้เขามีหลายสายก็อาจจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้หน่อย
0: มันมีช่วงอายุไหมครับว่าเฮ้ยช่วงอายุนี้แหละสมควรแล้วล่ะที่จะมีบ้านเป็นของตัวเอง
1: ก็ถ้าเราผู้ชายอย่างเราใช่ไหมอาจารย์ตอนเราจะไปขอสาวที่ไหนเราก็ควรจะต้องมีที่อยู่ให้เขาใช่ไหม
0: เป็นหลักแหล่งนิดนึง
1: ดังนั้นก็คือเขาถ้ามีเร็วก็ดีฮะถ้ามีเร็วก็ดีครับแต่ว่าถ้าตอนแรกเรายังไม่พร้อมใช่ไหมเช่นบอกว่าเงินเดือนที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเงี้ยถ้างั้นเราก็ยังพอชะลอไปได้ฮะแต่ว่าเมื่อเราเริ่มพร้อมแล้วเนี่ยบ้านต้องควรจะเป็นสิ่งแรกที่เราคิดนะครับ
0: มันมีออปชันไหมครับถ้าไม่ซื้อใช้วิธีเช่าแทนได้ไหมอาจารย์
1: เช่าได้ครับอาจารย์ครับเพียงแต่ว่าเช่าไม่ใช่การลงทุนนะอาจารย์เพราะอาจารย์เช่าไปมันก็หายไปนะครับถ้างั้นอาจารย์เปลี่ยนที่อาจารย์จ่ายทุกเดือนค่าเช่าเนี่ยไปซื้อดีกว่าซื้อก็คือไปผ่อนกับธนาคารแต่ว่าเพราะว่าผ่อนเสร็จไปเงี้ยของนั้นตกเป็นของอาจารย์นะครับการที่เราไปผ่อนอสังหาก่อนเนี่ยมีเป็นของตัวเองกว่าเนี่ยระยะยาวก็น่าจะคุ้มค่ากว่าครับอาจารย์
0: เวลาที่จะซื้อบ้านหรือแม้แต่ซื้อคอนโดหรือซื้ออพาร์ตเมนต์หรือจะซื้อรถก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขอะไรหลายๆอย่างมันมีอะไรบ้างที่อาจารย์เด่นคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษามันก่อนนะก่อนที่จะตัดสินใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถเช่นไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยบางที่ก็ให้ดอกเบี้ยโอ้โหตัวเลขสวยมากเลยเห็นปุ๊บแล้วอยากจะซื้อเลยหรือบางที่ก็บอกว่าเฮ้ยเงินดาวน้อยอ่ะบางที่ก็บอกดาวไม่ต้องมาเอารถไปเลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงถึงบ้างไหมคร
1: ับ ในกรณีของซื้อรถนะครับบางทีจะต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยนิดนึงครับคือดอกเบี้ยที่เขาประกาศนะครับ เขาเรียกว่าเป็น flat rate ครับ flat rate หรือบางทีก็เรียกว่า add on interest นะครับวิธีการคิดเข้าอย่างนี้อาจารย์เขาเอาเงินต้นใช่ไหมสมมติว่าลดราคา1ล้านเอาง่ายๆเลย
0: ครับ
1: เอา1ล้านนึกอาจารย์สมมติบอกว่าดอกเบี้ยสมมติบอกว่าเอาสักเอา 5% ละกัน
0: 5%
1: ถูกมั้ยก็ปีละ50,000
0: 50,000
1: ใช่ไหมเขาก็จะเอา 50,000 เนี่ยคูณกับจำนวนปีเลยว่าอาจารย์จะผ่อนกี่ปีทีนี้รถนะครับโดยมาตรฐานอายุการใช้งานเนี่ยเขาจะคิด5ปีนะแล้วแต่ที่บางทีก็ให้4-5 ปีเขาก็เอา 50,000 เนี่ยคูณ5
0: ครับก็ 250,000
1: 250,000ฮะแล้วก็เอา 250,000 เนี่ยไปบวกกับเงินต้น1ล้านดังนั้นที่ต้องใช้คืนเขาทั้งหมดนี่คือ 1ล้าน
0: 250,000 บาท
1: ถูกมั้ยแล้วเขาก็หารเลยครับว่า5ปีเนี่ยมีกี่เดือนก็60เดือน
0: 60เดือน
1: ก็หา

0: 60ฮะแล้วก็จะบอกว่าจ่ายไปเดือนละเท่านี้นะนั้นความหมายก็คือว่าที่เราจ่ายไปทุกเดือนทุกเดือนนะอาจารย์ดอกเบี้ยไม่ลด
1: อ๋อเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกคิดรวมเข้าไปแล้วตั้งแต่ต้น
0: ครับแม่มันก็คือจะอยู่ที่ที่เราคิดไปตั้งแต่ต้นนะฮะดอกเบี้ยเนี่ยไม่ลดเลยที่เราผ่อนไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะต่างกับการกู้ซื้อบ้านเหมือนปกติฮะที่ธนาคารเขาคิดเนี่ย
1: แ
0: ล้วยิ่งเราผ่อนไปผ่อนไปใช่ไหมอาจารย์เงินต้นก็จะค่อยๆลดในนั้นดอกเบี้ยที่เราเสียเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปด้วย
1: อ๋อนั่นก็คือการกู้แบบที่ลดต้นลดดอกอย่างที่เราพูดกันใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นเวลาที่คุณไปซื้อแบบกู้ซื้อรถอย่างนี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: อาจารย์เราไม่ควรจะดูเฉพาะดอกเบี้ยเขาประกาศเท่านั้นเดี๋ยวนี้เบิร์นกฎหมายเนี่ยเขาบังคับแล้วว่าคุณจะต้องบอกว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงด้วยอ่ะความหมายถ้าเกิดความหมายเราก็อาจจะงงเอ๊ะดอกเบี้ยที่แท้จริง
1: น
0: ั่
1: น
0: แ
1: ปลว่าอะไร
0: มันคือง่ายๆอย่างเงี้ยมันคือดอกเบี้ยที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเหมือนกับว่ากู้แบงก์เหมือนกับกู้ซื้อบ้านนี่แหละคือที่เราผ่อนไปเนี่ยนะลดต้นลดดอกจะเทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นเวลาที่เราจะไปกู้ซื้อรถใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องควรจะดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยกฎหมายเขาบังคับให้ต้องเปิดเผยแล้วแล้วก็ไปขอดูบอกเออเราลองผมไปกู้จากคุณเนี่ย effective rate นี่คือเท่าไหร่เขาต้องเปิดเผยฮะมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะแบบเขาอาจจะพิมพ์ตัวเล็กๆหรือเขาก็อาจจะไม่พูดถึงอะไรเงี้ยแล้วกฎหมายเขาบังคับแล้วเขาต้องเปิดฮะเราก็ควรจะไปดูไอ้ดอกเบี้ยตัวเนี้ยมันก็จะเทียบได้ฮะบอกว่าอ๋อถ้าเราไปกู้แบบว่าเราก็ลดดอกนะกู้จากเจ้าเนี้ยก็คือกี่เปอร์เซ็นต
1: ์โอ้มันเรียกว่าอะไรนะครับอัตราเนี่ย
0: เรียกว่า effective rate
1: effective rate
0: อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงประมาณนี้ครับอ
1: ย่างนี้เราสามารถที่จะขอดูได้ใช่ไหมฮะ
0: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
1: เขาต้องเปิดเผยอยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นกฎหมายบังคับ
1: เป็นกฎหมายอยู่แล้วแล้วการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่เขาบอกว่าดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวไหมครับหรือจริงๆแล้วมันเป็นผลดีสำหรับผู้ซื้อเอง
0: ก็ต้องเข้าใจสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าดาวนี่คืออะไรใช่ไหมดาวก็คือความหมายคือว่าในการซื้อทรัพย์สินเนี่ยนะคุณเอาเงินของเงินตัวเองเนี่ยจ่ายไปก่อนเท่านี้เช่น 10% ก็คือว่าในมูลค่าทรัพย์สิน100บาทเนี่ยคุณเอาเงิน10บาทเนี่ยจ่ายไปเองก่อนชำระส่วนอีก90เนี่ยสถาบันการเงินเนี่ยยินดีปล่อยกู
1: ้อ๋อ
0: นะอันนี้คือความหมายของดาวฮะส่วนไอ้10บาทเนี่ยคุณอาจจะเป็นเงินของคุณเงินจากครอบครัวคุณจากพ่อแม่คุณจากรวมๆกันหลายคนหรือคุณไปกู้นอกระบบกู้บัตรเครดิตอะไรมาก็ไปจัดหามาคือเขาไม่สนใจพูดง่ายคือสถาบันการเงินไม่ปล่อยตรงนี
1: ้
0: คุณต้องหามาเองแต่อาจจะเป็นเงินกู้ก็ได้นะซึ่งก็เอาจริงไหมเขาว่าไม่แนะนำหรอกก็คือคนจะเป็นเงินออมของคุณนั่นแหละใช่ไหมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็มีหนี้เยอะไปหมดใช่ไหมแต่ว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะปล่อยอีก 90% ที่เหลืออันนี้คือเขาปล่อยกู้ให้ดังนั้นในการที่บอกมีเงินดาวน้อยเนี่ยเอาจริงก็คือว่าในแง่ของผู้ซื้อเนี่ยก็คือบอกอ๋อเราสามารถซื้อได้เลยโดยที่ไม่ต้องเก็บเงินตัวเองไว้ก่อนไอ้10บาทแรกเนี่ยไม่ต้องเก็บนะเราใช้เงินกู้ได้หมดเลยอ่ะโอเคใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อดีสำหรับผู้บริโภคถูกไหมฮะเป็นข้อดีแต่ว่าคุณต้องอย่าลืมนะคุณก็กู้เขาเพิ่มนะด
1: ัง
0: นั้นคุณก็ต้องผ่านจ่ายดอกเบี้ยเขาเพิ่มเหมือนกันนะ
1: ก็จริง
0: ประมาณนั้น
1: ก็จริงครับเวลาที่หลายๆคนอยากที่จะซื้อบ้านหรือซื้อรถเนี่ยครับอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่แอบแฝงหรือค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะมองไม่เห็นอย่างเช่นถ้าซื้อรถเนี่ยสิ่งที่ตามมาแน่ๆเลยก็คือค่าน้ำมัน
0: ถูกต้องครับ
1: ค่าบำรุงรักษา
0: ใช่ครับ
1: ค่าประกันอีกซึ่งหลายๆคนเวลาที่ควักเงินซื้อรถเนี่ยก็มักจะแค่ว่าเฮ้ยเดือนนี้จะมีเงินพอที่จะผ่อนจ่ายหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมครับมันมีเงินมันมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ที่ต้องคำนึงด้วยไหมครับอาจารย์ต้องเอาเข้ามาใส่ในสมการของการที่จะคำนวณเรื่องของเงินการซื้อของเราด้วยไหมครับ
0: ต้องรวมอยู่แล้วอาจารย์ก็อย่างถังรถนี้ก็ต้องมีค่าบำรุงรักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะที่สำคัญก็คือค่าประกันแล้วยิ่งถ้าเกิดเราไปกู้เงินมาซื้อรถเนี่ยฮะเขาบังคับอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยอาจารย์นั้นก็ต้องเสียอยู่แล้วครับต้องคิดด้วยครับ
1: แอบถามอาจารย์เป็นความรู้ครับสมมติว่าถ้าซื้อรถเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยพอที่จะซื้อเงินสดเราควรจะซื้อเงินสดไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วควรจะใช้เอาเจ้า 0%
0: มีเงินนี่เข้าใจไม่ใช่ไปกู้คนอื่นมานะ
1: ใช่ใช่เงินสดของเรา
0: เงินสดของเรานะ
1: ครับ
0: มันขึ้นกับว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยคุณเอาไปทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่าหรือเปล่าถูกไหมเช่นบอกว่าคุณกำลังทำธุรกิจอยู่ธุรกิจกำลังไปได้สวยคุณเอาเงินนี้ไปลงทุนนะในธุรกิจเนี่ยคุณได้ผลตอบแทนปีละ 20% อย่างนี้เราเก็บเงินของเราเนี่ยไปลงทุนของเราดีกว่าส่วนในนี้เราก็ผ่อนไปยอมกู้เพิ่มดีกว่าแต่ถ้าเกิดเงินสดที่อาจารย์มีเนี่ยอาจารย์เอาฝากออมทรัพย
1: ์
0: อย่างเดียวได้ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเอาอย่างนี้เอาไปจ่ายเลยครับเพราะว่าประหยัดดอกเบี้ยไปเยอะฮะดีกว่าไปกู้ครับ
1: เวลาที่จะซื้อรถหรือซื้อบ้านถ้าจะซื้อมือหนึ่งเนี่ยบางทีมันก็แพงเกินเอื้อมอาจารย
0: ์ครับ
1: ถ้าจะเช่ามันก็ไม่ได้เป็นการลงทุนนะเนาะทั้งนั้นถ้าเผื่อเราจะลองพิจารณาว่าจะซื้อบ้านมือสองหรือรถมือสองเนี่ย มันมีวิธีในการที่จะพิจารณายังไงไหมครับอาจารย
0: ์ถ้าเกิดเป็นบ้านเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือต้องดูสภาพบ้านนะฮะว่าบ้านมีสภาพที่ดีหรือว่าคอนโดอพาร์ตเมนต์มีสภาพที่ดีอะไรประมาณนี้ครับส่วนหลักการในการซื้อฮะก็เหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณไปกู้เงินมาซื้อธนาคารก็จะมาตีมูลค่าหลักประกันของอสังหาที่คุณซื้อฮะแล้วเราก็พอร์ตไปเหมือนปกติอาจารย
1: ์
0: มันไม่ได้มีอะไรพิเศษพิเศษก็คือบอกว่าสภาพยังดีอยู่ไหมครับ
1: ว่ามันเสื่อมไปขนาดไหนอายุคอนโดนั้นมากี่ปีแล้ว
0: ใช่ครับคือถ้าสภาพเสื่อมในเวลาอาจารย์ขอให้หนึ่งมันยังฟังก์ชันอลสองคือว่าราคามาลดตามเราก็ประหยัดเงินไปส่วนนึง
1: แต่พวกบ้านหรือคอนโดมือสองเนี่ยมันถือเป็นการลงทุนได้ไหมครับเพราะว่าเราซื้อมาถูกแต่ว่าถ้าเผื่อเรามาเรโนเวทแล้วขายออกไปเนี่ย
0: ก็เป็นการลงทุนได้
1: ก็เป็นการลงทุนได้นะ
0: ใช่ครับใช่
1: นะครับครับเรามาดูวิธีในการเตรียมตัวซื้อบ้านดีกว่าครับอาจารย์มันมีอะไรบ้างที่จะต้องคำนึงก่อนที่จะซื้อบ้าน
0: ก็เงินก่อนเลย
1: เงินก่อนเลยต้องมีเงินอันดับแรก
0: อันนี้เนี่ยไม่เอาจริงก็นั่นแหละหนึ่งก็คือว่าหนึ่งคุณต้องรู้ก่อนว่าบ้านนี้คุณต้องเลือกแล้วว่าอันนี้คืออยู่เองใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่
0: อยู่เองก็ต้องบอกว่าครอบครัวคุณเองชอบบ้านนี้สภาพนู่นนี่นั่นพร้อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเรื่องที่คุณต้องไปคิดกันเองแหละทีนี้ถ้ามันเรื่องถึงการเงินเขาก็แล้วคุณต้องไปกู้นะหลักการก็คือว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยฮะเขาจะปล่อยกู้คุณเนี่ยเขาต้องคำนวณแล้วว่าภาระที่คุณผ่อนบ้านเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยไม่ควรเกิน 30% ของรายได้ของคุณต่อเดือน
1: สมมติว่ามีรายได้ 100,000 บาทสมมติต่อเดือน
0: ใช่ครับก็คือคนจะผ่อนบ้านสูงสุดเนี่ยเดือนนึงไม่ควรเกิน 30,000 บาท
1: ใครเป็นคนบอกไม่ควรเกินเราเป็นคนบอกไม่ควรเกินหรือว่าแบงค์เป็นคนบอกว่า
0: แบงค์บอก
1: ให้กู้ไม่เกิน 30,000
0: คือเขาเหมือนคล้ายๆว่าเป็นฝรั่งเรียกว่า rule of thumb ใช่ไหมอาจารย์คือว่าคิดเร็วๆเนี่ยเขาไม่อยากเขาบอกว่าเพราะคนเรามันมีภาระหลายด้านนะจ๊ะ
1: ใช่
0: ทีนี้ไอ้ผ่อนบ้านเนี่ยเป็นภาระประจำต้องผ่อนทุกเดือนดังนั้นถ้าเกิดภาระมันเยอะเกินไปเนี่ยเช่นบอกว่า 70% พอคุณผ่อนบ้านเนี่ยแบงก์ก็ไม่เชื่อว่าคุณจะอยู่ 30% แล้วคุณจะอยู่ได้อะประมาณนั้นใช่ไหม
1: ก็จริง
0: เขาก็เลยต้องบอกว่าโอเคผมคิดว่าเนี่ยคุณต้องใช้ชีวิตประจำวันเก็บออมนู่นนี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้อง 30% เนี่ยที่คุณอาจจะเก็บออมได้เพื่อมาผ่อนบ้านดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องจ่ายเกิน 30% ขึ้นไปเนี่ยแบงค์ข้อปกติเขาก็ไม่อยากปล่อยนะครับ
1: แต่ทั้งนี้ก็ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินรายได้ของแต่ละคนของแต่ละเดือนเป็นเท่าไหร่ถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะทำให้ 30% นั้นแตกต่างกัน
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบงค์ก็จะพิจารณาว่าความสามารถในการกู้ของลูกค้าคนนี้ของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีความสามารถในการที่จะผ่อนคืนได้หรือเปล่าด้วยถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มันต้องคิดพิจารณาถึงเรื่องของเงินดาวน์ไหมครับในการที่จะซื้อบ้าน
0: คือบางเอิญเขามีกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอาจารย์ว่าเขาต้องให้จะแบงค์จะปล่อยให้ซื้อบ้านได้เนี่ยคนจะต้องมีเงินดาวน์อยู่เท่าไหร่ต้องมีอยู่ 10% อาจารย
1: ์ครับ
0: ดังนั้นถามว่ามีผลไหมก็คือมีอยู่แล้วฮะทีนี้บางท่านในวงการก็มีเรื่องเล่าครับบางทีว่าเงินดาวน์เนี่ยนะเพื่อตามระเบียบก็คือบอกว่าราคา100เนี่ยลูกค้าต้องจ่ายเอง10แบงค์ถึงจะปล่อยได้90ถูกไหมดังนั้นบางทีก็จะชอบมีเรื่องเล่าลือกันบอกว่าบางทีธนาคารก็เลยบอกตีมูลค่าหลักประกันให้สูงขึ้นเพื่อจะได้ปล่อยเงินได้เยอะขึ้นแล้วก็ให้ไอ้เงินส่วนนี้ที่ปล่อยเยอะขึ้นก็ให้ลูกค้าไปดาวน์บ้านซึ่งข้อจริงฮะต่อให้ทำอย่างนั้นได้ฮะผมก็ไม่ค่อยแนะนำครับว่าให้เราควรจะทำฮะเพราะต้องอย่าลืมนะเงินดาวน์คือเงินที่คุณจ่ายไปตัวเองคุณจะได้กู้น้อยลงดังนั้นเกิดคุณไปกู้เพิ่มเป็นไงภาระดอกเบี้ยคุณภาระการ
1: จ่าย
0: มันก็อยู่ที่คุณนั่นแหละใช่ฮะคือแบงก์ก็ทำให้ยอดสินเชื่อเขาเพิ่มเนี่ยแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยใช่จริงอยู่คุณได้บ้านนะครับแต่ว่าภาระมันก็เยอะนะถ้าเกิดคุณบอกไปใช่ไหมมีเงินดาวก็คือว่ามันก็ไปช่วยคุณในอนาคตเพราะว่ามันช่วยผ่อนภาระในการจ่ายชำระดอกเบี้ย
1: เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังเริ่มทำการบ้านว่าจะหาที่อยู่อาศัยในระหว่างนี้คุณก็อาจจะเริ่มเก็บสะสมเงินดาวไว้ก่อนเพราะตามกฎหมายก็จะต้องอย่างน้อยก็ 10%
0: ใช่ครับใช่ครับอ้ออีกอันหนึ่งครับที่ผมแนะนำได้ครับก็คือว่าปกติเนี่ยตอนเราไปกู้ซื้อบ้านใช่ไหมฮะแบงค์เขาจะมีช่วงเหมือนโปรโมชั่นอาจารย์มีโปรอยู่มีโปรนู่นนี่นั่นก็จะแบบว่ามีสิทธิพิเศษอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็ดอกเบี้ยก็ถูกหน่อยมีนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ทีนี้เราก็ต้องคิดบอกว่าเออเราเริ่มกู้จากแบงค์นี้ก็จริงฮะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องผ่อนแบงค์นี้ไปตลอดนะนะฮะเรามีสิ่งอันนึงที่เราเรียกว่ารีไฟแนนซ์อาจารย์ก
1: ็
0: คือว่าอีกหน่อยเนี่ยสมมติเราผ่อนมาแล้ว5ปีอีกหน่อยเรามาเจออีกแบงค์นึงเขาเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าเราก็กู้แบงค์ใหม่มาโปะแบงค์เก่า
1: เอาทำงานได้ด้วยคร
0: ับ ได้ครับแล้วเราก็เป็นไงฮะเราก็ไปผ่อนแบงค์ใหม่ซึ่งให้สิทธิประโยชน์เราเพิ่ม
1: ดอกเบี้ยถูกกว่า
0: ลดลงมีนู่นนี่นั่นก็ว่าไป
1: คร
0: ับ ทีนี้เพียงแต่ว่าบางทีในเรื่องการไปทำสองสัญญาใหม่เรื่องแบบเปรียบเทียบว่าตอนรีไฟแนนซ์เนี่ยเขาเรียกรีไฟแนนซ์นะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยจะเอาจากที่ไหนดีอย่างเงี้ย เมื่อก่อนมันเป็นเรื่องยุ่งยากอาจารย์คนเขาเลยไม่ค่อยนิยมทำเพราะว่ามันต้องคิดหนักอ่ะบางทีเราผ่อนบ้านไปมันก็เคยชินก็ผ่อนหลับหูหลับตาไปแต่เดี๋ยวนี้เบิร์นมันมีพวกว่ามีเว็บไซต์มีแอปอะไรพวกนี้อาจารย์ที่เขาทำดังนั้นถ้าท่านสนใจฮะก็ลองไป Google ดูนะครับมันมีบริษัทสตาร์ทอัพไทยเนี่ยที่เขาทำเรื่องนี้เลยฮะมันก็เขาจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์นี่นะของคุณสถานะเป็นแบบนี้นะมีข้อเสนออะไรบ้างที่ดีแล้วคุณก็มาเลือก
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยก็จะช่วยได้เยอะครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่จะขอกู้เพื่อซื้อบ้านเนี่ยครับหลักฐานอะไรบ้างครับที่ธนาคารเขาจะขอจากเราบ้างครับอาจารย
0: ์ก็คงจะแบนสลิปเงินเดือนอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: สลิปเงินเดือน
0: สลิปเงินเดือน
1: เพื่อจะดูว่าเรามีเงินรายได้เข้ามาอยู่ประจำหรือเปล่า
0: ใช่ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าบางคนเป็นฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยก็อาจจะต้องมีวอลเล็ตเดินบัญชีอะไรเงี้ยในบัญชีขอดูสมุดบัญชีดูการเดินบัญชีอะไรเงี้ยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเงินออมเพื่อจะเป็นเงินดาวก็คงจะต้องมี
0: ครับอาจารย
1: ์สมุดบัญชีของเราสเตทเมนต์ของเราที่จะแสดงให้เห็นถึงเงินรายได้ของเราที่เข้ามาเป็นประจำก็คงจะต้องมี
0: นะครับและที่แผนก็คือว่าไม่ควรจะติดแบล็คลิสต์นะ
1: แบล็คลิสต์คืออะไรครับ
0: คือติดในเครดิตบิวโรฮะเช่นไปกู้บัตรเครดิตมาปุ๊บลืมจ่ายปรากฏมันไงมันก็จะติดแบล็คลิสต์คนนี้มีหนี้ติดอยู่ไม่ยอมชำระหนี้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ทำให้ว่าพอมันไปกู้ผ่อนบ้านอย่างงี้ใช่ไหมฮะเขาก็อาจจะไม่อยากปล่อยให้เพราะคุณประวัติไม่ค่อยดี
1: ประวัตินี้มันจะอยู่ไปตลอดชาติเลยหรือว่าเขาจะพิจารณาแค่ช่วงระยะใดช่วงระยะเวลา
0: หนึ่งคุณก็ต้องไปชำระหนี้เดิมให้หมดก่อนนะครับ
1: หรือว่าคือ
0: ไ
1: ม่ว่าจะหนี้
0: สั่งให้ก่อนไม่ว่าจะแบบว่าจ่ายชำระหนี้หรือว่าหนี้หมดอายุหรือว่าพ้นจากการล้มละลายแล้วอะไรก็ว่าไปฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งฮะแล้วเดี๋ยวทางเครดิตบิวโรเนี่ยเขาต้องปลดให้ฮะคือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลนะครับ
1: หลังจากที่คุยกับอาจารย์เด่นมานะครับผมก็สกัดได้ว่าเมื่อเรียนจบมาเริ่มทำงานสิ่งแรกที่ต้องลงทุนก็คือลงทุนกับตัวเองก่อน
0: ใช่ครับ
1: ในการที่จะอัพสกิลตัวเองขึ้นในการที่จะดูแลเรื่องหลักประกันสุขภาพหลักประกันของชีวิตนั้นก็เริ่มไปมองหาวิธีในการที่จะลงทุนหรือซื้อทรัพย์สินที่มันน่าจะนำไปสู่การงอกเงยของทรัพย์สินเหล่านั้นในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นนะครับที่มาพูดคุยกันกับเราในรายการ Wellbeing ครับ Wellbeing เป็นรายการที่จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 น.ครับเราจะพูดคุยกันทั้งเรื่องของ Hot Issues ประเด็นร้อนเรื่องราวของสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็เรื่องราวของการอัพสกิลเพิ่มพูนทักษะกันครับ
2: พบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

อาการบวมตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะสารพัดความเชื่อของอาการที่บ่งบอกว่าอาจจะเป็นโรคไตวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าความเชื่อต่างๆที่เราเคยได้ยินเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงค่ะเรามาดูอาการแรกกันนะคะอาการบวมตามเนื้อตามตัวคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องนะคะ

อาการบวมของคนไข้ที่เป็นโรคไตนะคะก็มักจะมีอาการบวมทั้งตัวค่ะบวมที่หน้าบวมที่ขานะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าไตของเราเป็นอวัยวะที่ใช้ขับน้ำและเกลือส่วนเกินออกจากร่างกายเมื่อไตเราทำงานไม่เก่งน้ำส่วนเกินเหล่านั้นก็สะสมอยู่ตามบริเวณต่างๆของร่างกายของเราค่ะโดยเฉพาะเวลานั่งห้อยขานะคะอาการบวมก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นแต่เมื่อเรานอนตอนกลางคืนนะคะตื่นเช้ามาเราอาจจะพบว่าอาการบวมของเราหายไปแต่น้ำเหล่านั้นจริงๆแล้วไปสะสมอยู่ตามสะโพกหรือต้นขาของเรานั่นเองนะคะก็เลยทำให้อาการบวมมองเห็นไม่ชัดมาดูอาการถัดไปค่ะปวดหลังปวดเอวคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้หมอขอบอกว่าไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะคะหลายคนเข้าใจผิดใช่ไหมคะเพราะว่าไตเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณบั้นเอวของเราดังนั้นเราก็อดจะคิดไม่ได้ว่าเมื่อเรามีอาการปวดหลังและปวดเอวเราเป็นโรคไตหรือเปล่านะคะคนไข้โรคไตส่วนใหญ่นะคะไม่ได้มีอาการปวดหลังและปวดเอวนะคะมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นค่ะที่มีอาการปวดหลังและปวดเอวจากโรคไตเช่นคนไข้ที่มีนิ่วในไตหรือคนไข้ที่มีไตอักเสบค่ะมาดูอาการถัดมากันค่ะความดันสูงคืออาการฟ้องว่าไตพังข้อนี้หมอขอตอบว่าเป็นความเชื่อที่ถูกต้องค่ะความดันโลหิตสูงกับโรคไตมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือกรณีที่เราไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก่อนแล้วแพทย์ตรวจพบว่าเราเป็นโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งถ้ามีอาการอื่นๆเช่นอาการบวมอันนี้ต้องสงสัยเลยค่ะว่าโรคความดันโลหิตสูงที่เราตรวจพบอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคไตรูปแบบที่2นะคะกรณีที่เรามีโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่สามารถควบคุมได้กรณีนี้ก็จะทำให้ไตของเราทำงานหนักและเจ้าความดันโลหิตที่สูงเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวร้ายที่ทำให้ไตของเราเสื่อมและพังลงเร็วค่ะเรามาดูอาการสุดท้ายกันค่ะปัสสาวะผิดปกติคืออาการฟ้องว่าไตพังความเชื่อนี้นะคะหมอเขาบอกว่าถูกค่ะเมื่อคุณมีอาการไตอักเสบอาการสำคัญของมันคือการมีปัสสาวะเป็นเลือดและการมีปัสสาวะเป็นฟองเมื่อไตของคุณอักเสบมากจนถึงระดับหนึ่งแล้วจะทำให้การทำงานของไตลดลงไม่สามารถขับน้ำขับเกลือและทำให้คุณมีปริมาณปัสสาวะที่ลดลงจนมีอาการบวมในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวนะคะควรจะไปพบแพทย์ค่ะเพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่าอาการที่เรามีนั้นเป็นสัญญาณเตือนของไตพังหรือไม่ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน้องใหม่แห่งรามาชาแนลที่มีชื่อว่าปลดชนวนป่วนใจกับอาบันสามัญชนนะคะก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของตอนแรกอาบันมีเรื่องที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะวันก่อนอาบันได้เจอเพื่อนคนนึงนะคะเพื่อนได้เล่าให้อาบันฟังว่าในช่วงเนี้ยเพื่อนรู้สึกเศร้ามากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกหดหู่ไม่อยากทำอะไรแล้วก็เหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมชีวิตของเขาแย่จังอะไรเงี้ยนะคะพออาบันได้ฟังปุ๊บอาบันก็นึกถึงตัวเองเลยว่าเออจริงๆเราก็เป็นเหมือนกันหลายๆครั้งอาบันก็มีความรู้สึกคล้ายๆคนอื่นนะคะบางทีก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกันนะคะบางทีก็รู้สึกเศร้าเสียใจไม่มั่นใจรู้สึกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยยังชื่นชมเพื่อนนะคะที่เพื่อนเขายังกล้าเล่าให้เราฟังเพราะว่าบางทีถ้าเป็นอาบันเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆแล้วก็อายไม่ค่อยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังอะค่ะทีนี้ก็เลยลองถามเพื่อนๆคนอื่นๆที่อยู่ด้วยนะคะก็ได้คำตอบว่าก็เป็นเหมือนกันหมดนะคะก็รู้สึกคล้ายๆกันก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรื่องความรู้สึกต่างๆแต่เกือบจะทุกคนเนี่ยก็ไม่เคยเล่าให้อาบันฟังอย่างละเอียดหรือว่าแม้กระทั่งเล่ากับคนใกล้ชิดของเขาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าเหมือนกันทีนี้อาบันก็เลยไปหาข้อมูลมานะคะว่าจากองค์การอนามัยโลกเนี่ย